ถวายดอกไม้พุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงแย้มพระสวนคือเรียกว่ายิ้มออกมาให้เห็นพระนรินทร์ก็ถามพระองค์ทรงดำริอะไรพระเจ้าค่ะบอกว่าที่พระองค์ทรงยิ้มเขาบอกว่าเหตุที่เรายิ้มเนี่ยก็เพราะว่านางได้มีปัจจัยนิสัยแล้วที่ได้ทำทานกับเราด้วยปีติปราบปลื้มโดยการถวายดอกไม้ในวันเนี้ยนางจะได้เป็นมเหสีเจ้าแผ่นดินนางจะได้เป็นมเหสีเจ้าแผ่นดินเพราะนางได้ทำดอกไม้ถวายเราแปดธนานเพราะปีติในชีวิตที่ตัวเองได้ทำทานจะได้มีอานิสงส์ได้เป็นมเหสีพระเจ้าแผ่นดินในวันนี้พระเจ้าแผ่นดินประเสนที่โกศลออกมาจากการเสด็จลบทัพมาในเหนื่อยก็ผ่านมาที่นางได้ยินเสียงคนร้องเพลงก็เข้าหยุดมาดูถูกใจว่านางร้องเพลงเพราะหน้าตาอะไรก็ถูกใจก็เลยถามว่าลูกใครนางก็บอกมีสามีได้ยังบอกยังถ้างั้นเราจะขอเอาไปเป็นข้าราชบริพารก็จะขอไปเป็นธรรมมเหสีคือดลใจทำให้พระเจ้าแผ่นดินนี่มีเกิดความเสน่หาบุญกุศลเนี่ยทำให้เกิดความเมตตากับพระแผ่นดินก็ขอเอาไปเป็นมเหสีเอกก็แล้วอานิสงส์ที่ปีติยินดีในการทำทานทำให้เกิดมีพลังเกิดเป็นมเหสีเจ้าแผ่นดินนี่ถือว่าบุญทุกอย่างเนี่ยทำแล้วจะต้องให้ดีใจปกคลุมความเศร้าหมองปกคลุมความเศร้าโศกเสียใจจนหมดเหมือนกับคนเราเนี่ยเมื่อได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยก็มารู้แล้วว่าทุกอย่างเนี่ยทำเพื่อตัวเราให้ทานก็เพื่อให้เราได้มีความสุขสงบให้ครอบครัวเรามีความสุขสงบให้เป็นคนละความโลภความตณีรักษาศีลก็เพื่อให้เรามีสติสมบูรณ์ขึ้นไม่เป็นคนวู่วามไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ทำสมาธิก็ต้องการให้จิตใจของเราเนี่ยผ่องใสสงบเบิกบานให้รู้สารณะที่พึ่งของเราว่าที่พึ่งของเราไม่มีที่อื่นแล้วนอกจากพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนเราเกิดมาแล้วจะต้องนำบุญนำกุศลให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราคนเรามีแก่มีเจ็บมีตายก็ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากทำจิตใจของเราให้เข้าถึงบุญกุศลถึงความดีให้เต็มหัวใจของเราเมื่อความดีเต็มหัวใจของเราแล้วเกิดดีใจที่เราได้ทำดีดีใจในการให้ทานดีใจในการสมาทานศีลดีใจในการทำสมาธิอยู่บ่อยๆสวดมนต์ภาวนาอยู่เรื่อยไหว้พระกราบพระคือดีใจสิ่งที่ตัวเองทำดีเนี่ยให้มากขึ้นมากขึ้นจนล้นเต็มอยู่ในหัวใจเหมือนกับน้ำที่เต็มตุ่มหรือความร่มเย็นก็เหมือนต้นไม้ที่มันผลัดใบจนเกิดใบเขียวเต็มต้นใครเข้าไปก็ร่มเย็นตัวของเขาเองก็ร่มเย็นใจของเราก็ต้องทำปีติให้มากขึ้นใครทำใครได้ใครกินใครอิ่มเหมือนกับเราทานอาหารเนี่ยเราก็พอใจที่เราจะทานรสใดก็เราก็พอใจเมื่อทานอิ่มแล้วเราก็มีความสุขความสบายใจไม่กังวลไม่เดือดร้อนในความหิวอีกต่อไปเหมือนเราอาบน้ำชำระแต่งตัวมาแล้วทำทุกอย่างให้ตัวเราก็สบายใจการทำบุญกุศลก็ทำให้เราเนี่ยเกิดความสบายใจเกิดการตัดความห่วงใยกังวลได้ทุกอย่างฉะนั้นจึงว่าเราต้องยกจิตของเราให้มีปีติในการให้ทานให้มากขึ้นเพราะเราไม่ได้ให้ครั้งเดียวให้แล้วเราก็ได้ไปตลอดชีวิตได้ไปตั้งถึงชาตินี้ชาติหน้ารักษาศีลก็ไม่ได้ได้วันเดียวก็ได้ไปตลอดชีวิตทำสมาธิก็ไม่ได้สงบครั้งเดียวสงบไปตลอดชีวิตถ้าเรายังมีหลักระลึกถึงอยู่อันนี้จึงว่าปีติดีใจเนี่ยต้องทำให้มากขึ้นเป็นอาหารใจเป็นความสุขที่ได้

มากไม่รู้ว่าจะประมาณเท่าไหร่ฉะนั้นต้องทำความดีใจไว้ในพวกเราฉะนั้นคนเราที่ไม่ให้ทานเนี่ยเกิดความตณีมันก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราสมบัติของเราก็คิดว่าตายแล้วก็จะต้องมาเฝ้าอยู่ตรงนี้เอาไปไม่ได้ก็ยังห่วงอยู่เงี้ยแล้วก็มีกายวาจาใจก็ไม่มาสมาทานให้กายวาจาใจตนเองเนี่ยสงบก็กลายไปพูดที่ไม่สงบทำที่ไม่สงบก็อะไรกลายเป็นคนไม่มีความสงบก็ไม่มีศีลสมาธิใจเราก็ปล่อยใจเราไม่เคยควบคุมไม่เคยสงบไม่เคยอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปล่อยใจของเราเนี่ยปุ่งซ่านวุ่นวายอยู่ตลอดวันเนี่ยก็เรียกว่าขาดความสงบขาดสมาธิฉะนั้นเมื่อมีชีวิตแล้วเราก็ต้องทำให้เกิดขึ้นให้ดีใจให้ผ่องใสให้เบิกบานเข้าถึงทานถึงศีลถึงสมาธิได้เนี่ยเชื่อว่าเกิดปัญญาที่ได้มาพบพระธรรมคำสอนหรือพบพระพุทธเจ้าสอนต้องดีใจอย่างเหมือนที่นางทำครั้งเดียวเพราะนางดีใจมากจนล้นเหลือสุดประมาณไม่ได้พระพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมากมายทำให้นางดีใจจนเกิดพลังพอใจของเราดีแล้วเนี่ยมันเกิดพลังพลังเนี่ยมันจะทำให้สำเร็จทุกอย่างเกิดลาภเกิดยศเกิดชื่อเกิดเสียงเกิดความดีความชอบขึ้นมาก็ออกมาจากจิตใจของเราที่มีพลังใจแล้วก็ชีวิตของเราก็จะมีความอดทนต่อสู้มั่นคงไม่ท้อถอยจะดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุขอย่างมีความสงบอย่างรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขอย่างนั้นเชื่อว่าบุญนำความสุขมาให้ก็ให้พยายามสะสมทำไปที่ทำไปแล้วนั่นน่ะก็ให้มานึกดีใจไว้แล้วก็นึกว่ากำลังนี้เราก็เป็นคนดีแล้วเราก็ดีใจขณะนี้และต่อไปเราก็จะทำใจเราให้ดียิ่งขึ้นไปก็ให้หวังทำความดียิ่งขึ้นไปอันนี้ถือว่าเป็นพลังที่เราจะหนุนนำให้เราเนี่ยไปสู่ความสุขความสงบมีลาภมียศมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีพลังในด้านจิตใจของเราเชื่อว่าทานเนี่ยทำให้คนเราไม่จนคนเราไม่จนก็เพราะว่าเป็นคนไม่ตณีนั่นเองคนเราที่จนก็เพราะมีความตณีนั่นเองคนเราที่ไม่สวยก็เพราะมีความโกรธนั่นเองถ้าคนเราที่สวยที่งามมีคนเมตตามีคนรักใคร่ก็คือคนไม่โกรธนั่นเองอันนี้ก็ทำให้จิตใจงดงามก็เรียกว่าเป็นคนงามคนฉลาดก็คือคนที่รู้จักเท่าทันอารมณ์ตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองก็กลายเป็นคนมีสติดีมีปัญญาดีจะคิดจะอ่านอะไรมันก็รอบคอบเพราะมีสติดีมีสมาธิดีเขาเรียกว่ามีปัญญารู้เท่าทันอันนี้เราก็ต้องพยายามฝึกพยายามอบรมบ่มจิตใจของเราไปเรื่อยๆก็จะเพิ่มพูนไปทีละน้อยๆเป็นเงาตามตัวของเราเพื่อสะสมจนเต็มเหมือนเอาน้ำมาใส่ตุ่มนั่นเองดังนั้นก็ให้นึกถึงความดีที่เราได้ทำไว้ตั้งแต่ที่แล้วมาแล้วก็ปัจจุบันนี้แล้วก็ต่อไปสิ่งนี้ก็จะเป็นพลังหนุนนำให้เราสำเร็จสมความปรารถนาทุกอย่างที่ตั้งใจ

ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเอง

0: ด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศในที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ได้ลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเราสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้

0: น้องห้องกลมไปคลองซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทําให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทําส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
2: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเยซูหัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าและปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

0: ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปอาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์สานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันพฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันสิริกิติ์โดยโปรดให้ช่างสถาบันสิริกิติ์รักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันสิริกิติ์มี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้โมกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้โมกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์จำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลักไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลักไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ

0: เปลี่ยนปล่อยปรับปฏิบัติและขัดล้างไข่ยุงลาย
1: 5ป.1 ขอมาตรการกำจัดยุงลายตัวร้ายนำไข้เลือดออกที่ต้องบอกต่อ
2: ป.1 ปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดคลุมปากโอ่งด้วยตาข่ายไนลอนหรือผ้าขาวบางพัดด้วยเชือกให้แน่นปิดฝาป้องกันยุงวางไข
1: ่ป.2 เปลี่ยนน้ำในแจกันถังเก็บน้ำกู้7วันเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย
2: ป.3 ปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยุงปลาซอดปลากัดปลากระดีปลาบูลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต
1: ์ป.4 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดบ่อให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
2: ป.5 ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
1: และอย่าลืมแหม1ขอคือขัดล้างไข่ยุงลายที่แห้งติดภาชนะเพื่อป้องกันบ่อให้ไข่ฟักเป็นตัวยุง
0: หมู่เฮาผู้คนร่วมด้วยช่วยป้องกันไข้เลือดออก
1: ไข้เลือดออกหูก่อนหูตันป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
3: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับเวลาฝรั่งมาขอให้บอกทางครับคุณต้องพร้อมที่จะอธิบายทุกอย่างชัดเจนนะครับเรื่องนี้ไม่ยากคราวนี้ผมจะพูดถึงคำหนึ่งซึ่งจะช่วยคุณบอกทางได้อย่างดีนะครับคำนั้นก็คือ past P-A-S-T past ออกเสียงว่า past หรือ past ครับถูกทั้งสองสำเนียงนะครับ past หรือ pastPast แปลว่าเลยหรือถัดจากเช่น The bathroom is just past the entrance ห้องน้ำอยู่ถัดจากทางเข้า The bathroom is just past the entrance สังเกตไหมครับว่าเราใช้ just past ซึ่งมีความหมายว่าถัดจากหรือเลยไปนิดเดียวแสดงว่าห้องน้ำอยู่เลยทางเข้าไปนิดเดียวเองอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ The bank is just past the museum on the right ธนาคารอยู่เลยพิพิธภัณฑ์เพียงนิดเดียวเองอยู่ฝั่งขวาครับ The bank is just past the museum on the right หรือ The bus stop is just past the corner ป้ายรถเมล์อยู่เลยมุมถนนไปนิดเดียว The bus stop is just past the cornerJust past อย่าลืมนำไปใช้ในวันนี้นะครับผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: ำนวนชวนคิดพาติดสอนใจ
1: พายเรือในอ่างพายเรือวนเวียนไปอยู่ในอ่างไม่มีทางออกไปที่ไหนได้เขาเปรียบคำพูดคนวกวนไปพูดเท่าไหร่ไม่รู้ชัดถนัดความ
2: เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าพายเรือในอ่างหมายความว่าอย่างไร
3: หมายความว่าทำหรือพูดอะไรวนเวียนอยู่ไม่ก้าวหน้าไปถึงไหนค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณวพลศรีมหาศาลอยู่ชั้นอนุบาล3โรงเรียนอนุบาลเดลล่าครับวันนี้ผมมาไหว้พระครับถวายอาหารขอเชิญเพื่อนๆมาไหว้สังฆทานนะครับสวัสดีครับ
5: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ

เด็กๆคะนิทานที่เด็กๆจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่อิงชีวิตจริงของม้าตัวหนึ่งเป็นชีวิตของการต่อสู้ซึ่งเด็กๆจะได้รับสาระคติเตือนใจแล้วก็ประทับใจติดตามรับ

0: คุณหนูหนูผมเป็นม้าตัวหนึ่งขนของผมสีดำมันเป็นประกายอ่อนนุ่มเท้าของผมสีขาวและก็ยังมีดาวเล็กๆสีขาวดวงหนึ่งประดับที่หน้าผากของผมด้วยนะเมื่อตอนที่ผมยังเป็นลูกม้าเล็กๆเนี่ยแม่มักจะยืนอยู่ข้างๆผมมองดูผมด้วยแววตาที่อ่อนโยนตอนกลางวันแม่ก็จะพาผมวิ่งไปในทุ่งกว้างผมชอบอากาศที่บริสุทธิ์ตอนกลางคืนแม่ก็จะมานอนข้างผมเสมอเลยทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นและก็ปลอดภัยผมเคยถามแม่ว่าแม่รักลูกของแม่มากไหมแม่ก็บอกว่ารักมากสิลูกในโลกนี้ไม่ว่าคนหรือสัตว์ไม่มีอะไรอีกแล้วที่แม่จะรักไปยิ่งกว่าลูกเมื่อผมโตขึ้นผมถูกใส่อาบังเขียนแล้วเจ้านายของผมก็ขึ้นขี่หลังของผมพาผมออกไปวิ่งเล่นทุกๆเช้าทีเดียวทำให้ผมรู้สึกสนุกสนานและก็มีความสุขมากผมอยากจะเป็นม้าที่วิ่งเร็วที่สุดแม่บอกว่าการวิ่งก็คืองานของเราเราเกิดมาก็ต้องทำงานทุกชีวิตต้องทำงานการมีชีวิตอยู่โดยไม่ทำงานนี่จะถือว่าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ไม่ได้ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองไม่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นชีวิตที่ไร้ค่าเมื่อทำงานแล้วก็ต้องทำอย่างเอาใจใส่ขยันขันแข็งชีวิตจึงจะสมบูรณ์เมื่อผมวิ่งเก่งขึ้นเจ้านายของผมก็ใส่เกือกให้ผมแรกๆผมก็รู้สึกหนักแล้วก็รำคาญนะครับแต่ว่าไม่นานนักผมก็ชินกับมันแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับเกือกใหม่ของผมมากวันหนึ่งเจ้านายของผมพาผมไปอยู่กับนายคนใหม่ชื่อกอดอนภรรยาของคุณกอดอนตั้งชื่อให้ผมว่าสีหนิงผมชอบชื่อนี้มากเลยและนายหญิงของผมก็เป็นคนใจดีมากผมจึงอยู่กับนายใหม่อย่างมีความสุขที่บ้านนายใหม่เนี่ยมีม้าหลายตัวแรกๆผมก็ไม่คุ้นกับใครหรอกต่อมาเพื่อนๆชวนผมไปวิ่งเล่นผมก็บอกเขาว่าผมอยากจะทำงานมากกว่าเพราะผมถือว่าการเล่นน่ะทำให้เสียเวลาเสียแรงงานและก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่ส่วนรวมเด็กๆที่เอาแต่เล่นไม่ยอมช่วยพ่อแม่ทำงานเนี่ยอายผมบ้างไหมครับคืนขณะที่ผมกำลังหลับสบายผมก็ได้ยินเสียงเจ้านายปลุกผมอย่างร้อนรน
1: สินินสินินตื่นเร็วเจ้านายหญิงไม่สบายมากพาฉันไปหาหมอเร็วฉันจะพาหมอมาดูนายหญิง
0: ผมสะบัดหน้าเพื่อให้หายง่วงเหงาขณะเดียวกันนายผู้ชายหรือว่าคุณกอดอนก็เอาอานใส่หลังผมตอนนี้ผมพร้อมแล้วที่จะทำทุกอย่างแล้วแต่นายผู้ชายสั่งเมื่อนายผู้ชายขึ้นขี่หลังผมไม่รอให้นายผู้ชายร้องสั่งอีกผมควบข้อไปตามทิศทางที่นายผู้ชายใช้บังเหียนบังคับทันทีผมห่อเหยียดตรงไปอย่างไม่คิดชีวิตเพราะเสียงผู้นายผู้ชายที่กระตุ้นและเสียงร้องบอกผมทำให้ผมรู้ว่านายผู้ชายมันกำลังร้อนใจมากผมรู้ต่อไปอีกว่านายผู้หญิงผู้ใจดีของผมต้องป่วยมากด้วยจึงต้องไปรับหมอมารักษาให้เร็วที่สุดผมควบไปควบไปอย่างสุดกำลังควบพ่อเหยียดไปอย่างที่ผมไม่เคยได้ทำได้มาก่อนเลยเพราะผมก็ห่วงนายผู้หญิงของผมเหมือนกัน

0: หยุดหยุดถึงร้านหมอแล้วสีนินหยุด
1: นายผู้ชายกระโจนลงจากหลังของผมแล้ววิ่งไปที่ร้านหมอซึ่งปิดประตูเงียบอยู่ในความมืดมีเพียงแสงสลัวจากตะเกียงเล็กๆดวงเดียวที่แขวนอยู่หน้าร้านนายผู้ชายกดประตูเรียกหมออย่างร้อนรนสักครู่ก็ได้ยินเสียงร้องตอบจากในร้านแล้วก็มีคนเปิดประตูคงจะเป็นหมอซึ่งผมเดาไม่ผิดผมเห็นนายผู้ชายพูดกับคุณหมออย่างร้อนรนสักครู่หนึ่งหมอก็เดินกลับเข้าไปแล้วก็เดินกลับออกมาด้วยอาการรีบร้อนในมือมีกระเป๋าร่วมยาถือมาด้วยทั้งสองเดินตรงมาที่ผม
0: สีนินพาหมอไปที่บ้านเดี๋ยวฉันจะเอามาของหมอตามไปควบให้เร็วที่สุดเลยนะ
1: ผมรับปากด้วยภาษาของผมคุณหมอรีบขึ้นหลังทันทีที่คุณหมอกระแทกสเปอร์ที่สีข้างผมก็เพ่นโผนควบกระโจนออกไปทันที

เมื่อมาถึงบ้านคุณหมอรีบไปดูอาการของนายผู้หญิงส่วนผมได้ยืนขาสั่นผมเหนื่อยที่สุดในชีวิตเลยและคืนนั้นอากาศก็หนาวมากสามีลมพัดหวีดวิวตลอดเวลามันยิ่งทำให้รู้สึกหนาวมากขึ้นไปอีกคนดูแลผมก็ไม่ทำความอบอุ่นให้ผมเลยสั่งอยากเอาน้ำเย็นจัดมาให้ผมดื่มอีกในที่สุดผมก็ล้มเจ็บลง

0: เมื่อรู้ว่าผมล้มเจ็บนายผู้ชายก็ได้มาเยี่ยมผมพาหมอมารักษาผมเอาใจใส่ดูแลผมอย่างดีทำให้ผมรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของนายผู้ชายมากที่สุดนายผู้ชายบอกว่านายผู้หญิงน่ะอาการดีขึ้นมากแล้วทั้งนี้เป็นเพราะว่าผมได้มีส่วนพาคุณหมอมาดูอาการได้ทันเวลาผมมีส่วนช่วยชีวิตของนายผู้หญิงนายผู้ชายบอกผมอย่างนั้นแล้วยังชมผมอีกว่าผมน่ะเป็นม้าที่มีน้ำใจประเสริฐรักชีวิตผู้อื่นเสมอด้วยชีวิตของตนเอง
1: เด็กๆคะการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นจะทำให้เราได้รับความเมตตาอารีจากผู้อื่นและทำให้พลอยรู้สึกมีความสุขไปด้วยอะไรที่เราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เด็กๆ ก็อย่านิ่งดูดายนะคะ

0: อาการป่วยของผมดีวันดีคืนคำชมและการเอาใจใส่ของนายผู้ชายมีค่ายิ่งกว่ายาขนานใดๆผมคงไม่ได้หายเพราะยาน่าจะหายเพราะว่าน้ำใจของนายผู้ชายมากกว่าแต่อีก 2-3 วันต่อมานายผู้ชายไม่ได้ลงมาหาผมอีกเลยแต่กลับมีคุณหมอมาที่บ้านทุกวันผมจึงได้ทราบว่าอาการป่วยของนายผู้หญิงซึ่งดีขึ้นในระยะหนึ่งกลับสุดลงจนกระทั่งวันหนึ่งผมได้ยินเสียงหมอบอกนายผู้ชายซึ่งหน้าตาหมองคล้ำว่าโรคของนายผู้หญิงถ้าจะให้ดีต้องพานายผู้หญิงไปอยู่ที่ที่อากาศอุ่นกว่านี้นายผู้หญิงต้องมีอาการดีขึ้นแล้วก็หายแน่แล้วใจผมก็หายวาบเมื่อได้ยินเสียงนายผู้ชายพูดขึ้นว่า
1: ถ้าหมอจะให้เราอพยพไปอยู่ที่อื่นผมก็คงต้องขายม้าพวกนี้เพราะจะเอาไปด้วยก็ไม่ได
0: ้ผมเห็นนายผู้ชายชำเลืองดูผมนิดหนึ่งแล้วก็เดินไปส่งหมอเมื่อหมอขึ้นม้ากลับไปแล้วนายผู้ชายก็เดินขึ้นบ้านคำว่าต้องขายม้าพวกนี้ซึ่งรวมทั้งผมด้วยทำให้ผมรู้สึกสับสนฝืนกลืนหญ้าที่เคี้ยวค้างอยู่แล้วก็กินไม่ลงอีกเลย

0: เอามือลูบแผงคอของผมถ้าเป็นเมื่อก่อนผมจะรู้สึกอบอุ่นและก็มีความสุขแต่สัมผัสจากนายผู้ชายคืนนั้นกลับทำให้ผมรู้สึกว้าเวผมเอาหัวดุลอกนายผู้ชายเบาๆแล้วผมก็ยืนคอตกเมื่อนายผู้ชายพูดกับผมว่า
1: สีนิ่งเจ้าเป็นม้าแสนรู้สีนิ่งเองก็คงจะรู้ว่าฉันรักสีนิ่งนะฉันไม่อยากขายเจ้าไปเลยสีนิ่งฉันตั้งใจจะเลี้ยงสีนิ่งไว้จนตลอดชีวิตแต่มันก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้ฉันจำเป็นต้องขายเพื่อรักษาชีวิตนายผู้หญิงของสีนิ่งไว้สีนิ่งคงเข้าใจนะคงเข้าใจใช่ไหมหืม
0: นายผู้ชายขายผมให้นายใหม่ชื่อสมิธนายใหม่ของผมชอบดื่มเหล้าดื่มจนเมามายซึ่งทำให้ผมมองนายใหม่ยังไม่เข้าใจว่ามันเรื่องอะไรคนบางคนรวมทั้งนายใหม่ของผมเนี่ยจึงต้องเอาน้ำเมาไปกรอกปากเมาแล้วก็พูดจากักขระหยาบคายเสียงอ้อแอเหมือนคนขาดสติซ้ำยังเดินโซซัสโซเซทำให้เสียงานเสียการทำให้ตัวเองเดือดร้อนอยู่เรื่อยตอนที่ผมมาอยู่กับนายสมิธใหม่แกขี่ผมเข้าไปในเมืองพาไปที่ร้านเหล้าแกเข้าไปดื่มเหล้าแล้วก็เมาตามเคยผมอยากจะบอกกับแกว่ามีตะปูตัวหนึ่งหลุดจากเกือกม้าถึงผมจะบอกแกก็คงไม่รู้เรื่องแต่อาการย่างเหยาะหรือว่าควบม้ามันก็น่าจะบอกให้นายสมิธรู้ได้แต่แกก็ไม่สนใจกระตุ้นให้ผมควบกลับบ้านท่าเดียวผมก็ต้องควบพ่อเหยียดเต็มที่พอวิ่งไปด้วยครึ่งทางผมก็ต้องสะดุดกับหินหัวเท้าข้างที่ตะปูหลุดกระเด็นออกไปผมจึงเสียหลักล้มลงคุณสมิธกระเด็นจากหลังของผมหัวกระแทกก้อนหินข้างทางตายคาที่ผมรู้สึกเสียใจแต่ผมไม่ได้เจตนาคุณสมิธกระตุ้นให้ผมควบเต็มที่ผมก็ทำตามใจผมเองก็อยากให้คุณสมิธถึงบ้านเร็วๆเพื่อจะได้นอนหลับเพราะผมรู้ว่าแกเมามากความเมาทำให้คุณสมิธไม่เอาใจใส่กับสิ่งเล็กๆน้อยๆทำให้ขาดสติและความเมาทำให้นายใหม่ของผมต้องเสียชีวิตผมจึงได้แต่เสียใจการล้มลงครั้งนั้นทำให้ขาผมดอกผมจึงได้มีโอกาสพักผ่อนที่ทุ่งหญ้าเล็กๆแห่งหนึ่งต่อมาก็มีงานประกวดม้าคนเลี้ยงได้นำผมไปขายที่งานนั้นผมจึงได้มีนายคนใหม่ชื่อเจอรี่คุณเจอรี่ใช้ผมเป็นม้าลากรถผมรู้สึกว่ามันแปลกและก็สนุกกับงานใหม่แม้ว่างานใหม่จะเป็นงานหนักแต่ผมก็พอใจและก็เต็มใจทำเพราะเป็นการลากรถบรรทุกคนไปส่งตามที่ต่างๆทำให้ผมเห็นตึกรามบ้านช่องและสถานที่แปลกใหม่ซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนผมอยู่กับคุณเจอรี่นานจนกระทั่งถึงฤดูหนาวซึ่งวันนั้นเป็นวันคริสต์มาสผมต้องพาสุภาพบุรุษสุภาพสตรีไปฉลองคริสต์มาสลมหนาวพัดกระหน่ำอากาศหนาวจัดมากเมื่อส่งคนแล้วผมก็ยืนรออยู่นอกอาคารผมหนาวอย่างบอกไม่ถูกคุณเจอรี่เหมือนจะรู้ใจผมจากอาการหนาวสั่นแล้วก็หายใจออกมาเป็นไอจึงแบ่งผ้าห่มให้ผมผืนหนึ่งแต่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้มากครับเสียงเพลงคริสต์มาสประกอบกับเสียงคนสนุกสนานอยู่ในอาคารดังออกมาให้เราได้ยินพวกเขาสนุกกันแต่ผมกับคุณเจอรี่ไม่ได้สนุกด้วยเลยคุณเจอรี่กอดอกพอตัวเขาหนาวจนตัวสั่นส่วนผมหนาวจะเยือกจับขั้วหัวใจยิ่งดึกก็ยิ่งหนาวรู้สึกเหมือนกับว่าเราทั้งสองกำลังจะแข็งตายคืนนั้นกว่าจะได้กลับบ้านก็ดึกมากวันรุ่งขึ้น

อีก2อาทิตย์ต่อมาหมอบอกให้คุณจารีเลิกขับรถม้าผมไม่อยากจากคุณจารีนายใหม่ที่มีแต่ความเอื้ออารีและมีความเข้าใจผมไม่น้อยไปกว่าคุณกอร์ดอน

ไม่ใช่คุณนายใหม่ของผมใช้ผมลากรถบรรทุกไผ่ข้าวโพดขณะที่ผมลากรถนายใหม่ก็ยังสู้ผมอย่างดีท่านไม่รู้ใจผมเลยว่าผมพร้อมและก็ตั้งใจที่จะทำงานอย่างเต็มที่และที่ชอบช้ำก็คือเมื่อเขาลงแส้ผมเขาเรียกผมว่าไอ้ม้าแก่ผมเจ็บที่ตัวเพราะแส้ผมชอบช้ำใจเพราะคำพูดของเขาไม่น่าเชื่อเลยว่าคำพูดของคนมีอิทธิพลต่อจิตใจของสัตว์อย่างผมได้ถึงขนาดนี้เมื่อตอนที่ผมอยู่กับคุณกอร์ดอนผมไม่สบายคุณกอร์ดอนก็คอยเอาใจใส่พูดปลอบประโลมให้กำลังใจทำให้ผมหายวันหายคืนคำพูดของคุณกอร์ดอนเหมือนยาวิเศษรักษาโรคได้ทำให้ใจเป็นสุขได้แต่ทว่าคำพูดของนายคนนี้สามารถที่จะเชื่อเฉือนใจผมได้ทำให้ผมท้อแท้และก็หมดกำลังใจถ้านายคนนี้พูดดีๆกับผมบ้างผมจะลากรถจนสุดชีวิตความจริงถึงเขาจะหยาบคายและก็ลงแส้ผมก็ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดแต่คำพูดและก็การกระทำของเขาทำให้ผมก็ตอบตัวเองไม่ได้ว่ากำลังของผมมันหายไปไหนหมด

เดือนแล้วเดือนเล่าที่ผมต้องตกอยู่ในสภาพนี้ผมคิดถึงนายแต่ละคนที่มีนิสัยและก็น้ำใจแตกต่างกันมันล่วงเลยมาหลายปีเต็มทีแต่ผมก็ยังจำได้มันเหมือนเพิ่งผ่านไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองแล้วผมก็ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าขณะนี้ผมอายุมากแล้วผมแก่

0: มาแกไอ้มาทุเรศลากไปสิไอ้อย่าขี้เกียจเอาเอาออกไป
1: เขาทั้งหัวแจ้ทั้งด่าทั้งตะคอกผมก็พยายามออกกำลังลากรถอย่างสุดแรงแต่ว่าผมหมดแรงร่างของผมสุดลงกับพื้น
0: เฮ้ยตกสิโว้ยลุกขึ้นเฮ้ยลุกขึ้น
2: ย่าย่าค่ะจะทำอะไรมันนะ
0: ไอ้บ้าแกไอ้ทุเรศไอ้มาขี้เกียจลุกขึ้นเดี๋ยวนี้นะ
2: ย่าค่ะ
1: สลายไปหมดแล้วผมหมดกำลังจะเคลื่อนจะเทยังไงผมก็ไม่มีกำลังแต่หูของผมก็ยังได้ยินเสียงสุภาพสตรีร้องห้ามนายใหม่ของผมได้ยินเสียงเขาแสดงอาการหุดหัดโกรธจัดที่ผมสิ้นกำลังแล้วผมก็ได้รับสัมผัสที่ผมไม่เคยได้รับมานานนั่นคือ

0: ผมอยากจะร้องไห้ร้องออกมาให้ดังกับคำพูดของนายผู้หญิงที่พูดว่าจำได้ไหมลูกผมไม่ใช่ลูกนายผู้หญิงก็ไม่ใช่แม่แต่คำว่าลูกคือคำทดแทนหรือคำที่บอกให้รู้ถึงความรักที่นายผู้หญิงมีต่อผม
1: จำได้ไหม

0: ูกผงกหัวสิ
1: ผมไม่มีแรงจะผงกหัวได้แต่พยายามขยับจมูกของผมซึ่งอยู่แทบเท้าของนายผู้หญิงให้นายผู้หญิงรู้สึก
0: สีนินเราจากกันมานานมากนะนานจนสีนินเป็นม้าแก่แต่ต้องทำงานหนักเกินตัวแข็งใจไว้สีนินเราจะไปอยู่ด้วยกันได้ยินไหมจ๊ะเราจะไปอยู่ด้วยกันเพื่อตอบแทนบุญคุณเจ้าที่ช่วยชีวิตฉันสีนินได้ยินไหมเราจะไปอยู่ด้วยกัน

ผมจึงได้มีชีวิตอยู่กับนายเก่าทั้งนายผู้ชายและก็นายผู้หญิงผมมีความสุขมากไม่ต้องทำงานหนักผมชอบยืนอยู่ในทุ่งกว้างรำลึกถึงชีวิตที่ผ่านมาผมได้บทเรียนว่าผู้ที่ภาคเพียรทำความดีย่อมได้รับผลดีตอบแทนเสมอเพียงแต่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นส่วนคนใจร้ายไร้เมตตาย่อมได้รับผลร้ายตอบสนองเช่นเดียวกันชีวิตของผมอาจจะมีประโยชน์ในด้านการให้แง่คิดแก่เด็กๆบ้างแม้เป็นชีวิตสัตว์แต่ก็เป็นชีวิตหนึ่งในโลกที่รู้ร้อนรู้หนาวรู้สึกรู้ทุกข์เกิดแก่เจ็บและตายเหมือนชีวิตทั้งหลาย

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปสัก40 ปีหมดเราก็จะอายุ118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2 ปีไอ้2 ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช่กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยเพียงมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2 ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10%นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้มปึ้มปึ้มปึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่แต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนเท่านั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่ก็ไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายวัตรหารในพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุณโณวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พระสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานคร

นครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2500

0: มิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
2: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
0: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรม

็นโอกาสดีเป็นสิริมงคลแก่บ้านของเราที่ได้นิมนต์พระมาทำบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้มีพระคุณหรือให้แก่เทพารักษ์เจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษาในที่นี้เราก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลที่เราได้ทำในวันนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปการที่เราได้มาทำบุญเพื่อให้เป็นมงคลแก่บ้านเราเรียกว่าขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่นี้ก็ต้องการสิ่งใหม่ที่ดีเข้ามาในบ้านเราสิ่งที่จะดีในบ้านเราก็คือการเจ้าของบ้านเป็นหลักชัยเป็นผู้นำการนำครอบครัวให้มีความสุขก็ต้องอาศัยหลักธรรมอาศัยหลักคำสอนพุทธเจ้าหรืออาศัยพึ่งบุญบารมีของพระรัตนตรัยจึงจะทำให้ครอบครัวของเรานั้นอยู่เย็นเป็นสุขมีความอบอุ่นความเป็นจริงมีความสุขมีความอบอุ่นนั้นมาจากไหนมาจากความเข้าใจซึ่งกันและกันการคนเราที่มีครอบครัวเป็นสุขโดยมากก็มาจากใจจากใจที่เราสามัคคีกันปรองดองเข้าหากันไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทไม่มีความถือตัวถือตนกันเกินไปครอบครัวคนเราที่ไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างไม่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันก็เรียกว่าขาดหลักธรรมหลักธรรมคลองเรือนนี่ก็เรียกว่าอาคารยวินัยคืออาคารบ้านเรือนต้องมีระเบียบวินัยเช่นบ้านเราเนี่ยปลูกไม่เป็นระเบียบพื้นสูงสูงต่ำต่ำหรือหลังคาไม่ดีข้างขวาไม่ดีประตูหน้าต่างไม่ดีเรียกว่ามันไม่มีระเบียบวินัยแต่ถ้าบ้านเราไม่มีระเบียบไม่มีวินัยก็ทะลุรั่วเดี๋ยวไม่ป้องกันอันตรายหรือไม่ป้องกันภัยต่างๆของแดดลมฝนได้เรียกว่าบ้านไม่มีวินัยอันนี้เราจะให้บ้านเรามีวินัยก็คือการเจ้าของต้องมีระเบียบวินัยเช่นมีความเข้าใจในความเป็นอยู่ของชีวิตตัวเองว่าเราอยู่ในสภาพอย่างใดเราต้องยอมรับความจริงที่เราเป็นอยู่เช่นเราอยู่กันแบบครอบครัวการครอบครัวเราก็ต้องมีหลักของตัวเองเช่นสามีและภรรยาเนี่ยต้องมีความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมแต่ว่าบางบ้านเนี่ยที่อยากจะให้บ้านเป็นมงคลแต่บ้านเนี่ยไม่สามารถจะปิดช่องโหว่คือความรั่วไหลได้เช่นบางคนไม่มีหลักศีลธรรมเลยเช่นอยู่ในอบายมุขการที่ครอบครัวอยู่ในอบายมุขเนี่ยเช่นสามีเล่นการพนันภรรยาเล่นการพนันหรือภรรยาเล่นการพนันสามีกินเหล้าเจ้าชู้หรือใช้เงินเปลืองอะไรก็ได้ที่มันผิดปกติสักอย่างหนึ่งคนเราครอบครัวเนี่ยหาชาวกินค่ำเนี่ยเงินทองนี่ต้องประหยัดทุกอย่างถ้าพลาดพลั้งนิดเดียวก็ชักหน้าไม่ถึงหลังโดยมากคนเรามีทุกข์ในเรื่องปัญหาเรื่องนี้มากเรื่องการครอบครัวทีนี้ถ้าเราปิดอบายมุขเสียการพนันไม่มีผู้ชายไม่กินเหล้าผู้ชายไม่เจ้าชู้ผู้ชายนี่มีทางรั่วไหลเยอะสำคัญมากเลยพ่อผู้นำคือผู้ชายคือพ่อบ้านเนี่ยถ้าบ้านไม่ดีเนี่ยบ้านเราก็เป็นบ้านไม่ได้อย่างบ้านหลังนี้เกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะพ่อบ้านดีแม่บ้านรองรับที่ดีคือพ่อบ้านหามาได้แม่บ้านก็ช่วยเก็บรักษาประหยัดทุกอย่างขึ้นมาก็เป็นบ้านหลังนี้ขึ้นมาได้แต่ถ้าบ้านไม่ดีเนี่ยก็มีทางรั่วไหลเยอะจึงกลายเป็นคนขี้เกียจคนขี้เกียจโดยมากจะเห็นแก่ได้ไม่ค่อยขยันไม่ค่อยประหยัดบางคนก็ขี้เกียจเรียนทางรัฐเช่นถึงเวลาแล้วตนเองก็ชอบบางคนถือหวยอย่างลอตเตอรี่เนี่ยงวดหนึ่งซื้อต้องเป็นสิบใบหวังว่ารวยแล้วจะมาสร้างบ้าน
หวังว่ารวยเลยจะมาซื้อรถหวังว่ารวยเลยจะมาตั้งเนื้อตั้งตัวผลที่สุดอบายมุขได้หมดหมดไปทุกงวดหมดไปทุกเดือนบางคนก็ไปบ่อนทุกงวดกินเหล้าคบเพื่อนอย่างนี้นะเรียกว่าตั้งตัวไม่ติดโดยมากผู้ชายนี่จะมีทางรั่วไหลเยอะเช่นการพนันเจ้าชู้กินเหล้าเนี่ยนี่ในทางเสื่อมของบ้านเรือนถึงจะมีอยู่ได้ก็จริงแต่หาความสุขอบอุ่นในครอบครัวไม่ได้บางครั้งพอลูกโตขึ้นมาแล้วลูกไม่เคยได้อยู่กับพ่อแม่เท่าไหร่เลยพอพ่อแม่เนี่ยไม่ให้ความอุ่นกับลูกปัญหาไปเจอเพื่อนดีก็ดีไปถ้าเจอเพื่อนไม่ดีลูกก็เที่ยวแล้วก็เกเรแล้วก็มีการศึกษาไม่สูงหรือศึกษาไม่จบอันนี้เป็นผลสะท้อนไปจากพ่อแม่ที่ไม่มีหลักศีลธรรมไม่มีหลักของพระพุทธศาสนาดังนั้นถ้าเราหยุดอบายมุขเสียได้เนี่ยครอบครัวจะเป็นสุขมากเลยเช่นอย่างกระปู้เนี่ยเคยไปบวชไปเรียนมาเคยไปบวชไปเรียนก็ได้รู้หลักว่าการเป็นคารวาสเนี่ยต้องไม่กินไม่เล่นไม่เจ้าชู้3เดือนเนี่ยนะการไปบวช3เดือนเนี่ยการไปศึกษาในพุทธศาสนา3เดือนเนี่ยอยู่ในวงแวดล้อมของคนมีศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในเตือนแล้วเตือนอีกเรื่องกินเหล้าไม่ดีเล่นการพนันไม่ดีเจ้าชู้เนี่ยไม่ดีไม่มีใครสอนว่าดีเลยอันนี้การออกมาเนี่ยถ้าคนเราถือนิสัยมาได้จากวัดเนี่ยถือข้อนี้ได้แล้วคนนั้นก็เจริญได้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้คือคนเราบางทีเกิดความโลภมากเกิดความโลภมากไม่คิดทำมาหากินโดยสุจริตคิดไปทางทุจริตผลที่สุดก็ไม่มีพื้นฐานของชีวิตอย่างพวกนักเล่นการพนันเราจะเห็นเลยว่าพวกนี้โลภมากคือหาความสุขทางใจไม่ได้ก็ต้องไปออกผิดๆไปออกทางนั้นแต่บั้นปลายชีวิตก็คือการแตกแยกกันไม่เข้าใจซึ่งกันและกันถือจะมีเงินมีทองแต่ความสุขในครอบครัวก็ไม่ค่อยมีฉะนั้นจึงว่าการที่เราจะมีบ้านสักหลังเนี่ยจะทำยังไงจะให้บ้านเราอยู่เย็นเป็นสุขความสุขนี้ต้องขึ้นกับใจของบุคคลนั้นด้วยนะใจเจ้าของบ้านจะต้องมีความสงบเช่นเราจะให้บ้านเราเป็นมงคลเนี่ยเราจะต้องคบคนดีเป็นมิตรคนที่เข้าบ้านเราเนี่ยคือจะต้องเป็นคนเช่นเดียวกับพวกเราทำมาค้าขายขยันหมั่นเพียรไม่ชักใบให้เหลือเสียจะคบใครก็คบแต่คนที่ดีเป็นมิตรแล้วจะมีทางเจริญฝ่ายเดียวเราเป็นคนทำมาหากินแต่เราไม่คบคนทำมาหากินเนี่ยเดี๋ยวข้อชวนเราเป๋ไปทางอื่นเราเป็นคนทำมาหากินไปคบกับคนกินเหล้าเดี๋ยวเขาก็ชวนเรากินเหล้าเราคนคบทำมาหากินคบกับคนเล่นการพนันเดี๋ยวเขาชวนเราเล่นการพนันเราคนทำมาหากินรักลูกรักเมียไปคบกับเพื่อนฝูงเจ้าชู้เดี๋ยวก็พาเราไปเที่ยวเจ้าชู้ผลที่สุดการที่คบคนเข้าบ้านเนี่ยไม่เป็นมงคลเราไม่คบคนไม่มีศีลธรรมนี่เราไม่เอาคบนอกบ้านไม่คบเข้ามาในบ้านฉะนั้นเรื่องคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยคือสอนให้คนเราเนี่ยไม่จนไม่มีทุกข์ไม่มีจนเลยนะเรียกว่ารู้จักประหยัดเนี่ยฉลาดประหยัดฉลาดแล้วก็คบคนดีเป็นมิตรถ้าขยันฉลาดประหยัดคบคนดีเป็นมิตรเนี่ยทางแห่งความร่ำรวยจะเกิดขึ้นคนพวกนี้จะพาเราไปดีขยันฉลาดประหยัดแล้วก็คบคนดีเป็นมิตรคนดีเนี่ยทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีสามารถที่จะช่วยเราให้เกื้อกูลครอบครัวเราให้ดีได้บางคนนี่ไม่มีอะไรเลยนะแต่ไปสังคมกับคนดีพักเดียวเนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวได้เพราะมีเพื่อนดีมีมิตรดีมีญาติดีอุปถัมภ์ค้ำจุนเราจะเจริญได้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราคนเราถ้าไม่ขยันขี้เกียจนี่รวยไม่ได้นะอย่างกับปู่เนี่ยกับภรรยาเนี่ยถ้าขี้เกียจรวยไม่ได้หรอกต้องหาเช้ากินค่ำต้องตั้งเนื้อตั้งตัวจริงๆแต่จะไปรอว่าเดี๋ยวจะลาภลอยจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันรวยไม่ได้
เพราะไม่ตรงหลักคำสอนพุทธเจ้าคนเดียวเนี้ยนะตั้งตัวด้วยความหวังหวังว่าเราจะถูกหวยเลยโปหวังว่าเราจะได้ลาภลอยพยายามแสวงหาสิ่งพวกนั้นมาผลที่สุดครอบครัวคนไทยเราก็แย่เลยตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้พอถึงงวดเอามาแล้วเราจะเป็นเศรษฐีแล้วลองเสี่ยงสักใบหนึ่งแหมวิดไปเอาอีกงวดหน้าอีกสองใบเผื่อมันจะไอ้ตัวนี้ไม่ถูกตัวหน้าจะได้ถูกผลที่สุดกลายเป็นนักการพนันกลายเป็นคนหวังพึ่งลาภลอยผลที่สุดเลยไม่ได้พวกนี้ถ้าเรามีเงินเราเล่นสนุกได้เราเหลือกินเหลือใช้ซื้อเท่าไหร่ก็ไม่จนอย่างนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไม่มีไม่พอใช้จ่ายเนี่ยเรายังจะไปซื้อหวยรวยโปไปหวังลาภลอยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องไม่เอาอย่างนั้นไม่มาตั้งหน้าตั้งตาอย่างนั้นไม่ได้บางคนฝากชีวิตไว้กับลาภลอยคิดว่ากูถูกรางวัลที่หนึ่งสักทีกูก็ลอยตัวแล้วมันถูกไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ได้ทำบุญไว้ชัดก่อนเราไม่เคยทำบุญไว้คนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยถูกลงพวกเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อชาติก่อนเคยจงส่งเคราะห์สังคมคนที่เดือดร้อนแล้วเราก็ทุ่มเททั้งกายทั้งใจเนี่ยทำบุญโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนคือคนที่เคยส่งเคราะห์คนผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือเป็นคนกตัญญูรู้คุณมาแต่ชาติแต่ปางก่อนมาชาตินี้เวลาลำบากยากจนก็อะไรช่วยไม่ได้ลาภลอยมันก็ช่วยมันล้านคนนึงจะมีสักคนนึงร้อยล้านจะมีสักคนถ้าคนเราเมื่อคิดว่าร้อยล้านจะต้องได้ทุกคนเนี่ยคนนั้นกลายเป็นคิดที่คิดผิดหรือเป็นการที่ไม่มีทางจะช่วยครอบครัวตัวเองได้เลยและเงินการพนันเนี่ยเป็นลาภลอยและเป็นเงินที่ไม่มีน้ำเงื่อน้ำแรงแล้วเนี่ยเก็บไว้ไม่อยู่เงินการพนันเนี่ยเอามาตั้งตัวไม่ได้นะเล่นเอามากินได้เอามาแจกเพื่อนแจกปลูกได้เอาจะมาทำบุญมันก็ไม่เป็นบุญมากเพราะเราทำมาด้วยลาภลอยเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราทำด้วยหยาดเหงื่อแรงงานเราเนี่ยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเนี่ยมาทำบุญสัก5 บาท 10 บาทก็ยังเป็นบุญฝังในหัวใจที่เป็นยอดบุญที่ว่าเป็นบุญมากฉะนั้นเราตั้งใจว่าคนเราไม่ใช่รวยด้วยการมีอบายมุขการกินเหล้าเนี่ยเป็นของต่ำเลวมากเลยคนกินเหล้าเนี่ยฆ่าตัวเองชัดๆเลยใครยิ่งกินก็ยิ่งเสื่อมลงทุกวันการเล่นการพนันเนี่ยเป็นทำลายชีวิตตัวเองและครอบครัวตัวเองแม้แต่ลูกหลานก็เสื่อมหมดการเล่นการพนันเนี่ยตั้งบ่อนในบ้านก็ดีไปเล่นนอกบ่อนก็ดีเนี่ยมีแต่ภัยอันตรายคนไม่ดีทั้งนั้นเลยคนในบ่อนเนี่ยคนหนีลูกหนีผัวหนีเมียคนประเภทที่ขี้เกียจทำมาหากินทิ้งเอาผลประโยชน์จากคนอื่นมาเล่นอย่างเงี้ยบางทีขโมยเมียเงินเมียไปเล่นก็มีเมียทำงานเหนื่อยทับตายขโมยไปเล่นบางคนเนี่ยสามีทำเงินเดือนเหนื่อยทับตายภรรยาเอาไปนั่งเล่นไพ่อันนี้เนี่ยเรียกว่าคนไม่ฉลาดคนโง่ดีกว่าทำลายทรัพย์ตัวเองทำลายครอบครัวตัวเองทำลายความรักที่มีต่อกันทำลายความซื่อสัตย์สามีเนี่ยอุตส่าห์หามาให้ภรรยาหวังจะให้ภรรยาได้มีความสุขที่ไหนเอาไปเล่นไพ่เอาไปซื้อลอตเตอรี่เอาไปกินเหล้าเอาไปให้คนอื่นกินหมดโอ้ไม่ใช่ว่าไอ้เงินทุกบาททุกสตางค์หามาได้ทำสำรับกับข้าวไว้คอยท่าสามีนะเอาละเงินที่สามีให้มาเดือนละที่เหลือเดือนละ100-200เนี่ยเอามาทำกับข้าวไว้ให้สามียามเหนื่อยมาได้กินโน่นกินนี่ร้อนก็ได้กินเย็นก็ได้กินร้อนก็ได้กินเย็นก็ได้กินร้อนอย่างนี้ครอบครัวยังมีความรักกันดีแต่นี่บางคนที่ครอบครัวแตกแยกเนี่ยพอมาแล้วไม่เห็นอะไรต้อนรับที่ดีเลยมีแต่สภาพบ้านแย่ลงดูสภาพลูกสภาพเมียไม่มีอะไรมันชื่นใจเลยก็เรียกว่าไม่จัดให้มีระเบียบถ้าบ้านคนฝรั่ง

ในนั้นที่อาตมาไปอยู่มาเนี่ยเขามีตรงที่ว่าเข้าบ้านแล้วไม่อยากออกนอกบ้านคนไทยเราเนี่ยออกนอกบ้านแล้วไม่อยากเข้าบ้านเบื่อบ้านแต่ที่อาตมาไปอยู่บ้านฝรั่งเนี่ยพอเข้าบ้านแล้วไม่อยากออกนอกบ้านบ้านมันน่าอยู่เพราะเขาจัดบ้านไว้ดีหมดเลยเขาจัดไว้ทุกมุมเลยช่วยชามหม้อไหเครื่องใช้ทุกอย่างเขาจัดไว้เป็นระเบียบทำอะไรมันอบอุ่นไปนอนไว้เป็นเดือนๆก็ไม่อยากออกนอกบ้านเขาชวนอาตมาไปเที่ยวพอถึงบ้านแล้วไม่ถึงบ้านคนไหนอาตมาไม่อยากออกบ้านนั้นมันอบอุ่นไปทุกบ้านเลยนะบ้านฝรั่งเนี่ยเพราะเขาจัดไว้ดีแม่บ้านเขาเก่งในเรื่องจัดบ้านขณะที่เราไปเช่านอนก็คืนเดียวโยมพอไปนอนแล้วแม่มันน่าจะนอนสักสามคืนมันสะดวกสบายทุกอย่างเพราะว่าผู้หญิงฝรั่งบางคนหรือพ่อบ้านฝรั่งเนี่ยเขาจัดบ้านไว้ดีมากเขามีความอบอุ่นกับบ้านเรือนเขาฉะนั้นเรียกว่าคนไทยเราเนี่ยจริงๆเข้าบ้านแล้วไม่อยากอยู่เพราะไม่มีระเบียบเกะกะโลกลุงลังคือเขาสรรหามันนะต้นไม้สักต้นหนึ่งเขาก็มาตั้งไว้โยมต้นอะไรต้นบ้านเราเขาเรียกต้นอะไรพวกบอนไซพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยหรือต้นพวกต้นไซเขาไปตั้งไว้ให้มันเห็นเขียวๆไว้ในบ้านเขายิ่งเขียวในบ้านเขาต่ออะไรเขายิ่งชอบใจเพราะบ้านเขาไม่ค่อยมีต้นไม้แบบบ้านเราคือเขาทำบ้านเขาอบอุ่นแต่ออกนอกบ้านน่ะไม่อบอุ่นหรอกคนฝรั่งทุกคนต่างคนต่างไม่ยิ้มให้กันต่างคนต่างจะไปต่างคนเดียวทำมาหากินไม่มีใครยิ้มให้กันไม่ใช่เหมือนคนไทยคนไทยนี่พออยู่ในบ้านเนี่ยบึ้งให้กันไม่ยิ้มให้กันพออยู่ในบ้านเครียดไม่มีการยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ไปนอกบ้านเนี่ยโอ้ยเพื่อนผงยิ้มล่าหมดคนโน้นก็ชวนไปโน้นคนนี้ก็ชวนไปนี่ก็เลยไม่อยากเข้าบ้านตรงกันข้ามอ่ะพอเข้าบ้านพวกฝรั่งเนี่ยพอเข้าบ้านแล้วเขาจะแฮปปี้กันมากมันจะยิ้มแย้มแจ่มใสเสอะต้องการอะไรเขาถามหมดให้กินโน่นกินนี่เขาให้ความอบอุ่นในเมื่อเข้าบ้านเขาให้เกียรติมากแต่ออกนอกบ้านต่างคนต่างไม่สนใจกันแต่บ้านเรานะพออยู่ในบ้านแล้วไม่สนใจกันบางทียังไงก็ช่างบางทีผัวเมียไปนอนบ้านคืนไม่คุยกันไม่พูดกันไม่หัวเราะให้กันจะหัวเราะให้กันก็สามเดือนหลังก็สามเดือนไม่ต้องหัวเราะให้กันแต่พอไปเจอคนอื่นนู้นหัวเราะสนุกสนานเพราะมันเข้าบ้านแล้วกลายเป็นของเป็นคนเครียดคืออะไรที่มันฝังใจมึงก็ทำไม่ถูกใจกูก็ทำไม่ถูกใจนึงมันฝังใจไว้ก็เลยยิ้มให้กันไม่ได้คือคุยกันแล้วก็ไม่สนุกคุยแล้วก็ขัดคอกันพอกลายเป็นว่าเข้าบ้านเนี่ยขัดคอกันเลยสามีก็ไม่อยากเข้าบ้านภรรยาก็ไม่อยากเข้าบ้านพอเข้ามาแล้วก็อารมณ์ไม่ตรงกันเนี่ยเกิดจากใจที่ครอบครัวเราไม่ให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันไม่ให้เกียรติกันในบ้านไม่เมตตากันในบ้านทีนี้เราก็ต้องไปเห็นคนอื่นดีกว่าใช่ไหมไปคนอื่นคุยมันรู้เรื่องดีสนุกไม่มีใครขัดคอเราเราก็เลยไม่อยากเข้าบ้านไปนอกบ้านเรามาอบอุ่นฉะนั้นถ้าเราต้องเข้าใจปัญหาว่าครอบครัวเราเนี่ยต้องให้ความอบอุ่นอย่าใช้อารมณ์ต้องอภัยให้กันความรักมันต้องมีเมตตาความรักไม่ใช่รักใคร่อย่างเดียวความรักเนี่ยโดยมากชาวโลกเราใช้แค่รักใคร่พอใจแล้วพอเบื่อแล้วก็ต่างคนต่างไปแต่ถ้าความรักที่ไม่ใช่รักใคร่อย่างเดียวรักเมตตาเนี่ยมันไม่มีความเบื่อหน่ายถึงเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ความสงสารมันมีสงสารพ่อลูกสงสารเพราะอดีตที่เราเคยลำบากด้วยกันมากัดกินก้อนเกลือเมื่อยามเราจนเนี่ยไม่เคยทอดทิ้งกันต่างคนต่างช่วยต่างคนต่างทำเหนื่อยเหน็ดจึงเป็นบ้านขึ้นมาได้เนี่ยเพราะความทุกข์ยากของเราทั้งสองคนอย่างน้อยเราก็เห็นว่าความลำบากเคยอยู่ด้วยกันมาเคยลำบากยากจนด้วยกันมาเคยเสียสละความสุขส่วนตัวซึ่งกันและกันมาหรืออย่างน้อยก็เห็นแก่ลูกแก่เต้าเราเมื่อมีเมตตาอย่างนี้แล้วไม่มีเลยความแตกแยกครอบครัวจะไม่เกิดขึ้นเพราะมันสำนึกในรับความรับผิดชอบสำนึกในความที่เราเคยอยู่ด้วยกันกตัญญูต่อกันถึงว่าจุดของเราเนี่ยกลายมาสะสมความไม่พอใจกันมากวันนี้ก็ขัดคอกันวันหนึ่งคนนี้ก็ขัดคอก็อีนิดหนึ่งวันนั้นก็โต้แย้งกันไปโต้แย้งไอ้ความที่มันโต้แย้งไม่ตกลงกันได้เนี่ยการขัดใจกันไปในกลายเป็นไฟคลุกุ่นที่แตกแยกกันในที่สุดแล้วพอเจอหน้ากันก็ไม่รักกันไม่สงสารกันไม่เมตตากัน
ฉะนั้นจึงว่าธรรมะนี่เป็นธรรมของเรือนนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมของเรือนคือธรรมคือเมตตาแล้วก็มีการอภัยให้กันอย่างน้อยพวกเราก็ต้องให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันในบ้านใครไม่ดีเท่ากับคนบ้านเราตอนนี้คนเราบางทีมันก็มีสายโยงสายใยไปหลายๆเรื่องหลายๆราวมาพัวพันในครอบครัวเราเช่นญาติพี่น้องก็สำคัญญาติพี่น้องเนี่ยเราจะต้องให้เกียรติโบราณก็ถือว่าดูภรรยาดูสามีเนี่ยเขาต้องพยายามดูที่ว่าเขาเป็นคนเข้าใจในหมู่ญาติแค่ไหนเช่นสมมติว่าสามีเพื่อญาติของสามีมาเราจะไปเสียดายความสิ้นเปลืองเราซื้อน้ำใจเนี่ยเงินทองเนี่ยซื้อทั้งวัตถุได้แต่ซื้อน้ำใจกันไม่ได้ซื้อความรักความใคร่ความสุขทางใจไม่ได้ญาติสามีมาเราก็ต้อนรับให้เกียรติดีใจมาอยู่กับเรายิ่งดีให้กินให้ใช้สุดแท้แต่สามีพอใจจะให้ไงก็ดีใจเพราะญาติสามีก็เหมือนญาติเราเพราะสามีนี่คือเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาทีนี้ถ้าญาติภรรยามาเราก็ไม่ตนียกย่องให้เกียรติเป็นพ่อแม่เป็นพี่เป็นน้องยกย่องให้เกียรติชวนอยู่ชวนกินชวนนอนชวนทำมาหากินแค่ว่าเขาจะอยู่ได้แค่ไหนเราก็ยินดีคือไม่รังเกียจเลยเพราะเลื่อนเนื้อเชื้อไขของภรรยาเราทีนี้บางคนไม่งั้นนะบางคนเนี่ยเข้ากันไม่ได้สามีก็เข้าญาติทางพันสามีก็เข้าภรรยาไม่ได้ญาติทางภรรยาเข้าสามีต่างคนต่างมีวรรณะต่างคนต่างมีตระกูลต่างคนต่างมีชั้นก็กลายเป็นถือมึงถือกูผลที่สุดคนเป็นกลางให้ทุกจังเลยจะทำยังไงดีมันก็ต้องคบต้องสังคมกันทั้งสองฝ่ายในความแตกราวสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแต่นี่หลักการที่ว่ามีของการมาเป็นคนของเหลือนี่ยากนะการมาเป็นพ่อคนมาเป็นแม่คนนี่ไม่ใช่ง่ายนะการเป็นผัวเป็นเมียนี่มันง่ายเจอกันก็รักกันไปอยู่ด้วยกันแต่การเป็นพ่อคนแม่คนไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้เป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันต้องใช้จิตวิทยาต้องใช้ปัญญาเหมือนกันต้องเข้ากับคนทุกคนให้ได้ต้องคิดแล้วคิดอีกพิจารณาแล้วพิจารณาทางเสียไม่มีมีแต่ทางได้อย่างเดียวตอนนี้จึงว่าครอบครัวจึงจะเป็นสุขได้เพราะทางสามีก็ไม่มากระทบภรรยาทางภรรยาก็ไม่ไปกระทบสามีพอมาเจอหน้ากันโอ้เหมือนทองแผ่นเดียวกันโบราณก็จึงได้เป็นทองแผ่นเดียวกันไงโบราณนี่จะแต่งงานก็ได้ดูกันเป็นปีนะกว่าจะไปขอลูกอภัยได้จะไปยอมรับมาเป็นลูกเขยได้เนี่ยดูใจกันเป็นปีๆเลยส่งอาหารกันอยู่นั่นแหละบางทีทำบ้านนี้ทำขนมจีนไปส่งขนมจีนบ้านโน้นโน้นทำขนมมาส่งบ้านนี้ส่งกันไปส่งมาเป็นปีกว่าจะรู้จักใจกันได้คนสมัยก่อนเขาเอาน้ำใจกันนะคนสมัยก่อนเนี่ยก็ถือเรื่องน้ำใจเป็นใหญ่มากเลยไล่อะไรอย่าให้ไล่น้ำใจจนอะไรอย่าให้จนใจรวยก็ให้รวยใจคนตะกอนเอาอย่างนั้นนะคนนี้ไม่ช่างมันเถอะจนใจไม่เป็นไรอย่าให้จนกายรวยกายไม่เป็นไรอย่าให้รวยกายไม่เป็นไรจนใจก็ไม่ว่าเราก็เลยกลายเป็นคนทั้งกลมที่ไม่กว้างไม่รื่นเริงไม่มีความสุขในชีวิตเพราะเราจะเอาแต่ตัวเองอย่างเดียวไม่ได้เราต้องอยู่ในสังคมเราต้องอยู่กับหมู่ญาติอยู่กับพี่น้องต้องใจกว้างโยมต้องใจกว้างจะเป็นที่รักของหมู่ญาติได้แล้วเราก็ได้ผลประโยชน์มากนะเราได้ผลประโยชน์มากคนที่ใจกว้างในคนหนึ่งที่เป็นกำนันเป็นกำนันเนี่ยเขาไม่ต้องทำงานเลยนะเขาใจกว้างใครมาเขาช่วยหมดใครมาเขาช่วยหมดช่วยทุกคนที่เดือดร้อนเขาเป็นกำนันผลที่สุดนาเขา500ไร่เนี่ยพอถึงเวลาทำนาเนี่ยพวกหมู่บ้านเนี่ยทั้งหมู่บ้านเลยมาเกี่ยวข้าวให้หมดมาไถนาให้ยกคันเอาไถมาคนละคันพอถึงว่ากำนันจะไถนาเขามาคนละคันละคันมาไถนาให้เสร็จดำให้เสร็จหวานให้เสร็จพอถึงหน้าเกี่ยวให้เสร็จขนเขายุงให้เสร็จกำนันไม่ได้ทำอะไรเลยมันเป็นความดีของแกที่แกช่วยเหลือทุกคนพอถึงเวลาแล้วกำนันคนนี้ไม่ต้องมีใครมา
ไม่ต้องทำงาน

คอยหุงข้าวเลี้ยงแขกเท่านั้นเองเอ๊ะมันทำบุญมันก็ได้ทันตาเห็นนะนา500ไร่มีลูกบ้านมาทำให้เสร็จเกี่ยวให้เสร็จดำให้เสร็จขนเข้ายุ้งให้เสร็จก็มีคนเดียวตอนนี้ถ้าหากว่าภรรยาไม่เอาด้วยเนาะแกมาหมวยใจกว้างพวกเราจนตายนะนาเราก็ยังไม่ทำเลยเนี่ยไปบ้านโน้นไปบ้านนี้ไปธุระให้คนอื่นหมดเนี่ยนาเราต้อง500ไร่จะทำไงเดี๋ยวก็ปล่อยให้ล้างอดตายเปล่าสามีว่าไงภรรยาก็เอาไปตามนโยบายผลสุดไม่ต้องทำนาถึงเวลาแล้วเขามาทำให้เสร็จเพราะความใจกว้างทั้งภรรยาและทั้งสามีที่ช่วยเหลือคนอื่นก็กลายมาเป็นเหมือนช่วยเหลือตัวเองเรื่องการคลองเรือนนี่เราต้องมีศีลธรรมนะอย่างเช่นเรามีอย่างเงี้ยเราก็ยึดอย่างนี้ไปพอแล้วทำมาหากินอย่างนี้ก็มีความสุขแล้วแต่เหลือเพียงทำใจทำใจให้ดีทำใจให้ภูมิใจในชีวิตตัวเองว่าเราเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่มีอะไรแต่เดี๋ยวนี้เรามีทุกอย่างแล้วเราก็เคยเริ่มต้นที่ดีแล้วเพราะอะไรเพราะความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะความขยันของภรรยาเพราะความขยันของสามีพยายามประหยัดของภรรยาและสามีเกิดขึ้นไม่รู้อะไรนี่ลองปู้สิลองปู้ได้เงินแล้วไปกินเหล้าเสียบ้างเอาไปเล่นการพนันเสียบ้างภรรยามึงกินได้มึงเล่นได้กูก็ประชดมึงก็ไม่เสียเปรียบมึงกินเหล้าได้กูกินได้มึงเล่นได้กูก็เล่นได้ทางคนต่างไม่ยอมกันผลที่สุดสร้างบ้านไม่ได้โยมเป็นบ้านหลังราคาเป็นแสนๆหยิบไม่ได้เพราะมันรั่วไหลของผู้นำหมดแล้วอันนี้อยู่ได้ศีลธรรมศีลธรรมนี่ไม่ต้องเข้าวัดอย่างเดียวศีลธรรมนี่คือตั้งใจทำมาหากินตั้งใจถือความสุจริตตั้งใจที่เราจะพยายามขอร่างสร้างชีวิตอย่างนี้ได้มันก็ไปได้ทุกคนฉะนั้นอาตมาก็เห็นใจว่าคนทำมาหากินนี่เหนื่อยมากนะโอ้ต้องแก้ปัญหาครอบครัวเนี่ยปัญหาหัวใจปัญหาครอบครัวต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนกว่าจะมาเป็นปึกแผ่นเป็นบ้านเป็นเรือนได้สมัยนี้ต้องปากกัดตีนถีบนะสังคมเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ขยันแล้วไปไม่รอดเลยถ้าไม่ขยันไม่ฉลาดไม่ประหยัดทั้งผัวทั้งเมียแล้วจนตายเลยนะถ้าเป็นนักการพนันด้วยยังตายใหญ่ถ้าผัวไม่เอาไหนชอบดื่มทุกวันแล้วก็ยิ่งแย่ลงเลยเนี่ยเราจะเห็นสภาพจากครอบครัวอื่นเป็นอย่างนี้นะสภาพครอบครัวที่ยากจนที่ลำบากเนี่ยโดยมากสามีไม่เอาศีลธรรมภรรยาไม่เอาศีลธรรมต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำไม่เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ครอบครัวก็แตกราวไปตามกันไม่ได้ก็เลยบ้านไม่มีระเบียบวินัยฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เขาเรียกว่าปิดอบายมุขซะแล้วไม่จนเลยบ้านก็เป็นมงคลไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่เจ้าชู้ไม่คบคนชั่วเป็นมิตรชวนไปบอลก็ไม่ไปบอลชวนไปดื่มก็ไม่ไปดื่มมืดแล้วกลับบ้านเราดีกว่าอยู่บ้านเราอบอุ่นมากเลยเห็นหน้าลูกเห็นหน้าเมียเห็นหน้าภรรยาสามีก็อบอุ่นทำบ้านเราให้อบอุ่นแล้วมีความสุขคนที่จะอบอุ่นได้ยังไงใจของภรรยาต้องใจดีใจเย็นต้องยิ้มให้ต้องยิ้มรับได้เขาเรียกว่าแม้แต่ร้ายก็ยังยิ้มรับได้ถ้าบ้านเราจะให้อบอุ่นต้องสร้างใจของครอบครัวให้ดีด้วยภรรยาต้องใจดีต้องไม่โกรธสามีต้องไม่พยาบาทสามีต้องสงสารสามีว่าโหเหน็ดเหนื่อยเพราะเราเหน็ดเหนื่อยเพราะลูกเราเหน็ดเหนื่อยเพราะตัวเราอยู่กับพ่อกับแม่เขาคงไม่เคยเหนื่อยอย่างนี้หรอกจริงๆนะอย่างปู่เนี่ยอยู่กับพ่อแม่ไม่เหนื่อยก็สบายนอนตื่นกี่โมงก็ได้แต่ไม่ตื่นไม่ได้ตื่นสายไม่ได้ต้องเอาไปแต่เช้ามืดเลยเอาอย่างกับภรรยาของปู่เนี่ยเมื่อก่อนก็สบายต้องสละทุกอย่างอย่างนี้ต้องทั้งงานในงานนอกไหนเลยจะลูกไหนเลยจะงานเราก็ต้องคิดว่าภรรยาเรานี่เหนื่อยเพราะเราลำบากเพราะเราเมื่อก่อนเขาตัวเป็นสาวเขาไม่ลำบากอะไรเลยรับผิดชอบไม่มีพอเขาแต่งงานไม่ต้องลำบากเพราะเราเราทำให้เขาลำบากเขาทำให้เราลำบากต่างคนต่างช่วยกัน

0: แบกภาระนี้ต่อไปจะไม่ซ้ำเติมกันต้องเห็นใจว่าโอ้ปู่ลำบากพ่อเราตอนเป็นหนุ่มเขาก็ลอยนวลไปไหนไปไหนก็ได้พี่น้องเขาอุ้มชูพ่อแม่ก็อุ้มชูเขาไม่เหนื่อยอย่างเราเลยไม่เหนื่อยอย่างอยู่กับเราเลยปู่ก็ต้องคิดว่าแม่ภรรยาเมื่อก่อนเป็นสาวเขาก็ไปไหนเขาก็สบายเขาไม่แบกภาระเลยเขาทำงานอยู่กับคนอื่นเขาก็สบายแต่ทุกวันนี้เขาเหนื่อยเพราะรับผิดชอบเพราะมาอยู่กับเราแล้วทำไงเราต้องคิดให้ดีว่าจะทำไงให้เขาสบายใจคนเราเพราะนี่เหนื่อยเลยนะต้องการความอบอุ่นต้องการคำชมอย่างเดียวใครติช่างมันขอจะให้ภรรยาติใครติช่างมันจะให้สามีติใครชมสักร้อยคนพันคนไม่เท่ากับภรรยาชมเราว่าดีว่าเก่งใครชมร้อยคนพันคนไม่เท่ากับสามีชมเราว่าสวยว่าดีภรรยาต้องการอะไรต้องการคำชมของสามีว่าเราลำบากกันมาเราก็ต้องอดทนต่อไปโอ้เหนื่อยมาแทบตายได้รับคำติเตียนตลอดเนี่ยท้อถอยไม่อยากอยู่เลยบางคนอยากจะหนีไปให้พ้นเลยแต่ถ้าเรามีคำชมเนี่ยเรียกว่ายาหอมยาหอมสู้ได้พอชมว่าดีงั้นงี้ก็คนเราก็บ้าหยออยู่แล้วอยู่กันได้ชมก็สักนิดเดียวจริงไม่ได้เงินได้ทองก็ขอให้ชมเถอะแต่นอนก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีติไปหมดเนี่ยอยู่กันไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะต้องคิดว่าเราลำบากมาด้วยกันโอ้ผู้ชายกว่าจะมาเป็นพ่อบ้านได้นี่ต้องเหนื่อยเพราะครอบครัวผู้หญิงก็ต้องเหนื่อยเพราะครอบครัวไอ้ความลำบากเนี่ยทำให้เรามีธรรมะทำให้เราเลยเห็นทุกข์ซึ่งกันและกันเราก็จะอภัยกันเสมอเลยไม่ถือโทษไม่โกรธกันเลยเรามามองอย่างนี้แล้วเราจะเข้าใจกันทันทีว่าเขาลำบากเพราะเราลำบากเพราะเขาก็ต้องเข้าใจแล้วก็มีเมตตาให้กันเรื่อยจะไม่ถือเป็นอารมณ์ถ้าไม่งั้นแล้วคนเราก็มีแต่อารมณ์นะใจน้อยว่าหน่อยก็ร้องไห้ว่านี่โอ้ยกันนี้ก็ต้องทะเลาะกันทุกวันแต่ถ้าเราคิดว่าเราลำบากกันแล้วยังไงต้องทนจะต้องใจดีต่อกันเสมอยิ้มให้กันเสมอมีอะไรก็ปรึกษาหาหรือถ้าเราเข้าใจกันไม่ได้ใช่ไรโยมเรายังเด็กเกินไปเรายังหนุ่มยังเด็กเกินไปทำไงใจเรายังเบาอยู่ต้องหาประธานใครถ้าสมมติเราพูดกับภรรยาไม่รู้เรื่องใครจะพูดกับภรรยารู้เรื่องแม่ภรรยาพ่อภรรยาพี่น้องภรรยาพูดรู้เรื่องเราเข้าถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขามาเตือนสติเองเองต้องอดทนหน่อยนะเองจะไม่จะถือมันยังสาวๆไม่ได้นะเองมีครอบมีครัวแล้วต้องอดทนนะจะเอาแต่อารมณ์ไม่ได้พี่น้องเขาเตือนเอาละเราก็ปรับตัวเองเพราะพี่น้องเขาเตือนเอาถ้าเขาปู้เป็นคนอดทนไม่ได้ก็เราก็ติดต่อทางญาติพี่น้องทางพ่อแม่ก็ให้เขาเตือน
1: สองสาม
0: ถ้าพ่อแม่พี่น้องเขาเตือนก็อดทนขึ้นอีกเขาเรียกอะไรใช
2: ้สองสามสี่
0: ใช้ประธานใช้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเป็นสื่อเป็นชักนำชักจูงให้ครอบครัวเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขทำความเข้าใจกันได้บางครอบครัวเนี่ยนะเวลาอยู่ด้วยกันอยู่กันดีเวลาแตกกันเราเอาทำไงต้องไปหาผู้ใหญ่มาช่วยตกลงเอาโน้นมาว่าอย่างนั้นคนนี้มาว่าไงกว่าจะกล่อมกันได้มาเข้าอยู่กันอีกถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่นะก็เข้ากันไม่ได้แต่ทั้งนี้บางครอบครัวเนี่ยไม่พึ่งผู้ใหญ่ก็อยู่กันอย่างไม่มีความสุขเขาตกลงกันไม่ได้ฉะนั้นการที่มีผู้ใหญ่มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องเข้ามาในวงตระกูลเราเนี่ยโชคดีทำให้ชีวิตครอบครัวเราเนี่ยมีความสามัคคีเข้าใจกันได้ดีกว่าที่เราอยู่กันสองต่อสองอันนี้เราก็ต้องอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเป็นรั้วล้อมทำให้พวกเราเนี่ยมีกำลังใจในการทำมาหากินหรือเป็นหูเป็นตาที่คอยมองเรายกช้ำคำจุนยกย่องเราเรื่องอย่างนี้เราก็เห็นใจนะเรื่องครอบครัวเนี่ยเรื่องใจเนี่ยสำคัญถ้าทำใจไม่ได้แล้วมันอยู่ความสุขอยู่ด้วยความสุขไม่ได้อยู่ด้วยความสงบไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำบ้านเราเนี่ยให้อบอุ่นภรรยาเข้ามาในบ้านก็อยากอยู่ติดบ้านไปไหนก็ไม่สนุกไม่สบายเหมือนบ้าน สามีเข้ามาในบ้านก็อุ่นอยู่ครอบครัวแล้วสนุกสบายไม่มีอะไรจะเหมือนบ้านจะเหมือนพระนะโยมแต่พระอยู่บ้านอยู่วัดสบายแล้วก็โอ้อยู่ได้ทนถ้าพระองค์ไหนอยู่วัดร้อนแล้วเดี๋ยวอยู่ไม่ทนหรอกอยากอยู่บ้านพระอยากอยู่บ้านเดี๋ยวก็เข้าบ้านแม่อยู่บ้านโยมมันสบายจังพระองค์ไปนอนทั้งหลายวันแล้วจะติดบ้านจะเข้าไม่เข้าวัดเลยเพราะบ้านมันอุ่นกว่าวัดแต่พระองค์ก็ไปอยู่บ้านนู้นมันไม่เหมือนอยู่วัดอยู่วัดแล้วอุ่นนั่นอยู่ได้นานภรรยาสามีถ้าอยู่บ้านอุ่นจะอยู่ได้นานโยมคนไหนที่รักบ้านตัวเองสามีรักบ้านตัวเองภรรยารักบ้านตัวเองความเบื่อหน่ายไม่มีหรอกสังเกตนะสังเกตสามีเราที่จะเป็นยังไงสังเกตเอ๊ะมันไม่ค่อยอยากกลับบ้านเนี่ยเป็นยังไงแล้ววะแสดงมีนอกบ้านดีกว่าในบ้านแล้วใช่ไหมทั้งภรรยาเราไม่อยากเข้าบ้านเข้าบ้านฉันเบื่อบ้านฉันร้อนภรรยากูจะไงสักแล้ววะฉันเห็นในบ้านไม่ดีเมื่อก่อนมันติดบ้านเนี่ยไม่ติดบ้านรู้แล้วเนี่ยแสดงว่าเขาไม่สนใจในบ้านแล้วไม่แก้ปัญหาครอบครัวแล้วใช่ไหมใช่เปล่าลูกแต่ทำไมไม่เคยมีครอบครัวผู้ดูกับเราลูกฮะใช่เปล่าถ้าเบื่อแล้วเปลี่ยนใจใช่ไหมถ้าเบื่อจะอยากจะหลบหน้าแหละ พอเบื่อชักจะหลบหน้าเรามันพอเบื่อเราอยากจะหลบหน้าจะไปหาหน้าใหม่ๆมันเนี่ยมันชินชากันเพราะอะไรอารมณ์มันกระทบกันแต่ถ้ามีความซึ้งใจเข้าใจกันแล้วมันไม่เบื่อหน่ายกันแต่สุดท้ายรวมทั้งหมดนี่นะโยมนะเชื่อว่าเป็นบุญเป็นกรรมนะการจะมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียมีลูกหลานมีญาติมีบริวารมีทรัพย์ทั้งหลายเชื่อว่าเป็นบุญเป็นบุญนำกรรมแต่งถ้าบุคคลนั้นทำบุญมาดีให้ทานดีรักษาศีลดีเจริญสมาธิทำใจให้ดีบุคคลนั้นได้สร้างสมอบรมบารมีอธิษฐานจิตมาขอให้พบมิตรดีทำแต่คนดีช่วยเหลือเกื้อกูลญาติพี่น้องเป็นคนกตัญญูรู้คุณมาในชีวิตนี้ก็ไม่อับพับไม่อับจนจะมีแต่ญาติที่ดีมิตรที่ดีวงตระกูลที่ดีแต่ถ้าเราบุญไม่ดีเราไม่ได้ทำบุญมาดีมาก็จะมีแต่อุปสรรคมีแต่สิ่งขัดขวางทำให้เราเจอปัญหา108คือเราทำบุญมาไม่ดีเดี๋ยวเมื่อคนสมัยเนี้ยนะมันเป็นคนที่เราจะเห็นแล้วเป็นผลของกรรม
2: หลวงพ่อธงชัย
0: ที่เราจะเห็นทุกวันนี่นะ
2: ตั้งที่ลานธรรมได้นะครับ
0: เราต้องมองดูผลของกรรมด้วย
2: เรียกว่าโชเฟอร์คนขับรถก็ได
0: ้เป็นมองดูผลของกรรมคนหนึ่งเรียนวิศวะจบมีสติปัญญาดีมีความรู้ดีแต่คนคนนี้เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่ระงับความโกรธมีลูกน้องเยอะทำงานลูกน้องมันก็สมัยนี้ลูกน้องมันก็ขี้เกียจมั่งขยันมั่งก็ต้องควบคุมคนเป็นร้อยเมื่อควบคุมคนเป็นร้อยก็ใช้อารมณ์ไม่ได้ใช้ธรรมะถ้าใช้ธรรมะเนี่ยเราจะเมตตาดูคนโน้นผิดคนนี้ถูกพยายามแก้ไขพยายามหว่านล้อมสิ่งที่ดีทำไม่งั้นเอาแต่ความถูกต้องตัวเองก็ใช้อารมณ์คนไหนไม่ดีสั่งพักงานคนไหนไม่ดีสั่งพักงานผลสุดลูกน้องมันโกรธมันเข้าปล่อยลูกไอ้เจ้านายนี่เข้มงวดมากเจ้าอารมณ์มันก็เลยเอาไม้มาตีหัวไอ้นายมันพอตีหัวก็ต้องไปผ่าเลือดข้างสมองพอข้างสมองก็เอาไปผ่าตัดออกมามันก็กลายเป็นคนพิการแต่คนที่เป็นไงเป็นคนพิการมันก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องทำความเดือดร้อนญาติพี่น้องมันกลายเป็นคนพิการช่วยตัวเองไม่ได้เมื่อก่อนมันเก่งแต่มันเอาความเก่งความฉลาดของมันใช้ไม่ถูกต้องมันไม่มีธรรมะมันไม่เมตตาใครเลยมันจะเอาแต่งานอย่างเดียวใช้ได้ใจในวันนั้นทนไม่ได้เลยตีหัวมันเสียพิการไปเลยเขาเรียกว่าคนเรานะไม่เอาธรรมะมันเป็นอย่างนั้นคนเราเริ่มต้นอย่าดียังไงแต่ไม่เอาศีลธรรมเนี่ยบั้นปลายมันออกมาเป็นพิษภัยแก่ตัวเองเราอยู่กับครอบครัวเนี่ยเราจะเอาทำมาหากินร่ำรวยไม่ได้เราต้องเอาความเข้าใจในครอบครัวให้มีความสุขสงบช่วยกันสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยกันไอ้บุญกุศลเนี่ยทำให้เป็นคู่ที่สร้างกันไปได้แต่ถ้าเราไม่มีบุญกุศลมันสร้างกันไม่ได้นะสร้างกันไปไม่ตลอด ทำไมบางคนเนี่ยแต่งกันแล้วต้องหย่ากันเราต้องแต่งต้องหย่ากันมันมีเพราะนี่มันเป็นบุญเก่าทำกันไว้กรรมเก่าทำกันไว้มันเป็นบางคนนี่เกิดมามันบอกเลยนะว่าคนนี้จะต้องสามีตายคนนี้จะต้องมีสามีสองคนมันบอกไว้ตั้งแต่เกิดเลยนะโยมนะชีวิตของคนนั้นมันกรรมเก่ามันบอกมาเลยแต่เราไม่รู้แต่กรรมเขารู้บอกแล้วคนนี้จะต้องมีสามีเลยจะต้องตายตั้งแต่เกิดมาวันแรกมันบอกหน้าคนนี้หัวใจคนนี้เลยเพราะคนนี้แต่งงานแล้วสามีจะต้องตายจะต้องมีภรรยาใหม่คนนี้ภรรยาจะต้องตายจะต้องมีสาวภรรยาใหม่คนนี้มันบอกมาตั้งแต่เกิดเลยก็มีกรรมบางคนมาตั้งแต่เกิดมันบอกในดวงหน้านั้นเลยนะคนนี้เกิดมาแล้วจะเป็นยังไงในอนาคตเหมือนแต่กรรมพวกนี้จะมีมาตั้งแต่เกิดเลยนะใช่ไหมโยมดูลายมือคนเหมือนกันไหมดูลายหน้าคนเหมือนกันไหมดูใจคนเหมือนกันนะนี่อำนาจของกรรมทำมาเหมือนไม่เหมือนกันตอนนี้สิ่งที่แก้ไม่ได้ก็มีกรรมบางอย่างแก้ไม่ได้เลยกรรมที่ฝังลึกมาแต่อดีตชาติ500 ชาติ 100 ชาติกรรมมันนี่แก้ไม่ได้กรรมบางอย่างที่กรรมเบาบางเนี่ยแก้ได้แก้เข้าไงพวกคนนั้นเข้ามาถึงพุทธศาสนาเนี่ยพยายามเข้าถึงศีลธรรมพยายามให้ทานรู้ว่ากรรมเนี่ยจะไม่พ้นพยายามรักษาศีลเพื่อจะให้พ้นกรรมนี้พยายามทำใจสงบเพื่อจะพ้นกรรมนี้ถ้าทำไปจนถึงสละชีวิตได้หรือยอมทุ่มเทกับสิ่งอันนี้ได้จะพ้นกรรมพวกนี้แต่บางคนทำไงก็ไม่พ้นเพราะกรรมนี้มันบอกไว้แล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นบางคนบอกเลยนี่สามีจะต้องตายแล้วตายจริงๆจะต้องแต่งงานใหม่แต่งจริงๆกรรมเขาบอกอย่างนั้นนะโยมไอ้ที่นี่มันเป็นเรื่องที่ว่าเรามองไม่เห็นตัวกรรมแต่มันเป็นจริงมาแล้วโดยคนนี้แต่งงานแล้วจะไม่มีลูกเขาบอกมาเลยนะคนเนี้ยไม่มีลูกจะหมดไม่มีลูกทำไงก็ไม่มีลูกเขาบอกมามันบอกมาตั้งแต่เกิดโยมเขาบอกว่าเขาสังเกตยังไงเขาบอกดูโง่เฮงเป็นไงเขาบอกคนนั้นอ่ะผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีล่องจมูกเลยไม่เหมือนคนอื่นแล้วมันจะบอกว่าไม่มีลูกอ้าวแต่นี่ผมว่าเขาจะบอกว่าคนนี้ที่มีสามีตายจะต้องมีสองสามีเขาบอกว่าไฟมันปรากฏที่ดวงหน้ามันบอกว่านี่จะต้องมีสองสามีมันบอกกรรมของเขาไว้เลยนะคนนี้จะต้องตายคนนี้จะต้องเป็นงั้นคนนี้วาสนาผู้หญิงคนนี้ถ้ามีไฟตรงกลางหน้าผากตรงจุดนี้ก็บอกจะได้เป็นนางพญาแต่ไฟนี่มันขึ้นไม่ตรงมันเฉยหน่อยมันจะต้องติดคุกไอ้คนนี้มันต้องติดคุกเนี่ยมันบอกกรรมเขาไปเลยอ่ะอันนี้เรื่องของกรรมนะมีจริงโยมแต่ว่าของละเอียดอ่อนถึงบอกกันไม่ได้มันต้องศึกษาเอาต้องปฏิบัติเอาเรารู้ว่าทุกคนมีกรรมกรรมเลวก็มีกรรมดีก็มีฉะนั้นกรรมวิบากกรรมทุกคนเนี่ยจะมาตัดรอนให้เราต้องน้ำตาตกทุกคนต้องร้องให้ผิดหวังทุกคนคนเราเกิดมานี่ต้องผิดหวังทุกคนต้องเสียใจต้องร้องไห้เป็นทุกคนถ้าตราบใดมนุษย์ที่เกิดมาในโลกเนี่ยคนไหนที่ร้องไห้ไม่เป็นไม่มีเลยคนคนนั้นจะต้องผิดหวังทุกคนแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วฉะนั้นขอให้รู้ว่าคนเรานี่เกิดมาจะต้องผิดหวังทุกคนแต่ใครอยากจะผิดหวังมากแล้วผิดหวังน้อยหรือไม่อยากผิดหวังเลยแต่นี่พุทธเจ้าท่านไม่อยากผิดหวังเลยพระอรหันต์ท่านไม่อยากผิดหวังเลยทำไมท่านบอกอะไรทำให้เขาผิดหวังเพราะความรักเพราะความรักมากทุ่มเทมากความรักมากความทุ่มเทมากความห่วงมากระบบตัวผิดหวังเอ๊ะจะทำไงดีเราจะถอนความรักได้ท่านบอกว่าต้องพยายามมาเอามรรคผลตั้งแต่โสดาบันสกิทาคานาคาเนี่ยบุคคลวันนี้เริ่มทำสมาธิเพื่อจะไม่ให้ผิดหวังในความรักเพราะใครจะตายใครยังไงก็พยายามทำใจให้มั่นคงมีอุเบกขาพอพยายามไม่เอารักเข้ามาสุมในหัวใจแล้วก็เริ่มอยู่อย่างสงบผู้นี้จะผิดหวังน้อยจะร้องไห้น้อยแต่ถ้าคนนั้นฉันก็อยากได้รักนนมากอยากจะได้รักนี่มากอยากได้มากเท่าไรคนนั้นเวลาถึงเวลาเราจะผิดหวังมากที่สุดคือคนนั้นไม่ว่าใครทั้งหมดจะเป็นเจ้าคนในคนเท่าไรยิ่งอยากได้เท่าไรก็ยิ่งผิดหวังมากเท่านั้น แต่ถ้าคนเราพยายามว่าสิ่งใดได้มาสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับในที่สุด

0: เอาธรรมะเรื่อยสามีภรรยาภรรยาเราก็ไม่เที่ยงมีสามีก็ไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาต้องแตกดับในที่สุดไม่ใช่ของเราธรรมะพุทธเจ้าจึงมาสู่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ของเรา
1: ของเรานี
0: ่พอเราปลงได้ก็เออจริงนะเราจะไม่ผิดหวังเลย
1: เราต้องคอยจ
0: นนั้นถึงว่ากรรมอันเนี้ยมันจะต้องทำให้คนเราเนี่ยผิดหวังจึงต้องทำบุญนะโยมบุญนี้ช่วยให้เราไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจกับความพลัดพรากจากของ
1: เรา ใช่เราต้องมานั่ง
0: ใช่ไหม
1: พร้อมแล้วก็
0: เราต้องตายจากกันใช่ไหมต้องตายจากกันแล้วเราเสียดายไหมถ้าตายเมื่อแก่ก็ไม่เสียดายใช่ไหมตายตอนสาวที่แหมไม่น่าตายเลยตอนนี้ตายได้หนุ่มๆแหมยังไม่น่าตายเลยน่าจะอยู่กับแก่พอตายแก่ก็โทรอุตส่าห์อยู่กันมานานแล้วเป็นเพื่อนกันน่าจะตายพร้อมกัน
1: เราต้องมาทำระเบียบ
0: คือจริงๆเราไปอยู่แก่มากนะจริงละสามีเราตายไปเราก็ไม่เสียใจภรรยาเราตายก็ไม่เสียใจเพราะมันแก่แล้วแต่ไอ้คนแก่มันมาห่วงเด็กๆพี่สิไอ้คนแก่มันมาห่วงลูกห่วงหลานนี่สิโอ้ยลูกหลานกูตายตั้งแต่ยังเล็กๆกูแก่แล้วน่าจะตายก่อนมาร้องไห้เสียใจกับไอ้ลูกๆหลานๆตายเด็กๆอีเขาเนี่ยทุกข์มากเลยแหมกูอยู่มานานน่าจะตายก่อนมึงอันนี้สี่ห้าขวบมาตายแล้วโอ้ยยายร้องไห้แล้วก็นี่เสียใจเพราะความพลาดพลาดจากของรักเนี่ยเมื่อเราเป็นอย่างนี้เราต้องคิดให้ดีนะโยมนะเราทำบุญกุศลว่าจะแก้กรรมหมดกรรมอะไรที่มันจะร้ายแรงก็หนักเป็นเบามันเข้าแล้วชีวิตเราก็เป็นสุขสงบครอบครัวเราก็สบายแต่ถ้าเราคิดว่าโอ้ทำแต่เงินอย่างเดียวหาแต่งานอย่างเดียวบุญทานไม่ทำจิตใจไม่ต้องแก้เอาอะไรไม่ได้เลยเพราะเงินนี่ไม่สามารถจะมาแก้ใจเราได้เงินไม่ได้จะซื้อความรักได้ทุกอย่างเงินไม่ใช่จะซื้อความสมหวังได้ทุกอย่างเงินไม่ใช่จะบันดาลอะไรได้ทุกอย่างเป็นเพียงบำบัดเหมือนพัดลมเท่านั้นเองมันอยู่ตรงไหนมันก็เย็นอีตรงที่มันไม่โดนมันก็ร้อนถ้าว่าปิดมันก็ร้อนต่อแล้วเมื่อใจเราก็เช่นเดียวกันใจเราจะต้องพยายามแก้ปรับตัวในสถานการณ์ของเราเพราะใจของเราเย็นอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ร้อนใจเราเป็นสุขอยู่ที่ไหนมันก็เป็นทุกข์ทีนี้คนเราต้องสร้างใจให้เข้มแข็งทำใจให้อดทนให้ต่อสู้ต้องสร้างบุญกุศลไว้ด้วยถ้าเราไม่มีบุญแล้วมันแก้กรรมไม่ได้เลยนะจะสมหวังในชีวิตไม่ได้พอเข้าใจไหมโยมสรุปแล้วต้องทำอะไรมั่งไม่โยมสรุปแล้วทำบุญอย่างเดียวเหลือกินเองเหลือกินเองนะเราไม่มีบุตรแล้วไม่มีทุกข์สมัยก่อนคุณสมบัติเขาเยอะสมบัติเขา800 ล้าน 1,000 ล้านถ้าไม่มีลูกแล้วคนอื่นเขายึดไปหมดเขาเสียดายกลัวเขาจะยึดไปเท่านั้นเองอยากมีลูกสมัยนี้เราไม่มีสมบัติไม่ต้องให้มีลูกดีกว่าเพราะไม่มีอะไรจะให้มันอ่ะถ้ามีมากมาก็มาแย่งเรากินลำบากอีกสมัยก่อนเนี่ยเขาเหลือกินนี่ก็อยากมีลูกเนี่ยสมบัติเป็น100 ล้าน 1,000 ล้านพอเป็นหมันแล้วสมบัติคนอื่นเอาไปหมดก็เลยอยากมีลูกสืบสกุลมีเจ้าแผ่นดินก็อยากมีลูกชายเพื่อจะได้ครองเมืองแต่เจ้าแผ่นดินไม่มีลูกชายก็ตระกูลนี้ราชวงศ์นี้คนอื่นเขาเอาไปเป็นเศรษฐีมีทรัพย์เป็นร้อยโกดถ้าไม่มีลูกคนอื่นเขาเอาไปแต่สมัยนี้เราไม่มีอะไรไม่ต้องมีลูกดีกว่าเพราะไม่มีอะไรจะให้มันสืบตระกูลก็ดีแล้วถูกต้องไม่มีก็ดีแล้วแต่ถ้าเรามีทำไงล่ะอย่างปู่มีทำไงปู่ต้องขยันปู่จะเบื่อหน่ายต่อชีวิตไม่ได้ต้องต่อสู้จนกว่าแบ่งให้มีลูก2คนก็ต้องมีบ้าน2หลังก็ต้องแบ่งให้ลูกมีบ้าน3คนก็มีลูก3คนก็ต้องมีบ้าน3หลังมันก็ต้องทำงานหนักนะก็ต้องหวังอนาคตลูกไม่งั้นเราก็ให้ความสุขเขาไม่ได้

ฮะแล้วตำราเขาบอกบางทีมันก็มันเรื่องของกรรมมันเกิดมามันก็มีกรรมมันมีของเขามาแต่ว่ากรรมพวกนี้คือบางที

เกิดมามันก็มีกรรมมันมีของเขามาแต่ว่ากรรมพวกนี้คือบางทีมันก็กรรมมาให้ผลสบายบางกรรมมันก็ให้ผลไปทุกข์ถ้าเราพอใจในกรรมมันนั้นสมมติสองคนนี่บอกไม่มีลูกดีก็สบายแต่ถ้าขืนก็ว่าสามีบอกแม่ฉันอยากมีลูกภรรยาบอกฉันไม่อยากมีลูกมันฝืนกรรมมันก็เกิดทุกข์ใจถ้าเกิดบางคนบอกไม่มีลูกก็ดีเราโดยไหนสบายดีไม่ต้องห่วงดีถ้าเกิดคนหนึ่งอยากมีหรืออยากมีทั้งสองมันก็ไม่สบายใจเพราะมันไม่สมหวังกลายเป็นผิดหวังคือกลายว่านี่มีเงินเยอะมีบ้านเยอะมีสมบัติเยอะแม่อยากถ้ามีลูกสักคนจะได้ให้มรดกเขาอะไรเงี้ยบางคนดิ้นรนมาไม่มีลูกไปหาลูกมาเลี้ยงโอ้ไอ้ลูกเลี้ยงนี่ทรมานมากเลยคนนี้มันไม่ใช่เรื่องเนื้อเรื่องขายกลายเป็นเอาทุกเอาเขามาใส่หัวเอาทุกมาใส่ตัวกลายเป็นทุกข์มากมาเลี้ยงลูกคนอื่นหาเรื่องใส่ตัวก็มีไม่มีลูกจะขึ้นอยู่ว่าเราต้องทำความเข้าใจนะการเป็นพ่อครัวแม่ครัวเนี่ยพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาตัวเราได้นะต้องแก้ปัญหาหัวใจเราได้เราต้องมีคนใจดีต้องเป็นคนมีเหตุผลต้องยอมรับความจริงเราไม่ใช่จะว่าอะไรอะไรก็โยนให้คนอื่นผิดหมดเราต้องคิดว่าอะไรนี่คือกรรมของเราภรรยาไม่ดีคือกรรมของเราสามีไม่ดีคือกรรมของเราบริวารไม่ดีคือกรรมของเราเราหากินไม่ได้คือกรรมของเรากรรมเราจะต้องแก้กรรมเราทำไงมันบกพร่องอยู่ตรงไหนต้องแก้ตรงนั้นไม่ใช่ไปแก้ที่คนอื่นพุทธเจ้าท่านบอกว่าแก้กรรมที่ใจตัวเองถ้าเรายอมรับนี้แล้วทุกคนจะสบายหมดทุกคนเลยใช่ไหมทีนี้ทุกวันเนี่ยไม่งั้นเนี่ยพอบริวารไม่ดีไอ้คนนี้มันไม่ดีมันมีแต่ที่จริงเนี่ยเราไม่ดีจริงได้บริวารไม่ดีแต่ถ้าคนชาวโลกเขาเรียกว่าเราเนี่ยมีแต่บริวารไม่ดีแต่ตัวเราดีอยู่ด้วยเลยใครไม่อยู่เราก็ไม่ดีแต่ไม่โทษตัวเองว่าตัวเองมีกรรมใช่ไหมเรานี่มันดีแต่ได้ภรรยาไม่ดีแต่หารู้ไหมมันจะมันเหมือนไอ้ฝาเนี่ยนะมันต้องเข้ากันได้เอาฝาอื่นมาเข้าไม่เข้ามันต้องโทษตัวเองว่าโอ้เราได้ภรรยาดีก็เพราะเราดีโอ้เราได้สามีดีก็เพราะเราดีสามีจึงดีมันจะแยกกันไม่ออกกรรมมันนี้มันจะต้องพอดีกันบางคนเนี่ยไปด่าว่าแต่คนอื่นอย่างเดียวว่าไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีแต่ไม่เคยมองตัวเองเลยแต่ที่จริงไอ้ที่ด่าเขานั่นคือปากเราไม่ดีไอ้ที่ดูก็ไม่ดีตาเราไม่ดีไอ้ที่ฟังไม่ดีเนี่ยหูเราไม่ดีเราไม่ได้โทษหูเราเลยไม่ได้โทษตาเราเลยไม่ได้โทษปากเราเลยไม่ได้โทษใจคิดเลยแต่ถ้าเรายอมรับโทษหมดเลยตัวเราทั้งหมดก็แก้ที่ตาที่หูที่กายที่ใจเราก็ดีเองไม่ต้องแก้ที่คนอื่นใช่ไหมหมายถึงว่าวันนี้เจออะไรขวางหูขวางตาขวางหูขวางตาเพราะอะไรก็เพราะใจเราไม่ดีหูตาเลยขวางมาเลยพรุ่งนี้พอเมื่อวานนี้เจออะไรแหมมันสุกไปหมดมองถูกหูถูกตาไปหมดก็เพราะใจเราดีมองอะไรก็ดีฟังอะไรก็ดีเขาเรียกว่าพุทธเจ้าเลยท่านบอกให้มองย้อนสอนคือมองตัวเองแก้กรรมที่ตัวเองแล้วจบตาหูดีตาก็ดีหูก็ดีกายก็ดีใจก็ดีพอใจในความดีของตัวเองแล้วพอแก้ที่ใจไม่ต้องไปแก้ที่คนอื่นแล้วจะดีหมดทุกคนเลยคนที่อยู่กับเราจะดีหมดเลยโอ้อยู่กับคนใจดีทำไมจะไม่ดีอยู่คนพูดเพราะทำไมจะไม่ใจดีเห็นไหมเหมือนแล้วแม่นี่เราด่ามันไม่เจ็บสักทีไม่ก็ยิ่งถามใหญ่ยิ่งด่าเท่าไหร่แต่แท้ไอ้ปากเราเนี่ยมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนที่ไหนมันไม่ดีสักทีด่าไม่เจ็บสักทีที่ไหนตัวเราไปกลัวสร้างปัญหาเราก็หัดชมมันบางทีเออนี่ดีเนี่ยแกทำดีนะแล้วก็ที่ดีเราก็ว่าดีไอ้ที่ไม่ดีเราก็ว่าไม่ดีมันก็ดีตามปากเราหมดทำใจยากใช่ไหมท่านสีท่านใจเท้าขาก็เหนื่อยหนักหัวแล้วก็นี้เท้าขาก็เหนื่อยแล้วเลี้ยงไก่ไม่เท่ากันหนักใจเท่ากับเลี้ยงสามีเนาะเลี้ยงสามีคนเดียวหนักใจเนาะอบรมให้ดีไม่ได้ไงต้องจับไปบวชสักสามเดือนรับรองบวชกลับมาแล้วเลี่ยมเรามาแล้วกันเนี่ย

0: ใครบวชไปแล้วไปบวชทั้งสามเดือนกลับมาเลี่ยมทองมาเลยแม่ใครไม่ดีเท่ากับปัญญากูคนนี้เลยโอ้โหห่วงใยกูทุกอย่างเลยกูจะเอาเราไปบวชมาให้เราเข้าถึงพระศาสนากลับมาไม่มีใจเป็นนึ่งเลยใจเดียวเลยกันนี้ไปไหนอ่ะ
1: ปีนี้จะฝากน้องไปบวช
2: เดือนนี
0: ้
2: คร
0: ับเอาไปดิ
1: เดือนนี
0: ้ไปอยากบวชละบารมีถึงละบุญเกิดละ
1: แม่บอกให้เราเนี่ยบวชก็ปี
0: เลยงานเยอะแยะไปอย่างนี้ไม่ตกหรอกงานลูกโลกเยอะไม่
1: เป็น
0: หรอก
1: นางมีสองคนได้บวชได้บวชสองอีกสองเนี่ยอีกคนมีเมียและอีกคนนึงเป็นจตุรบาลไม่เอาบวชก็บอกเขาหาเงินก่อน
0: คนเราไม่รู้ว่าวันตายมีเมื่อไหร
1: ่เรียกขี้เหล้าหลวงพ่อจะบวชได้หรือเป
0: ล่าได้ขี้เหล้าบวชเขาไม่มีเหล้าก็จะได้เขาอยากรู้รับพรก็ที่โยมไปแล้วเหรอเดี๋ยวรับพรก่อนต้องให้กำลังใจกันนะนี่เป็นแม่บ้านต้องให้กำลังใจสามีนะห้ามโกรธกันนะห้ามงอนนะห้ามใจน้อยนะต้องใจหนักใจหนักมันบ้านเนี่ยย้ายไปไหนไม่ได้ผู้ชายไม่มีอะไรหรอกผู้ชายเนี่ยชอบผู้หญิงหยอผู้หญิงไม่มีอะไรชอบผู้ชายหยอแค่นั้นแหละแต่บางทีก็หยอไม่อยู่ดูเขาดูเขาดูเขาดูเราจริงไหมล่ะผู้ชายไม่มีอะไรถ้ายอๆอยู่เรานอนบารอนี่ทำจะไปก็ไม่ไปล่ะจริงๆก็ทำท่าจะไปแต่ไม่ไปเพราะยอๆเขาอยู่ถ้าไปดูไปอะไรไปเลยมันไม่ใช่เด็กๆกันไปได้แต่เอาใจอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยไม่ไปหรอกไอ้ที่ไปไปหาเขาเอาใจหาคนเอาใจ

เจริญสุข ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามชามืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะเช่นเคยกับท่านสุรชัยวันนี้ก็คงจะเป็นรายการธรรมะซึ่งเป็นรายการธรรมะปัญหาที่ยังค้างอยู่ก่อนอื่นที่ญาติโยมพูดฟังในรายการธรรมะก็คงจะเข้าใจแล้วว่าชีวิตประจำวันที่เราได้ดำเนินการประพฤติปฏิบัติกันมาทุกวันนี้การที่ดำเนินชีวิตการปฏิบัติทุกวันนี้บางท่านก็มีเข้าใจในเรื่องชีวิตได้ดีมากในเรื่องควบคุมอารมณ์ตัวเองบางท่านก็ไม่เข้าใจชีวิตในการควบคุมอารมณ์ตัวเองคือปล่อยไปตามอารมณ์ไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจตัวเองนี้มีความสุขสงบได้ก็ซึ่งเป็นการยากที่จะหาความสบายใจได้การที่เราไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นั้นเป็นเรื่องยากมากในชีวิตประจำวันคนเราก็มีกันตรงนี้เท่านั้นเองตรงที่เราทำใจได้หรือไม่ได้นี่เองคนเราถ้าทำใจได้แล้วก็คงไม่มีอะไรคงจะมีความสุขมีความสงบมีความสบายใจทุกวันถ้าชีวิตเราเหมือนกับคนนอนหลับก็คงมีความสุขหลับแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรหลับแล้วก็ปล่อยละวางไปทุกอย่างแต่ถ้าหากว่าตื่นขึ้นมานั่นเองตื่นขึ้นมาก็เหมือนคนตื่นซึ่งมีความปรุงแต่งคิดนึก อยู่ตลอดวันปัญหาชีวิตอยู่ที่ตรงว่าเราทำใจได้แล้วก็ไม่มีอะไรเราก็เป็นผู้แก้ปัญหาได้แต่ถ้าเราทำใจไม่ได้นี่สิจิตมันวุ่นวายอยู่ตลอดวันก็หาความสุขสงบไม่ได้คนเราจึงเกิดทุกข์จึงเรียกว่าทุกข์ทุกข์เพราะใจไม่สงบทุกข์เพราะทำใจไม่ได้ทุกข์เพราะละวางไม่เป็นทุกข์เพราะเย็นไม่เป็นนั่นเองแต่ถ้าเราว่าเราทำใจได้แล้วก็ไม่มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดจากใจทั้งหมดดีมันก็อยู่ที่ใจชั่วมันก็อยู่ที่ใจดีใจเสียใจมันก็อยู่ที่จิตที่ใจทั้งนั้นเราไม่ต้องไปแก้ตรงไหนเลยแก้ตรงจิตเท่านั้นเองถ้าแก้ได้มันก็สบายใจเนี่ยไอ้แก้ไม่ได้นี่มันเป็นทุกข์ใจตอนนี้ทุกวันนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าปัญหาหัวใจคนเราจะทำดีทำชั่วมันเรื่องที่ใจเท่านั้นเองแต่ธรรมะคำสอนพุทธเจ้านี่สอนใจตัวเองสอนใจตัวเองให้มีที่พึ่งที่เกาะมีที่ดับทุกข์สอนให้ภาวนานี่เองเมื่อก่อนเราไม่ภาวนาเราไม่สามารถที่จะควบคุมจิตตัวเองได้ไม่สามารถที่หยุดยั้งชั่งจิตตัวเองได้ให้สงบตอนนี้เราก็มาเรียนภาวนาภาวนาปัญญาปัญญาภาวนาแล้วเกิดปัญญารู้ใจตัวเองภาวนาให้เกิดความสุขสงบแล้วก็รู้ใจทันใจตัวเองว่ากำลังคิดอะไรอยู่กำลังโกรธอยู่หรือว่าโกรธดับไปแล้วให้รู้ชัดตรงนี้เองกำลังโลภอยู่หรือโลภดับไปแล้วกำลังหลงลืมตัวอยู่หลงดับไปแล้วการมาเรียนภาวนาเนี่ยเรียนดับไม่ใช่เรียนเกิดเรียนรู้ใจตัวเองว่าอะไรมันเกิดขึ้นในสภาวะจิตของเราเนี่ยมันกำลังปรุงแต่งอะไรอยู่มันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขมันร้อนหรือมันเย็นถ้ามันคิดเรื่องดีมันก็เย็นใจแต่ถ้ามันคิดเรื่องไม่ดีมันก็ร้อนใจร้อนเอามากมากไอ้นั่นน่ะมันเป็นบาปมันเป็นทุกข์มันเป็นโทษเราก็พยายามหลีกหลบไม่คิดในเรื่องที่ร้อนใจบางท่านบางคนบางชีวิตมีแต่เรื่องร้อนใจเข้ามาตลอดทั้งวัน
ทั้งคืนถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะมีความสุขอะไรในเมื่อจิตใจของเราถูกเผารนด้วยความร้อนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าร้อนคืออะไรอะไรมันทำให้ร้อนร้อนคือไฟไฟทำให้ร้อนไฟคือความโกรธโทสะคือความโกรธคือไฟไฟคือความโกรธไฟคือความโลภไฟคือความหลงหลงมากก็ทำให้ร้อนมากใครจะว่าหลงไม่ร้อนนะหลงเนี่ยมันร้อนจริงๆคนลองหลงลืมตัวแล้วมันก็ไปติดไปเกาะกับสิ่งอื่นมาหลงตัวเองแล้วก็ไปติดไปเกาะกับสิ่งอื่นไปหลงลูกหลงหลานหลงบ้านหลงเรือนหลงรูปเรารูปเขาหลงเสียงหลงกลิ่นพอหลงไปแล้วมันก็ร้อนทั้งนั้นแหละมันเกิดการขาดสติขึ้นมาพอมันขาดสติขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้รุ่มร้อนใจมันไม่สมหวังมันก็เกิดเป็นทุกข์มาอย่างมากดีใจมากก็เสียใจมากมันก็อยู่คู่กันฉะนั้นร้อนเนี่ยอะไรทำให้เราร้อนเราก็รู้แล้วว่าความคิดนึกปรุงแต่งที่ไม่ถูกไม่ต้องทำให้ร้อนแล้วเราจะดับร้อนด้วยวิธีใดก็ต้องอาศัยธรรมะอาศัยสวดมนต์อาศัยภาวนาอาศัยเดินจงกรมอาศัยนั่งสมาธิอาศัยพุทโธเป็นที่พึ่งไปก่อนเดินกับขวาพุทซ้ายโธหรือนอนก็หายใจเข้าพุทให้ใจโธถ้าจะนั่งเราจะเดินอยู่ที่ไหนเราก็นึกถึงพุทโธเป็นผู้รู้ตื่นผู้เบิกบานคนที่เข้าถึงศาสนาพุทธนั่นคือเป็นคนที่เข้าถึงความเบิกบานใจพุทธศาสนาที่ประกาศตนว่าเป็นชาวพุทธนั้นหมายถึงว่าเป็นชาวพุทธที่เบิกบานใจถ้าไม่เบิกบานใจยังไม่เป็นชาวพุทธชาวพุทธเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้ตื่นแล้วจากความหลงไม่ถืออะไรผิดงมงายแล้วไม่ถือวงสรวงบูชายันไม่ถื วิธีทางดับทุกอย่างอื่นถือธรรมะเป็นทางดับทุกธรรมะจะสอนอย่างไรธรรมะก็สอนให้พิจารณาขันธ์ 5รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์จิตวิญญาณขันธ์ให้เห็นว่ากายของเราเนี่ยมีรูปมีความเจ็บปวดมีทุกข์มีสุขทางอารมณ์มีความจำได้หมายรู้มันไม่แน่มันไม่เที่ยงจำผิดผิดมันก็มีแต่จำถูกถูกมันก็มีโดยมากมันจะจำสิ่งที่ผิดผิดเอามาปรุงแต่งไว้เป็นทางเสียใจเป็นทุกข์มากเป็นเครื่องกังวลทำให้ร้อนใจสังขารก็เป็นตัวปรุงแต่งทำให้เกิดทุกข์ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งได้วิญญาณเป็นตัวเสวยอารมณ์รับแต่ทุกข์ตลอดเวลาสุขไม่ค่อยมีมาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสใจมโนนึกก็น้อมแต่สิ่งที่ทำให้ร้อนใจเศร้าใจโศกเสียอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พิจารณาว่าขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นของแต่ละอันแต่ละอันแยกไปแล้วมันไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาล้วนแต่มันเกิดแล้วมันก็ดับไปมันเกิดแล้วมันก็ดับไปไม่มีใครจะคิดอยู่ได้ตลอดวันหรือไม่มีใครจะสงบจะปรุงแต่งอยู่ได้ตลอดวันรูปก็ดีสัญญาก็ดีเนี่ยเวทนาก็ดีมันเกิดสุขเกิดทุกข์มันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆแล้วก็ธรรมชาติสังขารทั้งหลายนี่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็เห็นว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราเลยอะไรละเป็นของเราแต่แหวนบะเงินทองข้าวของลูกหลานหรือเป็นของเราแม้แต่กายใจของเราก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่สิ้นไม่สุดแล้วเราจะยึดหลักอะไรว่าเป็นของเราให้มั่นคง

เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็เลยเข้าใจในรูปนามร่างกายว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แท้มันเป็นทุกข์ร้อนใจอยู่เสมอไปเราก็ทำใจให้หลุดพ้นทำใจปล่อยวางไม่ไปยึดติดในร่างกายสังขารนี้จนเกินไปก็ทำความดับให้เกิดขึ้นในใจเราความร้อนต่างๆนั่นก็จะเบาลงไปจะเย็นลงไปจะเบาลงไปจะไม่ค่อยร้อนรุ่มกลุ้มใจไอ้ที่ร้อนรุ่มกลุ้มใจเพราะขาดหลักภาวนาขาดหลักพิจารณาขาดหลักปัญญาฉะนั้นธรรมะเราจะต้องพยายามค้นหาในตัวเราค้นหาในจิตเราและเราจะได้หลักธรรมะที่เป็นเครื่องดับทุกข์ทางใจอย่างดีมาก อันนี้เรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนี้ที่เราต้องการจะทำใจชาวพุทธจะต้องเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานต้องเข้าใจแก่นแท้ของพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าฉันเป็นชาวพุทธแต่ไม่รู้เรื่องไม่ตื่นขึ้นมาเลยไม่เบิกบานใจเลยเศร้าหมองใจตลอดเวลากินล่ำกล้ำหน้าแดงหน้าดำอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นชาวพุทธไม่ได้ชาวพุทธจะต้องไม่มีชาวพุทธจะต้องไม่กินเหล้าเมายาไม่มีทุกข์ทางใจเพราะถือว่าศาสนาเป็นเครื่องดับทุกข์ได้เพราะรู้จักการเพราะรู้จักธรรมะแล้วว่าอะไรเป็นทางผิดทางถูกคำว่าพุทธะนั่นคือเป็นผู้ประเสริฐแล้วเป็นผู้ไม่ตกต่ำไม่อภัพไม่อับจนแล้วฉะนั้นเมื่อเราถือสิ่งอันนี้เราก็ถือสิ่งประเสริฐเป็นพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่ประเสริฐทางด้านจิตใจเราก็ไม่ควรจะมาทุกข์มากังวลแล้วฉะนั้นจึงว่าชาวพุทธคือเป็นผู้ฉลาดรอบรู้ไม่เป็นคนงมงายไม่เป็นคนถืออะไรผิดติดยึดสิ่งที่ไม่ใช่เป็นประโยชน์จะประกอบตนให้เกิดประโยชน์อย่างเดียวชื่อว่าพุทธแท้เนี่ยพุทธะพุทธแท้ต้องปฏิบัติกรรมฐานพุทธะพุทธแท้ต้องรู้จักแก้ทุกข์ตัวเองพุทธะพุทธแท้ต้องรู้จักแก้ใจตนเองให้สงบให้เข้าถึงธรรมถ้าพุทธะไม่แท้เนี่ยก็จะต้องแย่ตลอดไปเลยจะต้องมีความทุกข์กังวลเล่าร้อนเศร้าหมองจิตใจเพราะเราไม่เป็นพุทธะที่แท้ไม่เป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้รู้ใจตัวเองนั่นเองไม่เป็นผู้ทำให้ตัวเองตื่นขึ้นยังหลงยังหลับยังลืมตัวยังทรนงไปในทางโลกอยู่คือเราเดี๋ยวก็ลืมตัวลืมตายละลืมการพิจารณาตัวเองฉะนั้นพุทธะจึงเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนเราเนี่ยได้เข้าถึงทางดับทุกทางใจได้คือเรียกว่าพุทธะย่อมรู้ใจตัวเองการปฏิบัตินี่เราต้องพยายามอย่างนั้นพยายามสนใจในเรื่องอารมณ์ตัวเองพยายามพิจารณาในอารมณ์ตัวเองเราอารมณ์ดีหรือไม่วันนี้อารมณ์ร้ายหรืออารมณ์ดีตั้งแต่เช้ายันเย็นนี่อารมณ์ดีหรืออารมณ์ร้ายถ้าอารมณ์ร้ายแล้วก็พยายามรู้ว่านี่มันร้ายใครไม่ร้ายตัวเรามันร้ายอารมณ์เรามันร้ายเราก็ไม่ไปยึดถือพยายามทำความอารมณ์ร้ายเนี่ยมันหมดไปความหงุดหงิดฟุ้งซ่านไม่ชอบใจมีอารมณ์ขึงเกลียดอยู่ตลอดวันเราก็พยายามทำอารมณ์ร้ายนั้นดับไปให้เหลือแต่อารมณ์ดีก็จะได้มีความสุขสงบเรื่องการประพฤติปฏิบัตินี่ก็เป็นเรื่องแก้ใจเท่านั้นเองทุกคนเราในวันทุกวันนี้มันไม่มีทุกสุขในเรื่องอื่นมันทุกสุขอยู่ที่ใจนั่นเองถ้าใจมันดีมันก็ดีตลอดวันถ้าใจมันไม่มีธรรมะมันก็ไม่ดีตลอดวันมันก็ไม่ดีอยู่ตลอดชาติเลยเนี่ยฉะนั้นเราต้องควนขวายหาธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจเราไว้บ้างเราจะได้มีอารมณ์ดีตลอดวันเราจะได้เป็นสุขตลอดวันจะได้มองเห็นตัวเองว่าเราก็สามารถที่จะทำความดีให้ตัวเองได้เราก็สามารถที่จะยกจิตใจตัวเองให้พ้นจากนรกได้ไม่ต้องไปตกนรกลึกแล้วเพราะจิตใจของเราไม่เล่าร้อนการที่เราเข้าใจธรรมะเราจะต้องเข้าใจในเรื่องตัวเองสนใจในเรื่องตัวเองพยายามประพฤติปฏิบัติสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะก้าวหน้าไปเองจะไม่มีอะไรอยู่กับที่ได้ในเรื่องฐานะจิตใจแต่ถ้าเราไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่นั่งสมาธิใจของเราเนี่ยมันก็ค่อยๆหย่อน

ยานไหลลงไปสู่ที่ต่ำมันไม่สามารถจะยกจิตเองให้ขึ้นสู่ที่สูงได้เพราะอะไรธรรมชาติจิตของคนเราเนี่ยชอบคิดแต่เรื่องไม่ดีชอบคิดแต่เรื่องกังวลเหมือนอย่างลูกเราหรือหลานเราหรือญาติเราเนี่ยแต่สามีเขาไปจากบ้านเราเนี่ยไปไกลๆสัก3วัน7วันขึ้นรถหรือไปทางไหนก็สุดแล้วแต่เราจะคิดในแง่ไม่ดีเขาจะเป็นอย่างนั้นจะไปถูกรถชนรถคว่ำหรือเขาจะไปเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราคิดแต่แง่ไม่ดีตลอดเวลาแต่เปล่าเลยเขาไม่ได้เขาไปสนุกสนานเขาไปมีความสุขแต่เราไปห่วงเขาไอ้การที่จิตที่มันห่วงเนี่ยมันคิดแต่แง่ไม่ดีรักห่วงหวงคิดแต่แง่ไม่ดีถ้ารักห่วงหวงถ้าคิดแต่แง่ดีมันก็สบายใจโดยมากพอลูกหลานจากไปแล้วคิดแต่แง่ไม่ดีเขาเป็นอย่างโน้นเขาเป็นอย่างนี้ปรุงแต่งไว้ก่อนเลยปรุงแต่งเขาเป็นโน้นเป็นนี่เป็นใหญ่เป็นโตไปเลยเรื่องเจ็บเรื่องเจ็บใครได้ป่วยหรือเรื่องเขาเป็นอุปัตตวเหตุเนี่ยเพราะความห่วงเนี่ยจึงทำให้คิดไม่ดีฉะนั้นเราต้องพยายามปล่อยวางความคิดพวกนี้อย่าไปห่วงอย่าไปกังวลจนถึงคิดออกมาไม่ดีส่วนมากคนเราจะเป็นอย่างนั้นพอเขาไปนานๆแล้วก็คิดว่าเขาไม่กลับมาเนี่ยเขาคงจะไปเป็นโน่นเป็นนี่อะไรเงี้ยก็เลยคิดไปในทางแง่ร้ายไปหมดฉะนั้นเราต้องพยายามสร้างความคิดดีไว้ว่าไม่เป็นไรเขาไปดีไม่เป็นไรเขาไปดีเป็นเครื่องปลอบใจเราอย่าไปคิดว่าเขาไปไม่ดีถ้าคิดว่าเขาไปดีอย่างนี้เป็นธรรมะที่จึงจะแก้ใจตัวเองได้คือคิดในแง่ดีอย่าไปคิดในแง่ร้ายอย่าไปคิดเห็นคนอื่นในแง่ร้ายพยายามมองคนอื่นในแง่ดีแล้วก็พยายามเมื่อเขาไปแล้วก็มองในแง่ดีและมีอะไรจิตใจเราก็จะได้ตั้งมั่นได้ไม่หวั่นไหวเราคิดในแง่ร้ายแล้วทีนี้พอเกิดอะไรขึ้นมามันก็เสียใจทุกข์ใจอย่างมากเลยเพราะเราไม่เคยนึกในแง่ดีอันนี้ธรรมะเราต้องพยายามคิดนึกในแง่ดีแล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไขใจเลยให้มีสติมั่นคงสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เมื่อเกิดเหตุเพศภัยและเกิดเรื่องราวอะไรที่มันจะต้องเป็นทุกข์เราก็ไม่ทุกข์ตามเราก็วางใจว่าเราเคยคิดไว้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเกิดพัดพรากจากกันจะต้องเสียของรักทุกคนได้มาก็จะต้องเสียไปในที่สุดเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจปลงใจตัวเองไว้เป็นที่พึ่งเพื่อจะได้ไม่ทุกข์เล่าร้อนใจในเมื่อเราผิดหวังหรือว่าไม่สมหวังหรือว่าพัดพรากจากกันจากของรักเพราะสิ่งอันนี้ต้องมีมาอย่างแน่นอน พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ประมาทนะท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาแล้วมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้มันจะต้องพัดพรากจากกันของรักของชอบใจนี่ไม่ใช่ของเรามันจากไปหมดแม้แต่ร่างกายที่เรารักนี่เราก็ต้องทิ้งจนหมดแล้วจะเหลืออะไรอีกจะเหลือศีลและธรรมที่ประจำใจของเราไว้นึกว่าเราได้ทำความดีของเราไว้นั่นแหละจึงจะเอาไปได้ถ้าเหลือแต่วัตถุแล้วเอาไปไม่ได้ร่างกายนี่มันก็เป็นวัตถุส่วนหนึ่งบ้านเรือนทรัพย์สมบัติลูกหลานถึงจะเป็นทรัพย์สมบัติที่เรารักลูกหลานนี่มันก็เป็นทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์วัตถุภายอันหนึ่งมันก็ไม่ใช่ทรัพย์ภายในที่จะเอาติดใจไปได้สิ่งที่จะติดใจไปได้นั่นคือบุญกุศลนั่นเองอันนั้นทรัพย์ภายในที่ไม่ต้องหยิบต้องพกต้องห่อเป็นการนึกเอาอันนั้นน่ะจึงจะได้ติดตัวไปนอกนั้นมันต้องพลัดพรากจากกันต้องผิดหวังทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราได้เลยสักอย่างเดียวไอ้ที่เรามีความสุขทุกวันนี้ก็อาศัยว่าเราลืมเรื่องราวไม่ไปปรุงแต่งอะไรมันมากแล้วมันก็มีความสุขแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ใช่พลัดพรากไปจากเราแต่ว่ามันยังเป็นอยู่เท่านั้นเองแต่ต่อไปถ้ามันพลัดพรากจากเราไปนั่นเนี่ยเราจึงจะรู้จักทุกข์แล้วก็จะเห็นธรรมะพุทธเจ้าอ๋อพระพุทธเจ้าบรมครูเนี่ยกล่าวไว้ถูกต้องทั้งหมดเลยเป็นความจริงทั้งหมดเชื่อแน่เลยว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่จัดจะทำจริงๆชี้ทุกบอกทางสงบบอกทางคนทุกข์ให้แล้วแต่เราไม่ได้เดินกันเองเราไม่ได้รีบเดินเราไม่ได้เดินตามเองเราจึงต้องวนเวียนหรืออยู่กับความทุกข์เดือดร้อนใจอยู่ทุกวันนี้
แต่ถ้าเราไม่ประมาทนะเราไม่วนเวียนอยู่กับสิ่งอันนี้เราพยายามตัดอกตัดใจปล่อยละวางทำจิตให้เป็นที่ตั้งของเราให้มีสติมากๆเราก็สามารถที่จะออกไปจากทุกข์พวกนี้ได้เราก็เห็นว่าไม่มีอะไรแล้วที่เราจะหาที่พึ่งนอกจากทำคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ก็ตัดไว้แล้วมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันแปรปรวนและแตกดับไปในที่สุดแสดงว่าเราก็ไม่มีอะไรแล้วโลกนี้เอาอะไรไปไม่ได้ไอ้ที่เรามาหลงทำกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเรานึกว่ามันเป็นของเราเราไม่ทำว่าไม่ใช่ของเราเลยมันทำยึดตัวตนมากไปมันจึงได้เกิดทุกข์อันนี้ถ้าธรรมะเกิดขึ้นกับจิตใจของบุคคลใดบุคคลนั้นก็สามารถที่จะสงบระงับดับทุกข์ได้สามารถที่จะกลั่นกรองเอาความดีได้และอย่างหนึ่งก็จะไม่ประมาทในชีวิตประจำวันตัวเองแล้วก็จะรีบขวนขวายทำบุญกุศลให้มากขึ้นเพราะรู้ว่าภายนอกนั้นเป็นทรัพย์ที่นำติดตัวไปไม่ได้แม้แต่จะมีอย่างไรก็เอาไปไม่ได้เมื่อคิดอย่างนี้แล้วเราก็เตรียมตัวเตรียมใจรู้ว่าอะไรเอาไปได้เราก็เอานั้นทานซึ่งให้ไปแล้วมีจิตใจตระความตนีไม่เสียดายกับดีใจมาแทนนั่นเป็นเอาไปได้เป็นทางเอาไปได้ศีลเป็นการรักษากายวาจาให้สงบไม่ทำบาปก็ทำให้จิตใจของเรานั้นเป็นปกติไม่วุ่นวายไม่เล่าร้อนศีลนั้นก็นำติดใจไปได้ปิดอบายได้สมาธิที่เราทำทำให้จิตใจของเรานี่ไม่ฟุ้งซ่านทำให้จิตใจของเราสงบทำให้จิตใจของเรานี่ไม่เล่าร้อนมีความรู้เห็นเรื่องของใจตัวเองมีสติมากขึ้นสมาธิอันนั้นก็ติดอยู่ในดวงใจก็สามารถนำเอาไปได้สมาธิที่เราเจริญจนการพิจารณาเห็นเป็นเบญจขันธ์เป็นทุกข์เห็นโทษทุกข์ของเบญจขันธ์เกิดปัญญาขึ้นมานั้นปัญญาก็เป็นเครื่องตัดละปัญญาเหมือนมีดคมเมื่อมีปัญหาอะไรเข้ามาสู่จิตใจก็สามารถจะตัดปัญหาและให้ขาดกระเด็นออกไปได้เพราะมีปัญญาที่รู้เท่าทันความคิดนึกปรุงแต่งที่ไม่ดีพอรู้ว่าอันนี้มันไม่ดีรูปหรือเสียงอันนี้มันไม่ดีมันแปรปรวนมันแตกดับจะไปเราจะไปนึกในแง่ดีแล้วมันจะเป็นทุกข์ปัญญามันก็คิดในแง่นั้นก็ตัดไปได้เมื่อมันปลงมันตัดไปมากๆแล้วปัญญาก็เป็นแสงสว่างที่จะไม่ให้เราไปติดไปยึดอะไรจนวุ่นวายใจจึงว่ามีปัญญาแล้วเหมือนมีดคมกล้าที่สามารถตัดอะไรได้มีปัญญาแล้วเหมือนแสงสว่างที่อยู่ในตัวเราสามารถที่จะส่องทางไปได้ฉะนั้นสิ่งที่จะไปได้คือทานศีลภาวนาเท่านั้นเองที่จะนำติดตัวไปข้างหน้าได้ซึ่งเป็นอริยทรัพย์ซึ่งเป็นสมบัติภายในความคิดนึกภายในจิตตัวเองเป็นของละเอียดอ่อนแต่ถ้าหากว่าเป็นของภายนอกเป็นวัตถุก็ไม่สามารถจะนำติดตัวไปได้ฉะนั้นธรรมะมีค่ามากที่ทุกคนเราไม่ควรจะมองข้ามไปเลยควรจะเร่งมือลงมือปฏิบัติกรรมฐานเดินจงกรมนั่งภาวนาทำจิตใจของเราให้สงบไปวันๆหนึ่งนั่นแหละเราจะมีที่พึ่งทางใจที่จะมีทรัพย์ภายในติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติวันนี้ก็บรรยายมาล่วงเลยมานานก็เห็นว่าปัญหาอย่างข้างทางอยู่วันนี้ก็จะนำปัญหาออกมาสู่รายการก็ญาติโยมก็คงจะทราบแล้วว่าวันที่14นั้นพวกเราก็จะนำพระป่าไปช่วยสำนักปฏิบัติธรรมที่ชนระยองอำเภอปลวกแดงที่พระธรรมฐานที่ยังขาดแคลนอยู่เราก็ไปช่วยโดยมากเราก็ไปช่วยแต่วัดที่กรรมฐานนะก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะสนับสนุนองค์กรรมฐานให้เกิดขึ้นมีพระกรรมฐานที่ไหนเราก็อยากจะช่วยเพราะว่าท่านจะได้แนะนำญาติโยมให้รู้จักอารมณ์กรรมฐานถ้าพระเราไปช่วยพระที่ไม่กรรมฐานแล้วท่านก็ดีอย่างหนึ่งแต่ว่าท่านไม่สามารถจะชี้แจงญาติโยมให้รู้จักสงบจิตสงบใจได้
ฉะนั้นเราก็เลยต้องไปช่วยตวัดกรรมฐานพระที่ท่านรู้จักสมาธิรู้จักปฏิบัติตัวเองให้ดับทุกข์ได้แล้วก็สามารถแนะนำญาติโยมได้หรือว่าชักจูงพระทุกองค์ให้รู้จักสงบในศาสนาได้ก็เลยไปช่วยที่ท่านยังไม่มีอะไรที่เอาไว้เป็นอุปกรณ์หรือเป็นองค์กรในการเผยแพร่คือเป็นการที่ไว้ปฏิบัติสมณธรรมจะหากว่าในประเทศไทยเราถ้ามีวัดกรรมฐานมากๆขึ้นก็จะทำให้ญาติโยมนี่หูตาสว่างเข้ามาวัดก็สามารถมาฟังคำอธิบายของพระวิธีทางสงบใจได้เพราะพระท่านได้ปฏิบัติถ้าจะเอาแต่ปริยัติสอนกันอย่างเดียวเนี่ยมันยัดไม่เข้าเพราะอะไรยัดไม่ถึงใจปริยัตินี่หมายถึงว่าไม่สามารถจะสงบใจได้มันอยู่ระเลาะริมตลิ่งเท่านั้นเองไม่ข้ามฝั่งข้ามฟากได้ฉะนั้นเราจึงต้องพยายามให้พระเราเนี่ยสนใจในเรื่องกรรมฐานเพราะกรรมฐานเนี่ยมันรู้เรื่องใจตัวเองเมื่อญาติโยมมาทำญาติโยมก็สามารถจะรู้ใจตัวเองก็สามารถแก้ปัญหาที่ใจตัวเองก็อย่างที่บอกมันเนี่ยอะไรๆมันก็เรื่องใจของตัวเองที่เราจะไปทอดเนี่ยเราก็ไปทอดให้กับสุปฏิปันโนซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามธรรมวินัยซึ่งเคารพในศีลในศีล227คือเป็นพระที่หมายถึงว่าไม่เหยียบย่ำธรรมวินัยเชิดชูบูชาธรรมวินัยพระพุทธเจ้าอันนี้เราก็ถือว่าไปทำบุญได้นาเนื้อหนาบุญที่ดีเราก็พยายามไปส่งเสริมเพื่อจะให้รากเหง้าอันนี้หรือว่าต้นไม้พันไม้อันนี้ไม่ตายไม่เฉาจะได้งอกงามสืบต่อไปจะได้นำเมล็ดเม็ดทั้งหลายเนี่ยไปปลูกให้เป็นกาบเป็นกอต่อไปไอ้สิ่งที่มันเป็นยาลกๆมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็ไม่ควรจะให้เกิดขึ้นมาถ้าเกิดขึ้นมามันก็จะเต็มแผ่นดินเต็มไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับแผ่นดินนี้ฉะนั้นธรรมวินัยเท่านั้นเนี่ยที่จะช่วยกำจัดทุกข์ต่างๆได้ที่จะทำให้ญาติโยมปลูกทำลายหมดไปเช่นปลูกข้าวในนาแต่เราไม่เอาข้าวไม่เอาหญ้าออกเรากลับไปเอาหญ้าออกเอาข้าวออกอย่างเงี้ยผลที่สุดแล้วหรือว่าหญ้ามันเต็มไปในทุ่งนาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับพระสงฆ์ที่ไม่เอาธรรมวินัยนั่นเองก็ปล่อยให้หญ้าเต็มในทุ่งนาข้าวกล้าก็งอกงามไม่ได้ผลที่สุดข้าวกล้าตายไปมองเมื่อไรก็เขียวขจีอยู่ในทุ่งนาเราก็นึกว่าข้าวของเราเขียวดีเหลือเกินแต่ไปดูแล้วเป็นหญ้าไปหมดการที่ภิกษุไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยไม่เอื้อเฟื้อธรรมวินัยก็เปรียบเหมือนกับปล่อยให้หญ้าเต็มในทุ่งนานั่นเองเมื่อเราไปทำแล้วก็จะไม่เกิดมรรคผลอะไรเลยฉะนั้นศีลธรรมเนี่ยเหมือนหญ้าเหมือนข้าวกล้าที่อยู่ในนาคนที่ไม่เอาเคารพไม่เคารพธรรมวินัยไม่เอาศีลธรรมเนี่ยเหมือนกับภิกษุที่เป็นหญ้าที่ทุศีลปล่อยให้หญ้านั้นเต็มในทุ่งนาก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับนาของผู้ที่ทำเลยฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสนับสนุนให้พระภิกษุนี่มีธรรมวินัยจะได้เป็นข้าวกล้าเนื้อนาที่ดีกับชาวบุญหรือชาวโลกที่จะได้มาเก็บมาตักมาตวงเอาไปกินเอาไปใช้ซึ่งเป็นผลทานอย่างดีแต่ถ้าเราปล่อยให้หญ้าเต็มทุ่งนาเมื่อไหร่ชาวนาก็จะต้องยากจนหาข้าวทานไม่ได้ฉะนั้นภิกษุที่ไม่เอื้อเฟื้อธรรมวินัยที่ปล่อยให้เป็นอบัติปล่อยให้เป็นผู้ที่ไม่เคารพอันนี้จะเป็นข้าวจะไม่เป็นข้าวกล้าไม่เป็นเนื้อหนาที่ดีเป็นหญ้าที่จะเต็มในนาต่อไปฉะนั้นเราก็ต้องพยายามรีบถอนออกเสียตั้งแต่กอแรกๆอย่าให้มีหญ้าเข้าไปอยู่ในนาถือจะมีบนคณาก็ไม่เป็นไรก็อย่าให้เข้าไปอยู่ในกอข้าวก็จะเบียดเบียนกอข้าวนั้นให้ไม่งอกงามฉะนั้นอันนี้เราจะต้องพยายามที่ว่าทำยังไงจะให้พระภิกษุในพุทธศาสนาเนี่ยเคารพธรรมวินัยเคารพเหมือนที่พุทธเจ้าทรงยกย่องธรรมวินัยถ้าภิกษุยังจ้วงจับไม่เคารพธรรมวินัยแล้วจะทำให้พุทธศาสนาเราเนี่ยมีจุดเด่นไม่ได้

0: มีจุดเด่นมีจุดดังมีจุดดีไม่ได้มันมีจุดเสียมีจุดดับเป็นอันตรายต่อพระศาสนาอย่างมากเพราะไม่สามารถจะประกาศความจริงออกมาได้พระภิกษุในพุทธศาสนาที่เคารพธรรมวินัยซึ่งเป็นนักปฏิบัติสามารถที่จะประกาศพุทธศาสนาขึ้นมาได้เพราะมีความจริงใจและมีความกล้าและก็เชื่อมั่นในคำสอนพุทธเจ้าอันนี้เราก็ต้องสนับสนุนให้พระกรรมฐานนี้เกิดขึ้นมาให้มากๆมีทั้งปริยัติมีทั้งปฏิบัติควบคู่กันไปก็จะทำให้พุทธศาสนาของเรานี้มีจุดเด่นแล้วก็สามารถที่จะเจริญทำให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยไม่ดูถูกไม่ดูแคลนในพระในพุทธศาสนาว่ามาบวชเพื่ออาศัยผ้าเหลืองอย่างเดียวมาบวชเพื่ออาศัยกินนอนอย่างเดียวญาติโยมก็เห็นอ๋อพระมาบวชเพื่ออุทิศตนเพื่อรู้ธรรมเพื่อรู้วินัยเพื่อทางดับทุกข์ไม่ใช่บวชมาหาความสุขบวชมาเพื่อทางดับทุกข์บวชมาไม่ใช่มากอบโกยผลประโยชน์ขอเป็นคนมีปัญญาไม่ใช่คนจนพระนี่เป็นคนรวยรวยอะไรรวยศีลรวยธรรมรวยทานรวยภาวนาแล้วก็เห็นว่าพระที่เสียสละนี่คือเป็นพระที่ตามแบบพระพุทธเจ้าก็เลยเห็นว่าพระที่ไม่ปฏิบัตินี่เป็นพระที่ไม่ตามแบบพระพุทธเจ้าซึ่งมาบวชเพื่อจะเอาความสุขทางโลกอย่างเดียวไม่ได้เอาความสุขทางสงบใจไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยให้งอกงามให้เจริญไพบูลย์ก็เท่ากับเป็นคนที่นำกล้านำหญ้ามาปลูกในนานั่นเองผลที่สุดเมื่อนำหญ้ามาปลูกในนาแล้วก็หมดกันข้าวเราจะมองเห็นพระที่เสียสละนั่นแหละเพื่อประโยชน์พุทธศาสนาเนี่ยเป็นพระพุทธะที่แท้หรือว่าเป็นพระที่นำประโยชน์ให้เกิดในศาสนาไม่ทำลายข้าวในนาเนี่ยให้หมดไปอันนี้เราก็จึงได้ว่าเราก็พยายามส่งเสริมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นแหละก็เป็นบุญกุศลญาติโยมได้ทำแล้วก็เหมือนกับทำนาดีเมื่อหญ้ามันไม่มีแล้วก็เราก็ได้เต็มเม็ดเต็มวงเต็มกำทำเท่าไหร่ก็ยิ่งได้มากหว่านไปเมล็ดเดียวมันก็งอกมาเป็นกาบเป็นกอถ้าหว่านเป็นถังมันก็งอกมาเป็นเล่มเป็นเกวียนนี่แต่นี้ถ้าว่ามันมีหญ้าเสร็จแล้วเนี่ยเอาเมล็ดข้าวที่พันไม่ดีไปวางไว้แล้วก็แถมมีหญ้ามาเต็มทุ่งนาเนี่ยจะหว่านไว้สักเล่มเกวียนมันก็ได้เพียงกอบเพียงกำเท่านั้นเองเพราะหญ้ามันเบียดเบียนหมดยากคืออะไรยากคือความตนีความตนีความเสียดายเขาให้มาแล้วไม่กล้าเสียสละเขาให้มาแล้วนึกว่าของเราไปหมดเก็บไว้ตุนไว้เต็มกุฏิเลยอย่างนี้เอาไปไหนไม่ได้เนี่ยมันเป็นยากเสียแล้วยากคือความตนียากคือความโลภและยากคือเจ้าอารมณ์เป็นคนทิฏฐิไม่ยอมรับของใครรู้ยังไงก็นึกว่าตัวเองรู้มากไม่ยอมรับของใครนึกว่าตัวเองรู้ธรรมะมาก่อนอยู่กับคลังพัดคลังธรรมะก็เลยไม่ยอมรับเหตุผลคนอื่นใครจะมาพูดยังไงก็ฉันบวชมานานฉันรู้มากเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เลยไม่ละบาปแล้วมีความโกรธรุนแรงมีใครจะมาปรารภธรรมะอะไรเราก็ไม่ยอมรับเหตุผลถือว่าต้องควางฉันข้างเดียวฉันจะเป็นควายเทศให้แก่ควางข้างเดียวเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนี่เนี่ยเป็นญาติที่มาเต็มในทุ่งนาของเราเราไม่ได้ถอนเราก็กลับไปเคารพว่าหญ้ามันงามดีมันคงทนดีมันไม่ตายมันไม่เหี่ยวไม่เฉาไม่ต้องรดน้ำพรวนดินอะไรแต่ว่ามันเป็นหญ้าที่อยู่ในนาเสร็จแล้วหญ้าคือความตนโลภคือความตนีหญ้าคือความโกรธความทิฏฐิถือตัวถือตนว่าเรารู้มากไม่เคารพธรรมะแม้แต่ผู้น้อยซึ่งมีเหตุผลมาแนะนำเราก็ไม่ยอมรับนี่ยากคือความหลงตัวตนก็ไม่ได้พิจารณาว่าเราเนี่ยอายุป่านนี้แล้ว50 60 70 80บางองค์ร่วม100ปีแล้วเนี่ย80ปี70ปีเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะเอาอะไรไปก็เราก็เหลือกินเหลือใช้อยู่แล้วจะเก็บเอาไว้บูชาทำไมเราบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจไม่ดีหรือไอ้วัตถุพวกนี้ใครจะยกย่องสรรเสริญว่าเราเป็นผู้มีความยิ่งใหญ่เราก็เอาไปไม่ได้ก็เราเป็นพระนี่ต้องรู้ดีกับญาติโยม ต้องเข้าถึงธรรมะกว่าญาติโยมมองเห็นธรรมะกว่าญาติโยมแล้วเรามาทำตัวเสียสละไม่ได้เนี่ยแล้วใครจะญาติโยมกับเราใครจะเสียสละได้มากกว่ากันเราฉลาดในการพูดแต่ไม่ฉลาดในการเสียสละก็เท่ากับไม่ฉลาดอยู่นั่นเองฉลาดแต่การสอนการพูดแต่เราไม่ฉลาดในการเสียสละอะไรออกไปเลยอย่างเงี้ยมีแต่ได้มาเก็บได้มาเก็บแล้วอย่างนี้พุทธศาสนาเราจะอยู่ได้อย่างไรศาสนาเราก็หมดไปเท่านั้นเองเมื่อมีคนกักตุนมีความโลภมากๆขึ้นมาในพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็เจริญไม่ได้ก็จะหมดไปสิ้นไปจากคนพวกประเภทที่มีความโลภมีความตนีญาติโยมเสียให้เราได้แต่เราให้ใครไม่ได้แต่ญาติโยมก็ไม่มีปัญญาพลอยไม่มีปัญญาแบบกับเราเราไม่มีปัญญาญาติโยมก็พลอยไม่มีปัญญาพยายามเอามาให้แล้วเราก็ไม่มีปัญญาจะเอาสละไปให้ใครได้ก็กักตุนอยู่นั่นเองเป็นอันว่าคนโง่ทำนาคนโง่ทำนาไม่รู้ว่าหญ้าไม่กำจัดหญ้าออกไปแล้วไม่ทำก่อข้าวให้งอกงามก็เป็นอันว่าคนทำนาไม่ฉลาดนาก็เป็นนาที่ไม่ดีพกไว้แต่หญ้าเต็มทุ่งนาอันในพุทธศาสนาเราเจริญไม่ได้เพราะตัวสละเสียอะไรไม่ได้ได้มาแล้วเก็บได้มาแล้วเก็บไม่เสียสละอะไรออกมาเลยนี่แหละมันเป็นอันตรายกับพระศาสนาอย่างมากเราเสียสละอะไรไม่ได้ก็นึกถึงความตายก็แล้วกันถ้าเราตายจะทำยังไงเนี่ยเราเอาของมาไว้เต็มกุฏินี่ทำยังไงเนี่ยแล้วเราไม่เกิดอยู่ตรงนี้หรือเราไม่มาตายเป็นไอ้ตัวมดตัวแมงไอ้ตกไอ้จกทุกแกมาเป็นงูเป็นควายให้ญาติโยมใช้ตายนี่ทำยังไงเนี่ยบวชนิจรณะนิพพานสัจจกิริยาบวชเพื่อจะทำกิริยากายวาจาใจนี่เพื่อดับทุกข์ไปพระนิพพานแต่นี่เราไม่ไปไหนเลยเนี่ยเราห่วงอยู่นี่เองไอ้นั่นก็ของเรานี่ของเราก็เหมือนเราสร้างบ้านไว้เป็นห่วงนั่นเองเราหนีออกจากบ้านมาแล้วพ้นทุกข์จากทางการห่วงการงานทางบ้านมาแล้วบ้านเรือนเนี่ยเรากลับมาห่วงวัดอีกมาห่วงสมบัตินั้นสมบัติบ้านนี่อีกก็ไม่ได้อะไรเลยอย่างนี้ทำยังไงดีถ้าเกิดโยมแก้ปัญหาตัวเองตกมีอะไรถวายวัดหมดแต่พระจะเอาไปถวายใครคนนี้พระไม่ยอมถวายพระเลยทำยังไงอย่างนี้พระไม่ยอมเสียสละพระไม่ยอมถวายพระพระก็เลยกลายเป็นผู้ละโมบโลภหลงอยู่ในทรัพย์สมบัติตัวเองไอ้ทรัพย์สมบัติที่ท่านเก็บไว้นั้นไม่ใช่ของเราของโยมเขาเอามาขวากไว้เพื่อจะเอาไปสวรรค์ไปนิพพานเป็นเสบียงนำส่งญาติโยมแล้วเราเอาเสบียงนั้นมาผิดมาทำผิดแล้วก็ส่งไม่ถึงสวรรค์นิพพานดิเรามากักตุนเหมือนไปรษณีย์ไม่ยอมส่งไอ้จดหมายอย่างเงี้ยไม่ยอมส่งสนายนัดไม่ยอมส่งไปรษณีย์กลับมากักตุนไว้ในบ้านตัวเองเนี่ยผลที่สุดจดหมายใบนี้ไม่ถึงผู้ที่รับเลยเขาฝากมาให้เราแต่เราไม่ยอมไปส่งตามบ้านเลขที่เป็นอันว่าของธนานัตและใบไปรษณีย์บัตรนี้เลยเป็นอันว่าไม่ถึงผู้รับเพราะไปรษณีย์ไม่ยอมส่งตามเลขที่มากักตุนเป็นสมบัติของไปรษณีย์ไปแล้วมันจะมีความผิดแค่ไหนถ้าไปรษณีย์ทำตัวอย่างนี้ทำตามหน้าที่ต้องเป็นผู้ส่งนะไปรษณีย์จะต้องเป็นผู้ส่งอย่าเก็บกักตุนทรัพย์สมบัติที่ตนเองได้มาจากคนอื่นนั้นไม่ได้เพราะไม่ใช่ของเราพระภิกษุในพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันเมื่อได้อะไรมาจากญาติโยมจะเก็บไว้เป็นของตัวไม่ได้ของตัวมีเพียงบาทลูกเดียวผ้า3ผืนเงินก็ไม่มีหวานทิ้งตั้งแต่วันเข้าโบสถ์แล้วเงินทองก็หวานทิ้งแล้วเอาฝากชีวิตไว้กับหม้อข้าวเตาไฟญาติโยมญาติโยมอดก็อดด้วยญาติโยมก็มีด้วยเอาชีวิตฝากไว้กับโรงพยาบาลสาธารณะฝากไว้กับญาติโยมแล้วเมื่อตายโยมก็จัดการเองอดอยากโยมก็จัดการเองแต่ธรรมวินัยฝากไว้กับเราพระพุทธเจ้าฝากธรรมวินัยไว้กับเราซึ่งเป็นของไม่หนักอะไรแต่ชีวิตยุกยารักษาโรคข้าวอาหารนั้นฝากไว้กับญาติโยมเพราะเราไม่มีหม้อข้าวต่อไป ญาติโยมมีก็มีด้วยญาติโยมอดก็อดด้วยไปที่ไหนก็เป็นชีวิตของโยมให้เท่านั้นเองจะอยู่ได้ไปนี่ก็ขวากชีวิตไว้กับโยมเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเป็นไปรษณีย์ที่ดีก็ไม่กักตุนอะไรแล้วต่อไปนี้เพราะสมบัติเราไม่มีเงินทองเราก็หว่านทิ้งมาตั้งแต่วันเข้าโบสถ์แล้วแล้วเราจะเอาอะไรเป็นของเราอีกถ้าพระพุทธเจ้ามาเห็นพวกเราทำอย่างนี้เข้าพุทธเจ้าก็ต้องติเตียนเหมือนกันมามองดูกุฏิพุทธสาวกเนี่ยโอ้โหทำไมเนาะไอเราโบสถ์เนี่ยเราทิ้งพระราชวังมาประสาทสามฤดูซึ่งฤดูร้อนก็ไม่ร้อนฤดูหนาวก็ไม่หนาวฤดูฝนก็ไม่เปียกแฉะมีความอบอุ่นรื่นเริงบันเทิงใจตลอดสามฤดูมีคนคอยปรนิบัติจะต้องการอะไรก็ได้แต่เรายังทิ้งในสิ่งพวกนั้นมาถือว่ามันเป็นของภายนอกเรายังมาเอาศีลสมาธิซึ่งเป็นตัวทางหลุดพ้นนี้แต่ทำไมมาดูกุฏิลูกเราเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยสมบัติพระสถานท่านจะเอาไปไหนกันเนี่ยท่านจะไปทำอะไรกันทำไมมันมากมายหรือเกินทำไมไม่เสียสละต่อภัยก็โยมยังทิ้งได้นี่โยมยังทิ้งยังเอาบ้านถวายวัดได้ยังเอาทรัพย์สมบัติถวายวัดได้เป็นหมื่นเป็นเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเนี่ยแล้วลูกเราจะเก็บไว้ทำไมทำไมไม่เสียสละต่อจะได้เป็นปัจจัยเป็นนิสัยจะได้ร่ำรวยต่อไปอีกจะได้ไม่มาเกิดเป็นลูกคนจนอีกถ้าท่านเก็บไว้นี่ท่านจะต้องเกิดมาเป็นลูกคนจนอีกหลายร้อยชาติมาเป็นขอทานอีกหลายร้อยชาติเนี่ยตายเลยคราวนี้ถ้าคิดไม่ได้นะความโลภความตณีเนี่ยมันผูกพันจริงคนรวยเนี่ยนะไม่ใช่ว่ารวยแล้วจะมีสุขนะคนรวยบางคนเนี่ยมีเงินมากๆมันกลับตณีนะมันเสียอะไรไม่ได้นะคนรวยที่จะมีความสุขได้คือรวยรู้จักใช้จ่ายทรัพย์นั่นเองไม่ตนีในทรัพย์รู้จักใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ในเมื่อมีชีวิตอยู่แต่คนรวยที่ไม่มีความสุขนั่นนะเพราะไม่รู้จักใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์เก็บไว้อย่างเดียวเป็นทุกคนเลยถึงจะมีร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับคนรวยหามาก็ไม่มีประโยชน์อะไรพอเอามาเก็บไว้เฉยๆมันก็เป็นของคนอื่นไม่ใช่ของเราเพราะเก็บไว้ไม่ได้ใช้พระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันเนี่ยเอาทรัพย์สมบัติของชาวบ้านมาเก็บไว้ในกุฏิตนในวัดตนเนี่ยมากมายเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรคนรวยที่ไม่ฉลาดเอาใช้ทรัพย์ไม่เกิดประโยชน์นั่นเองปล่อยให้ญาติโยมเขาไม่ฉลาดดีกว่าพระอย่าทำตัวเป็นคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยพระต้องทำตัวเป็นผู้รู้เรื่องบ้างสิว่าสอนให้ญาติโยมว่าทานเนี่ยเป็นของเอาไปได้ศีลเป็นของเอาไปได้ภาวนาเป็นของสงบใจแล้วก็ตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้แล้วเราทำเป็นคนที่นึกว่าเป็นตัวเป็นตน สอนให้โยมว่าเอาไปไม่ได้แต่เราเอาไปอย่างนี้มันโยมก็เลยเดินสวนทางกับพระเฮ้โยมจะไปนิพพานโยมสวดมนต์ภาวนาทำบุญเก่งแต่พระไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาทำบุญเก่งแล้วกลับมากักตุนไว้อย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วพุทธศาสนาเราจะเจริญไม่ได้เราก็ต้องช่วยกันพระภิกษุสงฆ์ก็ต้องเสียสละให้เร็วๆต้องพยายามตดเครื่องเสียก่อนที่ชีวิตเราจะหาไม่จะนึกว่าให้มันเหลืออย่างพุทธเจ้าสอนได้ละดีลองตัดตัวตนีตัวนี้ได้ท่านจะบรรลุกันได้เลยเอาออกไปให้หมดเลยทำให้เป็นของสงฆ์ให้หมดอย่าเก็บเอาไว้เพื่อคนอื่นทำเป็นของสงฆ์เลยเราก็ให้เหลือเพียงวันบวชนั่นแหละวันบวชมาอย่างไรก็ให้เอาไปอย่างนั้นวันเข้าโบสถ์มีเท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นแหละนั่นแหละเป็นสมบัติพระแต่สิ่งที่นอกเหนือจากนั้นไม่ใช่เป็นของพระนั่นเป็นของคนอื่นเขามากวากไว้เท่านั้นเองให้เราดูแลรักษาเพื่อทำประโยชน์กับศาสนาการที่เราจะเป็นไปรษณีย์ที่ดีก็ต้องรีบส่งได้มาแล้วก็ส่งให้ถึงเจ้าของจะไม่เก็บไปรษณีย์บัตรหรือวัสดุนั้นไว้ในตัวเราจะเป็นความผิดจะเป็นเครื่องทำให้ผูกพันตัวเองอันนี้อาตมาก็บรรยายมาก็เพื่อให้ญาติโยมได้เข้าใจความเป็นพระเวลามีลูกมีหลานบวชเรียนก็จะได้บวชว่าท่านจะเอาอะไรเลยนะบวชแล้วก็ เอาเพียงผ้าสามผืนบาทเพียงใบเดียวอย่าไปโลภโมโทสันจะไปนั่งสวดมาติกาว่าวันนี้จะได้สวดสักกี่จบจะได้เงินสักเท่าไรแล้วก็มานั่งนับก็อยู่อย่างนั้นมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเมื่อบวชอย่างนั้นเราไม่บวชซะดีกว่าเพราะมันเป็นปัจจัยทายทานนั้นก็เพื่อต้องการให้เรามาบริโภคโดยสมณธรรมเพื่อเราเดือดร้อนแต่พระไม่เดือดร้อนแล้วจะเอาไปทำอะไรฉะนั้นจึงว่ามันจริงๆมันก็เกินเลยหน้าที่ไปคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้เป็นคนที่เป็นผู้นำที่ดีเนี่ยถ้าเป็นพระก็หมายถึงโอ้พอมาดูพระแล้วก็อยากจะปฏิบัติเห็นว่าพระก็ไม่สะสมอะไรเราก็จะเอาไปทำไมลบโมโทสันไปทำไมไปมองดูวัดไหนพระท่านก็สอนวิธีการปฏิบัติให้เราเห็นเลยว่าท่านไม่มีอะไรพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองเลยเพราะไปมองดูพระแล้วท่านไม่โลภท่านไม่โกรธไม่หลงไม่มีอะไรอย่างนี้เราก็เลยศรัทธาอยากจะทำความดีกับท่านเกิดความมั่นใจว่าอ๋อนี่เป็นทางหลุดพ้นเป็นทางดับทุกข์เป็นทางละความโลภโกรธหลงได้พอไปหาท่านแล้วสบายใจไม่เราก็เลยไม่ต้องการอะไรทางโลกก็เลยเป็นอันว่าพูดเลยมาหลายนาทีนี่หมดนะ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของสุภพุทธกุฏิอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในรายการชีวประวัติพุทธอุบาสกสุภพุทธกุฏิเป็นอริยอุบาสกผู้หนึ่งซึ่งมีความพิการทางร่างกายอย่างมากและมีความยากจนเข็นใจเป็นที่สุดจนเป็นที่รังเกียจของสังคมแต่ท่านก็พยายามทำใจของท่านไม่ให้มีการเหมือนร่างกายแต่ท่านก็สามารถประสบชัยชนะดังผู้ที่ตั้งใจฝึกจิตให้ยกระดับสูงขึ้นจากกระแสทานฝ่ายต่ำกระทั่งได้รับผลดีมาแล้วและชีวประวัติของท่านมีบันทึกไว้ทั้งในส่วนที่เป็นปัจจุบันชาติและอดีตชาติชีวประวัติในปัจจุบันชาติของสุภพุทธกุฏิตามที่มีกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีซึ่งเป็นอรรถกถาที่ขยายความพระบาลีคัมภีร์คูฏกนิกายอุทานความว่าสุภพุทธกุฏิเป็นบุรุษอยู่ในกรุงราชคฤห์ชื่อเดิมของเขามีว่าสุภพุทธแต่คำว่ากุฏิที่ต่อท้ายชื่อของเขาเพราะเขาเป็นโรคกุฏิจึงมีคนเรียกชื่อของเขารวมกับโรคที่เป็นอยู่อันเป็นเหมือนเขามีสัญลักษณ์ประจำตัวว่ากุฏิแปลว่าโรคเรื้อนหรือกุฏราชสุภพุทธกุฏินอกจากเขาจะเป็นโรคเรื้อนร้ายแรงแล้วเขายังเป็นคนยากจนขัดสนกว่าบรรดาบุคคลทั้งหมดในกรุงราชคฤห์อีกด้วยการดำรงชีวิตเป็นอยู่ประจำวันของเขาโดยเขาได้เที่ยวหาผ้าขาดที่คนทั้งหลายทิ้งไว้ตามกองขยะและตามรั้วเป็นต้นนำมาเย็บปะติดปะตอกันเข้าทำเป็นผ้านุ่งผ้าห่มถือกระเบื้องอันเป็นเครื่องมือเที่ยวขอทานอาศัยเลี้ยงชีพด้วยข้าวตังและอาหารอันเป็นเดนที่ผู้อื่นทิ้งแล้วแต่ข้าวตังและอาหารอันเป็นเดนนั้นก็หาได้ไม่เพียงพอแก่การบริโภคทั้งนี้เป็นเพราะเหตุแห่งกรรมชั่วที่ตัวได้เคยกระทำไว้ในอดีตชาติเขาจึงตกอยู่ในสภาพเป็นคนกำพร้าหาที่พึ่งไม่ได้มีความยากไร้ขัดสนยิ่งกว่าบุคคลทั้งปวงอยู่มาวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากแวดล้อมได้เสด็จเข้าไปบิณฑบาตที่กรุงราชคฤห์สวยอาหารบิณฑบาตที่พวกพระภิกษุแสวงหามาได้ด้วยดีแล้วจึงเสด็จกลับจากบิณฑบาตเวลาภายหลังพัดและพระองค์มีพระภิกษุ2-3 รูปตามเสด็จไปประทับยืนในที่อันรื่นรมแห่งหนึ่ง ภายใน

พระนครเพื่อทรงรอพวกอุบาสกที่ถวายทานกับพระภิกษุทั้งหลายที่ยังตามเสด็จมาไม่ทันเมื่อพระภิกษุทั้งหลายตามเสด็จมาทันแล้วจึงพากันยืนห้อมล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ในสถานที่นั้นฝ่ายอุบาสกก็พร้อมกันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยหมายใจว่าจะฟังอนุโมทนาเสร็จแล้วก็ถวายบังคมลากลับไปเคหสถานของตนของตนในเวลานั้นประชาชนได้ไปร่วมประชุมกันอยู่เป็นจำนวนมากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระอาการจะประทับนั่งในขณะนั้นพระภิกษุทั้งหลายได้ปูลาดอาสนะอันสมควรถวายแด่พระผู้มีพระภาค

ในขณะนั้นพระภิกษุทั้งหลายได้ปูลาดอาสนะอันสมควรถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำบริเวณนั้นทั้งสิ้นให้สว่างสวยรุ่งเรืองด้วยพระสิริโฉมซึ่งจะหาสิ่งทั้งหลายเหล่าอื่นมาเปรียบเทียบมิได้ความรุ่งโรจน์ด้วยพระมหาบุรุษลักษณะคือลักษณะของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่32ประการทั้งประดับด้วยพระอนุพยัญชนะคือลักษณะน้อยๆ80ประการและรุ่งเรืองแวดล้อมด้วยพระสมีข้างละ1วาโดยฉายพระพุทธรังสีมีวรรณะ6ประการได้แก่1สีเขียว2สีเหลือง3สีแดง4สีขาว5สีหงสบัดคำว่าสีหงสบัดก็คือสีคล้ายเท้าหงคือสีแดงปนเหลืองหรือสีแดงเรือหรือสีแสด6สีเลื่อมประพัดสอนสีเลื่อมประพัดสอนนี่ก็คือสีเลื่อมพรายๆหรือแสงเผาๆเหมือนแสงแห่งพระอาทิตย์แรกขึ้นและพระองค์ทรงแวดล้อมด้วยหมู่พระภิกษุดุจพระจันทร์เพ็ญที่แวดล้อมด้วยหมู่ดาวพระพุทธองค์ประทับนั่งบนบวรพุทธอาสน์ที่ได้บรรจงจัดไว้แล้วและพระพุทธองค์ทรงบรรลือสีหนาถดุจไกรสอนราชสีที่อยู่ณภาคพื้นมโนศิลาจึงโปรดประธานพระธรรมเทศนาด้วยพระสุรเสียงดุจเสียงพรหมอันไพเราะดังเสียงของนกกาละเวกที่ส่งเสียงร้องขึ้นฝ่ายพระภิกษุทั้งหลายผู้มีความมักน้อยมีสันโดษคือยินดีด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้ชอบที่สงัดไม่ชอบคลุกคลีมีจุดมีจิตมุ่งต่อความเพียรมีใจเป็นสมาธิเป็นผู้ตักเตือนตนโดยตนเองเป็นผู้ติเตียนบาปเป็นผู้บอกกล่าวสั่งสอนผู้อื่นเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสและวิมุตติญาณทัสสนะคือความรู้และความเห็นในวิมุตติผมผ้าบางสกุลจีวรมีสีดังเมฆดุจช้างตระกูลคันทะที่สวมเกราะไว้ดีแล้วได้นั่งห้อมล้อมฟังพระธรรมอยู่ในที่ใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าส่วนอุบาสกทั้งหลายนุ่งห่มผ้าสะอาดเรียบร้อยถวายมหาทานในเวลาเช้าแล้วจึงพากันบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้แสดงความนอบน้อมแก่พระภิกษุสงฆ์เสร็จแล้วพากันนั่งแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์สำรวมระวังมือและเท้าตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาโดยเคารพอยู่ในสถานที่นั้นเรื่องของสุพุทธกุฏิในตอนต่อไปนี้มีกล่าวอยู่ในพระบาลีคัมภีร์กุฏกนิกายอุทานในสุพุทธกุฏิสูตรซึ่งว่าด้วยการตรัสอริยสัจคือของจริงอันประเสริฐแก่สุพุทธกุฏิความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเวรุวันมหาวิหารกลันทกนิวาปสถานใกล้พระนครราชคฤห์ครั้งนั้นในพระนครราชคฤห์มีบุรุษเป็นโรคเรื้อนชื่อว่าสุพุทธะเป็นมนุษย์ขัดสนทั้งเป็นคนกำพร้าอนาถาคือไม่มีที่พึ่งในคราวนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งทรงแสดงธรรมอยู่ในถ้ำกลางระหว่างพุทธบริษัทเป็นจำนวนมากสุพพุทธกุฏิมีความหิวครอบงำคือหิวกระหายได้เที่ยวแสวงหาอาหารที่เป็นเด่นของบุคคลทั้งหลายได้แลเห็นหมู่มหาชนประชุมกันอยู่นั้น

แต่ในที่ไกลทีเดียวเขาจึงเข้าใจเอาเองว่าหมู่มหาชนจะมีการเลี้ยงดูแจกแบ่งอาหารกันเป็นแน่แท้เราจะต้องไปหาหมู่มหาชนในที่นั้นเพราะเราจะต้องได้อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งจากหมู่มหาชนนี้เป็นแน่เมื่อสุภพุทธากุฏิคิดแน่ใจอย่างนี้แล้วจึงไปที่มหาชนประชุมกันอยู่พอสุภพุทธากุฏิไปถึงสถานที่ประชุมนั้นก็ได้แลเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแวดล้อมด้วยบริษัทหมู่ใหญ่และพระองค์กำลังประทับนั่งทรงแสดงธรรมอยู่ดังนั้นจึงคิดว่าหมู่มหาชนคงไม่แบ่งอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่กันและกันในสถานที่นี้แต่พระสมณโคดมกำลังทรงแสดงธรรมให้หมู่มหาชนรับฟังอยู่ถ้าอะไรถึงตัวเราก็ควรจะรับฟังธรรมบ้างเขาคิดดังนี้แล้วจึงนั่งลงในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งของบริษัทนั้นด้วยจิตคิดว่าเราจะฟังธรรมครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล็งพระญาณคือพระปรีชากำหนดรู้ดูใจของบริษัททุกหมู่เหล่าว่าในบริษัทนี้มีใครบ้างหนอสามารถที่จะรู้แจ้งพระธรรมได้พระพุทธองค์ได้ทรงเล็งเห็นสุภพุทธกุฏิซึ่งนั่งอยู่ในที่ประชุมนั้นว่าบุรุษผู้นี้จะรู้แจ้งพระธรรมได้และพระองค์จึงทรงแสดงอนุปุพพิกถาอนุปุพพิกถาก็คือถ้อยคำที่กล่าวไปตามลำดับได้แก่หนึ่งทานกถาคือการกล่าวเรื่องทานสองศีลกถาคือกล่าวเรื่องศีลสามสักขกถาคือกล่าวเรื่องสวรรค์สี่กามาทีนวกถาคือกล่าวเรื่องโทษของกามอันต่ำทรามเศร้าหมองและห้าเนกขัมมานิสังสกถาคือกล่าวเรื่องอานิสงส์อันได้แก่ผลดีในการออกบวชหรือออกจากกามขันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าสุภพุทธกุฏิมีจิตอันควรมีจิตอ่อนโยนจิตไม่มีนิวรณ์คำว่านิวรณ์ก็คือกิเลสที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีมีจิตฟูขึ้นมีจิตผ่องใสแล้วจึงได้ทรงแสดงสามุกังสีกเทศนาคือพระธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์ทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองโดยไม่ต้องทรงปรารภคำถามของผู้ฟังหมายถึงทรงเทศนาอริยสัจ4ได้แก่1ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจหรือสภาพที่ทนอยู่ได้โดยยาก2สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาตัณหาก็แปลว่าความทยานอยากมีอยู่3ประการด้วยกัน3นิโรธคือความดับทุกข์ได้แก่จับตัณหาได้สิ้นเชิง4มรรคคือทางว่าโดยองค์ประกอบได้แก่ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เรียกชื่อเต็มว่าอริยอัตถังคิกมรรคแปลว่าทางมีองค์8ประการเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสามุกังสิกเทศนาหรืออริยสัจ4จบลงแล้วธรรมจักขุได้แก่ดวงตาคือปัญญาที่รู้เห็นธรรมอันปราศจากธุลีมนทินคือหมดกิเลสที่มัวหมองในเกิดขึ้นแก่สุภพุทธกุฏฐิในที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาโดยความหมายที่ว่าได้ธรรมจักขุก็คือได้เป็นพระโสดาบันบุคคลนั่นเองการได้ธรรมจักขุหรือได้เป็นพระโสดาบันนั้นก็เปรียบเหมือนผ้าที่สะอาดปราศจากจุดด่างดำควรรับน้ำย้อมได้ดีมีสีติดได้ง่ายฉะนั้นฝ่ายสุภพุทธากุฏิผู้ได้เห็นธรรมะแล้วได้บรรลุธรรมได้รู้แจ้งธรรมแล้วได้อย่างถึงธรรมแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วไม่มีความเคลือบแคลง
ได้บรรลุถึงความเป็นผู้แกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในเรื่องคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาเขาจึงลุกขึ้นไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงในที่ควรส่วนครั้งหนึ่งครั้นสุปพุทธกุฏินั่งลงในที่สมควรแก่ตนแล้วจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญพระธรรมเทศนาของพระองค์เป็นที่แจ่มแจ้งน่าพอใจยิ่งนักพระเจ้าค่ะเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำหรือเปิดของที่ปิดออกบอกทางให้แก่คนหลงทางหรือส่องไฟในที่มืดด้วยหวังให้คนมีตาดีและเห็นสิ่งต่างๆได้ชั้นใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงแสดงธรรมโดยอเนกปริยายคือมีเหตุมากมายหลายอย่างฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์ขอนับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงจำข้าพระองค์ไว้ว่าเป็นอุบาสกผู้นับถือพระรัตนตรัยคือแก้วสามประการตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเจ้าค่ะนี่ก็เป็นคำกล่าวประกาศถึงการที่ให้ทราบว่าสุปพุทธกุฏินั้นท่านใดมีใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและปฏิญาณตนเป็นผู้นับถือพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงแล้วและมีข้อความต่อไปนี้เป็นคำสรรเสริญด้วยอุปมาคือสิ่งหรือข้อความที่พึงยกมาเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นหรือข้อความอื่นเพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้งโดยมีข้ออุปมาตามนัยยะแห่งอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนิวัติการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาธรรมนั้นเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดออกบอกทางแก่คนหลงทางส่องไฟในที่มืดฉะนั้นสุปพุทธกุฏิกราบทูลสรรเสริญอุปมาอุปไมยว่าการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนำข้าพระองค์ผู้เบือนหน้าหนีจากพระสัทธรรมคือธรรมของคนดีเป็นผู้ตกไปในอาสัทธรรมคือธรรมของคนชั่วให้กลับใจจากอาสัทธรรมนั้นเปรียบเหมือนกับบุคคลหงายของที่คว่ำอยู่ขึ้นมาฉะนั้นบุคคลเปิดของที่ปิดออกมีอาการฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเปิดคำสั่งสอนที่ปิดสันดานของข้าพระองค์ด้วยอาการที่ถือมิจฉาทิฐิคือมีความเห็นผิดเริ่มแต่สิ้นพระศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นมาฉะนั้นบุคคลบอกทางให้แก่คนหลงทางฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงบอกทางสวรรค์และพระนิพพานให้แก่ข้าพระองค์ผู้เดินทางผิดฉะนั้นบุคคลส่องไฟในที่มืดเพื่อให้คนมีตาดีมองเห็นสิ่งต่างๆได้ฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเทศนาธรรมแก่ข้าพระองค์ผู้อยู่ในที่มืดคือโมหะได้แก่ความโง่เขลาผู้ไม่เห็นรูปพระรัตนตรัยทั้ง3ประการคือพระพุทธรัตนะแปลว่าแก้วคือพระพุทธเจ้าพระธรรมรัตนะแปลว่าแก้วคือพระธรรมและพระสังฆรัตนะแปลว่าแก้วคือพระสงฆ์ให้ได้เห็นรูปพระรัตนะทั้ง3ประการฉันนั้นนี่เป็นคำเปรียบเทียบที่สุปพุทธกุฏิได้กล่าวเปรียบเทียบสรรเสริญในพระเกียรติคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าในการทรงแสดงธรรมที่พระองค์ได้ทรงแสดงแล้วนั้นทำให้สุปพุทธกุฏินี้ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลคือได้เป็นพระโสดาบันก็นับว่าเป็นที่ปราบปลื้มใจของสุปพุทธกุฏิจึงทำให้ท่านมีความเลื่อมใสศรัทธาเป็นมั่นคงในพระพุทธศาสนาและเมื่อสุปพุทธกุฏิได้กล่าวสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างนี้แล้วจึงกราบทูลประกาศตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนา
ดังที่กล่าวมานะเรื่องสุภพุทธกุฏิเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อแสดงอริยคุณได้แก่คุณคือความเป็นพระอริยะที่ตนได้แล้วให้ปรากฏคือแสดงออกมาให้เห็นได้มีกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์พระธรรมบทแห่งภาลวะในเรื่องสุภพุทธกุฏิความว่าในเวลาที่สุภพุทธกุฏินั่งอยู่ที่ท้ายบริษัทฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้บรรลุพระโสดาปัตติผลคำว่าพระโสดาปัตติผลก็หมายถึงผลคือการถึงกระแสธรรมหรือกระแสพระนิพพานแล้วมีความปรารถนาจะกราบทูลถึงคุณธรรมที่ตนได้แล้วแด่พระบรมศาสดาแต่เขาไม่อาจเพื่อจะเข้าไปในถ้ำกลางบริษัทได้เหตุทั้งนี้ก็คงจะเนื่องมาจากว่าสุภพัฒน์พุทธกุฏินั้นท่านอาจจะนึกละอายใจในฐานะที่ท่านเป็นคนทุพพลภาพคือมีร่างกายที่เต็มไปด้วยแผลเพราะคนที่เป็นโรคเรื้อนหรือว่าเป็นคุธราชเนี่ยร่างกายก็จะเต็มไปด้วยแผลต่างๆที่มีน้ำเลือดน้ำหนองแดงไปหมดแทบจะทั่วร่างกายคือทั่วตัวนี่แทบจะหาที่ดีไม่ได้คือจะหาผิวหนังที่สะอาดเหมือนกับบุคคลธรรมดาโดยทั่วไปนี่หาไม่ได้เพราะคนที่เป็นโรคเรื้อนอย่างมากหรือที่เราเรียกกันเป็นคุธราชนี่ร่างกายจะเต็มไปด้วยแผลไปหมดและอีกประการหนึ่งสุภพุทธกุฏิท่านก็คงจะคิดถึงตัวของท่านในฐานะที่เป็นคนยากจนเข็นใจต้องขอทานเขาเลี้ยงชีพอยู่แล้วก็เครื่องแต่งตัวก็เป็นผ้าที่ปะปฏิปต่อกันดูไม่ได้ทีเดียวจึงไม่กล้าที่จะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าในขณะที่มีบริษัทประชุมกันอยู่มากมายอย่างนั้นท่านรออยู่จนกระทั่งหมู่มหาชนกราบถวายบังคมลาพระบรมศาสดากลับไปหมดแล้วท่านจึงได้ไปที่พระวิหารเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าในขณะนั้นท้าวสกะเทวราชทรงทราบว่าสุภพุทธกุฏิมีความประสงค์จะกระทำคุณธรรมที่ตนได้แล้วในพระศาสนาของพระบรมศาสดาให้ปรากฏจึงทรงดำริว่าเราจะทดลองนายสุภพุทธกุฏิดูแล้วพระองค์เสด็จไปประทับยืนอยู่ในอากาศและตรัสว่าดูก่อนสุภพุทธะเธอเป็นมนุษย์ขัดสนเป็นคนกำพร้าเราจะให้ทรัพย์อันหาที่สิ้นสุดมิได้แก่เธอโดยเธอจงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์พระพุทธเจ้าไม่ควรแก่เราพระธรรมไม่ควรแก่เราพระสงฆ์ไม่ควรแก่เราท่านผู้ฟังเมื่อท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์ตรัสกับสุภพุทธกุฏิดังนี้แล้วเนี่ยสุภพัฒน์พุทธกุฏิจะรับพระดำรัสของท้าวสักกะเทวราชหรือไม่อย่างไรก็ขอให้ท่านผู้ฟังรอรับฟังกันในวันต่อไปวันนี้ต้องขอยุติลาจากท่านผู้ฟังบริเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของสุภพุทธกุฏิมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เราเสนอท่านผู้ฟังมาได้เล่ามาถึงตอนที่สุภพุทธกุฏิหลังจากได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วท่านได้บรรลุพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าเป็นพระโสดาบันหลังจากนั้นท่านก็มีความประสงค์จะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อประกาศถึงอริยธรรมที่ท่านได้แล้วแต่ในขณะนั้นท้าวสักกะเทวราชทราบว่าสุภพุทธกุฏิมีความประสงค์จะกระทำคุณธรรมที่ตนได้แล้วในพระศาสนาของพระบรมศาสดาให้ปรากฏจึงทรงดำริว่าเราจะทดลองนายสุภพุทธกุฏิดูแล้วพระองค์เสด็จไปประทับยืนอยู่ในอากาศและตรัสว่าดูก่อนสุภพุทธะ
เธอเป็นมนุษย์ขัดสนเป็นคนพระเราจะให้ทรัพย์อันหาที่สิ้นสุดมิได้แก่เธอโดยเธอจงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์พระพุทธเจ้าไม่ควรแก่เราพระธรรมไม่ควรแก่เราพระสงฆ์ไม่ควรแก่เราซึ่งพระบัญญัติของท้าวสักกะเทวราชนี้ก็เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงบุคคลผู้ที่เป็นพระโสดาบันหรือที่เรียกว่าเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นพระศาสนาเนี่ยพอจะพิสูจน์ได้ว่าการที่จะให้บุคคลผู้เป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นกล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์หรือว่าพระพุทธเจ้าไม่ควรแก่เราพระธรรมไม่ควรแก่เราพระสงฆ์ไม่ควรแก่เรานั้นท่านไม่กล่าวแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่กล่าวธรรมดานะพวกพระอริยบุคคลนั้นท่านจะถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยคือมันนอกจากจะไม่ว่ากล่าวแล้วนี่ใครจะมาเอาชีวิตท่านแลกกับการที่จะไปกล่าวจ้วงจับพระรัตนตรัยนั้นท่านยอมเสียสละชีวิตแต่ไม่ยอมกล่าวจ้วงจับพระรัตนตรัยฉะนั้นการที่บุคคลใดจะปฏิญาณตนว่าเป็นพระโสดาบันนั้นถ้าหากว่าบุคคลนั้นสามารถสละชีวิตเพื่อพระรัตนตรัยได้ก็พอจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ฉะนั้นเมื่อท้าวสักกะเทวราชได้มาตรัสกับสุปพุทธกุฏฐิในเรื่องที่จะให้กล่าวจ้วงจับพระรัตนตรัยสุปพุทธกุฏฐิจึงถามว่าท่านเป็นใครท้าวสักกะเทวราชตรัสตอบว่าเราเป็นท้าวสักกะสุปพุทธสุปพุทธกุฏฐิได้กล่าวว่านี่นะท่านผู้เป็นอันธพาลนับว่าสุปพุทธกุฏฐินี่ใช้วาจาแรงมากทีเดียวคำว่าอันธพาลก็คือคนโง่ดังคนตาบอดหรือคนเกะกะระรานนอกจากว่าเป็นอันธพาลแล้วก็ยังได้กล่าวว่าอีกว่าผู้ไม่มียางอายท่านไม่สมควรจะพูดกับเราท่านว่าเราเป็นคนเข็นใจเป็นคนขัดสนเป็นคนกำพร้าแต่เราไม่ใช่คนเข็นใจไม่ใช่คนขัดสนเลยเราเป็นผู้มีความสุขเป็นผู้มีทรัพย์มากทรัพย์เหล่านี้คือ1ทรัพย์คือศรัทธาได้แก่ความเชื่อ2ทรัพย์คือศีลได้แก่การรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติ3ทรัพย์คือหิริได้แก่ความละอายต่อบาป4ทรัพย์คือโอตตัปปะได้แก่ความเกรงกลัวบาป5ทรัพย์คือสุตะได้แก่การฟัง6ทรัพย์คือจาคะได้แก่การเสียสละ7ทรัพย์คือปัญญาได้แก่ความรอบรู้ย่อมมีแก่ผู้ใดจะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ตามบัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงบุคคลนั้นว่าเป็นคนไม่ขาดสนชีวิตของบุคคลนั้นไม่เป็นโมฆะคือไม่เปล่าจากประโยชน์เพราะเหตุนั้นอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐเป็นทรัพย์ติดตัวอยู่ภายในจิตใจมี7ประการนี้มีอยู่กับชนเหล่าใดชนเหล่านั้นอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เรียกว่าผู้ขัดสนท้าวสักกะเทวราชทรงสดับถ้อยคำของสุปพุทธกุฏิแล้วก็ทรงทราบได้อย่างแจ้งชัดว่าสุปพุทธกุฏินี้ไม่ยอมกล่าวจ้วงจับพระรัตนตรัยแน่เมื่อทรงทราบถึงความเป็นไปของสุปพุทธกุฏิดังนี้แล้วจึงทรงละสุปพุทธกุฏิไว้ในระหว่างทางเสด็จไปสู่สำนักของพระบรมศาสดาทรงกราบทูลถึงการโต้ตอบถ้อยคำทั้งหมดแด่พระบรมศาสดาให้ทรงทราบพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนท้าวสักกะผู้เช่นกับพระองค์แม้ตั้งร้อยตั้งพันคนก็ไม่อาจเพื่อให้สุปพุทธกุฏิกล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรม
หรือพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ได้เลย

่ายสุภพุทธากุฏิก็ได้ไปเฝ้าพระบรมศาสดาเมื่อพระบรมศาสดาทรงแสดงความชื่นชมยินดีด้วยแล้วเขาจึงกราบทูลแจ้งถึงคุณธรรมที่ตนเองได้แล้วแด่พระบรมศาสดาแล้วได้ลุกขึ้นกราบถวายบังคมลาเพื่อทำประทักษิณคือเดินเวียนขวา3รอบแล้วก็หลีกไปการกราบถวายบังคมลาที่สุภพุทธกุฏิกราบถวายบังคมลาพระผู้มีพระภาคเจ้าไปครั้งนี้เท่ากับเป็นการลาจากไปที่ไม่มีโอกาสได้กลับมาเฝ้าอีกเลยเหมือนเป็นการลาครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตโดยมีเรื่องกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีซึ่งเป็นอรรถกถาที่ขยายความพระบาลีคัมภีร์ขุททกนิกายอุทานและในอรรถกถาคัมภีร์พระธรรมบทแห่งภาลวะในเรื่องสุภพุทธกุฏิความว่าเมื่อสุภพุทธกุฏิได้เดินออกจากที่เฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าไปไม่นานเท่าไหร่ครั้งนั้นมีโคแม่ลูกอ่อนได้ขวิดสุภพุทธกุฏิให้ล้มลงและตายไปในที่สุดได้ยินว่าโคแม่ลูกอ่อนนั้นเป็นนางยักษินีตนหนึ่งซึ่งได้เกิดเป็นแม่โคมาตั้งร้อยชาติและได้ฆ่าบุคคลทั้ง4คนให้ตายแล้วบุคคลทั้ง4คนได้แก่1กุลบุตรชื่อปุกกุสาติ2พระพาหิยะทารุจิริยะเถระ3นายโจรคาตกะชื่อตัมภะทาธิกะ4สุภพุทธกุฏิโดยโคแม่ลูกอ่อนได้ฆ่าบุคคลทั้ง4คนนี้ให้ตายมาแล้วคนละร้อยชาติสาเหตุที่บุคคลทั้ง4คนนี้จะถูกโคแม่ลูกอ่อนฆ่าตายในปัจจุบันชาตินี้มีเรื่องเล่าว่าในอดีตการสุภพุทธกุฏิได้เกิดเป็นบุตรเศรษฐีคนหนึ่งในบรรดาบุตรเศรษฐี4คนโดยบุคคลทั้ง4นั้นได้เป็นสหายกันผู้หนึ่งบุตรเศรษฐีทั้ง4คนได้นำหญิงแพทย์สยาผู้เป็นหญิงงามเมืองคนหนึ่งไปที่อุทยานและพวกเขาเสพสุขสมบัติอยู่ตลอดวันพอถึงเวลาเย็นบุตรเศรษฐีทั้ง4คนจึงปรึกษากันว่าในสถานที่นี้ไม่มีคนอื่นพวกเราจะถือเอาทรัพย์ 1,000 กหาปณะที่พวกเราได้ให้แก่หญิงนี้แล้วกับเครื่องแต่งตัวทั้งหมดของหญิงนี้และฆ่านางทิ้งเสียเสร็จแล้วก็พากันหนีไปฝ่ายหญิงแพทย์สยาฟังคำปรึกษาของบุตรเศรษฐีทั้ง4คนแล้วคิดว่าชนพวกนี้ไม่มียางอายไร้ความกรุณาร่วมอภิรมกับเราแล้วมาบัดนี้พวกเขาต้องการจะฆ่าเราเราจะรู้สิ่งที่ควรกระทำแก่ชนเหล่านี้ชนทั้ง4คนมีความพอใจเป็นอันเดียวกันจึงตรงเข้าไปเพื่อจะฆ่าหญิงแพทย์สยานั้นหญิงแพทย์สยาเมื่อถูกชนเหล่านั้นกำลังฆ่าอยู่นางจึงตั้งความปรารถนาว่าขอเราพึงเกิดเป็นนางยักษินีผู้สามารถเพื่อจะฆ่าชนพวกนี้เหมือนอย่างที่ชนพวกนี้ฆ่าเราฉะนั้นเมื่อนางได้ตั้งความปรารถนาดังนี้แล้วก็ตายไปนี่ก็เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงการผูกอาฆาตกันไว้อย่างที่คำชาวบ้านพูดกันว่าผูกอาฆาตจองเวรคำว่าเวรเป็นเครื่องผูกเมื่อเราผูกเขาไว้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องติดต่อนอดเนื่องกันไปเมื่อเราทำความเจ็บช้ำน้ำใจให้บุคคลอื่นบุคคลอื่นเขาก็จะต้องคิดแก้แค้นเป็นธรรมดานี่เป็นเรื่องตรงตัวและก็เป็นเรื่องที่เป็นจริงอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยเมื่อเราทำดีให้เขาเขาก็ทำดีให้เราแต่เมื่อเราทำไม่ดีให้เขาเขาก็ทำไม่ดีให้เรานับเป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลกระทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนที่ไม่ดีเหมือนกันการผูกอาฆาตจองเวรกันไว้นับว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นศัตรูกันไปทุกภพทุกชาติดังตัวอย่างที่เล่ามานี่ก็เป็นเครื่องที่ชี้ให้เห็นได้ว่า
เมื่อสมพุทธกุฏิฆ่าหญิงแพทย์สยาหญิงแพทย์สยาเขามีความเจ็บแค้นเขาก็ปรารถนาที่จะแก้แค้นนั้นจึงได้ผูกใจเจ็บเอาไว้แล้วก็มาฆ่าสมพุทธกุฏิให้ตายไปหลังจากที่สมพุทธกุฏิถูกครูแม่ลูกอ่อนควิดตายไปแล้วมีพระภิกษุหลายรูปสนใจถึงความตายการเป็นโรคเรื้อนและความยากจนเป็นต้นซึ่งมีเรื่องเล่าอยู่ในพระบาลีคัมภีร์ขุททกนิกายอุทานแห่งโสณเถรวะในสุภพุทธกุฏิสูตรในอัตถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีและในอัตถกถาคัมภีร์พระธรรมบทในเรื่องสุภพุทธกุฏิดังกล่าวมาแล้วแต่ในที่นี้จะขอนำข้อความมากล่าวตามพระบาลีคัมภีร์ขุททกนิกายอุทานความว่ามีพระภิกษุหลายรูปด้วยกันได้เข้าเฝ้ากราบทูลถึงความตายของสุภพุทธกุฏินั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญสุภพุทธกุฏิผู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นแจ้งให้มีความถือมั่นอันดีให้อาจหารร่าเริงด้วยธรรมีกถาคือถ้อยคำที่ประกอบด้วยธรรมแล้วได้ตายไปแล้วคติคือทางไปของเขาเป็นอย่างไรพบหน้าของเขาเป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุภพุทธกุฏิเป็นบัณฑิตคือผู้ทรงความรู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและเขาไม่ได้ทำให้สาหาคตลำบากเพราะเรื่องธรรมะเขาได้เป็นพระโสดาบันเพราะความสิ้นสังโยชน์คำว่าสังโยชน์ก็คือกิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์ไว้กับวัฏฏะสงสาร3ประการคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดามีคติคือทางไปที่แน่นอนมีการรู้ดีเป็นไปในเบื้องหน้าคือจะได้ตรัสรู้ในเบื้องหน้าแน่นอนเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพระภิกษุรูปหนึ่งจึงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สุภพุทธกุฏิเกิดเป็นมนุษย์ขัดสนเป็นคนกำพร้าเป็นคนยากไร้พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนสุภพุทธผู้เป็นโรคเรื้อนนี้ได้เกิดเป็นเศรษฐีบุตรอยู่ในกรุงราชคฤห์นี้อยู่มาวันหนึ่งเขาได้ไปยังสถานที่เล่นในอุทยานได้เห็นพระตะขระสิกขีปัจเจกพุทธเจ้ากำลังจาริกเดินบิณฑบาตไปในพระนครครั้นเขาเห็นแล้วจึงคิดว่าบุรุษผู้นี้เป็นโรคเรื้อนเป็นใครจึงห่มคลุมผ้าเดินเที่ยวไปเช่นนี้พอเขาคิดดังนี้แล้วก็ได้ถมน้ำลายลงไปด้วยความเกลียดชังพระประเจกพุทธเจ้านั้นแล้วเขาเดินหลีกไปทางข้างซ้ายด้วยบาปกรรมที่เขาทำอย่างนี้เขาได้หมกไหม้อยู่ในนรกหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีเมื่อเขาพ้นจากนรกนั้นแล้วเศษบาปกรรมนั้นได้ส่งผลทำให้เขาเป็นมนุษย์ขัดสนเป็นคนกำพร้าเป็นคนยากไร้อยู่ในกรุงราชคฤห์นี้เขาอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วจึงได้ถือมั่นศรัทธามีศีลมีสุตะมีจาคะมีปัญญาเมื่อเขาตายไปแล้วจึงได้ไปเกิดในดาวดึงสวรรค์เขารุ่งเรืองกว่าเทวดาเหล่าอื่นในดาวดึงสวรรค์ด้วยวรรณะคือผิวพรรณหรือรูปสมบัติของตนและยศคือเกียรติคุณที่ได้รับการยกย่องและมีบริบาลว่ามากกว่าครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเปล่งพระอุทานนี้ในเวลานั้นว่าจักขุมาวิสมานีวะ

วิชมาเนปรักกะเมปันติโตชีวโลกัสมิงปาปานิปริวัตชเยความว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงละบาปทั้งหลายในสัตวโลกเหมือนบุรุษผู้มีจักษุคือมีตาดีเมื่อทางอื่นที่จะก้าวไปมีอยู่ย่อมหลีกทางอันไม่ราบเรียบเสียฉะนั้นพระอุทานนี้มีความหมายตามที่พระอัจฉริยอาจารย์กล่าวไว้ซึ่งมีหลักฐานปรากฏอยู่ในอัจฉริยคัมภีร์ปรมัตถทีปนีซึ่งในที่นี้จะนำมาแต่โดยย่อความว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตคือผู้มีปัญญาเมื่อรู้จักสิ่งใดมีประโยชน์แก่ตนก็ควรละเว้นจากบาปทั้งหลายคือควรเว้นจากสิ่งที่ลามกสิ่งที่เป็นทุจริตคือความประพฤติชั่วทั้งหลายไปเสียบรรดาที่มีอยู่ในสัตวโลกนี้เหมือนบุรุษผู้มีตาดีมีความเพียรทางกายพอจะนำร่างกายไปได้มีอยู่ย่อมงดเว้นจากที่อันไม่เสมอได้แก่ที่เป็นเหวเป็นบ่อเป็นต้นหรือที่มีช้างดุร้ายมีม้าดุร้ายมีสุนัขดุร้ายมีโคดุร้ายและมีงูเป็นต้นฉะนั้นสุอุปัฏฐากุฏิได้กระทำผิดต่อพระตักระสิกขีปัจเจกพุทธเจ้าแล้วถึงความพินาศใหญ่ฉันใดผู้มีปัญญาอย่าได้เป็นฉะนั้นสุอุปัฏฐากุฏิเกิดความสลดใจเพราะได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระตถาคตแล้วงดเว้นจากบาปทั้งหลายได้บรรลุธรรมพิเศษอันยิ่งฉันใดบุคคลผู้ประสงค์การบรรลุธรรมพิเศษอันยิ่งก็ควรงดเว้นจากบาปทั้งหลายฉะนั้นส่วนพระคาถาธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเพื่อทรงสืบต่อข้อความจะทรงแสดงธรรมให้ยิ่งขึ้นซึ่งมีข้อความปรากฏในพระบาลีคัมภีร์ขุททกนิกายธรรมบทแห่งพาลวัคในเรื่องสุภุทธกุฏิความว่าชนพาลทั้งหลายมีปัญญาสามมีตนเป็นเหมือนข้าศึกเที่ยวทำกรรมลามกคือหยาบช้าเลวทรามที่มีผลเผ็ดร้อนอยู่ในพระคาถาธรรมนี้พระตถาจารย์ได้อธิบายความหมายเพื่อให้เข้าใจได้ถูกต้องดังนี้คำว่าประพฤติคือกระทำอกุศลกรรมคือกรรมชั่วถ่ายเดียวด้วยอิริยาบถคืออาการเคลื่อนไหวของร่างกาย4อย่างได้แก่ยืนเดินนั่งนอนคำว่าชนพาลทั้งหลายคือคนที่ไม่รู้จักประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าคำว่าผู้มีปัญญาสามก็คือไม่มีปัญญาหรือไม่มีความคิดคำว่าเหมือนข้าศึกคือทำตนเป็นคนมีเวรเหมือนกับผู้ไม่ใช่มิตรคือคนที่ไม่ใช่มิตรนี่เขามักจะคิดร้ายต่อกันคำว่ามีผลเผ็ดร้อนคือมีผลเป็นทุกข์อันแรงกล้าคือเมื่อบุคคลกระทำกรรมอันลามกอยู่ประจำแล้วเนี่ยเรียกว่ากรรมดีไม่ทำได้แต่ทำกรรมชั่วอยู่ก็จะพาตัวให้ประสบแต่ผลอันเป็นเรื่องเป็นทุกข์เป็นร้อนแก่ใจอยู่ตลอดกาลในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาจบชนเป็นจำนวนมากได้บรรลุอริยผลคือผลอันประเสริฐทั้งหลายมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นเป็นอันว่าชีวประวัติของสุภุพุทธกุฏิอุบาสกที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังจบเพียงเท่านี้ส่วนสารคติในเรื่องนี้ข้าจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาดูชีวประวัติของสุภุทธกุฏิเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าบุคคลผู้มีร่างกายพิการแล้วไม่ควรจะปล่อยใจให้พิการไปตามร่างกายคือไม่ใช่พิการทั้งร่างกายและจิตใจควรที่จะได้รู้จักฝึกหัดอบรมจิตใจให้มีศีลธรรมเป็นเครื่องนำทางชีวิตเหมือนมีแสงประทีปคอยส่องนำทางในที่มืดและผู้ที่มีร่างกายพิการ

ต่ใจไม่พิการก็ยังดีกว่าบุคคลที่มีร่างกายสมบูรณ์แต่มีใจพิการคือมีจิตคิดเป็นอันธพาลหมายถึงมีความคิดที่จะกระทำกรรมชั่วอยู่เรื่อยพวกอันธพาลก็หมายถึงพวกที่เกะกะเกเรอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบุคคลควรเป็นผู้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจจะได้สมกับคำที่เรียกว่ามนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงหมายถึงผู้มีใจสูงด้วยมนุษยธรรมคือธรรมที่ทำคนให้เป็นมนุษย์ธรรมที่ทำคนให้เป็นมนุษย์ก็ได้แก่ศีล5และคุณธรรมเช่นเมตตาคือความรักที่ปรารถนาให้เขามีความสุขกรุณาความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์นี่ก็นับว่าเป็นสารคติอย่างหนึ่งที่เราควรจะเอามาเป็นข้อคิดสะกิดใจเตือนใจของเราก็คือสุภพุทธากุฏิอุบาสกท่านมีร่างกายเป็นโรคเรื้อนหรือโรคคุธราชเป็นคนกำพร้าและเป็นคนยากจนเข็นใจอีกด้วยนับว่าชีวิตของท่านต้องตกระกำลำบากอย่างมากที่สุดแต่แล้วท่านก็สามารถที่จะสร้างคุณธรรมอันสูงส่งที่เรียกว่าอริยธรรมให้เกิดขึ้นภายในใจของท่านได้คือท่านไม่ได้คิดย่อท้อว่าตัวท่านไม่สบายแล้วก็ปล่อยให้ใจไม่สบายไปด้วยเปล่าซึ่งเราจะเห็นบางคนเนี่ยร่างกายทุพพลภาพแล้วยังประกอบกรรมทำชั่วต่างๆนานาแล้วเมื่อเขามีบาปติดตัวมาอย่างนี้แล้วยังมากระทำบาปเพิ่มไปอีกเนี่ยเขาจะได้รับผลบาปมากขนาดไหนส่วนสุภพุทธากุฏิท่านไม่ซ้ำบาปในตัวของท่านคือท่านมีบาปมาแล้วท่านไม่ซ้ำลงไปท่านรู้จักถ่ายถอนบาปนั้นด้วยการกระทำความดีเพื่อที่จะหนีความชั่วให้พ้นจากตัวไปแล้วท่านก็ประสบกับความสำเร็จในชีวิตคือได้เป็นพระอริยะบุคคลชั้นต้นในพระศาสนาที่เรียกว่าเป็นพระโสดาบันนั้นท่านผู้ฟังวันนี้ก็เห็นจะต้องลาจากท่านผู้ฟังก็ด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้เคยพบกันใหม่และจะลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายวัตรหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรในทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพม หานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8 นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11 นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12 นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์เว็บวัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตถังคิโกจมัคคานังเขมังอมัตตคามินันติบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาในอัตถังคิกมกถาเพื่อเป็นการฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีอนุรูปแก่การบำเพ็ญกุศลราศีทักษิณานุปาทานปัจจุปการกิจที่คณะวัดสังฆทานนำโดยท่านพระอธิการไพลินสิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาคณะผู้มีศรัทธาทั้งหลายได้มีจิตเป็นสมานฉันท์สามัคคีร่วมกันบำเพ็ญกุศลน้อมถวายเป็นอาจริยบูชาแต่ท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานซึ่งได้บำเพ็ญมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่ท่านละสังขารโดยยังไม่มีกำหนดสิ้นสุดการบำเพ็ญบุญเนื่องจากว่ามีพุทธศาสนิกชนแสดงความประสงค์

ภาพมากมายหลายคณะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีเคารพยกย่องเชิดชูบูชาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณอันสูงยิ่งของพวกเราท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นพระดีที่หาได้ยากท่านเป็นเสมือนเพชรน้ำหนึ่งที่ถูกเจรไนแล้วด้วยเครื่องมืออันวิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้เครื่องมือดังกล่าวนั้นก็คือศีลสมาธิปัญญาท่านเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติที่ดีงามงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงถูกต้องปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมคือความจริงอันจะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ญาติโยมทั้งหลายที่เป็นศิษยานุศิษย์ตลอดถึงพระสงฆ์ถือว่าเป็นผู้มีโชคมีบุญวาสนาที่ได้ครูบาอาจารย์ดีเป็นต้นแบบอาตมาภาพเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้มากราบคารวะท่านในขณะเมื่อท่านมีชีวิตอยู่แต่ก็ได้ฟังธรรมะติดตามผลงานการเผยแผ่ของท่านเสมอมาทางทีวีหรือโดยเฉพาะทางวิทยุเมื่อประมาณปี 2519-20 ได้ฟังธรรมะทางวิทยุรายการธรรมะสว่างชัยของท่านเป็นครั้งแรกจำได้ว่าวันนั้นมีผู้ส่งปัจจัยใส่ซองจดหมายไปถวายท่านท่านบอกว่าคราวหลังให้ส่งเป็นธนนัตส่งเป็นเงินสดอาจจะสูญหายได้อีกอย่างหนึ่งพระจับต้องเงินทองไม่ได้มีพระวินัยห้ามไว้ท่านทั้งหลายงานการเผยแผ่ธรรมะของท่านหลวงพ่อสนองได้พัฒนาจากตนท่านเองแล้วก็พัฒนาคนพัฒนางานตั้งแต่ระดับวัดจนถึงระดับประเทศปัจจุบันนี้จะต้องเรียกได้ว่าเป็นระดับโลกไปแล้วจึงเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งการละสังขารของท่านในวัย68ปีถ้าจะพูดตามภาษาทั่วไปก็ว่าน่าเสียดายจะพูดคำว่าเสียดายสักหลายๆครั้งก็ยังอยากจะพูดอยู่ว่าเสียดายน่าจะเป็น86ไม่น่าจะเป็น68แต่ก็นั่นแหละท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงธรรมดาหรือธรรมชาติของชีวิตมีอยู่ว่าเราหนีแก่ไปไม่ได้เราหนีไข้ไปไม่พ้นเราต้องตายทุกคนเราจะต้องพลัดพรากจากของรักเราควรยึดหลักของกรรมคือการกระทำว่าทำดีย่อมได้ผลดีทำไม่ดีก็ได้รับผลไม่ดีอาตมาภาพขออนุญาตกล่าวย้อนหลังไปสักนิดหนึ่งก่อนที่จะได้เข้ามาสัมผัสรู้จักกับวัดสังฆทานคือเมื่อปี2552วันที่14ธันวาคมได้พบกับลูกศิษย์คนสำคัญคนหนึ่งของวัดสังฆทานในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เหรียญวราลาโภวัดอรัญญบรรพตจังหวัดหนองคายมองเห็นหน้าโยมท่านนั้นก็รู้สึกคุ้นๆหน้าเคยเห็นทางทีวีจึงเข้าไปถามโยมว่าโยมป้าเล็กใช่ไหมโยมบอกว่าใช่ได้สนทนากับโยมอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกกันไปอีก3ปีต่อมาคือเมื่อวันที่16กันยายน2555ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ธรรมภาพได้มาวัดสังฆทานก็พบป้าเล็กคือนาวาอากาศเอกหญิงพัทธิลาดีประวัติได้พูดคุยกันแต่ว่ารู้สึกว่าโยมจะจำอาตมาไม่ได้

ได้รับการต้อนรับจากพระในวัดนี้เป็นอย่างดีเห็นในวัดร่มรื่นสะอาดเย็นตาเย็นใจพระท่านได้นำขึ้นมากราบสรีระสังขารของพ่อสนองกราบแล้วก็มองไปรอบๆเห็นภาพของท่านที่ถ่ายไว้ที่ประเทศอินเดียที่เขาประวานเมื่อวันที่19มกราคม2555ที่ภาพเขียนไว้ว่าหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวขอถ่ายเดียวเอาให้ชัดๆนะขยายไว้ขยายใหญ่ไว้หน้าศพเราอ่านแล้วก็ให้รู้สึกตื่นตันใจนิดๆ

อ่านแล้วก็ให้รู้สึกตื้นตันใจนิดๆคิดในใจว่าหลวงพ่อท่านได้เตรียมไว้แล้วคือท่านบอกพวกเราไว้ล่วงหน้าตั้ง 6-7 เดือนก่อนที่ท่านจะละสังขารพวกเราต้องถามตัวเองว่าเราได้เตรียมหรือยังเราพร้อมหรือยังหรือยังมีแต่ห่วงหน้าห่วงหลังตัวในที่สุดก็อาจจะต้องตายในห่วงจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็มีแต่ห่วงต้องพยายามละห่วงท่านว่าคนที่ละห่วงไม่ได้ตายในห่วงนั้นเป็นทุกข์ละห่วงนอกละห่วงในระลึกถึงพระรัตนตรัยระลึกถึงความดีนั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกระทำละห่วงนอกคือไม่ห่วงสมบัติพัฒนาฐานคนอื่นละห่วงในก็คือไม่ห่วงตัวเองระลึกถึงพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่เคารพสักการะเป็นที่นับถือของชาวพุทธที่นับถือพระพุทธศาสนาระลึกถึงความดีทานศีลภาวนาเราเคยได้กระทำบำเพ็ญหรือไม่เพื่อที่จะให้จิตใจเราได้สงบอาตมาภาพมีโอกาสมาวัดสังฆทานนี้เป็นครั้งที่สองเมื่อวันที่1 สิงหาคม 2556ที่ผ่านมาได้มาเป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะของหลวงพ่อกันหาวันนั้นลูกศิษย์หลวงพ่อกันหามีมากทั้งพระทั้งโยมพระนี่เป็นร้อยๆลูกเรียบร้อยงดงามน่าชื่นตาชื่นใจที่แปลกวันนั้นแล้วก็ดีมากอย่างหนึ่งซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนเลยหลวงพ่อกันหาท่านสั่งให้พระทุกรูปที่มาร่วมงานสวดพระอภิธรรมพร้อมกันหลวงพ่อท่านก็สวดหลวงพ่อไพรินทร์ก็สวดพระอภิธรรมพร้อมกันวันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสมาแสดงธรรมมาเป็นครั้งที่สามซึ่งถ้านับจากวันแรกก็เป็นการครบ1 ปีกับ 1 วันพอดีซึ่งจะมาได้มารู้จักวัดสังฆทานที่ได้มาแสดงธรรมวันนี้ก็อาจจะเป็นด้วยอานิสงส์ซึ่งได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญกับหลวงพ่อกันหาก็เป็นได้เพราะฉะนั้นบุญกุศลที่ทุกคนได้ทำบางครั้งก็เห็นผลทันตาญาติโยมทั้งหลายประวัติและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับหลวงพ่อสนองกตปุญโญนี่เป็นเรื่องที่น่าศึกษามากนึกถึงวันที่ท่านกำเนิดเกิดขึ้นมาว่ามันพุทธที่5 เมษายน 2487ที่ตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีท่านคลอดยากต้องเปลี่ยนหมอตำแยคือคนทำคลอดจากผู้หญิงเป็นผู้ชายจึงคลอดได้อันนี้ก็เหมือนกับจะบอกให้รู้ว่าลูกพ่อเราเกิดมาแล้วนี่จะทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากในขณะที่ท่านเกิดก็มีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นคือมีลูกเห็บตกลงมาจากท้องฟ้าประชาชนก็แตกตื่นยินดีว่าเด็กที่เกิดในวันนี้เนี่ยจะต้องเป็นคนมีบุญมาเกิดอย่างแน่นอนจึงได้จัดหาพานมารองรับเด็กซึ่งเกิดในวันนั้นซึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ยินลูกเห็บที่ตกลงมาจากท้องฟ้าลูกเห็บก็คือน้ำแข็งน้ำนี่หมายถึงความเย็นเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของมนุษย์หลวงพ่อเราเกิดมานำแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ทุกคนยิ่งเวลาท่านแสดงธรรมนี้ฟังแล้วเย็นเสียงนุ่มน่าฟังน่าติดตามไม่เบื่อในการที่จัดหามาผ่านมารองรับท่านซึ่งเกิดในวันนั้นก็เหมือนจะบอกให้รู้ก่อนว่าท่านจะเป็นคนที่ได้รับการยกย่องเชิดชูบูชาอย่างสูงจากคนทั่วไปนี่ท่านก็มีอุปนิสัยเรื่องปฏิบัติธรรมตั้งแต่ก่อนบวชท่านได้อ่านหนังสือหทัยมรรคของหลวงปู่สังวานฝึกทำสมาธิด้วยตนเองเรียกว่า

ฝึกจนดีแล้วจนสามารถจะนึกคิดถึงสิ่งใดก็ได้หมดเช่นจะนึกอยากจะเห็นโครงกระดูกเนี่ยโครงกระดูกก็มาปรากฏให้เห็นแต่ท่านก็หยุดทำกลัวจะวิปลาสตั้งใจว่าบวชแล้วคงจะมีครูบาอาจารย์ได้แนะแนวได้ควบคุมดูแลในขณะที่จะบวชวันโกนหัวทำขวัญนาคที่จะบวชเป็นพระท่านบอกกับพี่สาวท่านซึ่งชื่อว่าแม่ชะอมท่านบอกกับพี่สาวท่านว่าเราจะไปหาพระพุทธเจ้าพี่สาวก็บอกว่าจะไปยังไงท่านตอบว่าไปได้จะไปให้ได้นี่ความตั้งใจของท่านท่านทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาทั้งพระทั้งโยมในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ท่านนี่ถ้าจะถามว่าหลวงพ่อเราท่านไปถึงพระพุทธเจ้าหรือยังอาตมาเชื่อว่าทุกท่านคงจะตอบเหมือนกันว่าหลวงพ่อเราได้ไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วเกศาคือเส้นผมท่านนี่ได้แปรสภาพกลายเป็นพระธาตุตั้งแต่ท่านยังไม่ละสังขารยังมีชีวิตอยู่ญาติโยมทั้งหลายในพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายคันธวรวรรควัคคลิสูตรพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เวฬุวันมหาวิหารพระวัคคลิอาพาธคือเป็นไข้หนักเดินไม่ได้พระพุทธองค์ทรงเมตตาอนุเคราะห์เสด็จไปเยี่ยมยังความปราบปลื้มปิติยินดีแก่พระวัคคลิเป็นที่สุดพระวัคคลิกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจำเดินแต่กาลนานมาแล้วข้าพระองค์มีความปรารถนาจะไปเฝ้ากราบถวายบังคมพระจุคนละบาทของพระองค์ด้วยเสียงกล้าวแต่ข้าพระองค์ไม่มีกำลังพอที่จะไปกราบพระผู้มีพระภาคเจ้าได้พระพุทธองค์ตรัสว่าอย่าเลยวัคคลิร่างกายอันป่วยเน่าจะมีประโยชน์อะไรดูก่อนวัคคลิผู้ใดแลเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราวัคคลิเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พระวัคคลิตอบว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะวัคคลิควรหรือไม่หนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวตนของเราพระวัคคลิตอบว่าไม่ควรพระเจ้าค่ะแล้วพระวัคคลิก็น้อมใจปฏิบัติตามพระโอวาทนั้นจนสามารถบรรลุถึงความหลุดพ้นคือเป็นพระอรหันต์ในราตรีนั้นนี่ถ้าพูดตามนี้หลวงพ่อเราก็ถึงพระพุทธเจ้าด้วยการที่ท่านเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาอาตมาภาพได้ยกบาลีที่เป็นพุทธศาสนสุภาษิตมาในมัชฌิมานิกายมัชฌิมปานาตซึ่งอัญเชิญมาไว้เป็นอุเทศบทในเบื้องต้นแห่งพระธรรมเทศนานี้ว่าอัตถังคิโกจะมาคานังเขมังอมัตตคามินังแปลว่าบรรดาทางทั้งหลายทางมีองค์แปดเป็นทางอันเกษมให้ถึงอมตะธรรมท่านทั้งหลายทางนั้นมีทางบกทางเรือทางอากาศทางเหล่านั้นไม่ปลอดภัยไม่พ้นทุกข์แต่ว่าทางสายกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางปลอดภัยไร้ทุกข์มัชฌิมาปฏิปทาทางมีองค์แปดนั้นได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นความทุกข์เห็นเหตุที่เกิดทุกข์คือตัณหาความพยายามอยากเห็นความดับทุกข์ที่ชื่อว่านิโรธเห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ที่เรียกว่ามรรคประการที่สองสัมมากัมมันตะสัมมาสังกัปปะดำริชอบดำริยังไงดำริคือนึกคิดในการที่จะออกจากกามในการที่จะไม่พยาบาทอาฆาตใครในการที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่น
สัมมาวาจาเจรจาชอบคือพูดดีพูดยังไงพูดดีพูดดีจะต้องเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อถึงจะเรียกว่าพูดดีสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบไม่เลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดศีลผิดธรรมหรือผิดกฎหมายบ้านเมืองสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบเพียรไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นในใจเพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วเพียรให้กุศลคือความดีเกิดขึ้นในจิตใจเพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วไว้ไม่ให้มันเสื่อมเสียสัมมาสติคือสติตั้งมั่นไว้ชอบสติระลึกในกายเวทนาจิตธรรมที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4สัมมาสมาธิเจริญในองค์ฌานทั้ง4ฌานที่1ที่2ที่3ที่4ที่เรียกว่าฌาน4ฌานทั้ง4ที่เรียกตามนั้นมรรคมีองค์8เมื่อจะกล่าวโดยสรุปก็คือศีลสมาธิปัญญาคนจะพ้นทุกข์ได้หรือความทุกข์จะลดลงก็ต้องปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาที่ว่าเป็นทางอันเกษมให้ถึงอมตะธรรมก็คือทางเส้นนี้ปลอดภัยเป็นทางที่ไม่ตายผู้หวังความพ้นทุกข์หรือลดจากความทุกข์อย่างที่กล่าวแล้วจะต้องปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี้หรือทางที่ปฏิบัติลดหลั่นลงมานิดนึงก็คือทานศีลภาวนาถ้าจะประมวลเป้าหมายหรือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนไว้ก็อยู่ที่3ประการเช่นท่านสอนให้ทานให้ธรรมแล้วก็ให้วาง3อย่างนี้ให้ทานประการแรกทานคือวัตถุทานธรรมทานหรืออภัยทานก็ควรจะให้ในอดีตมีคันธเศรษฐีร่ำรวยมากบริโภคอาหารวันละ 100,000 กหาปณะมีคนจนคนหนึ่งมีอาชีพตัดฟืนขายอยากจะกินอาหารเหมือนเศรษฐีบ้างไปรับจ้างเศรษฐีมีข้อตกลงกันว่า3ปีจะจัดอาหารให้กินจานหนึ่งถ้าทำงานรับใช้เขา3ปีเมื่อครบ3ปีแล้วเขาก็จัดอาหารให้กำลังจะกินอยู่พอดีมีพระปัจเจกพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆมาบิณฑบาตยืนอยู่ตรงหน้าชายคนนั้นเห็นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสนึกว่าโอ้เรานี่ชาติก่อนคงจะไม่ได้ทำบุญอะไรจะตะกินอาหารทั้งทีต้องใช้เวลาตั้ง3ปีถ้าเรากินวันนี้ก็หมดวันนี้ถวายพระเสียต่อไปเราจะได้กินในชาติหน้าชาติต่อไปหรือได้อาหารทิพย์จึงน้อมนำอาหารนั้นใส่บาตรทั้งหมดเศรษฐีรู้เข้าก็เกิดความตื้นตันใจคิดว่าเขามีความจนขนาดนั้นและก็สามารถที่จะเสียสละอาหารทึ่งต้องใช้เวลามาตั้ง3ปีถวายแก่พระสงฆ์เรามีทรัพย์สมบัติมากมายทำไม่ได้อย่างนั้นนึกแล้วก็ละอายใจแล้วก็มอบเงินทองสิ่งของให้กับชายคนนั้นเป็นเครื่องตอบแทนความดีไม่ใช่แต่เท่านั้นพระราชาได้ทราบก็ประทานสิ่งของมากมายจนกลายเป็นเศรษฐีขึ้นชื่อว่าพัตตะพัตติกะเศรษฐีแปลว่าเศรษฐีผู้รับจ้างเพื่ออาหารเขาละจากโลกมนุษย์ไปแล้วก็ไปเกิดในเทวโลกกลับลงมาเกิดในมนุษย์อีกได้เกิดในตระกูลอุปถากของพระสารีบุตรชื่อว่าสุขกุมารเพราะว่าเกิดมาแล้วทำให้ทุกคนมีความสุขอายุได้7 ขวบเห็นพระมาบิณฑบาตคือพระสารีบุตรอยากจะบวชร้องไห้พ่อแม่อนุญาตให้บวชบวชไม่กี่วันอายุ7 ขวบบวชไม่กี่วันก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าการ
พัฒนาของชายคนจนคนนั้นพัฒนาด้วยการให้ทานจากที่คนจนๆคนหนึ่งแต่ว่าสามารถกระจัดความตระหนี่ที่เหนียวได้จนเป็นเหตุให้ได้สมบัติทั้งสี่คือได้พวกสมบัติเป็นเศรษฐีได้ที่ประสมบัติในเทวโลกแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ได้มนุษย์สมบัติในที่สุดก็ได้นิพพานสมบัติมีโยมผู้หญิงท่านหนึ่งอายุ70เศษขายที่ได้60ล้านหลานชายเนี่ยเป็นคนใจบุญเข้าวัดฟังธรรมจำศีลแบบทุกวันพระเมื่อรู้ว่าน้าสาวขายที่ได้60ล้านก็ไปชวนมาทำบุญว่านะขายที่ได้60ล้านนี่เป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานไว้ในศาลาสักองค์นึงเถอะถามว่าองค์เท่าไหร่ล้าน300,000น้าบอกว่าโอ้ไม่ไหวหรอกเดี๋ยวไม่มีเงินใช้เดี๋ยวเงินไม่พอใช้ถ้าสักหมื่นหนึ่งก็คงจะพอได้ถามว่าโยมอายุ70กว่ามีเงิน60ล้านจะใช้ได้สักไหร่แต่ว่าก็เป็นสิทธิเป็นความพอใจเป็นความชอบใจของท่านผู้นั้นประการที่สองที่ว่าให้ทำให้ทานแล้วทีนี้ให้ทำให้ทำคือทำอะไรให้ทำความดีทำความดีทำจากไหนเริ่มจากไหนเริ่มจากทำใจก่อนทำใจให้สงบก่อนนึกคิดถึงต่อมาก็ปฏิบัติธรรมกรรมฐานเช่นภาวนาพุทโธเป็นต้นเราจะพุทอย่างน้อยก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาวันละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยขอประธานอนุญาตจะนำเรื่องต่อไปนี้มากล่าวเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ชาวพุทธเราโดยไม่ได้มีความมุ่งหมายอะไรอยากจะกล่าวเป็นตัวอย่างเมื่อปี2548อาตมาภาพรับนิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์ชั้นเช้าที่ประทับปฏิบัติธรรมส่วนพระองค์แห่งหนึ่งของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีมีพระไปเจริญพุทธมนต์9รูปในที่นั้นมีหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนไปเป็นประธานแล้วก็ฉันเป็นกรณีพิเศษสิ่งที่ตมาเห็นและประทับใจที่สุดก็คือว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นนี่ได้ถวายการปฏิบัติหลวงตามหาบัวเหมือนพ่อกับลูกพูดคุยกันเหมือนพ่อกับลูกท่านนำอาหารไปถวายว่าสิ่งนี้สิ่งนี้ลูกทำถวายท่านพ่อเป็นภาพที่ประทับใจหลวงตาท่านรับท่านพูดท่านงดงามเต็มไปด้วยสติเมื่อฉันพระทหารเสร็จแล้วก็ถวายพรท่านตามระเบียบจากนั้นท่านก็ได้สนทนาธรรมกับหลวงตาอาตมาภาพนั่งอยู่ใกล้ๆตอนหนึ่งท่านทรงเล่าว่าลูกสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนทุกวันหลวงตาท่านก็บอกว่าเออดีแล้วแล้วท่านเล่าว่าครั้งหนึ่งลูกตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปประทับแรมที่ทางจังหวัดภาคใต้พอดีที่ประทับนั้นอยู่ใกล้ๆหลุมฝังศพคนมุสลิมวันหนึ่งลูกนั่งสวดมนต์อยู่ลูกไม่ได้หลับท่านย้ำนะว่าลูกไม่ได้หลับลูกนั่งสวดมนต์อยู่มีใครไม่รู้เป็นผู้ชายตัวสูงๆดำๆอายุสัก70มาเดินวนรอบตัวลูกแล้วก็พูดว่าคุณละคู่คุณละคู่ลูกก็สวดมนต์เรื่อยไปไม่ได้สนใจอะไรแล้วท่านก็บอกว่ารุ่งเช้าลูกถามคนที่รู้จักภาษาว่าคุลคู่แปลว่าอะไรเขาบอกว่าแปลว่าเพลิดเพลินสนุกสนานท่านทั้งหลายถ้าเราจะตีความอย่างที่ท่านไม่อธิบายให้ฟังก็คือว่าหมายถึงว่าการที่ท่านสวดมนต์ภาวนานั้นเขามีความสุขคือการแผ่เมตตาแม้คนในศาสนาอื่นก็ยังได้รับแล้วท่านก็กรุณาเล่าอีกว่าครั้งหนึ่งลูกได้รับเชิญไปบรรยายในมหาวิทยาลัยที่ประเทศเวียดนามท่านบอกว่าท่านเตรียมการสอนอยู่ถึงตีสาม

ก็หลับไปตื่นขึ้นมาตีห้าไปทำธุระส่วนตัวที่ห้องน้ำท่านบอกว่าลูกตกใจมากยอมรับว่ากลัวไม่รู้ว่าใครเอาปากกามาเขียนเป็นภาษาอังกฤษเต็มหน้าลูกไปหมดเลยลูกยอมรับว่าลูกกลัวท่านว่าแล้วทีนี้ท่านก็บอกว่าที่พักน่ะนอนรวมกับข้าหลวงคือข้าราชบริพารท่านเรียกว่าข้าหลวงข้าหลวงเขาก็เห็นแต่เขาไม่กล้าทักแต่ท่านก็พูดเหมือนจะถามหลวงตาว่าหลวงตารู้ไหมว่าใครเขียนภาษาอังกฤษใส่หน้าท่านประมาณหลวงตาท่านไม่ตอบท่านพูดว่าเออแล้วมาพักอยู่ตรงนี้เนี่ยมีใครเอาอะไรมาเขียนที่หน้าหรือยังท่านก็บอกว่ายังเจ้าข้าหลวงตาท่านก็บอกว่าเออดีแล้วสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสมควรที่จะทำความเพียรท่านก็อธิบายธรรมะไปนี่ท่านทั้งหลายยกมาเป็นตัวอย่างว่าท่านเป็นถึงขนาดนั้นหมายถึงเป็นผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองท่านบอกว่าท่านสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนทุกวันเราก็ต้องนึกว่าเราปฏิบัติอย่างที่ท่านปฏิบัติหรือไม่ประการที่สามให้วางให้วางคือให้ปล่อยวางนี่พยายามวางทุกๆอย่างอันนี้ก็ยากเหมือนกันนะโยมเพราะว่าเรายึดเราถือมานานจะวางก็ลำบากบางทีก็อาจจะปล่อยได้แต่ว่าวางไม่ได้บางทีวางได้ปล่อยไม่ได้ก็ต้องพยายามหน่อยก็แล้วกันจะไม่ได้เป็นทุกข์มากเมื่อไม่กี่วันมานี้เราจะเห็นข่าวทางทีวีว่ามีคนคนหนึ่งถูกขโมยหมาซึ่งรักมากเขาขโมยหมาไปเป็นทุกข์มากร้องไห้เหมือนกับว่าในชีวิตนี้ขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งร้องไห้คนในบ้านก็ร้องไห้ด้วยแล้วก็ปิดป้ายประกาศว่าใครเอาหมาไปให้เอาหมาคืนมาไม่ทราบว่าตอนนี้ได้คืนหรือยังขโมยถ้าได้ยินพระเทศอยู่ก็เอาหมาไปคืนก็ซะสงสารเขาจะได้สบายใจจะได้ไม่เป็นทุกข์เป็นกรรมด้วยกันท่านทั้งหลายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ทรงพระนิพนธ์คำไว้อะไรแต่หลวงตาพระมหาบัวมีข้อความตอนหนึ่งว่าท่านเล่าในพระนิพนธ์ไว้อะไรท่านบอกว่าเมื่อปี2538ท่านทรงประชวรแล้วก็เป็นทุกข์มากทั้งทางกายทางใจซึมเศร้าไม่อยากพูดหอมจนน้ำหนักเหลือ37กิโลกรัมทุกคนก็เป็นห่วงหาคนมาพูดมาคุยนิมนต์พระหลายรูปมาเทศมาแสดงธรรมให้ฟังก็ไม่เป็นผลพอดีมีผู้ใหญ่คนหนึ่งพูดกันว่านิมนต์หลวงตามหาบัวมาสิก็มีคนพูดแย้งขึ้นว่าหลวงตาน่ะหรือจะมาออกจากวัดท่านยังไม่ก็อยากจะออกเลยจะให้ท่านนั่งเครื่องบินมาที่กรุงเทพคงจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าพอพูดยังไม่ทัดไม่ทันขาดคำก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นคนรับสายบอกว่าทางวัดป่าบ้านตาดแจ้งมาว่าหลวงตาจะมาเยี่ยมท่านบอกว่าท่านดีใจปลื้มใจมากสุดที่จะบรรยายแล้วท่านก็ถือว่าเป็นบุญของท่านหลายๆที่หลวงตาจะมาโปรดแล้ววันนั้นหลวงตาก็เทศให้ท่านฟังเทศเรื่องอะไรเรื่องปล่อยวางหลวงตาเทศอย่างนี้ท่านบอกว่าอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้เพราะฉะนั้นควรปล่อยวางไม่ควรเก็บไว้ให้ใจเป็นทุกข์เปล่าๆอนาคตก็ยังมาไม่ถึงไม่ควรคาดเดาหรือจินตนาการไปให้จิตฟุ้งซ่านซึ่งเมื่อจิตฟุ้งซ่านแล้วก็จะเกิดความทุกข์ได้เหมือนกันจงอยู่ในปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตจะดีตามมานี่คือธรรมะที่หลวงตาเทศท่านจำได้ท่านถ่ายทอดให้พวกเราอ่านด้วยหนังสือท่านหลังจากที่ได้ฟังธรรมหลวงตามหาบัวแล้วท่านบอกว่าจิตใจของท่านสบายขึ้นปลอดโปร่งอาการเจ็บ

ป่วยก็หายวันหายคืนท่านได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของหลวงตาอย่างเต็มความสามารถทำให้ท่านเป็นคนเข้มแข็งมีความสุขมีความอดทนอดกลั้นมีความสุขุมเยือกเย็นขึ้นสามารถสู้กับโลกมนุษย์ที่มีแต่ความทุกข์ความเศร้าแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอิจฉาริษยากันสามารถอยู่ได้อย่างไม่ทุกข์จนเกินไปท่านไม่ได้บอกว่าท่านไม่ทุกข์แต่ท่านใช้คำว่าอยู่ได้อย่างไม่ทุกข์จนเกินไปญาติโยมทั้งหลายการให้ทานรักษาศีลหรือปฏิบัติธรรมเป็นการสร้างสมความดีไว้สะสมความดีไว้ที่จะเป็นที่พึ่งของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีพระบาลีซึ่งเราได้ยินเสมอว่าปุญญานิปะระโลกัสสมิงปฏิฐาโหนติปานินังบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกข้างหน้าแปลว่าสิ่งอื่นพึ่งไม่ได้ต้องบุญเท่านั้นปุญญังสุขังชีวิตสังฆยามิบุญนำความสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิตมีเรื่องเล่าว่ามีชายคนหนึ่งมีภรรยาถึง4คนต่อมาเขาถูกต้องโทษร้ายแรงถึงจะต้องประหารชีวิตเขาพยายามขอร้องเจ้าหน้าที่ว่าไหนๆก็จะตายแล้วขออนุญาตไปพบหน้าบอกลาภรรยาทั้ง4คนก่อนถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็ใจดีอนุญาตให้เขาจึงไปบอกลาภรรยาทั้ง4คนโดยไปหาคนที่4ที่3ที่2ที่1ไล่มาจากข้างล่างไปหาคนที่4ก่อนแล้วก็บอกว่านี่เธอฉันจะถูกประหารชีวิตในวันพรุ่งนี้แล้วเธอช่วยพูดอะไรให้เป็นกำลังใจฉันหน่อยเถอะฉันคิดถึงแล้วก็มาหาเธอแล้วเมียคนหรือภรรยาคนที่4ก็บอกว่าเธอทำความผิดก็ต้องรับโทษไปตามกรรมที่ทำไว้ถ้าเธอตายเมื่อไหร่ฉันก็จะเป็นของคนอื่นทันทีคำพูดภรรยาคนที่4พูดอย่างนั้นบอกว่าคนกับผีนี่อยู่กันคนละโลกเมื่อฉันตายแล้วฉันจะไม่ยอมอยู่คนเดียวหรอกเขารู้สึกผิดหวังมากเสียใจมากจึงไปพบภรรยาคนที่3ภรรยาคนที่3ก็พูดให้ฟังว่าไอ้เรื่องความตายเนี่ยเป็นธรรมดาเกิดมาทุกคนก็ต้องตายจะตายด้วยอะไรก็คือตายพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์มากยังถูกโจรทุบตีจนถึงตายเพราะกรรมเก่าซึ่งเคยทำร้ายพ่อแม่ถ้าเธอตายลงเธอกับฉันก็ขาดจากกันทันทีเขาฟังแล้วก็รู้สึกผิดหวังอีกจึงไปพบภรรยาคนที่2คนนี้ก็แสดงความเห็นอกเห็นใจให้ข้าวให้น้ำกินจนอิ่มหนำสำราญบอกว่าถ้าเธอตายฉันจะจัดงานศพให้อย่างดีอะไรที่เธอชอบฉันจะจัดให้เต็มที่จะไปเผาไปส่งเธอถึงวัดฟังแล้วก็รู้สึกดีใจชื่นใจมีความสุขลืมความตายไประยะหนึ่งไปหาภรรยาคนที่หนึ่งคนสุดท้ายประทับใจมากเขาบอกว่าถ้าเธอตายฉันจะขอตายตามเธอไปทุกหนทุกแห่งเธอจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกฉันก็จะตามไปตลอดญาติโยมทั้งหลายเรื่องที่เล่ามานี้เป็นปริศนาธรรมที่ท่านผู้รู้ท่านเล่าเอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจของพวกเราถ้าว่าตามเรื่องนี้พวกเราทุกคนมีภรรยามีสามี4คนด้วยกันทั้งนั้นนะภรรยาคนที่4ที่บอกว่าถ้าเธอตายแล้วฉันจะเป็นของคนอื่นทันทีอันนี้คืออะไรได้แก่สิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดคือทรัพย์สินเงินทองของมีค่าเราตายปั๊บเป็นของคนอื่นทันทีมีโยมคนหนึ่งอยู่ข้างวัดอยากจะได้ล็อกเก็ตหลวงตามหาบัวให้หลานมาขออาตมาก็เลี่ยมเงินให้ไม่ได้เลี่ยมทองหรอกเพราะว่าทองมันแพงเลี่ยมเงินให้เอาไปใช้ไม่กี่วันก็แกก็ตายลง
ลูกสาวก็มาบอกนิมนต์ว่าแม่ตายแล้วหลวงพ่อก็เลยถามว่าหนูล็อกเก็ตหลวงตามหาบัวที่หลวงพ่อเลี้ยงให้ยังอยู่ไหมไม่รู้ไปไหนแล้วพอแม่ตายก็มีคนเอาไปนี่ก็ถือว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหมือนคนที่อยู่ใกล้ตัวเราจะมีเงินสักกี่ร้อยล้านพันล้านตายลงก็เป็นของผู้อื่นผู้ฉลาดจึงนำทรัพย์สมบัตินั้นมาแปรสภาพเป็นบุญเพื่อที่จะไปใช้จ่ายในโลกข้างหน้าเหมือนเราจะไปต่างประเทศต้องเอาเงินไทยนี่ไปแลกเงินสกุลประเทศนั้นๆภรรยาคนที่สามที่บอกว่าถ้าเธอตายแล้วเธอกับฉันก็แยกจากกันทันทีท่านทั้งหลายคนทุกคนมีส่วนสำคัญสองอย่างคือกายกับใจกายกับใจนี่กายนี่เป็นนามธรรมใจเป็นรูปธรรมตายลงก็แยกจากกันขาดจากกันไม่ได้อยู่ด้วยกันใจก็ไปแสวงหาที่เกิดถ้ายังไม่หมดกิเลสส่วนกายก็เน่าเปื่อยผุพังไปตามระเบียบเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ควรจะนึกถึงว่าเราตายแล้วกายมันไม่ได้ตายแต่กายมันเน่ามันเปื่อยภรรยาคนที่สองที่บอกว่าถ้าเธอตายฉันจะจัดงานศพให้อย่างดีก็ได้แก่ใครได้แก่ญาติพี่น้องทุกคนที่จะมาช่วยเหลืองานเราเวลาเราตายส่วนภรรยาคนที่หนึ่งที่บอกว่าถ้าเธอตายแล้วเนี่ยฉันจะตามเธอไปทุกหนทุกแห่งจะตายตามเธอไปอันนี้ก็คือบุญกุศลที่ทุกคนได้ทำไว้จะติดตามตัวไปทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นบุญที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมติดตามไปทุกที่แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าความชั่วซึ่งเราไม่ปรารถนามันก็จะตามไปเราต้องระวังท่านเจ้าคุณพระศาสนาโสภณแจ่มวัดมกุฏท่านว่าชั่วหรือดีที่ทำกรรมทั้งหลายไม่หนีหายสูญสิ้นไปถิ่นไหนย่อมอยู่ดีกินดีไม่มีภัยรวมเก็บไว้ที่จิตติดตัวเราไม่ได้ไปไหนท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญได้ประพฤติปฏิบัติจนพวกเราเชื่อมั่นว่าท่านถึงอมตะธรรมคือท่านไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีแต่ว่าท่านหนีพ้นไปไม่กลับก็แปลว่าท่านไม่กลับมาเกิดในวัฏฏะสงสารอีกตามความเชื่อมั่นของพวกเราแต่ว่าท่านหนีพ้นคนเราส่วนใหญ่นี่ไปกับหลับตื่นฟื้นมีหนีไม่พ้นไม่มีใครตายแล้วไม่กลับมาหมายถึงคนที่ไม่หมดกิเลสคนที่ไม่กลับมาเกิดก็คือคนหมดกิเลสเท่านั้นเพราะฉะนั้นในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตหลวงพ่อท่านเลือกเอาศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญอำเภอนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นสถานที่สุดท้ายของท่านซึ่งตามประวัติว่าเป็นพรรษาที่49อายุ68หลวงพ่อพูดกับพระวัดสังฆทานในขณะที่ท่านกำลังจะเดินทางประจำพรรษาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญคือพูดเมื่อวันที่25กรกฎาคม2555ท่านพูดว่าไปเราจะไปตายที่สุพรรณท่านทั้งหลายถ้าเราเป็นปุถุชนที่ฟังอยู่นี่อาตมาคิดว่าหลายคนคงจะกลั้นน้ำตาไม่ได้ท่านพูดคำนั้นแต่ว่าอย่าว่าแต่พวกเราเลยพระอานนท์ซึ่งเป็นพระอริยะบุคคลชั้นอนาคามีพระพุทธเจ้าปรินิพพานท่านยังอดกลั้นไม่ได้หลวงพ่อพูดวันนั้นในเวลา1เดือนกับอีก1วันต่อมาพูดได้1เดือนกับ1วันวันที่24สิงหาคม2555เวลา 21:39 ท่านก็ละสังขารด้วยสติด้วยบุญญาธิการอันสมบูรณ์พร้อมทุกประการเมื่อเวลาท่านป่วยอยู่มีพระผู้ปฏิบัติไปกราบเรียนถามท่านว่าทำไมหลวงพ่อไม่เข้าฌานจะได้ดับเวทนาได้เพราะหลวงพ่อทุดงที่อินเดีย

ทุกคนก็รู้ว่าหลวงพ่อเข้าฌานเดินทุดงหลวงพ่อบอกว่าเราต้องการใช้กรรมให้หมดถ้ากรรมไม่หมดนิพพานก็ไม่สมบูรณ์อาตมาภาพได้นั่งนึกคิดพยายามสรุปคุณสมบัติหรือปฏิปทาของหลวงพ่อสนองกตปุญโญนึกได้ 5-6 ข้อดังนี้ 1. ท่านคิดอย่างกษัตริย์ 2. ปฏิบัติอย่างพระ 3. เสียสละอย่างวีรบุรุษที่พูดอย่างปราดห้าฉลาดอย่างโจรหกอดทนอย่างบัณฑิตนี่ในความเห็นของอาตมาภาพว่าหลวงพ่อเรามีคุณสมบัติอย่างนี้ท่านคิดอย่างกษัตริย์คิดยังไงพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันของเรานี่ย่อมจะทรงคิดและบำเพ็ญประโยชน์แก่อนาประชาราษฎร์เป็นอันดับหนึ่งไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานั้นทรงประกาศเป็นพระปฐมบรมราชโองการในวันที่ครองราชสมบัติว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามหลวงพ่อสนองเราได้ฝึกตนดีแล้วแล้วก็คิดทำประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาสร้างวัดสร้างโรงพยาบาลตั้งมูลนิธิสร้างสื่อในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างทันสมัยท่านบอกว่าผมไม่อยู่ทุกคนก็อยู่ได้เพราะเป็นระบบอยู่แล้วท่านวางไว้ทุกอย่างเรียบร้อยแปลว่าท่านคิดอย่างละสัตว์คิดด้วยเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่ปฏิบัติอย่างพระทราบว่าหลวงพ่อเราอยู่อย่างเรียบง่ายท่านไม่มีห้องอยู่เป็นส่วนตัวได้ซ้ำไปนอนตรงไหนก็ได้มักน้อยสันโดษไม่ติดไม่ยึดอะไรทั้งนั้นนี่ท่านปฏิบัติอย่างพระซึ่งแปลว่าผู้ประเสริฐท่านเสียสละอย่างวีรบุรุษวีรบุรุษของไทยแต่ละท่านนี่ล้วนแต่เป็นคนเสียสละทั้งนั้นอย่างที่เราจะเคยได้ยินว่าเสียสละชีพเพื่อชาติจังหวัดสุพรรณบุรีนี่มีวีรบุรุษมากมายหลายท่านทั้งพระทั้งโยมหลวงพ่อวัดปากน้ำบ้างหนึ่งในวีรบุรุษของจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นต้องเป็นใครไม่ได้นอกจากหลวงพ่อสนองกตปุญโญต้องถือว่าท่านเป็นวีรบุรุษในพระพุทธศาสนาด้วยท่านต่อสู้กับกิเลสด้วยความยากลำบากท่านพูดกับพระว่าสิ่งที่ผมทำมานี่ยากนะไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆอยู่ป่าช้าอยู่ถ้ำลำบากกว่าจะได้มาลำบากมากแต่ละอย่างแต่ละอย่างจนช่วยตัวเองได้แต่ว่าสิ่งที่หลวงพ่อปรารถนาที่สุดคืออะไรท่านบอกว่าผมปรารถนาจะช่วยให้คนช่วยคนให้ได้มากที่สุดนี่คือความตั้งใจของท่านความเสียสละไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยของท่านประการหนึ่งที่บอกว่าพูดอย่างปราดคำว่าปราดนี่แปลว่าผู้มีปัญญารอบรู้หลวงพ่อสนองนี่เป็นปราดผู้มีปัญญาผู้หนึ่งมีความรอบรู้ทุกเรื่องเรื่องภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ในประเทศต่างประเทศท่านเป็นคนที่พูดง่ายฟังง่ายเข้าใจง่ายท่านทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์โดยตรงต้องนึกถึงคำที่ท่านพูดครั้งสุดท้ายที่เรียกว่าปัจฉิมโอวาทของท่านท่านพูดไว้เมื่อวันที่3สิงหาคม2555ที่สำนักสงฆ์กตปุญโญก่อนที่ละสังขารเพียง21วันท่านพูดว่าขอให้ทุกคนอยู่ด้วยความผาสุกสามัคคีกันมีอะไรช่วยเหลือกันร่วมเป็นร่วมตายกันอย่าทิ้งกันหมั่นดูใจตนเองหลวงปู่สังวานเป็นยอดนักปราชญ์คมในฝักนี่คือคำพูดสุดท้ายของหลวงพ่อที่สอนให้พวกเราทุกคนโดยเฉพาะชาววัดอังคฐานลูกศิษย์ของท่านท่านบอกท่านให้พรก่อนขอให้ทุกคนอยู่ด้วยความผาสุกประการที่สองท่านให้สามัคคีกันที่สามให้ช่วยเหลือกันที่สี่ร่วมเป็นร่วมตายกันอย่าทิ้งกันที่ห้านี่สำคัญ

0: ท่านเตือนให้ลูกศิษย์ของท่านทุกคนว่ามันคอยดูใจตนเองตรวจสอบใจตนเองแล้วท่านก็ไม่ลืมผู้มีพระคุณอย่างสูงสุดของท่านคือหลวงปู่สังวาลท่านพูดและประกาศให้คนทั้งหลายรู้ว่าพระอาจารย์ของท่านคือหลวงปู่สังวาลนั้นเป็นยอดนักปราชญ์เป็นคนที่คมในฝักประการที่5คุณสมบัติของหลวงพ่อฉลาดอย่างโจรโดยทั่วไปเนี่ยโจรมีความฉลาดมากแต่ฉลาดในทางผิดฉลาดยังไงฉลาดในการที่จะคิดลักเล็กขโมยน้อยตัดช่องบ้องเบาคิดฉลาดตลอดเวลาที่จะโกงจะทำลายคนอื่นจนบางครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ไม่ทันรู้ไม่ทันต้องตามหลังโจรก็มีโจรฉลาดแต่ว่าขาดความเฉลียวหลวงพ่อสนองเรามีทั้งความฉลาดและความเฉลียวคอยหาโอกาสที่จะทำความเพียรไม่หยุดจนหาโอกาสที่จะทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติแก่พระพุทธศาสนาและก็สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งหลวงพ่อเหล่านั้นมีความจงรักภักดีต่อสถาบันมากหลวงพ่อเป็นคนฉลาดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็มุ่งประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนแม้คนในต่างศาสนาเดือดร้อนท่านก็ให้ความช่วยเหลือด้วยความเมตตาประการที่6คุณสมบัติของท่านอดทนอย่างบัณฑิตคนที่เป็นบัณฑิตต้องมีความอดทนถ้าไม่อดทนก็ไม่เรียกว่าบัณฑิตบัณฑิตนั้นแปลว่าผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาบัณฑิตนอกจากจะมีความอดทนซึ่งเป็นลักษณะของบัณฑิตแล้วลักษณะที่สำคัญนั้นมี 4-5 ประการด้วยกันบัณฑิตที่ดีนั้นจะต้องไม่แนะนำในสิ่งที่ควรไม่ควรแนะนำไม่ชอบทำในเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ชอบนำไปในทางที่ดีงามแล้วก็ไม่โกรธเมื่อถูกผู้อื่นแนะนำดีๆและที่สำคัญนั้นบัณฑิตนั้นจะต้องชอบในระเบียบวินัยเป็นอย่างดีหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตอย่างสมบูรณ์จึงเป็นที่ยอมรับเคารพนับถือเชิดชูบูชามาตลอดสมควรอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายจะถือเอาท่านเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าประพฤติปฏิบัติตามท่านแล้วผลลัพธ์ก็จะทำให้เราประสบความสุขความเจริญทุกเมื่อขออำนาจกุศลบุญญาราศีทักษิณานุปทานปัจจุปการกิจอันคณะศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์มีท่านพระอัยการไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานเป็นต้นเป็นประธานอุบาสกอุบาสิกาคณะผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญน้อมถวายเป็นอาจริยบูชาแก่หลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานนี้ขอจงประสิทธิ์ประสาทพรชัยให้ท่านทั้งหลายปราศจากโรคาพาธบำราชภัยพิบัติอุปัตวันตรายทุกประการขอจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติสำเร็จสมดังความประสงค์จำนงหมายทุกประการแสดงพระธรรมเทศนามาในอัตถังคิกมกถาสมควรแก่เวลายุติลงคงไว้เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิถ้าที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยพระบุรพาคณาจารย์เจ้าคณะตำบลจันตคามฝ่ายธรรมยุทธวัดบ้านโง้งอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ที่นี่แหละครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะให้เป็นศูนย์เรียนรู้เป็นตัวอย่างของความสำเร็จให้กับราษฎรในพื้นที่และบุคคลทั่วไปครับผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยครับว่าที่นี่จะเคยแห้งแล้งขนาดนี้แล้วอะไรที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริที่จะพัฒนาที่นี่ทั้งนั้นที่ตอนนั้นใครๆก็บอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าไม่น่า

0: เมื่อ50ปีก่อนพื้นที่บริเวณตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์พื้นหนึ่งของภาคตะวันออกแต่เพราะการให้สัมปทานป่าไม้และการบุกรุกพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ทำกินของราษฎรการปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวใช้ปุ๋ยใช้ยาฆ่าแมลงมากเกินไปเวลาเพียง20ปีก็เปลี่ยนพื้นที่ป่าเป็นทะเลทรายพื้นดินขาดความอุดมสมบูรณ์แห้งแข็งเป็นดินด่างแม้แต่มันสำปะหลังที่เป็นพืชทนแล้งก็ยังไม่ให้ผลผลิตในปี2520ชาวบ้านเขาหินซ้อนกลุ่มหนึ่งจึงร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดิน264ไร่โดยตั้งใจให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างพระตำหนักแต่พระองค์กลับมีพระราชดำริที่ต่างออกไปครับ
1: ผมอยากขอถวายท่านพ่อหลวงครับ
2: ก็เลยถามผู้ที่ให้ที่นั้นนะถ้าหากไม่สร้างตำหนักแต่ว่าสร้างเป็นสถานที่ที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรจะเอาไหมเขาก็บอกยินดีก็เลยเริ่มทำในที่นั้น
0: เพราะอะไรชาวบ้านจึงคิดถวายที่ดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอะไรทำให้พระองค์มีพระราชดำริที่จะเปลี่ยนพื้นดินที่แทบจะทำประโยชน์อะไรไม่ได้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองแก้ปัญหาศึกษาหาวิธีทำการประกอบอาชีพโดยเฉพาะการเกษตรครับตามสภาพทางภูมิศาสตร์และสังคมของพื้นที่นั้นแล้วจึงถ่ายทอดขยายผลเป็นตัวอย่างของความสำเร็จของพื้นที่จนทุกวันนี้ครับมีคนมาศึกษาดูงานกันวันละมากๆครับ
3: ศึกษาความเป็นตัวผู้เนี่ยคือของเป็นผู้เนี่ยจะไปข่มความเป็นตัวเมียของลูกปลาได้
4: ต้นไม้ที่เห็นเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับหรือปลูกเพิ่ม
0: ที่นี่ครับผมได้พบกับน้าลำไยชัยเทศเธอเป็นลูกสาวของผู้ใหญ่อ้วนชัยเทศคนที่นำชาวบ้านถวายที่ดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
5: พืชในพวกมันบ้าง
4: คุณป้าครับที่บริเวณนี้ใช่ไหมครับที่คุณพ่อคือคุณลุงอ้วนเนี่ยได้ถวายให้กับในหลวงครับ
5: ใช่ค่ะทางชาวบ้านก็อยากให้พื้นที่มันดีขึ้นปลูกอะไรก็จะได้งามแบบปลูกพืชผลอะไรที่ทำอยู่ในไร่มันไม่ดีขึ้น
4: ครับ
5: ปลูกผักปลูกอะไรก็ไม่ดีปลูกมันปลูกถั่วอะไรพวกนี
4: ้ครับ
5: ผลมันก็ไม่มีหัวถั่วก็ไม่มีฝักที่มันไม่มีปุ๋ยไม่มีไอ้ที่ว่าทำอะไรมันไม่นั่นอ่ะมันมีแต่เป็นพื้นที่ทรายที่ปลูกแม้แต่หญ้ายังไม่อยากขึ้นเลยว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยพ่อเขาก็เลยอยากให้เจริญก็ไม่รู้จะทำยังไงทีแรกว่าจะทิ้งพื้นที่นี้ไป
4: ความเจริญที่ชาวบ้านคิดไว้เนี่ยเจริญลักษณะไหนครับ
5: ความเจริญก็อยากให้มีถนนมีไฟฟ้ามีน้ำใช้มีอ่างน้ำมีสระคูคลองอะไรพวกนี้ค่ะจะได้ปลูกพืชผลไม้แล้วก็มีถนนมาก็จะได้เดินทางมาค้าขายได้สะดวก
4: คุณป้าครับผมทราบมาว่าตอนช่วงที่ในหลวงมาเนี่ยจะเปลี่ยนไม่สร้างตำหนักแล้วก็จะมาสร้างเป็นพื้นที่ทำการเกษตรแทนเนี่ยแล้วก็มาขอความเห็นจากผู้ใหญ่อ้วนด้วยตอนนั้นคุณพ่อเล่าให้ฟังไหมครับว่าคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างครับ
5: ก็ดีใจนะคะแล้วก็บอกกับในหลวงว่าให้ทำอะไรก็ได้แล้วแต่ขอให้ในหลวงมาจัดการก็แล้วกันเนี่ยค่ะถ้าขอให้ไปเด็กมาบ้าง
4: ครับ
5: ค่ะแต่ว่าอย่าให้ทิ้งเลยอยากให้ตรงนี้มันเจริญ
4: ครับแล้วตอนที่จะมาสร้างเป็นศูนย์แบบนี้นะครับคิดไว้ก่อนไหมครับว่าศูนย์มันจะมีลักษณะแบบไหนหรือว่าเราจะทำงานกันได้ยังไง
5: ไม่เคยทราบค่ะแต่ว่าคือมั่นใจว่าในหลวงมาเนี่ยจะดีขึ้นนะ
0: ในเวลานั้นปัญหาหลักของที่นี่ก็คือดินเสื่อมโทรมจนเพราะปลูกอะไรแทบไม่ได้ผลครับในพื้นที่ของศูนย์เองก็มีต้นไม้ใหญ่เพียงแค่2ต้นเท่านั้นมีคนบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าในตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำอย่างไรถึงพัฒนาพื้นที่ ที่ใกล้จะเป็นทะเลทรายให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาได้ก็ให้ผมมาพบกับพี่สงวนพรมชาวนาที่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินมาตั้งแต่ปี2529ถือเป็นคนรุ่นบุกเบิกเลยก็ว่าได้ครับ
4: พี่สงวนครับในช่วงแรกที่จะทำที่นี่ให้เป็นศูนย์ศึกษาเนี่ยนะครับทราบมาว่าจะมีทั้งข้าราชการบางท่านแล้วก็ชาวบ้านบางท่านเนี่ยนะครับไม่เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาได้เนี่ยในฐานะที่พี่หัวเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาเป็นรุ่นบุกเบิกเนี่ยครับรู้สึกยังไงหรือคิดยังไงครับ
6: สำหรับตัวผมเองนะครับผมทำงานอยู่กรมพัฒนาที่ดินแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาขันซ้อนซึ่งเป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสำหรับผมเองเนี่ยผมมั่นใจว่าพื้นที่ตรงนี้จะต้องพัฒนาได้นะครับเพราะว่าการพัฒนาพื้นที่เนี่ยถ้าเรามีข้อมูลมีวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วทำงานเป็นขั้นเป็นตอนไม่ว่ายากขนาดไหนนะครับหรือจะใช้เวลามากขนาดไหนผมมั่นใจว่าพื้นที่ตรงนี้จะต้องพัฒนาได้อย่างที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาซ้อนนะครับเรามีข้อมูลดินเรามีข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมนั้นเราพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วร่วมกันบูรณาการหน่วยงานต่างๆมาทำงานร่วมกันมันก็ทำให้การพัฒนาง่ายขึ้นจนผลความสำเร็จที่เห็นอยู่เหมือนทุกวันนี
0: ้ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนมีความหวังว่าจะพัฒนาที่ดินแห้งแล้งเป็นทะเลทรายได้ก็คือความเชื่อมั่นว่าหากความเดือดร้อนของพวกเขาทราบถึงพระเนตรพระกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะไม่ทรงละเลยต่อความทุกข์ยากของราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าใจดีว่าปัญหาในแต่ละพื้นที่มีปัจจัยที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภูมิประเทศดินฟ้าอากาศการทำมาหากินและวัฒนธรรมครับหรือเรียกรวมๆว่าภูมิสังคมของพื้นที่นั้นๆการจะแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดจำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจข้อเท็จจริงของพื้นที่นั้นๆเสียก่อนและทดลองแก้ปัญหาจนเป็นผลสำเร็จแล้วจึงค่อยขยายผลให้กับชาวบ้านในพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานหลักในการทำงานอย่างหนึ่งก็คือให้คิดอะไรง่ายๆใช้เงินทุนไม่มากเหมาะกับพื้นที่เพราะท้ายที่สุดครับต้องไปส่งเสริมให้กับชาวบ้านถ้าอะไรยากจนเกินกำลังมักจะไม่ได้ผลครับ
6: ที่นี่ก็ทำงานตามแนวพระราชดำริหลักการทำงานนะครับคือการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนการพัฒนาพื้นที่เนี่ยเราต้องรู้สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้ก่อนว่าปัญหาคืออะไรเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วเราก็หาวิธีแก้ไขนะครับปัญหาหลักๆของที่นี่ก็คือเรื่องของดินเสื่อมโทรมนะชาวบ้านใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ได้ขาดน้ำปัญหาสองสิ่งนี้มันเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่านะครับเมื่อไม่มีป่าน้ำก็หายไปดินก็แห้งแล้งเสื่อมโทรมดังนั้นขั้นต้นขั้นที่หนึ่งเลยคือพัฒนาแหล่งน้ำขึ้นมาก่อนนะครับขั้นที่สองฟื้นฟูสภาพป่าเราต้องปลูกป่าขึ้นมาทดแทนให้เป็นป่าต้นน้ำลำธารให้เป็นป่าถาวรที่ให้มันเกิดการพึ่งพาอาศัยการเกิดการเกื้อกูลกันเช่นปลูกไม้ที่โตเร็วๆแล้วก็สามารถบำรุงดินได้ด้วยนะฮะแล้วก็ปลูกไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจลงไปหรือปลูกไม้ที่เราสามารถที่จะกินได้เนี่ยปนกันลงไปเราก็จะได้ป่าขึ้นมาเมื่อเราพัฒนาป่าขึ้นมานะฮะเราก็หันมาพัฒนาดินเรื่องดินเนี่ยเราต้องมีการจัดการดินอย่างถูกต้องนะครับตามความเหมาะสมของพื้นที่เพราะว่าพื้นที่บริเวณเนี้ยพื้นที่ไม่ราบเรียบเหมือนทางภาคกลางนะครับจะเป็นพื้นที่ลอนลาดมีที่สูงที่ต่ำดังนั้นการใช้ประโยชน์ที่ดินก็ต้องจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที
0: ่ปัญหาของเขาหินซ้อนคือผืนดินแห้งแล้งฝนตกเป็นช่วงเวลาสั้นๆดินไม่อุ้มน้ำขาดความอุดมสมบูรณ์ไม่มีแหล่งน้ำจึงมีพระราชดำริให้จัดหาแหล่งน้ำเป็นอย่างแรกและจากนั้นจึงฟื้นฟูดินด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสดใช้หญ้าแฝกช่วยยึดหน้าดินไม่ให้พังทลาย และเก็บกักความชื้นเอาไว้ทำให้ดินที่เคยแห้งแล้งแข็งเป็นดินด่านก็ค่อยๆหมดไปในเวลาเดียวกันได้ศึกษาทดลองหาวิธีทำการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ไปพร้อมๆกันที่นี่จึงมีหน่วยงานทั้งราชการและเอกชนมาร่วมกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับพื้นที
6: ่โดยปกติแล้วนะครับงานราชการเนี่ยเราก็ต่างคนต่างทำเพราะเราอยู่ต่างกรมต่างกองตามภารกิจของหน่วยงานนั้นๆแต่ว่าสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาแล้วเนี่ยเรามีการบูรณาการคือเอาหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเกษตรเข้ามาคุยกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกันแล้วก็มาทำงานร่วมกันณจุดเดียวกันคือมีเป้าหมายเดียวกันในการที่เราทำงานดังนั้นมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานกันแล้วก็เกิดการที่เราเรียกว่าการบูรณาการ
0: ผมเคยได้ยินมาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสว่ามีน้ำคนก็อยู่ได้ที่เขาหินซ้อนนี่ก็เหมือนกันครับทรงมีพระราชดำริให้จัดหาแหล่งน้ำสำรองรอบๆพื้นที่คือโครงการจัดหาแหล่งน้ำสำรองลุ่มน้ำโจนซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักของที่นี่ที่เมื่อก่อนนั้นมีน้ำแค่ในบางฤดูซึ่งปัจจุบันก่อสร้างแหล่งน้ำไปแล้ว9แห่งครับสามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ในศูนย์ศึกษาและพื้นที่ของราษฎรรวมแล้วก็ประมาณ 5,000 ไร่กินอาณาเขตแทบทั้งอำเภอพนมสารคามครับผลจากการศึกษาค้นคว้าทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินานต่อเนื่องกว่า30ปีขยายผลให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆศูนย์ศึกษาจนทุกวันนี้ครับพวกเขามีพืชผลหมุนเวียนกันให้ผลผลิตตลอดทั้งปี
5: ปัจจุบันนี้ก็ดีเป็นร้อยเท่าอ่ะค่ะ
4: เห็นผลชัดเจนเลยอย่างนั้นเลยครับเป็นร้อยเท่าเลยครับ
5: เป็นร้อยเท่าเลยค่ะ
7: ตอนนี้เราก็ภูมิใจแล้วที่เรามีในหลวงมีอะไรมั่งที่เกษตรกรอยากจะได้อยากจะทำอยากจะรู้ท่านก็มาให้ศูนย์เนี่ยมาแนะนำทั้งหมด
8: มันก็มีความเจริญขึ้นมาเยอะเพราะว่าได้รับความรู้ต่างๆอะไรมาก็มาพัฒนาตัวเองโดยปรับปรุง
0: ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วนะครับว่าที่ชาวบ้านเขาหินซ้อนบอกว่าถึงป่าจะหมดดินจะเลวสักแค่ไหนก็แก้ไขได้เป็นอย่างไรเกิดขึ้นได้เพราะอะไร

นอกจากที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ยังมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินการในรูปแบบเดียวกันนี้กระจายอยู่ทุกภูมิภาครวมทั้งหมด6แห่งครับคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเป็นการย่อส่วนภูมิประเทศ

0: อันเนื่องมาจากพระดำริจังหวัดเพชรบุรีทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเป็นการย่อส่วนภูมิประเทศของแต่ละท้องถิ่นเอาไว้เพื่อให้เป็นตัวอย่างของความสำเร็จแบบครบวงจรโดยเฉพาะทางการเกษตรที่ใครๆจะมาศึกษาหาความรู้ก็ได้ครับ
1: พูดง่ายว่าศูนย์ต่างๆนี้เป็นสถานที่เรียนรู้เพราะว่าทรงถือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือองค์ความรู้คือสอนให้เขาไปช่วยตัวเขาเองนั้นเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งแทนที่จะไปให้เงินเขานะครับหรือให้ของเนี่ยพอใช้หมดเงินหมดของเขาก็ต้องกลับมาแบมือขอเราอีกเพราะนั้นติดสติปัญญาความรู้นั้นเขาก็สามารถเอาดินน้ำลมไฟที่อยู่รอบๆตัวเขานั้นมาเกิดประโยชน์ได้อย่างถาวรตลอดไปก็มานำมาสู่คำว่ายั่งยืนนั่นเองนะครับจงมุ่งทำอะไรที่ยั่งยืนต่อชีวิตของพวกเรา
2: ที่เขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา15ปีที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้ที่อื่นเลยทำง่ายขึ้นต้องอดทนแล้วเป็นไงก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำปะหลังยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแต่ก็ยังสบายดีเปลี่ยนแปลงไปมาก

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง

0: สามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
2: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอดผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
3: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
4: รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปากภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
5: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัว
6: ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาห้องนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกัน

เราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นเนี่ยหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้แล้วสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้

ราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4

ดอกบัวสี่เราที่จะปลดเวไนยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเกณฑ์สารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีแต่นี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะต้องการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืน

นี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเอ๊ะครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์
ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวักแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรูปยืน
ยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงที่สะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆทุกจริตกับการยืนบางคนทุกจริตกับการเดินบางคนทุกจริตกับการนั่งบางคนทุกจริตกับการนอนบางคนทุกจริตกับการกินบางคนทุกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื้อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอย
ม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้ากับไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากครับเป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัว
กลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเรา

นาทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึกสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่
คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในที่ก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนยังพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาทียังไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี้ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์เนี่ยในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบาย
ถ้าคนไหนที่

จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตแล้วก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการจำพิสองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งแต่อธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงหนังสือเรื่องสิริมงคลของชีวิตพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในตอนต่อไปได้ใหม่ในรายการเสียงหนังสือซึ่งจะออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นาทีโดยประมาณทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เรื่องสิริมงคลของชีวิตพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกชีวิตจะเป็นสุขได้อย่างไรประโยชน์ของชีวิตสิ่งที่ต้องการได้มาเกื้อกูลให้เกิดสุขเรียกว่าประโยชน์ประโยชน์สำหรับเวลาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเรียกว่าประโยชน์ปัจจุบันซึ่งมาจากศัพท์คำว่าทิฏฐธรรมมิกัตถะอัตถะที่เป็นไปในปัจจุบันคำว่าอัตถะแปลว่าสิ่งที่จำต้องการเพราะเป็นสิ่งจำเป็นแต่นิยมแปลกันว่าประโยชน์คนจำต้องการสิ่งใดๆมาเกื้อกูลจึงอาจดำรงชีวิตให้เป็นสุขและตั้งตนได้โดยชอบสิ่งนั้นๆเป็นประโยชน์ทุกอย่างมีเป็นต้นว่า 1. ทรัพย์ชีวิตร่างกายของทุกคนดำรงอยู่ได้ด้วยอาศัยเครื่องอุปโภคบริโภคหรือของกินของใช้มาเป็นปัจจัยเกื้อกูลทนุบำรุงของกินของใช้เหล่านี้รวมเรียกว่าโภคทรัพย์ซึ่งทรัพย์แปลตามศัพท์ว่าของที่ใช้ได้โภคทรัพย์คือของที่ใช้สำหรับกินเป็นประโยชน์ที่ต้องการอย่างหนึ่งจำเป็นแก่ชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเครื่องประดับตกแต่งเรียกว่าอติเรกทรัพย์แต่ที่เกินต้องการไม่จัดว่าเป็นประโยชน์ทองเงินตราหรือสิ่งที่ใช้แทนเรียกว่าธนทรัพย์มีไว้สำหรับใช้ซื้อหาของกินของใช้เป็นต้นจึงกลายเป็นประโยชน์ขึ้นทรัพย์เหล่านี้โภคทรัพย์เป็นสิ่งจำเป็นโดยตรงทุกอย่างเป็นของต้องกินต้องใช้หมดสิ้นไปได้จึงต้องแสวงหาอยู่เสมอการแสวงหาเป็นงานอย่างหนึ่งเรียกว่าอาชีพเพราะเป็นวิธีเลี้ยงชีวิตการอาชีพก็มีหลายอย่างเป็นอาชีพในทางผิดอันเรียกว่ามิจฉาชีพก็มีเป็นอาชีพในทางชอบที่เรียกว่าสัมมาอาชีพก็มีพระพุทธเจ้าทรงสอนให้แสวงหาทรัพย์ด้วยสัมมาอาชีพ 2. ศิลปะวิทยาการแสวงหาทรัพย์โดยปกติต้องอาศัยศิลปะวิทยาอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจำต้องอาศัยเล่าเรียนให้มีความรู้ในศิลปะวิทยาต่างๆความรู้ศิลปะวิทยาเป็นเหตุให้เกิดสมรรถภาพในธุรกิจเป็นแสงสว่างให้รู้ทางของธุรกิจนั้นๆเมื่อรู้ช่ำชองแม้อย่างหนึ่งก็ให้สำเร็จประโยชน์ได้สมด้วยภาษิตในชาดกบทหนึ่งว่าขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้เช่นใดเช่นหนึ่งก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ 3. ยศผู้มีศิลปะวิทยาอันศึกษาดีแล้วทำการงานอันเป็นหน้าที่ดีย่อมเลื่อนฐานะให้สูงขึ้นโดยลำดับย่อมได้ความเป็นใหญ่ในการงานบริวารคือผู้นิยมนับถือและเกียรติคือชื่อเสียงก็ตามมาเหล่านี้เป็นยศแต่ละอย่างยศนี้ที่เป็นภายนอกเนื่องจากได้รับการแต่งตั้งยกย่องแต่ก็ต้องสืบเนื่องมาจากหลักภายในของตนพระพุทธเจ้าทรงนิยมให้มียศคือความเป็นใหญ่เหนือความชั่วสามารถบังคับตนให้ดีได้ 4. ไมตรีการประกอบอาชีพเป็นต้นโดยปกติย่อมเนื่องด้วยหมู่คณะและถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันจึงจำต้องมีการปลูกไมตรีผูกมิตรไว้ในคนดีๆด้วยกันทั้งหลายเมื่อมีไมตรีมีมิตรก็เชื่อว่ามีผู้สนับสนุน
ทำให้ได้รับความสะดวกในกิจที่พึงทำผู้ขาดไมตรีขาดมิตรก็เท่ากับขาดผู้สนับสนุนแม้จะมีทรัพย์มีความรู้ความสามารถแต่ก็คับแค้นเหมือนอย่างมีแต่ตนผู้เดียวยากที่จะได้รับความสะดวกในกิจการอย่าว่าแต่บุคคลต่อบุคคลแม้แต่ประเทศต่อประเทศก็จำต้องมีไมตรีต่อกัน 5. ผาสุกการประกอบการงานทุกอย่างแม้ในการศึกษาเล่าเรียนต้องอาศัยร่างกายถ้าร่างกายมีความผาสุกคือแข็งแรงไม่มีโรคก็สามารถประกอบการกระทำหรือศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จได้ด้วยดีแต่ถ้าอ่อนแอมีโรคก็ไม่สามารถเป็นอันตัดประโยชน์ต่างๆที่จะพึงได้เหตุฉะนี้ความมีร่างกายแข็งแรงมีความผาสุกไม่มีโรคจึงเป็นอุปการะให้ได้ประโยชน์ที่จะพึงได้ทุกอย่างชื่อว่าเป็นยอดลาภดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แปลความว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งทรัพย์ศิลปะวิทยายศไมตรีและความผาสุกดังกล่าวมาเหล่านั้นชื่อว่าประโยชน์ปัจจุบันแต่ละอย่างนอกจากนี้ในการดำรงชีวิตปัจจุบันจำเป็นต้องการสิ่งใดๆอีกสิ่งนั้นๆก็เป็นประโยชน์ในที่นี้ทางเกิดประโยชน์ประโยชน์ทั้งปวงเหล่านี้เป็นผลที่เกิดจากการประกอบเหตุให้ถูกทางของประโยชน์แต่ละอย่างพระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักทั่วไปแห่งทางประกอบประโยชน์ไว้4ประการคือ 1. อุทธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นคือหมั่นศึกษาเล่าเรียนหมั่นทำการงานเลี้ยงชีวิตหมั่นทำธุรกิจหน้าที่ของตนที่เรียกว่าหมั่นหรือหมั่นขยันหมายความว่าเพียรจัดทำตั้งแต่เริ่มต้นและดำเนินให้ก้าวหน้าเรื่อยไปให้สำเร็จไม่ย่อท้อถอยหลังไม่ยอมให้เกียจคร้านเสียการงานเมื่อหมั่นขยันประกอบกระทำให้เหมาะประโยชน์ที่ต้องการต่างๆดังกล่าวแล้วจักเห็นมีอยู่ใกล้ภายในเอื้อมแขนนี้เองคำเก่ามีกล่าวไว้ว่าทรัพย์นี้มิไกลใครปัญญาไวหาได้บ่นานแว่นแคว้นแดนดินมีสิ้นทุกสถานถ้าใครเกียจคร้านบ่ผ่านพบเลยแม้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้แปลความว่าผู้ประกอบธุรกิจขยันหมั่นเพียรทำให้เหมาะย่อมได้ทรัพย์อาจกล่าวได้ว่าร่างกายนี้ก่อกำเนิดมาเพื่อทำการงานอวัยวะบางส่วนเช่นหัวใจปอดทำงานภายในบางส่วนเช่นมือเท้าสำหรับทำงานภายนอกถ้ามิใช่เพื่อทำการงานแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีรูปสันฐานเหมือนอย่างที่เป็นกันอยู่นี้เป็นก้อนกลมเหมือนอย่างลูกฟักก็พอแล้วแม้ที่เป็นคนดีคนชั่วก็เพราะทำกล่าวคือเพราะทำดีจึงเป็นคนดีและทำชั่วจึงเป็นคนชั่วถ้าไม่ทำการงานหยุดเฉยๆร่างกายก็จะเกิดความติดขัดและเกิดโรคเหมือนเครื่องจักรที่เก็บไว้จนเกิดสนิมแต่ถ้าทำการงานร่างกายก็จะคล่องแคล่วสละสลวยเป็นการออกกำลังตามหลักอนามัยอยู่ในตัว2. อารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาคือรักษาความรู้ที่ได้เล่าเรียนศึกษามารักษาทรัพย์ที่แสวงหามาได้ด้วยความหมั่นขยันไม่ให้เป็นอันตรายรักษาการงานและหน้าที่ของตนไม่ให้เสื่อมเสียถ้าขาดการรักษาเช่นเล่าเรียนมาก็ลืมไป
ทำการงานได้ทรัพย์มาก็หมดไปก็เป็นวิทยสมบัติทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่รวมพอกพูนต่อเมื่อรักษาไว้ได้จึงจะเกิดความรวมพอกพูนที่เรียกว่าสมบัติแปลว่าความถึงพร้อม 3. กัลยาณมิตรตาความมีเพื่อนเป็นคนดีไม่คบคนชั่วคือเมื่ออยู่ในที่ใดก็สมาคมคบหากับคนดีๆในที่นั้นคอยศึกษาสำเนียกทำความดีเหมือนอย่างคนดีทั้งหลายไม่คบคนชั่วและเอาอย่างคนชั่ว 4. สมชีวิตาความเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้ไม่ให้ฝืดเคืองนักไม่ให้ฟูมฟายนักซึ่งเรียกว่ามัธยัสถ์แปลว่าความเป็นกลางๆและมีความประหยัดคือแบ่งเก็บไว้ในส่วนที่ควรแบ่งเก็บไว้เผื่อเวลาข้างหน้าบางคนเข้าใจคำว่ามัธยัสถ์เป็นความเหนียวแน่นแต่ความจริงแปลว่าความเป็นกลางๆระหว่างความฝืดเคืองและฟูมฟายคือไม่ใช่ฝืดเคืองนักไม่ใช่ฟูมฟายนักดังกล่าวแล้วทั้งนี้ก็ต้องรู้จำนวนรับจำนวนจ่ายหรือทางได้ทางเสียแล้วกำหนดให้พอเหมาะไม่ให้จ่ายท่วมรายรับอันหนึ่งพึงเว้นอบายมุขคือทางที่เป็นเหตุแห่งความฉิบหาย4อย่างคือ1ความเป็นนักเลงหญิงหรือความเป็นผู้มักมากปล่อยตนในกาม2ความเป็นนักเลงสุราหรือยาเสพติดต่างๆ 3. ความเป็นนักเลงเล่นการพนัน 4. ความคบคนชั่วเป็นมิตรโทษ4ประการนี้ไม่ควรประกอบเป็นทางให้เกิดฉิบหายได้จริงๆประโยชน์ดังกล่าวมาล้วนเป็นสิ่งจำเป็นแก่ความครองชีวิตอยู่ในปัจจุบันพระพุทธเจ้าทรง

อนให้แสวงหามาเป็นอันดับแรกด้วยทรงแสดงทางเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปไว้สี่ประการดังกล่าวแล้วคนโดยปกติถ้าบกพร่องด้วยประโยชน์ปัจจุบันจะบำเพ็ญประโยชน์ให้ยิ่งขึ้นไปก็เป็นการยากเพราะตนเองจะต้องอิ่มปากอิ่มท้องของตนก่อนแล้วจึงจะสามารถเฉลี่ยไปถึงผู้อื่นฉะนั้นจึงน่ากล่าวย้ำในที่นี้อีกว่าเรื่องการกินเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาจนถึงบัดนี้และจักสำคัญต่อไปตลอดเวลาที่คนยังกินอยู่ดังมีคำเรียกว่าโภคะหรือโภคทรัพย์แปลว่ากินของกินและการทำมาหากินก็เรียกว่าโภคกิจซึ่งบัดนี้เรียกกันว่าเศรษฐกิจโภคะนี้เมื่อได้มาเสนอสนองตามที่ต้องการของแต่ละคนหรือของส่วนรวมชีวิตของแต่ละคนและของส่วนรวมจึงจะดำเนินไปด้วยผาสุกการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดังกล่าวในทางโลกได้มีวิธีจัดกันต่างๆจนถึงเกิดระบอบการปกครองแบบต่างๆซึ่งมีปฐมเหตุสำคัญมาจากเรื่องปากท้องหรือเรื่องกินอยู่เป็นประจำของทุกๆคนพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงวางวิธีจัดไว้ด้วยทรงวางหลักสั้นๆง่ายๆสี่ประการดังกล่าวแล้วแต่ทุกๆคนต้องรับปฏิบัติด้วยตนเองและชักนำให้คนอื่นปฏิบัติจนถึงเมื่อปฏิบัติกันทั่วๆไปจึงจะให้ผลได้โดยประจักษ์ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เองมีเรื่องตัวอย่างอยู่มากเรื่องดังเช่นเรื่องของสิทธิ์รับใช้เศรษฐีผู้หนึ่งมีว่าคนใช้กลายเป็นเศรษฐีในอดีตการสิทธิ์รับใช้ของเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนขยันหมั่นเพียรมีความคิดทำสิ่งที่ดูไม่น่าจะเป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ขึ้นวันหนึ่งพบหนูตายหนึ่งตัวจึงนำไปจำหน่ายให้แก่คนเลี้ยงแมวได้มา1 สตางค์แล้วไปซื้อน้ำตาลนำน้ำตาลกับน้ำดื่มไปแลกดอกไม้กับคนเก็บดอกไม้ได้ดอกไม้มากำหนึ่งแล้วขายดอกไม้นั้นมาซื้อน้ำตาลนำน้ำตาลกับน้ำดื่มไปแลกดอกไม้มาขายเก็บทรัพย์รวมไว้โดยลำดับแล้วไปเก็บกิ่งไม้แห้งในสวนหลวงที่คนรักษาไม่ต้องการนำไปขายที่โรงหม้อนำน้ำดื่มไปเลี้ยงคนตัดหญ้าขายผูกไมตรีไว้และผูกไมตรีไว้กับพวกพ่อค้าทั้งทางน้ำและทางบกต่อมาได้ข่าวว่าจะมีพ่อค้าม้านำม้ามาขายจึงไปซื้อผูกขาดหญ้าจากคนตัดหญ้าขายพ่อค้าม้าขายก็ต้องมาซื้อหญ้าจากเขาเพียงแห่งเดียวต่อมาได้ทราบว่ามีเรือเข้ามาสู่ท่าจึงเช่ารถพร้อมกับบริวารไปยังเรือวางมัดจำซื้อเหมาสินค้ามาจำหน่ายแต่ผู้เดียวจึงมั่งมีทรัพย์ขึ้นจนเป็นเศรษฐีในที่สุดพระเจ้าฟ้ารั่วอีกเรื่องหนึ่งมีเล่าไว้ในเรื่องราชาธิราชว่ามกะโทบุตรพ่อค้าบ้านเกาะวานแขวงเมืองมอตมะเมื่ออายุ 14-15 ปีเข้ามาค้าขายยังกรุงสุโขทัยสมัยสมเด็จพระร่วงเจ้าแล้วฝากตัวอาศัยอยู่กับนายช้างสมเด็จพระร่วงเจ้ามกะโทอุตสาหะมิได้เกียจคร้านช่วยชำระมูลช้างและทำการงานต่างๆนายช้างเกิดกรุณาจึงอุปการะไว้วันหนึ่งสมเด็จพระร่วงเสด็จไปณโรงช้างทอดพระเนตรเห็นมกะโทกวาดหญ้าช้างอยู่ได้ทรงคายพระสลาบ้วนพระโอษฐ์ทอดพระเนตรเห็นเบี้ยเบี้ยหนึ่งจึงตรัสว่าลูกรามันน้อยจงเก็บเอาเบี้ยไว้มกะโทได้เบี้ยพระราชทานมีความยินดีจึงนำไปซื้อพันธุ์ผักกาดมาปลูกแล้วเลือกเก็บถวายสมเด็จพระร่วงเจ้าเมื่อเสด็จมาทอดพระเนตรช้างอีกครั้งหนึ่งสมเด็จพระร่วงเจ้าทรงโปรดปรานทรงรับมาชุบเลี้ยงแต่งตั้งขึ้นจนเป็นขุนวังมกะโทก็ตั้งใจรับราชการเป็นอย่างดี

ได้หนีกลับไปเมืองวานรวบรวมสมัครพรรคพวกจนตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้นในเมืองมะตมะแล้วส่งทูตคุมเครื่องราชบรรณาการมาเฝ้าสมเด็จพระรุ่งเจ้าขอพระราชทานนามและเครื่องราชกุฏภัณฑ์สมเด็จพระรุ่งเจ้าก็ได้พระราชทานนามว่าพระเจ้าฟ้ารั่วและพระราชทานเครื่องราชกุฏภัณฑ์พระราชทานพรแก่พระเจ้าฟ้ารั่วและพระราชธิดาของพระองค์ซึ่งได้ไปกับพระเจ้าฟ้ารั่วให้มีความสุขสถาพรสืบไปปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินเตทนังผู้ประกอบธุรกิจขยันหมั่นเพียรทำให้เหมาะย่อมได้

ผู้ประกอบธุรกิจขยันหมั่นเพียรทำให้เหมาะย่อมได้ทรัพย์ความหมายประโยชน์ภายหน้าได้แสดงแล้วว่าสิ่งที่ต้องการได้มาเกื้อกูลให้เกิดสุขได้ชื่อว่าประโยชน์ประโยชน์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเป็นประโยชน์ปัจจุบันมีเป็นต้นว่าทรัพย์ศิลปะวิทยายศไมตรีและความผาสุกไม่มีโรคประโยชน์เหล่านี้พึงได้มาด้วยสมบัติ4ประการมีถึงพร้อมด้วยความหมั่นเป็นต้นและเว้นจากอบายมุขต่างๆมีปัญหาต่อไปว่าทุกๆคนต้องการประโยชน์ทั้งหลายมีทรัพย์เฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นหรือส่วนอนาคตหรือการข้างหน้าไม่ต้องคำนึงถึงพูดขยายความออกอีกสักหน่อยก็ว่าได้ว่าวันนี้เดือนนี้ปีนี้หรือชาตินี้ทรัพย์สำหรับกินอยู่ใช้สอยบริบูรณ์ก็แล้วกันไม่ต้องคำนึงถึงว่าวันพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าปีหน้าเป็นต้นจะเป็นอย่างไรผู้ที่มีความคิดเช่นนี้อาจจะมีบ้างแต่เรียกว่าเป็นคนมีความคิดสั้นส่วนคนที่ฉลาดย่อมมีความคิดยาวออกไปถึงการข้างหน้าและทำสิ่งที่ให้เกิดประโยชน์ดังกล่าวสื่อไปถึงการข้างหน้าสำหรับเด็กๆโดยปกติย่อมมีอนาคตของชีวิตอยู่อีกมากการศึกษาเล่าเรียนในบัดนี้ก็เพื่อสร้างอนาคตของชีวิตให้มีความสุขความเจริญอันความสุขความเจริญในอนาคตคือการข้างหน้าของชีวิตนี้แหละเป็นความหมายประการที่หนึ่งของคำว่าประโยชน์ภายหน้าถ้าทุกคนไม่มีอนาคตภายหน้าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนหรือทำอะไรไปวุ่นวายเหมือนอย่างนี้แต่เพราะทุกคนต่างมีอนาคตจึงต้องพาการศึกษาเล่าเรียนและทำกิจต่างๆเพื่อให้มีความสุขความเจริญในอนาคตโดยเฉพาะก็อนาคตของชีวิตนี้นั่นแหละอีกอย่างหนึ่งอนาคตของเด็กก็คือความตั้งตนได้เป็นหลักฐานมีความสุขความเจริญเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่คราวนี้เมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วอนาคตของชีวิตนี้ก็น้อยเข้าสั้นเข้าหน้าที่ในการเตรียมสร้างตนเองสำหรับโลกนี้ก็จะน้อยลงแต่ก็ช่วยอุปการะผู้อื่นตามที่เกี่ยวข้องเช่นเมื่อเป็นมารดาบิดาเป็นพี่ลุงป้าน้าอาเป็นปู่ย่าตายายหรือเป็นญาติเป็นมิตรเป็นผู้อุปการะก็ต้องทำการสงเคราะห์บุตรหลานญาติมิตรและผู้อยู่ในอุปการะต่างๆบางทีถึงไม่ใช่เป็นญาติมิตรแต่เมื่อมีจิตเป็นกุศลก็ทำการสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้อื่นด้วยวิธีต่างๆจนถึงตั้งเป็นสมาคมหรือองค์การก็มีเป็นอันมากทั้งนี้เพราะคนย่อมอยู่รวมกันเป็นครอบครัวเป็นกลุ่มเป็นหมู่ตลอดจนถึงเป็นประเทศชาติแต่ละประเทศก็ยังรวมกันเป็นฝ่ายจึงต่างต้องอาศัยกันและกันคนที่มุ่งประโยชน์สุขเฉพาะตนเท่านั้นไม่เกื้อกูลใครโดยในที่สุดเป็นพ่อเป็นแม่ไม่อุปการะลูกซึ่งเป็นจำพวกคนที่เห็นแก่ตัวโดยส่วนเดียวเป็นคนคับแคบไม่ประพฤติการเป็นคุณประโยชน์แก่ใครอาจเจริญด้วยประโยชน์ปัจจุบันมีทรัพย์เป็นต้นเฉพาะตนแต่ก็เป็นคนไม่มีประโยชน์แก่คนอื่นหรือแก่หมู่คณะเรียกว่าเป็นคนมีความคิดแคบสั้นเพราะหลักของการอยู่ร่วมกันเมื่อคนอื่นพากันเป็นทุกข์เดือดร้อนจะเป็นสุขอยู่คนเดียวได้อย่างไรฉะนั้นคนฉลาดจึงมีความคิดยาวและกว้างออกไปเมื่อตนเองได้รับประโยชน์มีความสุขความเจริญก็ทำการที่เป็นประโยชน์แผ่ความสุขความเจริญให้แก่ลูกซึ่งเป็นจำพวกคนที่เห็นแก่ตัวโดยส่วนเดียวเป็นคนคับแคบ

ไม่ประพฤติการเป็นคุณประโยชน์แก่ใครอาจเจริญด้วยประโยชน์ปัจจุบันมีทรัพย์เป็นต้นเฉพาะตนแต่ก็เป็นคนไม่มีประโยชน์แก่คนอื่นหรือแก่หมู่คณะเรียกว่าเป็นคนมีความคิดแคบสั้นเพราะหลักของการอยู่ร่วมกันเมื่อคนอื่นพากันเป็นทุกข์เดือดร้อนจะเป็นสุขอยู่คนเดียวได้อย่างไรฉะนั้นคนฉลาดจึงมีความคิดยาวและกว้างออกไปเมื่อตนเองได้รับประโยชน์มีความสุขความเจริญก็ทำการที่เป็นประโยชน์แผ่ความสุขความลูกซึ่งเป็นจำพวกคนที่เห็นแก่ตัวโดยส่วนเดียวเป็นคนคับแคบไม่ประพฤติการเป็นคุณประโยชน์แก่ใครอาจเจริญด้วยประโยชน์ปัจจุบันมีทรัพย์เป็นต้นเฉพาะตนแต่ก็เป็นคนไม่มีประโยชน์แก่คนอื่นหรือแก่หมู่คณะเรียกว่าเป็นคนมีความคิดแคบสั้นเพราะหลักของการอยู่ร่วมกันเมื่อคนอื่นพากันเป็นทุกข์เดือดร้อนจะเป็นสุขอยู่คนเดียวได้อย่างไรฉะนั้นคนฉลาดจึงมีความคิดยาวและกว้างออกไปเมื่อตนเองได้รับประโยชน์มีความสุขความเจริญก็ทำการที่เป็นประโยชน์แผ่ความสุขความเจริญให้แก่

ตนไม่มีทรัพย์จะบริจาคได้อย่างไรใครจะเป็นครูอาจารย์สั่งสอนศิลปวิทยาให้แก่คนอื่นตนก็ต้องศึกษาเล่าเรียนมีความรู้ในศิลปวิทยานั้นก่อนถ้าไม่มีความรู้จะสอนเขาได้อย่างไรอีกอย่างหนึ่งเมื่อกล่าวถึงประโยชน์ปัจจุบันมีทรัพย์เป็นต้นคนย่อมต้องการอยู่ด้วยกันเพราะจำเป็นแก่การครองชีวิตประจำวันและอาจใช้จ่ายอำนวยความสุขต่างๆแต่การแสวงหาของคนนั้นแตกต่างกันบางคนภาคเพียรประกอบอาชีพเพื่อให้ได้ทรัพย์มาในทางที่ชอบเป็นชาวนาชาวสวนก็ทำนาทำสวนเป็นพ่อค้าก็ทำการค้าเป็นข้าราชการก็ตั้งใจรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแต่บางคนไม่เป็นเช่นนั้นทำการแสวงหาในทางไม่ชอบเช่นลักขโมยปล้นสะดมและทำทุจริตต่างๆก็อาจได้ทรัพย์มาเหมือนกันและบางทีก็ได้มากทั้งนี้เพราะความคิดเห็นตลอดถึงนิสัยสันดานของคนแตกต่างกันคนที่แสวงหาในทางสุจริตไม่ยอมทำในทางทุจริตก็เพราะเห็นว่าทางสุจริตดีทางทุจริตไม่ดีส่วนคนที่แสวงหาในทางทุจริตก็เพราะเห็นว่าทางทุจริตดีทางสุจริตไม่ดีฉะนั้นความเห็นที่เป็นพื้นฐานว่าอะไรดีอะไรไม่ดีจึงเป็นข้อสำคัญเพราะคนโดยปกติย่อมทำไปในสิ่งที่ตนเห็นว่าดีไม่ทำในสิ่งที่ตนเห็นว่าไม่ดีคนที่ทำทุจริตก็เพราะเห็นว่าทุจริตดีด้วยอาจได้ทรัพย์มาโดยง่ายไปขโมยเขาเพียงครู่เดียวก็อาจได้มาแล้วในเวลาเขียนบันทึกหรือสอบคอยลอกเขาถามเขาสบายกว่าส่วนที่ทำสุจริตเพราะเห็นว่าสุจริตดีอย่างตรงกันข้ามถึงจะได้ทรัพย์ได้วิชามาทีละเล็กละน้อยในทางสุจริตก็มีความเย็นใจสบายใจบุคคลทั้งสองจำพวกนี้เมื่อพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่าผู้ที่เห็นว่าทางทุจริตดีนั้นเป็นผู้ติดแน่นในวัตถุคือเห็นแก่จะได้เป็นประมาณให้ได้มาก็แล้วกันไม่คำนึงถึงทางที่จะได้ไม่ยอมรับนับถือความดีความชั่วตามหลักกรรมแต่ถือหลักของวัตถุที่จะพึงรวบรวมได้มาเป็นส่วนใหญ่จะเรียกว่าเป็นคนไม่มีศาสนาก็ได้คนที่นับถือวัตถุเป็นใหญ่จะทำอะไรก็ต้องมุ่งจะได้วัตถุเพื่อวัตถุชื่อว่าเป็นธาตุของวัตถุส่วนผู้ที่นับถือหลักกรรมย่อมมีเลือกเฟ้นว่าอะไรดีอะไรชั่วไม่ยอมตีราคาวัตถุสูงกว่าความดียอมเสียสละวัตถุเพื่อประพฤติความดีดังเช่นผู้บริจาคทรัพย์อุปการะคนอื่นหรือผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์แก่คนอื่นในทางใดทางหนึ่งดังกล่าวมาแล้วซึ่งไม่มีวัตถุอะไรตอบแทนทั้งนี้ก็เพราะเห็นว่าการบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นนี้เป็นความดีอันความดีดังกล่าวมานี้เป็นความหมายประการที่สามของคำว่าประโยชน์ภายหน้าอันที่จริงก็เป็นประโยชน์ปัจจุบันคือทำความดีเมื่อใดก็เกิดความสุขเมื่อนั้นคือเป็นสุขใจขึ้นก่อนส่วนผลสะท้อนของความดีนั้นซึ่งเป็นผลทางกายหรือทางวัตถุอาจเกิดขึ้นตามมาภายหลังจึงเรียกว่าเป็นประโยชน์ภายหน้ารวมความว่าคำว่าประโยชน์ภายหน้ามีความหมายถึงประโยชน์จะพึงได้ในอนาคตก็ได้ประโยชน์แผ่ไปถึงคนอื่นก็ได้หมายถึงความดีก็ได้แต่ก็มีความหมายรวมๆกันทั้ง3อย่างคือความดีที่ให้เกิดประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและแก่คนอื่นตั้งแต่บัดนี้สืบไปจนถึงภายหน้า

ทางเกิดของประโยชน์ภายหน้าประโยชน์ภายหน้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงทางเกิดไว้สี่อย่างคือ 1. ศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาคือเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อในเรื่องความดีความชั่วสำหรับทางพระพุทธศาสนาคือเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและเชื่อหลักกรรมตามคำสั่งสอนของพระองค์เช่นตรัสว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นเพราะใครก็ตามที่นับถือความดีก็ต้องมีความเชื่อในหลักของกรรมตามพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้และเชื่อพระพุทธเจ้าด้วยเชื่อว่าพระองค์ได้ตรัสรู้จริงคำของพระองค์ต้องจริงแท้แน่นอน 2. ศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลคือรักษากายวาจาเรียบร้อยดีไม่มีโทษเพราะงดเว้นจากโทษนั้นๆเมื่อมีศรัทธาในหลักของกรรมดังกล่าวแล้วก็ย่อมเว้นจากความชั่วได้ตามความเชื่อของตน 3. จาคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการบริจาคคือสละให้ปันให้เป็นการเฉลี่ยสุขให้แก่ผู้อื่นได้แก่การบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นซึ่งเป็นการทำความดีอย่างหนึ่งดังกล่าวแล้ว 4. ปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษหรือความดีความชั่วมีประโยชน์มิใช่ประโยชน์เป็นต้นปัญญาทำให้รู้จักเปรียบเทียบว่าอะไรเป็นอะไรดังกล่าวและให้รู้จักคุณค่าของบุญหรือคุณความดีทำให้รู้จักเลือกเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อและทำให้รู้จักเลือกเว้นการที่ควรเว้นเลือกประพฤติการที่ควรประพฤติทางเกิดประโยชน์ภายหน้าสี่อย่างนี้เป็นบุญกุศลคือความดีโดยตรงเป็นเหตุสนับสนุนประโยชน์ปัจจุบันให้มั่นคงถาวรและความดีที่แต่ละคนได้ทำไว้แล้วคราวหนึ่งคราวหนึ่งเรียกว่าเป็นปุพเพกตปุญญตาคือความมีบุญที่ทำไว้ก่อนย่อมเป็นคุณสมบัติประจำตนดังที่เมื่อจะติดต่อการงานกับใครเป็นต้นก็ต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติประการหนึ่งจึงเป็นตัวโชควาสนาอำนวยประโยชน์ให้ตามที่ต้องการในปัจจุบันนี้คนบรรลุถึงฐานะแห่งประโยชน์ต่างๆกันเพราะอำนาจความดีที่ทำไว้แต่ก่อนต่างกันเมื่อความดีกำลังให้ผลก็เป็นสิริที่หลั่งไหลมาแห่งสมบัติทั้งหลายเมื่อสิ้นดีดังที่เรียกว่าสิ้นบุญสมบัติทั้งปวงย่อมพินาศประโยชน์ภายหน้าทำให้คนอยู่เป็นสุขประโยชน์ภายหน้าดังกล่าวยังเป็นเหตุทำให้ประชาชนที่อยู่ร่วมกันเป็นสุขเพราะเมื่อต่างเว้นจากการทำร้ายเบียดเบียนกันต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันจึงพากันประกอบอาชีพได้โดยสะดวกทำให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขในบ้านเมืองจึงเป็นหลักสำคัญแห่งการปกครองด้วยดังมีเรื่องเล่าในกุรุธรรมชาดกว่าในอินทปัตนครในกุรุรัฐพระเจ้ากุรุและประชาชนตั้งอยู่ในศีลธรรมจึงมีสุขสมบูรณ์ส่วนในทันตะปุระนครในกาลิงครัตเกิดฝนแล้งจึงเกิดภัยสามประการคือความอดอยากโรคและความขาดแคลนอาหารขึ้นโดยทั่วไปประชาชนจึงพากันร้องขอให้พระเจ้ากาลิงคะส่งทูตไปทูลขอช้างมงคลพระเจ้ากุรุด้วยพากันคิดว่าเมื่อได้ช้างมงคลมาฝนจะตกพระเจ้ากาลิงคะจึงส่งพราหมณ์8คนเป็นทูตไปสู่กุรุรัฐเพื่อไปทูลขอช้างมงคลพราหมณ์ทั้ง8คนนั้นได้เดินทางไปยังกุรุรัฐได้คอยดักขอพระราชทานช้างมงคลเมื่อพระเจ้ากุรุทรงช้างมงคลเสด็จเที่ยวไปในพระนครในเวลาเช้าวันหนึ่งพระเจ้ากุรุเสด็จลงจากหลังช้างทรงจับงวงวางไว้ในมือของพวกพราหม
แล้วทรงหลั่งน้ำพระราชทานด้วยพระสุวรรณพิงคารหรือพระเต้าทองคำพวกพราหมณ์ก็นำช้างไปสู่กรุงทันทปุระแคว้นกาลิงคะเมื่อได้ช้างมาแล้วฝนก็ยังไม่ตกอยู่นั่นเองพระราชาทรงพระดำริว่าในแคว้นกุรุพระราชาทรงรักษาพระกุรุธรรมคือศีล5ฝนจึงตกเสมอด้วยอนุภาพของศีลจึงควรจะไปทูลขอกุรุธรรมมาดีกว่าครั้นทรงพระดำริดังนี้จึงโปรดให้นำช้างมงคลไปถวายคืนแล้วให้ทูลขอกุรุธรรมพระเจ้ากุรุก็โปรดให้จารึกกุรุธรรมลงในพระสุบรรณบัตรหรือแผ่นทองมอบแก่พราหมณ์ให้นำไปถวายพราหมณ์ก็นำพระสุบรรณบัตรกลับมาถวายพระเจ้ากาลิงคะพระเจ้ากาลิงคะพร้อมทั้งประชาชนก็พากันมารับกุรุธรรมนั้นมาปฏิบัติคือตั้งอยู่ในศีล5ฝนก็ตกบริบูรณ์ภัยทั้งปวงก็สงบบ้านเมืองก็เกิดความผาสุกสมบูรณ์ชาดกนี้แสดงอนุภาพของศีลแม้ไม่เชื่อในอนุภาพเหนือธรรมดาคิดดูตามเหตุผลตามธรรมดานี่แหละก็จะเห็นได้ว่าเมื่อพากันมีศีลคือไม่ทำร้ายกันไม่ลักขโมยช่อโกงกันเป็นต้นและพากันมีธรรมคือประพฤติประโยชน์เกื้อกูลกันโดยทั่วไปแล้วก็จะเกิดความสุขสมบูรณ์แน่นอนนี้คืออนุภาพของศีลหรือพูดรวมๆกันว่าศีลธรรมสามารถระงับภัยต่างๆได้แน่โดยเฉพาะคือภัยที่คนก่อให้แก่กันเองภัยที่คนก่อขึ้นนี้อาจทำให้ดินฟ้าอากาศแปรปรวนได้ด้วยเช่นเมื่อตัดไม้ทำลายป่าเสียโดยมากไม่ปลูกป่าขึ้นทดแทนให้พอกันก็ทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นต้นฉะนั้นคนเรานี้เองเมื่อไม่มีศีลธรรมก็เป็นผู้ก่อภัยให้เกิดขึ้นแก่กันตลอดถึงเป็นผู้ก่อความวิปริตแปรปรวนแห่งธรรมชาติได้ด้วยต่อมาพากันตั้งอยู่ในศีลธรรมความปกติสุขย่อมเกิดขึ้นตลอดถึงธรรมชาติดินฟ้าอากาศก็ย่อมเป็นไปโดยปกติทั้งคนอาจปรับปรุงธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้ด้วยแต่ทั้งนี้ต้องพากันนับถือความดีประพฤติความดีหรือศีลธรรมกล่าวโดยเฉพาะคือทางเกิดประโยชน์ภายหน้า4อย่างซึ่งโดยแท้ก็คือประโยชน์ปัจจุบันนั่นเองแต่ยั่งยืนไปนานดังกล่าวแล้วแลการกรวดน้ำวิธีให้ด้วยการหลั่งน้ำดังเล่าในชาดกนี้หรือในเรื่องอื่นเท่าที่สังเกตดูเห็นว่าใช้ในการให้ของใหญ่ที่ไม่สามารถจะยกให้ได้ดังเช่นให้ช้างหรือให้ที่ดินบ้านเรือนดังเช่นพระเจ้าพิมพิสารทรงหลั่งน้ำถวายสวนไผ่หลวงเป็นวัดอีกอย่างหนึ่งให้ในสิ่งที่มองไม่เห็นตัวเช่นให้ส่วนบุญก็ใช้หลั่งน้ำให้ดังวิธีกรวดน้ำที่ใช้กันอยู่หรือประกาศที่สำคัญเช่นพระนเรศวรมหาราชเจ้าทรงหลั่งน้ำประกาศอิสรภาพพระพุทธเจ้าเมื่อจะตรัสรู้ทรงเสี่ยงพระบารมีผจญมารท่านก็แสดงว่าได้ทรงชี้พระธรณีหรือแผ่นดินเป็นพยานดังพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือปางชนะมารพระหัตถ์ขวาพาดพระเพลาบางท่านอธิบายว่าทรงชี้พระธรณีอาจอธิบายว่าให้หนักแน่นอย่างแผ่นดินก็ได้แลธรรมจารีสุขขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขปรมัตถประโยชน์ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่หมายถึงประโยชน์ที่เป็นยอดของประโยชน์ทั้งปวงจากศัพท์ว่าปรมัตถ
มาจากศัพท์คำว่าปรมบวกอัตถะคำว่าปรมใช้ในภาษาไทยว่าบรมดังคำว่าพระบรมมหาราชวังมีความหมายว่าอย่างยิ่งยิ่งใหญ่ประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ภายหน้าตามที่แสดงมาโดยลำดับเป็นประโยชน์ที่จำกัดการเวลาเทียบเหมือนอย่างว่าประโยชน์สำหรับใช้ในวันนี้เป็นประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์สำหรับใช้ในวันหน้าเป็นประโยชน์ภายหน้าจึงยังไม่นับว่าเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ส่วนประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่นั้นต้องเป็นประโยชน์ที่เกื้อกูลให้เกิดความสุขอย่างยิ่งโดยไม่จำกัดการเวลาว่าจะเป็นปัจจุบันหรือภายหน้าพระพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้เสด็จออกทรงผนวดยังเป็นพระสิทธัตถราชกุมารประทับอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์ได้ทรงบริบูรณ์ด้วยประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ภายหน้าคือทรงมีทรัพย์บริบูรณ์มีวิชาความรู้เป็นเยี่ยมเป็นต้นอันนับว่าเป็นประโยชน์ปัจจุบันและทรงประกอบด้วยคุณงามความดีอันนับว่าเป็นประโยชน์ภายหน้าเพราะทรงดำเนินในทางของประโยชน์ทั้งสองนั้นแต่ก็ทรงเห็นว่าประโยชน์ดังกล่าวเกี่ยวกับการเวลาที่ล่วงไปอยู่เสมอปัจจุบันก็จะล่วงไปเป็นอดีตอนาคตก็จะเลื่อนมาเป็นปัจจุบันการเวลาย่อมล่วงและเลื่อนกันเรื่อยๆไปชีวิตพร้อมกับประโยชน์ทั้งหลายก็ล่วงไปเรื่อยๆฉะนั้นจึงเสด็จออกทรงค้นหาประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นซึ่งพ้นจากปัจจุบันและภายหน้าไม่อยู่ในอำนาจแห่งความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงซึ่งจะก่อให้เกิดความสุขที่จริงแท้แน่นอนในที่สุดก็ได้ทรงพบประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นคือพระองค์ได้ตรัสรู้พระธรรมทรงถอนพระองค์จากความทุกข์ของโลกได้หมดสิ้นความตรัสรู้พระธรรมดังกล่าวเรียกว่าวิชาคือความรู้แจ้งจริงความถอนพระองค์จากความทุกข์ของโลกได้ทั้งหมดเรียกว่าวิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์ทั้งสิ้นนี้คือประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงประสบสูงกว่าประโยชน์ปัจจุบันและภายหน้าทั้งหมดเพราะประโยชน์ทั้งสองดังกล่าวนั้นยังเจือด้วยความทุกข์ในโลกถึงใครจะมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยอะไรสักเท่าไรก็ยังต้องมีทุกข์ยังไม่พ้นจากอำนาจของการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงประโยชน์ทั้งสามปรากฏตามประวัติพระพุทธศาสนาว่าในชั้นแรกพระพุทธเจ้าทรงสอนประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่โดยมากเพราะทรงมุ่งจะประกาศก่อตั้งพระพุทธศาสนาอันเกี่ยวแก่บรรพชิตคือนักบวชเพราะโดยปกตินักบวชย่อมออกบวชด้วยมุ่งประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่แต่ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแผ่ถึงชาวบ้านก็ทรงสอนผ่อนลงมาถึงประโยชน์ปัจจุบันและภายหน้าเพราะชาวบ้านย่อมมุ่งประโยชน์ทั้งสองดังกล่าวอันนับว่าเป็นประโยชน์ทางโลกฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนประโยชน์ครบทั้งสามเหมือนอย่างเป็นแหล่งศึกษาแห่งใหญ่มีทั้งปฐมมาศึกษามัธยมศึกษาและอุดมมาศึกษาครบทุกสาขาทุกแผนกอาจจะปฏิบัติให้บังเกิดประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์จะใช้ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้เป็นประโยชน์ทั่วไปได้อย่างไรประโยชน์ปัจจุบันและภายหน้าเห็นได้ชัดว่าชาวโลกต้องใช้เพราะจำต้องพึ่งทรัพย์เป็นต้นและจำต้องพึ่งคุณความดีส่วนประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่หรือประโยชน์อย่างยิ่งคือวิชาวิมุตติดังกล่าวนั้นดูไม่เกี่ยวกับชาวโลกน่าจะเป็นประโยชน์เฉพาะหมู่บรรพชิตหรือนักบวชซึ่งต้องการคุณธรรมที่สูงกว่าคดีโลกปัญหาตามที่กล่าวนี้
โดยตรงก็น่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าพิจารณาอีกอย่างหนึ่งว่าชาวโลกก็จำต้องมีความรู้จริงและความหลุดพ้นเป็นหลักของใจในการเผชิญเหตุการณ์ทั้งหลายในโลกจึงจะนำตนให้รอดพ้นทุกข์ต่างๆได้ความรู้จริงและความหลุดพ้นนี้ก็เป็นวิชาวิมุตติเหมือนกันแต่ลดความหมายให้หย่อนลงมาตามควรแก่คดีโลกแปลวิชาว่าความรู้แปลวิมุตติว่าความรอดแปลรวมกันอย่างสั้นๆว่าความรู้รอดตามความหมายนี้จึงอาจใช้ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ได้โดยทั่วไปดังจะยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ประโยชน์ของวิชาวิมุตติในทางคดีโลกความเผชิญความอยากได้ชอบใจทุกๆคนเมื่อไปเกิดความอยากได้ชอบใจในสิ่งที่ยังไม่ควรอยากได้ชอบใจเช่นได้พบเครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับที่มีค่าสวยงามหรือไปพบคนที่พึงใจก็เกิดความอยากได้ชอบใจหรือต้องใจขึ้นแต่ก็ยังไม่เป็นฐานะหรือเวลาที่ควรจะอยากได้ชอบใจหรือพึงใจเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จะทำอย่างไรจะปล่อยไปตามใจหรือจะห้ามปรามใจถ้าปล่อยไปตามใจก็อาจจะตัดประโยชน์ทั้งปัจจุบันและภายหน้าเช่นเมื่อกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ก็จะไม่สำเร็จทั้งในชั้นปัจจุบันและในชั้นข้างหน้าฉะนั้นทางที่ถูกจึงต้องห้ามปรามใจจะห้ามปรามใจด้วยอะไรโดยตรงก็คือห้ามด้วยทำความรู้สึกสำนึกในผิดชอบให้เป็นความรู้จริงขึ้นและเมื่อเกิดความรู้สึกขึ้นได้จริงๆแล้วใจก็จะพ้นจากความอยากได้ชอบใจหรือพึงใจนั้นนี้ก็คือความรู้รอดที่ทุกคนจำต้องมีสำหรับใช้ผจญใจของตัวเองดังกล่าวส่วนคนอื่นๆเช่นมารดาบิดาครูอาจารย์ก็อาจตักเตือนให้สติแต่ตัวของเราเองจำต้องรับเอาคำตักเตือนของท่านมาเตือนใจของตนเองให้เกิดความรู้รอดขึ้นเองความเผชิญความไม่พอใจในทางเกลียดไม่ชอบใจก็เหมือนกันเมื่อไปเกิดความเกลียดไม่ชอบใจใครหรือสิ่งอะไรขึ้นจะทำอย่างไรถ้าปล่อยตามใจก็อาจจะมีเรื่องอาจจะต้องเป็นปากเป็นเสียงทะเลาะวิวาทก่อให้โกรธเกลียดกันมากขึ้นจึงควรต้องระงับใจด้วยวิธีทำความรู้สึกตัวว่าเรากำลังโกรธเสียแล้วความโกรธไม่ดีและพยายามใช้ความรู้สึกตัวนี้คอยปกป้องไม่ให้โกรธมากขึ้นและคอยระงับผ่อนปรนความโกรธให้น้อยลงใจก็จะพ้นจากความโกรธไปได้นี้ก็คือความรู้รอดที่ทุกคนจำต้องมีสำหรับใช้ผจญใจต่อความเกลียดโกรธคนที่ยับยั้งใจไว้ไม่ได้ทำไปตามความโกรธอย่างผลุนผันเกิดเป็นเรื่องราวขึ้นอย่างที่ไม่น่าจะมีเรื่องบางทีเป็นเรื่องใหญ่โตก็เพราะไม่มีความรู้รอดอย่างสามัญธรรมดานี่แหละเป็นหลักของใจความเผชิญความหลงเรื่องของความหลงนี้มีบ่อยๆบางทีเกิดจากความเชื่อง่ายอย่างที่ถูกเขาหลอกลวงจนเชื่อบางทีเกิดจากความสะเพร่าไม่พิจารณาตรวจตราให้รอบคอบอย่างนักเรียนที่ตอบข้อสอบผิดด้วยความสะเพร่าบางทีเกิดจากความไว้ใจในคนอื่นหรือแม้แต่ตัวเองมากเกินไปคำที่พูดว่าเข้าใจผิดรู้มาผิดเห็นผิดเหล่านี้แสดงถึงความหลงทั้งนั้นแต่ในขณะที่รู้ตัวว่าเข้าใจผิดก็หมายความว่าหายหลงแล้วในขณะที่ยังหลงอยู่นั้นย่อมเข้าใจตนเองว่าเข้าใจถูกรู้ถูกเห็นถูกเพราะผู้หลงเองนั้นไม่รู้สึกตัวบางทีเมื่อรักในสิ่งใดที่ไม่ควรรัก

ังมีสิ่งที่ไม่ควรชังก็เรียกกันว่าหลงรักหลงชังเหมือนกันและที่กำลังหลงอยู่นั่นก็เพราะขาดความรู้จริงในสิ่งนั้นๆถ้ามีความรู้จริงอยู่แล้วจะไม่เกิดความหลงไปได้เลยฉะนั้นคนที่มีปกติสอบสวนพิจารณาโดยรอบคอบเพื่อให้เกิดความรู้จริงในเรื่องต่างๆอย่างท่องแท้จึงยากที่จะหลงเข้าใจผิดไปในเรื่องเหล่านั้นวิชาคือความรู้จริงและวิมุตติคือความพ้นหลงหรือรวมเรียกว่าความรู้รอดจึงเป็นหลักผจญใจต่อความหลงในสิ่งต่างๆที่จะต้องเผชิญอยู่ในชีวิตคนที่มีหลักดังกล่าวนี้อยู่พอสมควรย่อมสามารถนำชีวิตให้ดำเนินไปในทางที่ถูกยากที่ใครๆหรือสิ่งอะไรจะหลอกลวงได้ผู้ประสบความสำเร็จท่านผู้ประสบความสำเร็จในทุกทางต้องมีความรู้รอดเป็นหลักประจำใจจึงสามารถทำการงานที่เป็นประโยชน์ทั้งหลายให้สำเร็จไปได้ยกตัวอย่างในทางคดีโลกเมื่อทุกๆคนผ่านไปที่ลานหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมจะได้พบพระบรมรูปทรงม้าเป็นอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้ารัชกาลที่5และเมื่อผ่านไปที่สวนลุมพินีจะได้พบพระบรมรูปรัชกาลที่6สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้าได้ทรงใช้พระปัญญาในการทรงดำเนินรัฐประศาสโนบายและได้ทรงหักห้ามพระราชหฤทัยเป็นอย่างมากในคราวที่ทรงเผชิญเหตุการณ์อันร้ายแรงบางครั้งถ้าจะทรงปล่อยให้เกิดความโกรธและทำไปโดยตามโกรธแล้วก็น่าที่จะทรงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไว้มิได้และในรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตัดสินพระราชหฤทัยในราชการสงครามครั้งนั้นโดยถูกต้องทั้งที่ปรากฏว่าคนส่วนมากไม่เห็นด้วยฉะนั้นด้วยอาศัยพระปรีชาญาณอันถูกต้องของพระมหากษัตริย์เจ้าทั้งสองพระองค์นี้ประเทศชาติจึงรอดพ้นมาได้โดยสวัสดีพระปรีชาญาณอันถูกต้องนี้นับว่าเป็นความรู้ความที่ประเทศชาติรอดพ้นจากภัยพิบัตินับว่าเป็นความรอดซึ่งเป็นความรอดที่คนไทยทั้งปวงมีส่วนได้รับท่านผู้ทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่อื่นๆนอกจากนี้ก็ต้องอาศัยหลักดังกล่าวมาเช่นเดียวกันประโยชน์ของวิชาวิมุตติในทางคดีธรรมส่วนในทางคดีธรรมพระพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เรียกกันว่าพระโพธิสัตว์แปลว่าผู้คล้องติดอยู่ในความรู้คือเป็นผู้รักความรู้หรือรักเพื่อจะรู้จึงไม่ยอมเชื่อถือติดอยู่ในลัทธิคำสอนที่มีอยู่แต่เดิมทรงค้นคว้าหาความรู้จริงยิ่งขึ้นไปอยู่เสมอฉะนั้นพระองค์จึงทรงเจริญด้วยความรู้และทรงหลุดพ้นจากความหลงผิดอันนับว่าวิชาวิมุตติยิ่งขึ้นโดยลำดับจนได้ทรงประสบวิชาวิมุตติอย่างสูงสุดอันเป็นปรมัตถะคือประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนาพระพุทธสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันแต่ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอบรมด้วยวิธีต่างๆบางทีพระพุทธเจ้าทรงอบรมด้วยวิธีที่เรียกว่าหนามยอกเอาหนามบ่งดังเรื่องพระนันทะกุฏฐะอนุชาพระนันทกุมารเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระกนิษฐภคินีของพระพุทธมารดาพระนันทะจึงเป็นพระพุทธอนุชาต่างพระมารดาของพระพุทธเจ้าในคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระพุทธบิดาณกรุงกบิลพัสดุ์วันหนึ่งได้มีพิธีวิวาหมงคลอภิเษกของพระนันทกุมารพระพุทธเจ้าได้เสด็จเข้าไปบิณฑบาตได้ทรงมอบบาตรประทานให้พระนันทกุมารถือตามเสด็จส่ง
ได้เสด็จกลับพระวิหารโดยไม่ทรงรับบาตรคืนจากพระนันทกุมารฝ่ายพระนันทกุมารก็ไม่กล้าจะกราบทูลให้ทรงรับบาตรคืนได้แต่คิดว่าจักทรงรับบาตรคืนที่หัวบันไดที่พระลานหลวงแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงรับบาตรคืนพระนันทกุมารจึงจำต้องถือบาตรตามเสด็จออกไปในขณะที่เสด็จออกจากตำหนักนางสากิยานีผู้งามเลิศคู่อภิเษกได้ทูลเตือนพระนันทกุมารให้รีบกลับคำของนางได้เข้าไปฝังใจอย่างลึกซึ้งแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงรับบาตรคืนเสด็จนำไปจนถึงวิหารแล้วตรัสว่าจักบวชหรือพระนันทะไม่กล้าทูลปฏิเสธทูลรับว่าจักบวชด้วยความคารวะในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสั่งให้สงบวชพระนันทกุมารเป็นภิกษุรูปหนึ่งแล้วฝ่ายท่านพระนันทะครั้นบวชแล้วก็ได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าจากกรุงกบิลพัสไปกรุงสาวัตถีอยู่ในพระเชตวันวิหารแต่ก็ไม่มีความผาสุกคิดจะลาสิกขาอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทรงทราบได้ตรัสเรียกไปถามท่านพระนันทะก็กราบทูลสารภาพว่ามีจิตใจกระหวัดถึงนางสากิยานีผู้งามเลิศไม่อาจจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ต่อไปพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงให้พระนันทะเห็นว่านางที่งามยิ่งกว่าสากิยานีคู่อภิเษกของพระนันทะมีอยู่ในตอนนี้พระอาจารย์ได้แสดงเรื่องประกอบด้วยฤทธิ์ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงนำพระนันทะไปเที่ยวโลกสวรรค์ชั้นดาวดึงได้ทรงแสดงให้พระนันทะเห็นนางลิงหูจมูกและหางขาดตัวหนึ่งในระหว่างทางและทรงแสดงให้เห็นนางอับสรเป็นอันมากในชั้นสวรรค์ดาวดึงตรัสถามว่าสากิยานีคู่อภิเษกกับนางอับสรเหล่านี้ใครงามกว่ากันพระนันทะกราบทูลว่านางอับสรเหล่านี้งามกว่ามากนักเทียบกันไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าจงยินดีประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปเถิดทรงเป็นผู้รับประกันจะให้ได้นางอับสรเหล่านี้พระนันทะก็ถอนใจได้จากความรักในสากิยานีคู่อภิเษกกลับตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ด้วยศรัทธาในพระพุทธเจ้าองค์ประกันแต่เมื่อตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์อย่างเต็มที่ในที่สุดก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์คือได้ประสบวิชาและวิมุตติอย่างสูงสุดจึงพ้นจากความปรารถนาต้องการทุกอย่างตลอดถึงนางอับสรพระพุทธเจ้าจึงทรงพ้นจากความเป็นผู้รับประกันไปโดยธรรมดาเองเรื่องนี้ควรเป็นตัวอย่างสำหรับผู้ใหญ่ผู้ปกครองในการที่จะฉลาดหาวิธีแนะนำเด็กให้ดำเนินไปในทางที่ถูกอย่างแยบยลนุ่มนวลแต่เข้มแข็งทางปฏิบัติให้บรรลุประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่นี้คือมรรคมีองค์8อันย่อลงในไตรสิกขาดังแสดงแล้วแลปัญญายะปริสุทธิ์ชติคนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา

ถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเสียงหนังสือเรื่องสิริมงคลของชีวิตพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุณโณวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408 447 4704ติดต่อสอบ

0: ถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา0924246551 0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุตรกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2500

0: 69
1: เวลา8นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา11นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา8นาฬิกาวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา11นาฬิกาทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก ที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: ทำให้เกิดตัวเราคนเราที่ทำให้เกิดตัวเองเนี่ยผลมันออกมาอย่างไรผลมันออกมาก็คือว่าเราเอาตัวของเราที่ดีเนี่ยไปใช้กับคนอื่นได้คือเอาไปใช้กับคนอื่นได้เช่นว่าเรามาฝึกกายเราให้เรียบร้อยวาจาเราให้เรียบร้อยใจเราให้เรียบร้อยเมื่อเราทำใจเราได้วาจาเราได้กายเราได้เราก็เอาสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้ตัวเองเนี่ยที่เขาว่าคนเห็นแค่ตัวไม่ช่วยใครแต่ที่จริงแล้วคนที่ทำตัวเองให้สงบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือไปช่วยทำให้คนอื่นเป็นอย่างนี้เช่นว่าเราเป็นแม่เมื่อเราทำกายวาจาใจเรียบร้อยแล้วเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาแล้วเรากลับไปบ้านเราก็เอากายวาจาใจที่ฝึกเนี่ยเอาไปใช้กับลูกเราเอาไปใช้กับสามีเราหรือเอาไปใช้กับภรรยาเราถ้าเป็นลูกก็เอาไปใช้กับพ่อแม่เราเพราะคนถ้าเรียบร้อยแล้วมีหรือคนที่เรียบร้อยแล้วจะหาเรื่องกับใครจะไปปากร้ายกับใครก็ไม่เป็นจะไปกล่าวร้ายใครก็ไม่เป็น ไปเสียดสีนินทาใครก็ไม่เป็นเพราะฝึกไปแล้วรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยจะต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยกว่า

ดีแล้วอย่างนี้แล้วไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับสังคมถ้ามีอย่างนี้แล้วเรื่องอะไรจะเกิดจากการกระทบกระทั่งเกิดการทะเลาะวิวาทจากวาจาจะมีหรือเขาพ่อคนที่ไม่มีเรื่องเนี่ยก็คือคนที่ช่วยตัวเองนั่นเองแล้วใจเมื่อใจตัวเองเกิดความสงบแล้วเกิดความรู้ทันอารมณ์ตัวเองแล้วควบคุมตัวเองเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาแล้วก็เป็นคนถันใจตัวเองเป็นคนไม่เอาแต่อาจจะอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่หรือไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่เป็นคนวู่วามไม่เป็นคนมุทุรุดุดันเป็นคนประทุษร้ายเมื่อใจเขาฝึกอย่างนี้ดีแล้วเขาก็ไปอยู่กับคนที่ไม่ดีได้เขาสามารถจะยับยั้งความใจหรือมีสติระงับใจได้ไอ้ความที่ตัวเองฝึกให้ใจตัวเองดีแล้วก็ไปอยู่กับใครมันก็ดีออกไปไม่มีรายออกเมื่อคนเราได้ฝึกใจที่ดีออกไปแล้วความรายไม่มีอยู่กับใครมันก็ไม่รายดังนั้นจึงว่าผัวก็ไม่ร้ายเมียก็ไม่ร้ายเพื่อนก็ไม่ร้ายลูกก็ไม่ร้ายทุกคนเมื่อใจตัวเองดีแล้วที่ไหนจะมีคนร้ายไอ้ที่มีคนร้ายทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะคนไม่ได้ฝึกใจไม่ได้ฝึกกายที่กายว่ากายมีศีลเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมานี่คือคนฝึกให้ตัวเองเรียบร้อยขึ้นมาการที่ฝึกเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยระงับใจได้มากมายถ้าคนเราถ้าไม่มีการฝึกอบรมศีลธรรมเนี่ยก็จะเป็นคนใจอ่อนแอใครด่าใครว่าก็จะถกเถียงจะมองคนในแง่ร้ายจะไม่ระงับใจตัวเองจะไม่มีความอดกลั้นไม่ความอดทนต่อสิ่งที่มากระทบที่ด่าเราว่าเราฉะนั้นเรื่องตัวศรัทธาความเชื่อในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าก็สอนเรื่องทำใจให้ดีนี่เองทำกายให้ดีนี่เองทำวาจาให้ดีนี่เองรวมแล้วเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ทำที่ไหนทำที่กายวาจาใจเรานี่เองอย่างที่เรามาบวชเรียนเนี่ยมาทำให้เกิดศีลสมาธิปัญญาดังนั้นการที่ถ้าเราไม่มาฝึกใช่เราอยู่บ้านเราก็ฝึกได้เมื่อเรารู้วิธีแต่ที่บ้านเราไม่มีเหมือนเราทุกคนทุกคนมีอารมณ์ต่างกันเราจะภาวนาเขาไม่ภาวนาเราจะสงบเขาไม่สงบเราจะเงียบเขาไม่เงียบฉะนั้นเมื่อเป็นงานเราก็ถึงต้องแสวงหาสปายะสถานที่เหมาะควรเพื่อมาเราฝึกใจเมื่อฝึกเราได้แล้วเราก็เอาใจที่รู้จักสติรู้จักสมาธิรู้จักความเข้าใจอารมณ์ตัวเองเนี่ยเอาไปใช้ทีนี้ถ้าเรากลับไปเนี่ยเราใช้ได้การที่เขาวุ่นวายการที่เขาพูดไม่ดีการที่เขาทำไม่ดีการที่เขาคิดกับเราไม่ดีแต่เรากลับดีตอบเรากลับสงบตอบเขาพูดหยาบเรากลับพูดดีตอบเนี่ยนั่นถือว่าเราทำได้เราทำวาจาเรียบร้อยได้เราทำกายเรียบร้อยได้เราทำใจเรียบร้อยนั้นเรียกเข้าถึงศีลธรรมหรือเรียกเข้าถึงคุณธรรมดังนั้นศีลนี้ไม่ใช่ทิ้งไว้ที่วัดไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้รับแล้วไม่ใช่ไม่เอาไปเมื่อเราสะสมมากๆขึ้นไปก็เหมือนกับเราที่เราได้ทำงานเราได้รับเงินเนี่ยไม่มีใครเมื่อเจ้านายหรือเขาเปิดบัญชีให้เราเนี่ยไม่มีใครทิ้งเงินไปตรงนั้นหรอกทุกคนได้รับค่าเหนื่อยตัวเองก็ต้องเก็บเอาไปใช้อย่างให้มีความสุขพอตัวเองทำเงินเดือนอย่างเงี้ยเขาให้ตัวเองเดือนละพันละหมื่นอย่างเงี้ยตัวเองก็ต้องมีค่าชีวิตตัวเองที่ว่าเราทำเหนื่อยมาเมื่อเขาส่งเงินให้มาไม่มีคนไหนจะวางเงินทิ้งตรงนั้นแน่นอนแม้แต่บาทเดียวสลึงเดียวทุกคนก็ต้องเอาเก็บไปใช้เพื่อให้คุ้มค่าที่ตัวเองทำด้วยกายวาจา

ใจมาตลอดเดือนหนึ่งหรือว่าวันหนึ่งฉะนั้นความดีเหมือนกันเนี่ยความดีเนี่ยที่เราทำเนี่ยเราก็ไม่ควรจะทิ้งเราก็ต้องเก็บเอาไปด้วยกายวาจาใจที่เราฝึกเป็นเนี่ยก็จะเอาไปใช้ได้ตลอดทุกเวลาไอ้เงินทองนั้นยังใช้แลกเปลี่ยนใช้ซื้อใช้หาแลกเปลี่ยนสิ่งของแต่ว่ากายวาจาใจที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเงินทองใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าใจดีนี่ใช้ได้ตลอดวันถ้าคนใจไม่ดีเนี่ยถึงเงินมันจะดีแต่ใจคนไม่ดีก็เอาเงินไปใช้ผิดได้บ้านจะดีรถจะดีเงินจะดีแต่ใจไม่ดีสิ่งนั้นก็พลอยไม่ดีไปหมดฉะนั้นถึงจะบ้านไม่ดีรถไม่ดีเงินไม่ดีแต่ใจมันดีอะไรมันก็เปลี่ยนมาดีเองแหละจะเหมือนคนขยันนั่นเนี่ยจากไม่มีอะไรเลยเนี่ยให้ความขยันนั้นทำให้คนนั้นเปลี่ยนแปลงบุคลิกตัวเองเปลี่ยนแปลงฐานะตัวเองเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ตัวเองเพราะความขยันจากคนโง่ๆเนี่ยก็เป็นคนฉลาดได้จากคนจนๆก็เป็นคนรวยได้จากคนที่ไม่มีอะไรก็มีได้ทุกอย่างฉะนั้นยังว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยต้องอาศัยศีลธรรมตัวศรัทธานี่เป็นตัวหลักใหญ่ถ้าเราเชื่อว่าบุญเนี่ยมีจริงเราก็เร่งสร้างบุญอันนี้ให้มากขึ้นแล้วก็ลดลงลดการทำบาปให้น้อยลงจะรู้ว่าสงบกายเนี่ยดีจะได้รับผลเป็นสุขตลอดไปสงบวาจาก็ดีสงบใจก็ยิ่งดีแค่3อย่างนี้คนเราปรารถนาอะไรก็ได้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้รู้จักคำว่าสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบวาจาเนี่ยเราจะเห็นผลในชาตินี้เลยถ้าคนไม่เคยประทุษร้ายจะรู้จักเลือกใช้วาจาที่ไม่เป็นโทษไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองหรือคนอื่นเนี่ยคนนั้นจะไม่มีเรื่องเดือดร้อนทางวาจาเลยแต่ถ้าคนนั้นรู้สึกเป็นคนที่ประมาณตัวเองในการทำรวมกายไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาถ้าเขาสำรวมตัวเองด้วยกายวาจาอย่างนั้นนะเขาจะไม่มีอะไรที่เป็นที่น่ารังเป็นต้องโทษเป็นที่เป็นบาปไปเขาเลยเขาจะเป็นบุญตลอดเวลาและยิ่งใจเขาได้ฝึกสมาธิฝึกความอดทนฝึกอุเบกขาเขาก็จะมีความสุขเพราะรู้ว่าใจของเขานั้นดีตรงที่ว่าใจเขาเฉยได้เย็นได้สงบได้ต่อสิ่งที่มากระทำใจเขาให้วุ่นวายฉะนั้นเครื่องรองรับบุญเนี่ยไม่มีใครรองรับเราได้นอกจากตัวเราเองนะตัวเราเองเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่แสดงรองรับเลยว่าเราทำบุญเราเห็นผลเห็นที่ใจเราเห็นที่เราสงบที่เราสำรวมที่เราได้กายวาจาใจที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ค่อยเล่าร้อนนั่งที่ไหนก็ไม่ร้อนนอนที่ไหนก็ไม่ร้อนกินก็ไม่ร้อนนี่คือสิ่งที่ได้รับผลในกายวาจาใจสงบฉะนั้นธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เนี่ยการที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยไม่ใช่รู้อย่างที่เราคิดนะไม่ใช่ยังรู้ที่มนุษย์รู้นะไม่ใช่รู้อย่างที่เทวดารู้มนุษย์เนี่ยเขารู้แต่ว่าทำยังไงฉันจะรวยทำงานฉันจะมีโน่นมีนี่มีราบมียศมีชื่อมีเสียงมีเงินมีทองมีบริวารเยอะๆมีบุญมีวาสนามากกว่าคนอื่นคือคิดยกตัวเองให้มากขึ้นกว่าคนอื่นแม้แต่เทวดาก็ยังอยากให้ตัวเองวิมานสวยคนอื่นอยากให้ชื่อเสียงตัวเองมากคนอื่นอยากให้รัศมีมากคนอื่นมาเข้าไปอยู่ในหมู่บริวารเทวดารัศมีเราจะได้ข่มคนอื่นเราจะได้ไม่อับอับเทวดามันก็มีความเลื่อมล้ำตำสูงในรัศมีบุญตัวเอง
เวลาเข้าในที่ชมเขาก็มีสังคมเทวดาเทวดาเมื่อเข้าสังคมเทวดาเหมือนกันมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยพอไอ้คนสวยกับไอ้คนไม่สวยเจอกันสมมติไอ้คนสวยพอไปอยู่ในที่คนไม่สวยเขาก็ภูมิใจว่าเขาสวยไอ้คนที่ไม่สวยก็อยากจะหลบหน้าไม่อยากจะไปคู่กับไอ้คนสวยไอ้คนจนก็ไม่อยากจะไปคู่กับไอ้คนรวยเพราะมันศักดิ์ศรีมันไม่เท่ากันก็เหมือนกันแข่งบุญแข่งวาสนาเทวดาก็เหมือนกันเทวดาที่รัศมีน้อยก็ไม่อยากจะไปอยู่ใกล้หรือพวกรัศมีมากมันไม่มีความสุขมันไม่มีปีติมันไม่มีความสงบเพราะไอ้รัศมีนั้นทำลายอารมณ์ตัวเองไม่ให้ปีติก็จะต้องถอยห่างถ้าตัวเองมีรัศมีมากก็เหมือนว่ามีอำนาจมีความสุขมากมีพลังมากเหมือนกันในมนุษย์เนี่ยมนุษย์คนไหนที่รวยที่สวยก็ถือว่าตัวเองโชคดีก็พยายามที่จะแข่งขันกับสิ่งนี้ว่าฉันรวยมากฉันสวยมากฉันดีฉันมีความรู้มีปัญญามากเหมือนยังเจอกันเนี่ยคุณเรียนอะไรเรียนมหาวิทยาลัยไหนจบอะไรอย่างเงี้ยโอ้บางคนพอไม่จบแล้วก็จะไม่อยากจะตอบไอ้คนที่ตบลูกสูงก็นี่ฉันเรียนจบนั่นมหาวิทยาลัยนั้นมหาวิทยาลัยนี้หรือบอกต่างประเทศได้มันมีความสุขภูมิใจก็เป็นการต้องการความข่มกันหรือว่ายกตัวตัวเองให้เป็นอย่างนั้นทุกคนก็อยากจะยกตัวเองจะเข้าในสังคมนั้นนี่คือมนุษย์เขารู้กันแค่นี้นะที่ว่ามนุษย์ตรัสรู้หรือมนุษย์ฉลาดเนี่ยก็ฉลาดเรื่องอย่างนี้ฉลาดว่าใครรวยมากสวยมากฉลาดมากมีเงินมากมีบริวารมากมีที่ดินมากมีอะไรมากๆที่มนุษย์เขายกย่องกันเนี่ยนั่นคือสิ่งความรู้ของมนุษย์แต่พุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ว่าท่านมีอะไรมากๆท่านมีมากแต่ท่านว่าไม่ใช่ท่านมีมากคือเป็นภาระของท่านที่ท่านตรัสรู้นั่นคือท่านมีธรรมะสิ่งที่ท่านไม่มีอะไรเลยท่านบอกว่าท่านไม่มีอะไรเลยพระองค์ไม่มีอะไรเลยคนก็เอ๊ะไม่มีอะไรเป็นพุทธเจ้าทำไมไม่มีอะไรเลยดังนั้นแต่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมะเนี่ยซึ่งเป็นศีลก็ดีเป็นสมาธิก็ดีเป็นอริยสัจวิธีทางดับทุกข์ที่ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคท่านรู้วิธีท่านไม่มีอะไรแต่ท่านไม่มีความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ไม่มีอยากที่จะคุยว่าฉันรวยอย่างนั้นฉันสวยอย่างนี้ฉันมีโน่นมีนี่ความอยากอันนั้นท่านไม่มีท่านก็บอกว่าท่านไม่มีอะไรแต่ท่านรู้วิธีว่าสิ่งที่มีนั้นมันเป็นสิ่งที่เอาไปไม่ได้ที่ท่านมีอะไรๆกันเยอะแยะเนี่ยมันเอาไปไม่ได้ท่านก็สอนวิธีว่าเมื่อมันมีทุกข์แล้วทำอย่างไรเมื่อมีความคิดเป็นทุกข์แล้วเนี่ยเกิดไม่สมหวังแล้วเป็นทุกข์แล้วเนี่ยทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์ที่จะต้องไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องกินยาตายฆ่าตัวตายไม่ต้องเศร้าโศกไม่ต้องผิดหวังทำยังไงจะไม่ผิดหวังพุทธเจ้าจะรู้วิชาที่ไม่ผิดหวังวิชาที่ทำแล้วสมหวังสมใจแต่ที่มนุษย์ที่เขาได้กันมานี่มันเป็นวิชาที่ผิดหวังดังนั้นท่านก็รู้วิธีบอกทุกอย่างเนี่ยมันก็เรื่องสำเร็จที่ใจก็คือการทำใจเข้าไปรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการนั้นมันทุกเธอถวางเสียได้นั้นมันไม่ทุกท่านก็ทำให้มีสติคือเป็นมรรคคือรู้ใจตัวเองมรรคของท่านนี่คือพวกทำอุเบกขาหรือรู้จิตตัวเองเดินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตคิดดูจิตดูจิตเห็นจิตตัวเองนั่นเรียกว่าเป็นมรรคสัตว์ท่านรู้วิชาอันนี้แล้วเมื่อรู้มากๆขึ้นมาก็อุเบกขาตัวสติสมาธิอยู่ก็เรียกว่าไม่คิดแล้วเรื่องความทุกข์ในข้างหน้าเรื่องความทุกข์ที่แล้วมาเมื่อไม่มีความทุกข์ที่แล้วมาไม่มีความทุกข์ที่จะไปข้างหน้าไม่คำนึงถึงอนาคตอดีตแล้วก็เป็นการดับทุกข์ก็เป็นนิโรธสัตว์
รู้ด้วยความเห็นจริงรู้ด้วยรู้แล้วก็ดับเมื่อดับแล้วก็เป็นนิโรธนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้ารู้ไม่มีนะรู้ไม่มีท่านไม่มีอะไรแต่ที่รู้มีทุกข์เนี่ยก็เพราะมันมีโน่นมีนี่เป็นห่วงโน่นเป็นห่วงนี่นั่นคือรู้มีมันจึงเป็นทุกข์ยิ่งมีมากมันก็ยิ่งมีทุกข์เพราะเวลาตายแล้วคนเอาไปไม่ได้ต้องเสียดายคนเราต้องเสียดายเมื่อมีแล้วต้องเสียดายเหมือนเรามีลูกเนี่ยถ้าลูกตายเราเสียดายลูกหายเราเสียดายมีสามีถ้าสามีหายแค่ไม่มาบ้านเราสักคืนนึงเราก็เสียดายมีภรรยาถ้าภรรยาหายไปเราก็เสียดายมีเงินมีสมบัติถ้าอะไรมันหายเราก็เสียดายคือพวกที่ชาวโลกเขามีนะคือมีทุกข์มีสิ่งที่เสียดายมีสิ่งที่เอาไปไม่ได้แต่มันเป็นทุกข์มันเสียดายแต่ที่พระพุทธเจ้าท่านไม่มีนั่นนะท่านไม่มีอย่างมนุษย์ไม่มีอย่างเทวดาแต่ท่านจึงไม่เป็นทุกข์นะจึงว่าท่านไม่มีอะไรจะไปให้ท่านมีอะไรท่านก็ไม่มีท่านมีแต่ความดับแต่ปัญญาอยู่ในความดับของท่านมีมากมายเป็นธรรมะ 84,000 พระธรรมที่ท่านจะแสดงออกมาจากจิตเป็นหนึ่งอันนั้นจากจิตที่ว่างจากจิตที่สว่างจากจิตที่สงบจากจิตที่ท่านละโลภโกรธได้นะนั่นคือสิ่งที่ไม่มีแต่กลับมีทำเกิดขึ้นนะท่านนั้นชะโรคจึงหลงตัวเองว่าโอ้ยฉันเกิดมาฉันมีและทุกคนก็พยายามจะมีแข่งกันมีมากเท่าไหร่ยิ่งดีนั่นคือทางที่สุดของคนต้องการนะท่านนั้นเราก็เลยลืมการปฏิบัติธรรมลืมสนใจในการให้ทานบ่อยๆลืมกันในการรักษาศีลประจำใจลืมการทำจิตให้สงบเพราะการลืมเนี่ยทำให้ผู้คนเราก็ไกลห่างจากพระธรรมไกลห่างดังนั้นเมื่อสร้างบารมีแล้วคนก็จะได้ผลถ้าเรารู้แล้วว่าเราไม่อยู่ประเภทนั้นเราไม่อยู่ในประเภทบุคคลที่เห็นใครทำดีแล้วทนไม่ได้ใครให้ทานรักษาศีลใครทำดีแล้วเราทนไม่ได้ขีดกันคนดีจะไม่อยู่ในประเภทนั้นจะอยู่ในประเภทหนึ่งว่าอยากให้คนทุกคนมีคนเป็นคนดีมีศีลมีธรรมเป็นคนกายวาจาใจด้วยอยากอยู่อยากเห็นคนพวกประเภทที่สร้างแต่ความดีก็เป็นคนสุจริตธรรมที่อยากจะเห็นสังคมอยู่กับโลกที่มีศีลธรรมฉะนั้นการปฏิบัติตัวเองเฉพาะตัวเองเนี่ยมีคุณค่ามากมายมหาศาลคนคนหนึ่งเนี่ยมีค่ามากสำหรับที่ช่วยตัวเองไว้ก่อนฉะนั้นถ้าตัวเองทำตัวเองได้แล้วไม่ต้องไปห่วงใครว่าเขาจะเป็นอย่างโน้นเป็นนี้คนเราถ้าดีสักคนเดียวก็ดีตามกันต้นไม้เนี่ยทุกต้นเนี่ยมันอาศัยกันนะต้นไม้ทุกต้นเนี่ยมันจะขึ้นได้อยู่ต้นเดียวมันอาศัยซึ่งกันและกันกิ่งก้านสาขาใบเนี่ยมันอาศัยซึ่งกันและกันเป็นเครื่องคำชูกันขึ้นมาทำให้กลายเป็นป่าเป็นที่สงบเป็นที่ร่มเย็นมันขึ้นต้นเดียวมามันก็ขึ้นไปไม่ได้อยู่ไม่ได้มันไม่มีสังคมมันอยู่ไม่ได้เหมือนกันคนเราเนี่ยพอมันดีสักคนเดียวมันก็ดีตามกันหมู่มากก็พาไปเองฉะนั้นอย่างเรามาบวชเนี่ยเราก็ต้องฝึกนะฝึกกายวาจาใจให้สงบถ้ามันยังไม่สงบก็แสดงว่าเรายังไม่ได้อารมณ์สมาธิอารมณ์สมาธิเนี่ยพอได้แล้วเราจะเกิดปีตินะพอเกิดปีติแล้วเราก็จะรู้ว่าโอ้เนี่ยบุญมีจริงพอเราฝึกจิตแล้วสมาธิเกิดเพราะทุกคนมีโอกาสฝึกได้สมาธิแต่ต้องสละเวลานะเอาเวลาที่มีที่เราต้องกินต้องนอนเนี่ยที่เราไปใช้อย่างอื่นเอามาทำใจต้องยอมอดหลับอดนอนนะเหมือนเราจะไปทำบุญเนี่ยจะไปทำบุญที่บ้านเราไม่มีที่ทำบุญเงี้ยไม่มีพระสงฆ์4 องค์เราจะถวายสังฆทานไงดี
เราก็ต้องมานะไปวัดไปถวายเราก็จะได้ครบอานิสงส์สังฆทานอย่างเนี้ยแต่ว่าการทำสมาธิเนี่ยถ้าเราทำได้แล้วสละเวลาแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามากมายบางคนถ้าจะสงบเนี่ย5นาที10นาทีชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็เกิดรวมจิตตัวเองได้แต่ตัวเองถ้ารวมจิตตัวเองได้คนนั้นจะรู้จักเลยว่าสมาธิเป็นอย่างไรจะคนใจดำจะคนใจอารมณ์ร้ายก็จะกลายเป็นคนละคนเมตตามันกลับคืนมาเองความเยือกเย็นมันกลับคืนมาเองเหมือนในองคุลิมานนะเป็นคนดุร้ายพออบรมสมาธิจากพุทธเจ้าปุ๊บจากโจรกลายเป็นพระอรหันต์เลยเพราะใจที่ถูกขัดเกลานั่นแล้วกลายเป็นคนใจเย็นไปเป็นคนใจดีไปคนใจร้ายน่ากลัวองคุลิมานในใจร้ายน่ากลัวขนาดเราบอกองคุลิมานมาแล้วเงี้ยคนที่ขึ้นอยู่บนต้นไม้ก็ดีอยู่คลัวก็ดียังตกลงมาเลยเพราะกลัวคนใจร้ายแต่พอรู้ว่าองคุลิมานใจดีเนี่ยคนก็อยากเห็นอยากเข้าไปใกล้ว่าคนใจร้ายกลับมาเป็นคนใจดีหน้ามือไปหลังมือนี่อัศจรรย์เมื่อก่อนพอได้ยินเสียงก็น่ากลัวแต่พอใจดีแล้วก็กลับหน้าศรัทธาหน้าเริ่มใสเพราะใจเขาดีฉะนั้นเรื่องการทำใจให้ดีเนี่ยเป็นเรื่องของตัวเองใครทำให้เราไม่ได้การมาวัดเนี่ยเราต้องฝึกให้ได้เรื่องสมาธิถ้าสมาธิไม่ได้เนี่ยก็ได้แต่แค่รักษาศีลแต่ที่จริงสมาธิเนี่ยเราควรต้องฝึกให้นิวรณ์ดับฝึกความง่วงนอนหายไปความปวดเมื่อยก็หายความหดหู่ท้อถอยก็หายความหงุดหงิดรำคาญใจก็หายความขี้เกียจขี้คลานก็หายความอารมณ์แปรปรวนก็หายความขัดข้องขุ่นเคืองใจอะไรก็หายกลายเป็นคนสงบเย็นเรียกว่าเสวยผลปีติสิ่งเหล่านี้ต้องทำเอาเองนะทำไงก็ดูตัวเองนี่เองดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อดูเส้นเอ็นดูโครงกระดูกอย่างที่พระท่านสอนเนี่ยดูให้เห็นตัวเองเห็นผมหรือนึกถึงผมบ้างนึกถึงขนนึกถึงเล็บนึกถึงฟันนึกถึงหนังนึกถึงโครงกระดูกถ้าเรานึกอยู่นี้ทุกวันทั้งวันเนี่ยเราก็จะเป็นสมาธิอะไรก็ได้ขอให้นึกตัวเองให้ได้ธรรมะนี่เรียนตัวเองเรียนที่กายวาจาใจคือเรียนตัวเองแต่พอเราได้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มอ่านออกบอกถูกเราก็จะหายสงสัยเรื่องสมาธิได้ทันทีว่าอ๋อการมองตัวเองนี่เป็นสมาธิได้การมองตัวเองนี่เป็นธรรมะเป็นปัญญาได้แต่เราไม่ได้มองตัวเองกันจิตเราจึงฟุ้งซ่านจิตเราจึงไม่จิตเราจึงไม่สงบนะก็ต้องมองเนี่ยมองผมพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังเป็นอย่างไรเราอยู่กับมันมานานเรายังไม่รู้จักมันเลยนะหนังคนเป็นอย่างไรผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรกระดูกเป็นอย่างไรโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกแขนกระดูกขากระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังเราก็มาชำแหละดูตัวเองพอเห็นกายของเราอย่างนี้แล้วเราก็เริ่มสงบเริ่มเข้าใจออกปฏิบัติมองตัวเองตรงนี้เองไม่ต้องไปดูที่อื่นใจเราก็สบายอันนี้พอเราได้อันนี้เป็นอารมณ์ตัวนี้เราก็พิจารณาเรื่อยดูอยู่เรื่อยนี้ลมหายใจก็สงบละเอียดหายใจเข้าก็ละเอียดหายใจออกก็ละเอียดจับลมหายใจจับความรู้สึกตัวเองแม้แต่เต้นใจเต้นเป็นจังหวะก็รู้นี่เขาเรียกว่าพิจารณาตัวเองมองตัวเองนี่เบื้องต้นนะการเข้าถึงวิธีการกรรมฐานเบื้องต้นสมถะเบื้องต้นวิปัสสนาเบื้องต้นสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานยอดบุญ
ยอดบุญแต่ว่าคนเราก็ต้องมีฐานบารมีมีศีล

เป็นเครื่องบริสุทธิ์ใจเพราะคนมีศีลเนี่ยคนจะเป็นคนใจสงบคนปกติจะไม่พูดมากจะไม่คิดมากจะไม่ฟุ้งซ่านนะคนไหนที่ฟุ้งซ่านพูดมากคิดมากฟุ้งซ่านมากคนพวกนั้นต้องจับมาสมาทานศีลมาสมาทานศีลซะแล้วก็จะพูดน้อยคิดน้อยไม่ฟุ้งซ่านไปดูเถอะชาวบ้านเราเนี่ยมีเยอะไอ้พวกฟุ้งซ่านน่ะพูดมากคิดมากพูดแล้วพูดอีกคิดแล้วคิดอีกร้อนแล้วร้อนอีกไม่สงบพวกนี้คือเขาขาดศีลสมาธิปัญญาสังคมทุกวันนี้คนเราเนี่ยมันจึงว่าไม่เหมือนกันนะบางคนนี่ขาดไปหมดเลยขาดทั้งศีลขาดทั้งสมาธิปัญญาเขาว่าเขาอยากจะได้สิ่งอื่นเขาไม่อยากได้สิ่งนี้เขาก็เลยวิ่งไปหาแต่วัตถุอย่างเดียวเขาก็เลยขาดทิ้งศีลทิ้งสมาธิปัญญาเขาก็กลายเป็นคนประสาทไม่ปกติเป็นคนฟุ้งซ่านเป็นคนไม่สงบบางคนนี่นั่ง5นาทีก็ไม่ได้ขยับแล้วขยับอีกเพราะพวกนั้นคิดแต่เรื่องเงินทองคิดแต่เรื่องการงานพวกนั้นฟุ้งซ่านมากไม่มีความสุขในชีวิตเลยทั้งๆที่เขามีอะไรทุกอย่างแต่เหมือนคนไม่มีเพราะใจของเขาไม่สงบฉะนั้นเราต้องฝึกไม่ให้ใจของเราเนี่ยกวัดแกว่งนะเรียกว่าปีติยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิตกเนี่ยเขาเรียกว่าทำฌานให้เกิดขึ้นยกจิตขึ้นสู่อารมณ์สู่ลมหายใจพิจารณาลมหายใจเข้าออกสั้นยาวยาวเนี่ยเขาเรียกวิจารนี่ฌานสองขึ้นแหละฌานหนึ่งคือวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจพิจารณาลมหายใจหยาบละเอียดร้อนเย็นวิจารจิตสงบไม่สงบสุขทุกข์พอพิจารณาไปนะเข้าจิตมันก็เริ่มรู้มากขึ้นเอ๊ะลมหายใจเราละเอียดอย่างนี้เองหยาบอย่างนี้เองเอ๊ะความคิดเราคิดอย่างนี้เองสุขบ้างทุกข์บ้างสงบก็พิจารณาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนจิตของเราเนี่ยเพลินอยู่กับลมหายใจพอจิตเราเพลินอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจปุ๊บก็เกิดปีติตัวเบากายเบาจิตเบาบางคนน้ำตาไหลจิตจะสุขมากพอปีติมากสุขมากพอสุขมากก็เฉยคนนี้ใครจะมาด่าใครจะว่าใครจะพูดทิ้งคนเดินผ่านไปผ่านมาความสุขของเรามันมีมากใจของเราก็เฉยมากไม่สนใจคนอื่นนี่ก็เรียกว่านั่งสงบนั่งเป็นสุขนั่งสงบอุเบกขาเกิดเราต้องทำให้เกิดขึ้นนะเราจะได้เข้าใจธรรมะพุทธเจ้าไม่งั้นมาแล้วมันบวชแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้อะไรคงจะไม่ได้อะไรมั่งเราเอ๊หรือเราไม่มีบุญมั่งหรือธรรมะไม่มีจริงมั่งหรือตรงนี้เขานั่งเขาสอนกรรมฐานเราผิดมั่งไม่ได้อะไรมั่งคงต้องย้ายสำนักใหม่แล้วมั้งมาคราวนี้ยังไม่มีอะไรสงบเลยยังไม่เห็นอะไรทั้งทิ้งที่จริงแล้วไม่ใช่นิวรณ์เรายังไม่ดับนะนิวรณ์เรายังไม่ดับตอนนี้เราก็ต้องใช้สติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4นี้ใช้ไงเวลานั่งไม่สงบเราก็ยืนยืนไม่สงบเราก็เดินเดินไม่สงบเราก็มานั่งยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถ4คอยตามดูกายตัวเองอยู่เรื่อยเขาบอกว่าพระอยู่ที่กายพระอยู่ที่ใจพอเรานึกอย่างนี้เข้ามันก็สำรวมเป็นเองรู้จักคำว่าสำรวมเป็นสงบคนเราพอรู้จักสงบสำรวมแล้วพอรู้จิตใจตัวเองแล้วนั่นเองเข้าใจธรรมะหาทางดับทุกข์ได้หาทางสงบได้มันก็มีอุปสรรคทุกอย่างนะถ้านั่งแล้วง่วงนอนทำยังไงนั่งแล้วเมื่อยทำไงนั่งแล้วสงสัยทำไงนั่งแล้วฟุ้งซ่านทำไงนั่งแล้วใจวูบวาบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทำไงเราก็ต้องอธิษฐานบารมีเราเราขอนั่งเนี่ยจะขอให้รู้ธรรมเห็นธรรมธร
ธรรมะที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นครับก็มอมฉันและลูกขอได้รู้ธรรมเห็นธรรมขอให้จิตใจที่สะสมบารมีมาแต่ดีกรีเพื่อนขอให้จิตใจเนี่ยสงบลงขอให้แน่วแน่อย่าได้วันไหวขอตั้งใจอธิษฐานแล้วก็พยายามนั่งแต่นั่งนี่เราจะไปอยากเห็นโน่นอย่าไปอยากเห็นนี่ถ้าอยากเห็นเนี่ยมันไม่เห็นถ้าอยากสงบแล้วไม่สงบต้องเฉยตอนนี้คนเราพอผ่านสมาธิไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปคุยมากพยายามไม่คุยมากถ้าผ่านสมาธิเราห้ามคุยมากถ้าคุยมากเดี๋ยวหมดสมาธิหมดพลังต้องพยายามไม่คุยพยายามรู้ดูไปเรื่อยดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมดูตัวเองไปเรื่อยๆถ้าพูดไปแล้วมันหมดพลังนี่ฉันสงบอย่างนั้นฉันสงบอย่างนี้ฉันเด่นอย่างนั้นจะหายไปทันทีเพราะคุยมากหายเลยฉะนั้นพอปฏิบัตินี่เขาจะไม่คุยกันฮะจะไม่คุยคุยมากไม่มีใครสงบอ่ะโยมสังเกตเลยถ้าคนคุยเนี่ยไม่สงบแหละถือจะมีสมาธิก็หายหมดเพราะมันไปอยู่กับการปรุงแต่งพูดคุยหมดฉะนั้นถ้าเราอยากจะสงบเลยนะเราต้องการจะได้สิ่งนี้อย่าคุยทำได้ไหมปิดวาจาพยายามปิดวาจาถ้าเรามาบวชเนี่ยโอ้โหคุยเป็นนกกระจอกออกจังหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรหรอกได้มาคุยได้มาระบายก็ดีเหมือนกันเนี่ยพออยู่บ้านไม่ค่อยมีเพื่อนคุยไม่มีใครคุยถูกคอพอมาวัดนี่มีเพื่อนถูกคอเยอะเลยไปอยู่บ้านมีแต่คนขัดคอใช่ไหมคุยกับพี่สาวขัดคอคุยกับน้องก็ขัดคอคุยกับสามีขัดคอคุยกับพี่ยาขัดคอแม้พอถึงวัดนี่มันคุยกันถูกคอแต่เราก็จะไม่ได้ได้อย่างคุยแต่ไม่ได้อย่างสงบฉะนั้นเราสังเกตคนที่มีสมาธิเนี่ยจะไม่พูดมากจะสำรวมนะเพราะเราไม่ต้องไปตามดูว่าคนนี้มีสมาธิไม่มีคนนี้สงบแล้วไม่สงบฉลาดแล้วไม่ฉลาดก็ดูตรงคุยนั่นเองที่เขาบอกโบราณเขาบอกว่าสำเนียงบอกภาษากิริยาบอกสกุลมาจากไหนมาจากเหนือแล้วมาจากใต้มาจากประเทศใดก็ได้ฟังเสียงก็รู้ว่าคนนี้สงบไม่สงบก็ดูกิริยาดูเดินเข้าห้องน้ำม่องส้วมเดินไปโน่นมานี่การสํารวมว่าเขานั่นน่ะสติดีหรือเปล่าบางคนเนี่ยอาการสงบเขาก็จะสํารวมเขาก็จะมองอะไรมีความสำคัญในสติที่เขามองคนที่ไม่มีสมาธิก็มองลอกๆเล็กๆเดินไปโน่นไปนี่ไกวแขวนไกวขาคนไม่มีสมาธิเขาจะไม่สํารวมเลยนะแต่คนที่มีสมาธินี่ก็จะสำรวมกินก็จะสงบหรือว่ากินเนี่ยเขาก็มากำหนดที่ขาตะไคร้ขยับขึ้นขยับลงเคี้ยวช้าๆเขารู้ว่าเขาก็ไม่เคี้ยวแบบประเภทไม่รู้ตัวเองเคี้ยวอะไรเคี้ยวช้าๆก็กำหนดที่ขาตะไคร้ขยับขึ้นพอกลืนเข้าไปเขาพิจารณาว่าอาหารอยู่ในกระเพาะเนี่ยมันเป็นอะไรคำที่หนึ่งคำที่สองปนกันไปไหนก็จะรู้หมดเลยว่าเขากินอะไรเป็นธาตุดินเป็นธาตุน้ำเป็นธาตุไฟลมเขาก็จะแยกตัวเองว่าเขาเนี่ยเกิดมาจากดินน้ำไฟลมเขาก็มองตัวเองออกไม่ต้องมีใครมาสอนเขาเลยคนนี้เขาเข้าใจนี่ก็เรียกว่ากินสำรวมเดินสำรวมก็รู้ขวาก้าวไปก็รู้ซ้ายก้าวไปก็รู้อย่างที่โยมหัดเดินจงกรมกันเนี่ยรู้แหละเดินนี่รู้ตัวไม่ต้องให้ได้สติจะนั่งก็รู้ตัวเองนั่งจะนอนก็รู้จนเองนอนจะกินจะคิดต่อไปนี่รู้หมดคิดอะไรก็รู้พอคิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบเริ่มรู้จักความคิดตัวเองนี่ใช้ได้แหละนั่งดูความคิดตัวเองนี่คนมีสติสมบูรณ์แหละจะคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยไม่รู้จักห้ามใจตัวเองนี่คิดแต่จะไปสู่อดีตอนาคตเดียวก็คนไม่สงบไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแม้แต่ความคิดตัวเองก็ตามไม่ทันหรือไม่ได้อะไรเลยก็สำรวมไม่ได้สงบไม่ได้นะถึงว่ามาบวชเนี่ยมาสำรวมกายวาจาใจถ้ายิ่งสำรวมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสงบมากขึ้น
ถ้าไม่สำรวมเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่รู้เรื่องสามสงบเลยเพราะตัวเองไม่มีอายตไม่สำรวมอายตนะตัวเองไม่สำรวมตาว่าตามองอะไรหูฟังอะไรจมูก

ลมมาไงกายผัสสะยังไงใจคิดอะไรไม่รู้ตัวเองมันต้องรู้กายวาจาใจตัวเองฝึกอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทำแล้วทำอีกนะทำแล้วทำอีกอย่างเงี้ยลมพอมาอยู่วัดเดี๋ยวเช้าก่อนเดินจงกรมสวดมนต์นั่งสมาธิไม่มีงานอะไรหรอกขอให้เราเพียรอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วพอเราได้สมาธิเราก็ถึงบางอ้อยพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาสอนเราอย่างนี้เองครูบาอาจารย์พระภิกษุญาติโยมทำเพื่อได้ตรงนี้เองมันก็ไม่เสียเที่ยวนะถ้าตั้งใจก็ไม่เสียเที่ยวถ้าเราไม่ตั้งใจมองหาเพื่อนเจาะแจ๊ะอย่างนี้ก็ไม่ได้อะไรเลยครับนะหาเพื่อนเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะบางคนมันขี้รำคาญปากเนาะถ้าไม่ได้คุยแล้วมันอึดอัดเนี่ยพอได้เจาะแจ๊ะเรารู้สึกมันสบายลงไปเลยก็อย่างนี้ก็ไม่ต้องมีสมาธิฉะนั้นเรามาอย่างนี้เราต้องพยายามสำรวมเพราะว่าพูดมันจะไม่ได้อะไรมีแต่ลมออกหมดโยมพูดนี่ลมออกหมดไม่ติดอะไรไม่เหลืออะไรเลยกลับไปบ้านบอกได้อะไรบ้างบอกไม่ได้อะไรเลยไม่สงบเลยที่นั่นคุยกันจังเลยใครคุยนะคุยกันนะฉันก็เลยคุยเขามั่งว่าที่จริงก็ว่าเขาแต่ที่จริงก็ตัวเองก็เอาเขาบ้างไปเอาบ้างกับตัวเองก็สงบไม่ได้นี่หาเพื่อนคุยก็เป็นอันว่าคนที่สงบและไม่สงบนี่อยู่ที่วาจาอยู่ที่กายอยู่ที่ใจแค่สามอย่างนี่พอละนี่ก็ฝึกกันสินะโอ้ยมไปเที่ยวนะสงกรานต์เนี่ยออกไปต่างจังหวัดนี่ได้อะไรกลับมาได้อะไรไหมโยมบางคนเนี่ยไปกินเหล้าเมายาโอ้ยเต้นลำบนกองไฟกันเหนื่อยทับตายเลยไม่ได้อะไรเลยเนี่ยได้แต่เหนื่อยมาธาตุทั้งสี่ทำงานน่าดูเลยไหมไปเต้นให้มันแรงเต้นให้มันเหนื่อยกระโดดให้มันแรงตะโกนให้มันดังบอกแหววันนี้สนุกจังเลยลุกเช้าหูไม่ตื่นเลยหมดเมื่อคืนโดดตะโกนแต่เสียงแหกเลยแห้งบางคนก็ดื่มจะเต็มที่เลยหน้าอะไรท่าทั้งสี่แปรปวนเหนื่อยกลับมาบ้านบอกเพลียบอกกลับมาจากสงกรานต์นี่เพลียจังหน้าอะไรไม่มีปีติเลยไม่มีความสุขไม่มีความสุขนั่นคือไปใช้พลังให้สูญเสียไปเองพอคนเราพอใช้พลังสูญเสียไปแล้วก็ยิ่งเสียมากขึ้นไม่ได้อะไรเลยเงินก็หมดเวลาก็หมดร่างกายก็สูญเสียถ้าเผลอเมามากไปขับรถไม่ลงไม่ขึ้นบนถนนลงข้างถนนเนี้ยเสียมากเลยเสียญาติเสียพี่น้องเสียลูกเสียเมียเสียกำลังกายกำลังบางคนเสียชีวิตด้วยเพราะความประมาทแสวงหาความสุขไกลบ้านใช่ไหมไม่ได้อะไรเลยได้แต่น้ำตากลับมาก็มีได้แต่ศพกลับมานี่ได้แต่อะไรกลับมาก็มีนะเดียวสงการเนี่ยที่จริงคนเราถ้าไปแบบมีสติก็ไม่เป็นไรกลับไปแบบมีสติมาแบบมีสติอันนี้ไปเพราะขาดสติใช่ไหมล่ะมันจะไปหาความสุขข้างหน้าน่ะไอ้ความสุขที่บ้านไม่มีต้องวิ่งไปหาหน่อยไปนู้นเมืองลาวก็มีบางคนไปหาเวียงจันทน์นู่นบางคนก็ล่องใต้ไปหาชายทะเลบางคนก็เข้าไปป่าไปถ้ำคือความสุขเขาไม่หาที่ตัวเขาไม่ได้อะเขาไม่เคยทำความสุขกับตัวเขาเลยที่อยู่บ้านเนี่ยสงกรานต์และปีใหม่ก็จะไปหาความสุขปีนึงจะมีทุกทีปีความสุขยมแสดงว่าอยู่ที่บ้านนั้นคงทุกข์ตลอดเพราะเขาทำใจไม่เป็นเขาไม่ใช่ลูกหลานพุทธเจ้าก็เลยต้องไปวิ่งหาความสุขไกลบ้านเขาแต่ถ้าเขาเป็นลูกหลานพุทธเจ้าเขากราบพระไหว้พระตักบาตรทำบุญสามวันสงกรานต์เขาก็มีความสุขเขาก็ได้ที่บ้านเขาก็ได้ไม่ต้องวิ่งไปหาความสุขไกลบ้านหรอก

บางทีกลับมามันไม่ได้สิโยมนะโยมก็เครื่องวัดแต่โยมจะไปข่มกันนะแล้วเนี่ยเพื่อนโยมไปต่างจังหวัดเขากลับมาเขาบอกสนุกจังเลยแต่เรามาปฏิบัติเราจะรู้เลยว่ามันสนุกคืออะไรโอ้ยวันนี้ฉันเธอไม่ไปนะเป็นนั่งหลับตาอยู่ไงที่วัดเนี่ยไม่สนุกเลยแต่ที่ไหนเรารู้แล้วว่าความสนุกเขาน่ะไม่ได้อะไรเสียหมดเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียกำลังก็ไม่ใช่ไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ความสนุกเก็บพลังไว้ดีกว่านะกายวาจาใจนี่เก็บพลังไว้คนยิ่งเงียบยิ่งมีพลังคนยิ่งเงียบยิ่งเหมือนคมในฝักอ่ะคนไม่เงียบไม่มีพลังหรอกเหมือนเรานั่งใจคิดโน่นคิดนี่เนี่ยไม่มีพลังหรอกตัวเฉยแต่ใจคิดโน่นเราต้องพยายามดูใจเราคิดอะไรเราก็ต้องพยายามมีสติใจเราเฉยกายเราเฉยกายเราเฉยใจเราเฉยเนี่ยคนนั้นมีพลังก็ต้องฝึกไม่ต้องเสียดายโยมมาไงไม่ต้องเสียดายเพราะไม่ต้องไปเที่ยวไหนใจเราเนี่ยไปไหนก็ไปได้ไม่ต้องเหนื่อยนะใจไปไหนก็ไปได้โอกาสอย่างนี้ดีแหละเราเที่ยวอยู่ในสวรรค์ในใจเราเนี่ยเราจะได้หายสงสัยพอภาวนาเราจะได้หายสงสัยสงสัยในกรรมของเราสงสัยในบุญของเราเราจะได้มองตัวเองออกว่าเราเป็นคนประเภทใดมีสมาธิแค่ไหนมีปัญญาแค่ไหนมีบารมีแค่ไหนแต่ทุกคนมีเหมือนกันหมดมีทุกคนมีแต่ว่าการฝึกจิตเนี่ยเข้าขยับฐานะจากคนไม่สงบให้สงบเนี่ยต่างกันตรงนี้ขึ้นก็อยู่ว่าจะตั้งใจทำได้หรือไม่เราก็ต้องตั้งใจทำเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวตัวเองหมดแล้วไม่ต้องไปขอใครทำเวลาก็มีสถานที่ก็มีโอกาสก็มีพร้อมทุกอย่างเลยโยมไม่มีอะไรติดค้างเลยไม่ต้องไปผัดวันประกันพรุ่งเลยว่ารอปีนั้นปีนี้แล้วฉันจะทำให้ถึงความสงบสักทีจะรู้ธรรมะสักทีไม่ต้องไปรอหรอกพระพุทธเจ้าตอนอายุ7ขวบนะท่านมีบารมีท่านเข้าไปแลกนาฝันเด็กทั้งหลาย500ที่เป็นบริวารก็เล่นกันเจียวจาวแต่พุทธองค์มีนิสัยรักสงบก็หลบเข้าไปนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้โคนต้นว่าหรือโคนต้นไหนพอไปนั่งเสร็จแล้วก็นั่งดูลมหายใจตัวเองนั่งขัดสมาธิแล้วก็ดูลมหายใจดูลมหายใจก็ลมหายใจก็เลยแสดงออกมาว่าหายใจเข้าก็รู้หายใจพระองค์ก็เลยเห็นลมหายใจก็ดูลมหายใจไปจนจิตรวมเป็นอุเบกขาตั้งแต่เช้ายันบ่ายแล้วก็ยังอุเบกขาอยู่ยังเฉยอยู่กับลมหายใจไม่ไปไหนจิตไม่ไปไหนเลยปิติสุขเอตกตาอยู่ตรงนั้นเองด้วยพลังจิตของเด็กเพียงเยอะ7ขวบที่จิตไม่ไปไหนเลยไม่ไปเล่นกับใครเลยอยู่กับลมหายใจบ่ายไปแล้วจนเขาเลิกนาแล้วพระบิดาเสด็จมาดูอัศจรรย์ยกมือไหว้เลยไหว้ลูกเลยโอ้ลูกเรามีบุญมากกว่าเราอีกนั่งตั้งแต่เช้ายันบ่ายแล้วเนี่ยยังไม่ขยับตัวและไอ้ลมไม้ก็ตะวันบ่ายไปเนี่ยลมไม้ก็ยังตรงอยู่ตรงนั้นเองเหมือนเป็นฉัตรไปร่มกั้นลมไม้ก็ไม่เอียงไปตามตะวันเป็นเรื่องอัศจรรย์นั่นแหละปฏิญญาอันเนี้ยที่พระพุทธเจ้าไปทำอยู่ทั้ง6ปีไม่สำเร็จแล้วก็กลับมานึกวันที่จะตรัสรู้มานึกถึงเรื่องว่าเอ๊ะตอนเป็นเด็กเราทำอย่างนี้ก็มีความสุขก็สงบกลับไปทำแบบตอนเป็นเด็กดีกว่าก็เลยทำอานาปานสติเลยแต่ท่านก็เลยสำเร็จเป็นพุทธเจ้าวันนั้น
วันกลางเดือนเพ็ญกลางเดือน6เลยก็กลับมาทำตอนเหมือนเด็ก7ขวบใจคนเราเนี่ยต้องทำเหมือนเด็ก7ขวบนะโยมนะถ้าทำเป็นสาวเป็นหนุ่มไม่สงบนะทำเป็นแก่ยังคิดใหญ่เลยนะคนแก่นี่คิดเรื่องอะไรคิดแต่อดีตสาวก็คิดอนาคตหนุ่มก็คิดอนาคตอนาคตสดใสจะไปโน่นจะไปเที่ยวนี่จะทำโน่นนี่คือคนวัยหนุ่มวัยสาวคิดอนาคตคนอายุมากก็คิดแต่เรื่องความหลังคิดแต่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องความหลังนั่งเมื่อไรก็มีแต่อดีตหนุ่มสาวนั่งเมื่อไรก็มีแต่อนาคตก็เลยทำเป็นเด็ก7ขวบ7ขวบนี่พุทธเจ้าถือว่าเป็นโสดาบันได้เป็นพระอรหันต์ได้เด็ก7ขวบนี่ไม่คิดถึงเรื่องอนาคตไม่คิดถึงเรื่องอดีตเพราะไม่มีการอดีตผ่องใสนะเพราะไม่ได้ทำบาปเพราะเด็กแค่7ขวบยังไม่ทำบาปเนี่ยยังไม่ได้ทำผิดอะไรเลยยังบริสุทธิ์เหมือนพระขาวและอนาคตก็ยังไม่คิดสร้างสรรค์อะไรเพราะตัวเองแค่7ขวบทำใจเหมือนเด็ก7ขวบไม่สำเร็จต้องทำอย่างนั้นโยมทำให้เด็ก7ขวบจำได้หรือเปล่าอารมณ์เด็ก7ขวบบริสุทธิ์มากรายเดียงสะก็รู้แล้วเริ่มรู้ตัวแต่ว่าให้ทำอะไรก็ทำได้เด็ก7ขวบการฝึกสมาธิก็เกิดขึ้นได้กับเด็ก7ขวบแต่ถ้าเรามาทำสมาธิตอนเรามีทุกข์เนี่ยทำยากมีความพวงมีความกังวลมีอนาคตมากหรือมีการปรุงแต่งจิตมากเนี่ยเขาจะรวมใจยากเพราะเขาโตซะแล้วเขาคิดมากซะแล้วแต่ก็ยังได้แต่ก็ต้องพยายามภาวนาอย่าให้ขาดพุทโธอย่าให้ขาดต้องทำให้มากขึ้นแล้วก็จะปรับตัวเองไปถึง7ขวบได้อารมณ์ก็จะเป็นอุเบกขาคนใหม่ก็เยอะนะยอมเมืองเอางี้แล้วกันถ้าคนเราก็มองไปดูว่าเออนี่เอคนที่นั่งข้างเรานี่เอทำไมเขานั่งอยู่ได้ไปวัดอายุโอ้โห70ยังนั่งได้นะเอ70ทำไมนั่งได้เรานี่ยังเด็กทำไมนั่งไม่ได้ทีนี้ไอ้คนเด็กก็ไปเอาคนอายุ70มาวัดเพราะคน70นั่งได้เราเด็กๆทำไมกระดูกยังดีอยู่ทำไมนั่งไม่ได้กำลังยังดีก็ทำให้เราเนี่ยอยากจะนั่งเพราะคนอายุมากยังนั่งได้เกิดกำลังใจแต่นี้คนอายุมาก70 60ก็มาดูเด็กๆคือเด็กขาวลูกขาวหลานยังทำได้กูเนี่ยอาบน้ำนอนมาเยอะแล้วทำไมจะทำไม่ได้ก็มีกำลังใจอายเด็กมันยังหมอหลับหมอไหลยังไม่ได้ก็เลยเห็นเรื่องเด็กเขาทำได้คนโตก็ทำได้คล้ายๆว่าเราไปกันได้เพราะมองแล้วทุกคนก็ทำได้แต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบไม่เป็นเราก็เลยเราคงไม่ไหวมั้งเราคงสู้ไม่ได้ร่างกายเราไม่ดีแต่ที่จริงแล้วคนเราเนี่ยพอใจสงบเนี่ยร่างกายมันจะดีขึ้นกว่าเดิมทั้งครั้งที่คนป่วยเนี่ยก็หายป่วยไอ้ความปวดเมื่อยเนี่ยพอสมาธิมันเกิดก็หายปวดเมื่อยนั่งหลับนั่งสับก็ยังดีกว่านอนนะโยมนะโยมนั่งหลับหลับสับสับก็ดีกว่านอนนะพอนอนไม่ได้อะไรบางคนบอกเนี่ยเอานั่งหลับนั่งสับหลับดีกว่าที่จริงไม่ได้หรอกไอ้นั่งหลับนั่งสับดีกว่าไอ้คนนั่งนอนหลับใช่ไหมเพราะมันยังได้ครึ่งได้ครึ่งเสียครึ่งแต่ไอ้หลับนี่ไม่ได้เลยเสียหมดเลยฉะนั้นไอ้คนที่นั่งหลับหลับสับเนี่ยพอเลิกหลับเลิกหลับแล้วก็สงบนะแต่ไอ้ตอนที่ยังหลับสับเนี่ยมัน สงบไม่สงบแต่ว่านั่นน่ะดีแล้วนะแต่ว่าทำต่อไปหลับๆจับๆหลับๆแล้วทำไปพอตามันสว่างแล้วคราวนี้ไม่หลับแล้วคราวนี้สงบต้องข้ามตรงนี้ให้ได้โยมหลับจับๆเลยจะไปนอนโยมถ้ายังหลับๆจับๆทำให้หายหลับหายสับนะ
เนี่ยเราจะได้สมาธิทำให้หายง่วงทำให้หายเมื่อยถ้าฟุ้งซ่านอึดอึดอัดขะเคืองทำให้หายฟุ้งซ่านแล้วก็จะสงบถ้าขี้เกียจทำให้หายขี้เกียจแล้วจะได้สมาธิถ้าท้อถอยทำให้หายท้อถอยจะได้สมาธิก็เรียกว่านิวรณธรรมสกัดกั้นไม่รู้วันดีบรรลุความดีต้องทำข้ามขี้เกียจทำข้ามความง่วงทำข้ามความหลับทำข้ามหดหู่ท้อใจไม่อยากจะทำต่อไปไอ้ตัวไม่ทำต่อไปนั่นแหละตัวนิวรณ์ที่ไม่ให้สมาธิเกิดแต่พระองค์ต้องทำต่อไปจะสงบเลยตัวท้อถอยก็หายนี่ครับเราไม่รู้ทันก็ทำไมคนเราจึงไม่มีสมาธิเพราะไม่เข้าใจเรื่องนี้ทำไมจึงทำยากก็เพราะเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยพอมาเจอตรงนี้เราก็เลิกทุกทีก็ตรงนี้เองมันเป็นประตูกั้นให้เราเข้าไปไม่เข้าไปสู่ความสงบนะพอเราก็ไปเชื่อมันอะเมื่อยก็เลิกง่วงก็เลิกท้อถอยก็เลิกพอหลับจับก็เลิกเนี่ยเราไปยอมเลิกสิ่งนี้ก็คือว่านั่นแหละคือประตูที่เขากั้นไม่ให้เราถึงสมาธิบางทีนั่นแหละธรรมะระยมต้องเข้าใจนะไม่งั้นโอ้เมื่อยฉันไปนอนเถอะทำไปก็ไม่ได้อะไรแล้วง่วงหลับนี่บาปเปล่านอนดีกว่าไม่รู้ว่าใครจะได้บาปมากกว่ากันนะใช่คนอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วคือหลับสับๆเนี่ยนั่นคือทำความเพียรที่พระโมคคัลลาทำ7วันนะสับไปสับมาสับไปสับมา7วันพุทธเจ้าบอกพระโมคคัลลาจะชูงวงเข้าบ้านทีเพราะนั่งหลับนั่งสับเพราะคิดถึงแต่เรื่องบ้านพอตัดใจไม่คิดถึงเรื่องบ้านปุ๊บท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยมีฤทธิ์เลย7วันเพราะทำแก้ความหลับได้คือมันจะหลับท่านก็ไม่นอนแต่มันก็ง่วงมันก็สับอยู่กันเนี่ยท่านก็ไม่ยอมนอนพอหายหลับหายสับเลยท่านจึงจะนอนท่านก็เลยได้ธรรมะคือคนฉลาดเนี่ยพอฟังแล้วเข้าใจไหมคนฉลาดได้ฟังอะไรเข้าใจนิดเดียวยกเอาไปทำได้คนที่มาวัดนี่รู้สึกว่าฉลาดใช่ไหมใช่ไหมรู้สึกว่าโง่นิดหน่อยเวลามันขี้เกียจเขาโง่นิดหน่อยนะพอทำได้ก็ฉลาดพอลงไปนอนก็โง่กว่ามันหน่อยแต่เขาบอกว่าความง่วงก็เป็นอุปสรรคแต่ที่จริงความง่วงเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงไปสู่สมาธิพอเลิกง่วงก็ได้สมาธิพอเราได้เลยเหมือนว่าพอเราทำสมาธิได้เหมือนว่าเรามีของดีละภูมิใจแล้วว่าเราได้ของดีบอกใครไม่ได้เลยเงินทองได้เท่าไหร่ก็สู้กับที่เราได้สมาธิไม่ได้ได้กรรมฐานไม่ได้มันจะสุขใจต่างกับคนที่ได้เงินได้ทองบางทีธรรมะอันนี้อุปถัมภ์ให้เราตลอดชีวิตเลยนะการที่เรามาบวชมาเรียนเราได้สมาธิเนี่ยธรรมอันนี้จะเป็นมงคลใส่ใจเราจะอุปถัมภ์เราไปตลอดชีวิตเลยจะไม่ลำบากตลอดชีวิตเลยจะทำมาหากินจะอยู่ในสังคมใดอันนี้จะเป็นบุญกุศลไปเงาตามตัวให้คนนี้เจริญตลอดเลยไม่ลำบากจะเป็นสิ่งไปชักจูงตัวเองให้ไปดีทำไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเนี่ยก็คนหนึ่งอะให้ทานมาม่วงกับพระผลหนึ่งพระบิณฑบาตตัวเองก็ไม่มีอะไรจะให้ก็คันน้ำมาม่วงถวายพอพระฉันแล้วก็ชื่นใจ
ให้พรก็ไม่ได้ทำอะไรเลยบุญแต่เวลาจะตายเนี่ยไปไหนคิดถึงแต่บุญนั่นเนี่ยเวลาเกิดอะไรต่ออะไรเข้าใจก็คิดถึงว่าเราได้ให้ทานแก่พระพอตายปุ๊บจิตดวงนั้นผ่องใสก็ไปเกิดเป็นเทวดาเขาก็ถามว่าท่านมีบุญอะไรจึงมาเป็นเทวดาเขาถามบุญกันอายไม่กล้าบอกบุญข้าพเจ้าไม่ทำอะไรเลยต้องทำที่จริงจะมาเป็นเทวดาได้ก็บอกได้ทำทานแค่ผลมะม่วงลูกเดียวได้เป็นเทวดาก็ใจของเขาได้ทำเขาเก็บไว้ในใจไงใจมันปีติได้ทำเพราะทำบาปมันก็เก็บไว้ทำบุญก็เก็บไว้แต่มันเก็บบุญของเขาไว้มะม่วงลูกเก็บไว้ยันตายเก็บเอาไปชาติหน้าได้อีกคนหนึ่งไม่โกรธสามีไม่โกรธสามีไม่โกรธพ่อผัวพอตายแล้วเขาไปเป็นเทวดาเขาไม่ได้ทำบุญอะไรเลยแต่ทำใจฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยคือสิ่งที่เราเอาไปนะเป็นอริยสัพท์ใครทำแล้วเขาก็จะเห็นผลกับตัวเองความขัดข้องอะไรต่ออะไรจะหมดไปเองชีวิตที่ว่าเดือดร้อนแต่ถ้าเราทำถึงทำเนี่ยความเดือดร้อนจะหมดชีวิตมีปัญหาชีวิตเดือดร้อนมีคนคอยทำให้เราเป็นทุกข์ทรมานอะไรไม่สมหวังแต่ขอให้ปฏิบัติอันนี้ไปเถอะพอสมาธิอันนี้ได้แล้วอะไรจะดีไปเองจะมีผู้นำทางไปเองกลายเป็นเรื่องบุญพาไปเลยบุญพาไปให้ไปเป็นคนดีได้ไปสังคมคนดีได้ง่วงแล้วกินกาแฟเนี่ยไม่ดีหรอกมันฝืนธรรมชาติแต่ง่วงแล้วนั่งสมาธิเดินจงกรมให้มันหายนั้นใช้ได้นะบางทีเขาเนรชิกด้วยกาแฟกันนะกินกาแฟเข้าไปตาค้างที่จริงมันก็ฝืนธรรมชาติไปทำระบบประสาทให้มันผิดปกติขึ้นมาแต่ที่จริงถ้าเราง่วงเนี่ยเราอยู่ได้เหมือนคนกินกาแฟเนี่ยถือว่าใช้ได้คนนั้นมีสมาธิทำยังไงมันง่วงแล้วก็ทำให้มันหายง่วงมันหลับมันสับก็พยายามเดินจงกรมนั่งสมาธิคนกินกาแฟก็อยู่ได้ทั้งคืนเราก็อยู่ได้ทั้งคืนน่ะใช้ได้ดีกว่าคนกินกาแฟนะอาตมาก็ไม่กินนะกาแฟเลิกมานานแล้วไม่กินนะกาแฟเพราะกินแล้วไม่มีประโยชน์อะไรแต่ที่นี่เขาก็ใช้เนสชิกด้วยกาแฟกันแต่ที่จริงเราปฏิบัติเราต้องพยายามทำให้อารมณ์ธรรมเกิดขึ้นให้มันมีปีติเกิดขึ้นกาแฟก็สู้ไม่ได้กินไปแล้วยังนายโยมทานกาแฟไปแล้วยังในทานธรรมะนี่เนี่ยดีกว่ากาแฟอีกนะเดี๋ยวก็ฟังไปทั้งคืนเดี๋ยวก็ต้องหายง่วงก่อนจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นะโหยทั้งคืนเชื่อได้จะไหวเลยความจริงไม่ใช่เรื่องใหญ่นายโยมเพราะนี่เดี๋ยวมันอีกนิดเดียวมันก็สว่างไม่นานเลยชั่วโมงนึงหมดไปชั่วโมงหมดไปแป๊บเดียวโยมบางคนเล่นไพ่กันนะโยมนะ3คืน3วันไม่หลับเลยนะเล่นกันจนแทงลูกเลยนะเพราะอะไรเพราะปีติมันเกิดเพราะมันอยากได้เงินทองแก่ไปเล่นไพ่ไม่ง่วงเล่นจนขาบวมมาเลยต้องหามเข้าโรงพยาบาลนะกำลังติดไพ่โหถ้าจับมานั่งสมาธิสำเร็จเลยนะไม่ต้องกินอะไรเลยเพราะว่าไอ้ความอยากไอ้ความเพลินทำได้

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

เรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

7สมยสูตรว่าด้วยพวกเทวดาประชุมกันข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่ามหาวันเขตกรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปล้วนเป็นพระอรหันต์อันหนึ่งพวกเทวดาจากโลกธาตุทั้ง10ประชุมกันเป็นอันมากเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ครั้งนั้นเทวดา4องค์ที่เกิดในหมู่พรหมชั้นสุทธาวาสได้มีความดำริอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ประทับอยู่ณป่ามหาวันเขตกรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปล้วนเป็นพระอรหันต์อันหนึ่งพวกเทวดาจากโลกธาตุทั้ง10ประชุมกันเป็นอันมากเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ทางที่ดีแม้เราทั้งหลายควรเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกล่าวคาถาเฉพาะตนในสำนักของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นเทวดาเหล่านั้นหายตัวไปจากหมู่พรหมชั้นสุทธาวาสมาปรากฏอยู่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นครั้งนั้นเทวดาเหล่านั้นถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าการประชุมใหญ่ได้มีแล้วในป่าใหญ่พวกเทวดามาประชุมพร้อมกันแล้วพวกข้าพระองค์พากันมาสู่ที่ประชุมอันเป็นธรรมนี้เพื่อจะเยี่ยมเยียนหมู่ภิกษุผู้ที่ใครๆให้พ่ายแพ้ไม่ได้ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าในที่ประชุมนั้นภิกษุทั้งหลายตั้งจิตไว้มั่นทำจิตตนเองให้ตรงภิกษุเหล่านั้นเป็นบัณฑิตย่อมรักษาอินทรีย์ทั้งหลายเหมือนนายสารถีถือบังเหียนม้าบังคับให้วิ่งไปตามทางฉะนั้นลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุเหล่านั้นตัดกิเลสดุจตะปูตรึงจิตได้แล้วตัดกิเลสดุจลิ่มสลักได้แล้วและถอนกิเลสดุจเสาเขื่อนได้แล้วจึงไม่หวั่นไหวเป็นผู้หมดจดปราศจากมนทินมีจักษุฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐประพฤติธรรมอยู่ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลทั้งหลายผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะจักไม่ไปสู่อบายภูมิและร่างกายอันเป็นของมนุษย์แล้วจักบังเกิดเป็นเทวดาโดยสมบูรณ์สมยสูตรที่7จบ

8สกะลิกะสูตรว่าด้วยสะเก็ดหินข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณมัทกุชิสถานที่พระราชทานอภัยแก่หมูเนื้อเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นสะเก็ดหินกระทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีทุกขเวทนาทางพระวรกายที่กล้าแข็งอย่างหนักเผ็ดร้อนอันไม่สบายพระทัยได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นทุกขเวทนานั้นไว้ได้ไม่ทรงเดือดร้อนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ปูผ้าสังฆาติสี่ชั้นทรงสำเร็จสีหสายยาการนอนดุจราชสีโดยพระปรัสเบื้องขวาทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาทมีพระสติสัมปชัญญะครั้นเมื่อราตรีผ่าน

านไปพวกเทวดาสตุลละปกายิกาประมาณ700องค์มีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วมัทกุฏฐิเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสมณะโคดมเป็นบุรุษดุจนาคจริงก็แลพระสมณะโคดมมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นทุกขเวทนาทางพระวรกายที่กล้าแข็งอย่างหนักเผ็ดร้อนอันไม่สบายพระทัยที่เกิดขึ้นแล้วไว้ได้เพราะความที่พระองค์เป็นบุรุษดุจนาคไม่ทรงเดือดร้อนลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสมณะโคดมเป็นบุรุษดุจราชสีห์จริงก็แลพระสมณะโคดมมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นทุกขเวทนาทางพระวรกายที่กล้าแข็งอย่างหนักเผ็ดร้อนอันไม่สบายพระทัยที่เกิดขึ้นแล้วไว้ได้เพราะความที่พระองค์เป็นบุรุษดุจราชสีห์ไม่ทรงเดือดร้อนลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสมณะโคดมเป็นบุรุษอาชาในจริงก็แลพระสมณะโคดมมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นทุกขเวทนาทางพระวรกายที่กล้าแข็งอย่างหนักเผ็ดร้อนอันไม่สบายพระทัยที่เกิดขึ้นแล้วไว้ได้เพราะความที่พระองค์เป็นบุรุษอาชาในไม่ทรงเดือดร้อนลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสมณะโคดมเป็นบุรุษผู้องค์อาจจริงก็แลพระสมณะโคดมมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นทุกขเวทนาทางพระวรกายที่กล้าแข็งอย่างหนักเผ็ดร้อนอันไม่สบายพระทัยที่เกิดขึ้นแล้วไว้ได้เพราะความที่พระองค์เป็นบุรุษผู้องอาจไม่ทรงเดือดร้อนลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสมณะโคดมเป็นบุรุษผู้ใฝ่ธุระจริงก็แลพระสมณะโคดมมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นทุกขเวทนาทางพระวรกายที่กล้าแข็งอย่างหนักเผ็ดร้อนอันไม่สบายพระทัยที่เกิดขึ้นแล้วไว้ได้เพราะความที่พระองค์เป็นบุรุษผู้ใฝ่ธุระไม่ทรงเดือดร้อนลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสมณะโคดมเป็นบุรุษผู้ฝึกแล้วจริงก็แลพระสมณะโคดมมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นทุกขเวทนาทางพระวรกายที่กล้าแข็งอย่างหนักเผ็ดร้อนอันไม่สบายพระทัยที่เกิดขึ้นแล้วไว้ได้เพราะความที่พระองค์เป็นบุรุษผู้ฝึกแล้วไม่ทรงเดือดร้อนลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าท่านจงดูสมาธิที่พระสมณะโคดมทรงเจริญดีแล้วจงดูจิตที่พระสมณะโคดมทรงให้หลุดพ้นดีแล้วจิตที่เป็นไปตามราคะพระสมณะโคดมก็ไม่ให้น้อมไปถึงแล้วจิตที่เป็นไปตามโทสะพระสมณะโคดมก็ไม่ให้หวนกลับมาแล้วและจิตของพระสมณะโคดมไม่ต้องตั้งใจข่มและคอยห้ามปรามบุคคลใดพึงสำคัญพระสมณะโคดมเป็นบุรุษดุจนาคเป็นบุรุษดุจราชสีเป็นบุรุษอาชาในเป็นบุรุษผู้องอาจเป็นบุรุษผู้ใฝ่ธุระและเป็นบุรุษผู้ฝึกแล้วเห็นปานนี้ว่าเป็นผู้ที่ตนจะล่วงเกินได้บุคคลนั้นจะเป็นอะไรเล่านอกเสียจากผู้ไม่มีทัศนะเทวดานั้นครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วได้กล่าวคาถาทั้งหลายเหล่านี้ว่าพราหมณ์ทั้งหลายผู้ทรงเวททั้งห้ามีตบะประพฤติธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอตั้งร้อยปี
แต่จิตของพราหมณ์เหล่านั้นก็ไม่หลุดพ้นโดยชอบเพราะพราหมณ์เหล่านั้นมีสภาพจิตต่ำจึงไม่ถึงจุดจบแห่งความตายพราหมณ์เหล่านั้นถูกตัณหาครอบงำแล้วเกี่ยวข้องด้วยศีลพรตประพฤติตบะอันเศร้าหมองอยู่ตั้งร้อยปีแต่จิตของพราหมณ์เหล่านั้นก็ไม่หลุดพ้นแล้วโดยชอบเพราะพราหมณ์เหล่านั้นมีสภาพจิตต่ำจึงไม่ถึงจุดจบบุคคลผู้มีมานะย่อมไม่มีการฝึกตนเองบุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงย่อมไม่มีความรู้บุคคลผู้ประมาทอยู่ในป่าคนเดียวก็ไม่ถึงจุดจบแห่งความตายบุคคลละมานะได้แล้วมีใจมั่นคงดีมีใจดีหลุดพ้นในธรรมทั้งปวงเขาไม่ประมาทอยู่ในป่าคนเดียวก็ถึงจุดจบแห่งความตายได้สกัลลิกะสูตรที่8จบ

9ปฐมมปัจฉุณะทีตุสูตรว่าด้วยธิดาของเท้าปัจฉุณะสูตรที่1ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปูตาคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปธิดาของเท้าปัจฉุณะชื่อโกกนทามีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วป่ามหาวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าหม่อมฉันชื่อโกกนทาเป็นธิดาของเท้าปัจฉุณะขอถวายอภิวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศกว่าสัตว์ผู้เสด็จอยู่ในป่าใกล้กรุงเวสาลีหม่อมฉันได้ฟังสุนทรพจน์ในการก่อนว่าธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุตรัสรู้แล้วโดยลำดับบัดนี้เมื่อพระสุคตผู้เป็นมุนีทรงแสดงธรรมอยู่หม่อมฉันจึงรู้ชัดชนเหล่าใดมีปัญญาสามเที่ยวติเตียนธรรมอันประเสริฐชนเหล่านั้นย่อมบังเกิดในนรกชื่อโรรุวะอันทารุณสวยทุกข์ตลอดกาลนานชนเหล่าใดมีความอดทนและมีความสงบเข้าถึงธรรมอันประเสริฐชนเหล่านั้นละร่างกายอันเป็นมนุษย์แล้วจักบังเกิดเป็นเทวดาโดยสมบูรณ์ปฐมปัจฉุณะทีตุสูตรที่9จบ

ิบทุติยปัจฉุณณทีตุสูตรว่าด้วยธิดาของท้าวปัจฉุณณสูตรที่สองข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปูตาคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปธิดาของท้าวปัจฉุณณชื่อจูละโกกนทามีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วป่ามหาวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าธิดาของท้าวปัจฉุณณชื่อโกกนทามีวรรณะสว่างดุจสายฟ้ามาแล้วในที่นี้นอบน้อมพระพุทธเจ้าและพระธรรมได้กล่าวคาถาเหล่านี้ซึ่งมีประโยชน์หม่อมฉันพึงจำแนกธรรมนั้นโดยปริยายแม้มากธรรมเช่นนี้มีอยู่โดยปริยายธรรมมีประมาณเท่าใดที่หม่อมฉันศึกษาแล้วด้วยใจหม่อมฉันจะกล่าวอัดแห่งธรรมประมาณเท่านั้นโดยย่อบุคคลไม่ควรทำกรรมชั่วอะไรๆทางกายทางวาจาหรือทางใจในโลกทั้งปวงบุคคลมีสติสัมปชัญญะละกามทั้งหลายได้แล้วไม่พึงประสบทุกข์ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทุติยปัจฉุณณทีตุสูตรที่สิบจบสตุลปกายิกวรรคที่สี่จบ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สัพพิสูตร 2. มัชฌริสูตร 3. สาธุสูตร 4. นสันติสูตร 5. อุชานะสัญญิสูตร 6. สัทธาสูตร 7. สมยะสูตร 8. สกลิกะสูตร 9. ปฐมปัจฉุณทีตุสูตร 10. ทุติยปัจฉุณทีตุสูตร

ห้าอาทิตตวรรคหมวดว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อนหนึ่งอาทิตตสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อนข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าเมื่อเรือนถูกไฟไหม้แล้วเจ้าของเรือนขนเอาภาชนะใดออกไปได้ภาชนะนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เขาส่วนสิ่งของที่ไม่ได้ขนออกไปย่อมถูกไฟไหม้ฉันใดโลกถูกชราและมรณะเผาแล้วก็ฉันนั้นควรนำออกด้วยการให้ทานเพราะทานที่บุคคลให้แล้วชื่อว่านำออกดีแล้วทานที่บุคคลให้แล้วนั้นย่อมมีผลคือความสุขที่ยังไม่ได้ให้ย่อมไม่มีผลอย่างนั้นโจรยังปล้นเอาไปได้พระราชายังริบเอาไปได้ไฟยังไม่ได้หรือสูญหายไปได้อันหนึ่งบุคคลจำต้องละร่างกายพร้อมด้วยสิ่งของเครื่องอาศัยเพราะการตายจากไปผู้มีปัญญารู้ชัดดังนี้แล้วควรใช้สอยและให้ทานครั้นให้ทานและใช้สอยตามควรแล้วจะไม่ถูกติเตียนย่อมเข้าถึงสถานที่อันเป็นแดนสวรรค์อาทิตตสูตรที่หนึ่งจบ

2. กินนทสูตรว่าด้วยให้อะไรชื่อว่าให้อะไรเทวดาทูลถามว่าบุคคลให้อะไรชื่อว่าให้กำลังให้อะไรชื่อว่าให้วันนะให้อะไรชื่อว่าให้ความสุขให้อะไรชื่อว่าให้จักษุและใครชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลให้ข้าวชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีปชื่อว่าให้จักษุและผู้ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผู้ที่พร่ำสอนธรรมชื่อว่าให้อมตะกินนทสูตรที่สองจบ

3. อันนสูตรว่าด้วยข้าวเทวดากล่าวว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งสองพวกต่างก็พอใจข้าวด้วยกันทั้งนั้นส่วนผู้ที่ไม่พอใจข้าวชื่อว่ายักษ์โดยแท้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนเหล่าใดมีใจเลื่อมใสให้ข้าวนั้นด้วยศรัทธาข้าวนั้นเองย่อมค้ำชูชนเหล่านั้นทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุนั้นบุคคลพึงกำจัดความตระหนี่ครอบงำมนทินแล้วให้ทานเถิดเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าอันนสูตรที่3จบ

4เอกมูลสูตรว่าด้วยบาดาลมีรากอันเดียวเทวดากล่าวว่าบาดาลมีรากอันเดียวมีวนเวียนสองอย่างมีมนทินสามอย่างมีเครื่องลาดห้าประการเป็นทะเลหมุนไปได้ทั้ง12ด้านฤาษีข้ามพ้นได้แล้วเอกมูลสูตรที่4จบ

5อโนมิยสูตรว่าด้วยพระนามไม่ต่ำต้อยเทวดากล่าวว่าเชิญท่านทั้งหลายดูพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระนามไม่ต่ำต้อยทรงเห็นประโยชน์อันละเอียดอ่อนให้ซึ่งปัญญาไม่ทรงข้องอยู่ในอาลัยคือกามตรัสรู้ธรรมทุกอย่างมีพระปีชาดำเนินไปในทางอันประเสริฐทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่อโนมิยสูตรที่5จบ

6. อัชราสูตรว่าด้วยนางอัปสรเทวดาทูลถามว่าราวป่าหน้าหลงไหลกลึกก้องไปด้วยหมู่นางอัปสรเป็นป่าที่หมู่ปีศาจอาศัยอยู่จับออกไปได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าทางนั้นชื่อว่าเป็นทางตรงทิศนั้นชื่อว่าไม่มีภัยรถชื่อว่าไม่มีเสียงดังประกอบด้วยล้อคือธรรมหิริเป็นฝาประทุนของรถนั้นสติเป็นเกราะกั้นของรถนั้นเรากล่าวธรรมมีสัมมาทิฏฐินำหน้าว่าเป็นนายสารถีญาณชนิดนี้มีอยู่แก่ผู้ใดจะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามผู้นั้นไปใกล้นิพพานด้วยญาณนี้แลอัชราสูตรที่6จบ

7. วนโรปสูตรว่าด้วยการปลูกป่าเทวดาทูลถามว่าบุญย่อมเจริญทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดการทุกเมื่อแก่ชนเหล่าไหนชนเหล่าไหนดำรงอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วย่อมไปสู่สวรรค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชนเหล่าใดปลูกสวนอันน่ารื่นรมปลูกป่าสร้างสะพานขุดสระน้ำบ่อน้ำและให้ที่พักอาศัยบุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่านั้นทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดการทุกเมื่อชนเหล่านั้นดำรงอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วย่อมไปสู่สวรรค์อย่างแน่นอนวนโรปสูตรที่7จบ

8. เชตวันสูตรว่าด้วยพระเชตวันวิหารอนาถบิณฑิกเทพบุตรได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าพระเจตวันนี้นั้นมีหมู่ฤาษีพำนักอยู่พระผู้เป็นธรรมราชาก็ประทับอยู่เป็นสถานที่ให้เกิดปีติแก่ข้าพระองค์การงานหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมหนึ่งศีลหนึ่งชีวิตอันสูงสุดหนึ่งสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมห้าประการนี้หาใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือด้วยทรัพย์ไม่เพราะเหตุนั้นแหละคนฉลาดเมื่อเห็นประโยชน์ตนควรเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคาย

เถิดเพราะเมื่อเลือกเฟ้นเช่นนี้ย่อมหมดจดได้ในธรรมเหล่านั้นพระสารีบุตรเท่านั้นเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าภิกษุผู้ถึงฝั่งด้วยปัญญาศีลและความสงบเชตวนสูตรที่8จบ

9มัจฉริสูตรว่าด้วยคนตรณีเทวดาทูลถามว่าคนเหล่าใดในโลกนี้เป็นคนตรณีเหนียวแน่นบริภาษผู้อื่นทำอันตรายแก่คนเหล่าอื่นผู้ให้อยู่วิบากของคนเหล่านั้นจะเป็นเช่นไรและพบหน้าจะเป็นเช่นไรข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าจะรู้ข้อความนั้นได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าคนเหล่าใดในโลกนี้เป็นคนตรณีเหนียวแน่นบริภาษผู้อื่นทำอันตรายแก่คนเหล่าอื่นผู้ให้อยู่คนเหล่านั้นย่อมบังเกิดในนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือยมโลกถ้าพวกเขามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลคนยากจนซึ่งจะหาท่อนผ้าอาหารความยินดีและความสนุกสนานได้ยากคนพาลเหล่านั้นต้องการสิ่งใดจากผู้อื่นพวกเขาย่อมไม่ได้แม้สิ่งนั้นนั่นเป็นวิบากในภพนี้และภพหน้าก็ยังเป็นทุกขติอีกด้วยเทวดาทูลถามว่าข้อนี้ข้าพระองค์เข้าใจอย่างนี้ข้าแต่พระโคดมข้าพระองค์ขอทูลถามข้ออื่นคนเหล่าใดในโลกนี้ได้ความเป็นมนุษย์แล้วรู้เจรจาปราศัยปราศจากความตรณีเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้มีความเคารพอย่างแรงกล้าวิบากของคนเหล่านั้นจะเป็นเช่นไรและภพหน้าจะเป็นเช่นไรข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าจะรู้ข้อความนั้นได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าคนเหล่าใดในโลกนี้ได้ความเป็นมนุษย์แล้วรู้เจรจาปราศัยปราศจากความตรณีเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้มีความเคารพอย่างแรงกล้าคนเหล่านั้นย่อมปรากฏในสวรรค์ซึ่งเป็นที่อุบัติของพวกเขาถ้าพวกเขามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลที่มั่งคั่งซึ่งจะหาท่อนผ้าอาหารความยินดีและความสนุกสนานได้ไม่ยากบันเทิงใจอยู่ในโภคทรัพย์ที่ผู้อื่นหาสะสมไว้เหมือนเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดีนั่นเป็นวิบากในภพนี้ทั้งภพหน้าก็เป็นสุคติอีกด้วยมัจฉริสูตรที่9จบ

10คติการสูตรว่าด้วยคติการเทพบุตรคติการเทพบุตรกราบทูลว่าภิกษุ7รูปผู้บังเกิดในพรหมโลกชั้นอวิหาเป็นผู้หลุดพ้นสิ้นราคะและโทสะแล้วข้ามพ้นตัณหาที่ซ่านไปในโลกได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุเหล่านั้นคือใครบ้างได้ข้ามพ้นเปลือกตมคือบ่วงความตายที่ใครๆข้ามได้แสนยากละทิ้งกายมนุษย์แล้วก้าวล่วงโยคะอันเป็นทิพย์ได้คติการะเทพบุตรทูลตอบว่าภิกษุสามรูปเหล่านี้คือท่านอุปกะท่านพละคันทะและท่านปุกุสาติภิกษุอีกสี่รูปคือท่านพัทธิยะท่านขันธเทวะท่านพหุทันตีและท่านสิงคียะภิกษุเหล่านั้นละทิ้งกายมนุษย์แล้วก้าวล่วงโยคะอันเป็นทิพย์ได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าท่านผู้ฉลาดมักกล่าวสรรเสริญภิกษุเหล่านั้นผู้ละบ่วงแห่งมารได้แล้วภิกษุเหล่านั้นรู้ธรรมของใครเล่าจึงตัดเครื่องผูกคือพบได้คติการะเทพบุตรทูลตอบว่าท่านเหล่านั้นรู้ธรรมของผู้ใดจึงตัดเครื่องผูกคือพบได้ผู้นั้นมิใช่ใครอื่นนอกจากพระผู้มีพระภาคและนอกจากคำสั่งสอนของพระองค์ท่านเหล่านั้นรู้ธรรมเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งนามรูปแล้วจึงตัดเครื่องผูกคือพบได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าท่านกล่าววาจาลึกซึ้งที่รู้ได้ยากเข้าใจให้ดีได้ยากท่านรู้ธรรมของใครจึงกล่าววาจาเช่นนี้ได้คติการะเทพบุตรทูลตอบว่าเมื่อก่อนข้าพระองค์เป็นช่างหม้อปั้นหม้ออยู่ในแคว้นเวพลิงคะเป็นผู้เลี้ยงดูมารดาและบิดาเป็นอุบาสกของพระกัสสปะพุทธเจ้าเว้นขาจากเมถุนธรรมประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีอามิตรได้เคยเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันกับพระองค์ทั้งเคยเป็นสหายของพระองค์ในการก่อนข้าพระองค์รู้จักภิกษุ7รูปเหล่านี้ผู้หลุดพ้นแล้วสิ้นราคะและโทสะแล้วข้ามพ้นตัณหาที่ซ่านไปในโลกได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่านายช่างหม้อจริงอย่างที่ท่านพูดนั่นแหละเมื่อก่อนนั้นท่านเคยเป็นช่างหม้อปั้นหม้ออยู่ในแคว้นเวพลิงคะเป็นผู้เลี้ยงดูมารดาและบิดาเป็นอุบาสกของพระกัสสปะพุทธเจ้าเว้นขาจากเมถุนธรรมประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีอามิตรได้เคยเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันกับเราทั้งเคยเป็นสหายของเราในการก่อนพระสังคีติกาจารย์กล่าวว่าสหายเก่าทั้งสองผู้เคยอบรมตนมาแล้วเหลือไว้แต่ร่างกายในชาติสุดท้ายได้มาพบกันด้วยอาการอย่างนี้คติการสูตรที่10จบอาทิตตวรรคที่5จบ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อาทิตตสูตร 2. กินนัทสูตร 3. อันนสูตร 4. เอกมูลสูตร 5. อโนมิยสูตร 6. อัชราสูตร 7. วนโรปสูตร 8. เชตวนสูตร 9. มัชริสูตร 10. ปฏิการสูตร

6. ชราวรรคหมวดว่าด้วยชรา 1. ชราสูตรว่าด้วยชราเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่ายังประโยชน์ให้สำเร็จตราบเท่าชราความแก่อะไรเล่าตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จอะไรเล่าเป็นรัตนะของคนทั้งหลายอะไรเล่าโจรลักไปไม่ได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าศีลยังประโยชน์ให้สำเร็จตราบเท่าชราศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จปัญญาเป็นรัตนะของคนทั้งหลายบุญโจรลักไปไม่ได้ชราสูตรที่หนึ่งจบ

2. อาชรสาสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่ชำรุดเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าที่ไม่ชำรุดยังประโยชน์ให้สำเร็จอะไรเล่าตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จอะไรเล่าเป็นรัตนะของคนทั้งหลายอะไรเล่าโจรลักไปไม่ได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าศีลที่ไม่ชำรุดยังประโยชน์ให้สำเร็จศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จปัญญาเป็นรัตนะของคนทั้งหลายบุญโจรลักไปไม่ได้อัชระสาสูตรที่สองจบ

ทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าเป็นมิตรของคนเดินทางอะไรเล่าเป็นมิตรในเรือนของตนอะไรเล่าเป็นมิตรของคนผู้มีประโยชน์เกิดขึ้นอะไรเล่าเป็นมิตรติดตามตนไปถึงภพหน้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพวกหมูเกวียนเป็นมิตรของคนเดินทางมารดาเป็นมิตรในเรือนของตนสหายเป็นมิตรของคนผู้มีประโยชน์เกิดขึ้นเนืองๆบุญที่ตนเองทำไว้แล้วเป็นมิตรติดตามตนไปถึงภพหน้ามิตรสูตรที่สามจบ

4. วัตถุสูตรว่าด้วยที่พึ่งเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทั้งหลายอะไรเล่าเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมในโลกนี้หมู่สัตว์ที่มีชีวิตอยู่บนพื้นดินอาศัยอะไรเล่าเลี้ยงชีพพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุตรเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทั้งหลายปัญญาเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมในโลกนี้หมู่สัตว์ที่มีชีวิตอยู่บนพื้นดินอาศัยฝนเลี้ยงชีพวัตถุสูตรที่4จบ

5ปฐมชนะสูตรว่าด้วยสิ่งที่ทำคนให้เกิดสูตรที่1เทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าทำคนให้เกิดอะไรเล่าของคนนั้นย่อมพล่านไปอะไรเล่าเวียนว่ายในสงสารอะไรเล่าเป็นภัยใหญ่ของคนนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าตัณหาทำคนให้เกิดจิตของคนนั้นย่อมพล่านไปสัตว์เวียนว่ายในสงสารทุกข์เป็นภัยใหญ่ของคนนั้นปฐมชนะสูตรที่5จบ

6. ทุติยชนะสูตรว่าด้วยสิ่งที่ทำคนให้เกิดสูตรที่สองเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าทำคนให้เกิดอะไรเล่าของคนนั้นย่อมพล่านไปอะไรเล่าเวียนว่ายในสงสารสัตว์ย่อมไม่หลุดพ้นจากอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าตัณหาทำคนให้เกิดจิตของคนนั้นย่อมพล่านไปสัตว์เวียนว่ายในสงสารสัตว์ย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกข์ทุติยชนะสูตรที่6จบ

7. ตติยชนะสูตรว่าด้วยสิ่งที่ทำคนให้เกิดสูตรที่3เทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าทำคนให้เกิดอะไรเล่าของคนนั้นย่อมพล่านไปอะไรเล่าเวียนว่ายในสงสารอะไรเล่าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของคนนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าตัณหาทำคนให้เกิดจิตของคนนั้นย่อมพล่านไปสัตว์เวียนว่ายในสงสารกรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของคนนั้นตติยชนะสูตรที่7จบ

8. อุปัฏฐสูตรว่าด้วยทางผิดเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าบัณฑิตกล่าวว่าเป็นทางผิดอะไรเล่าสิ้นไปตามคืนและวันอะไรเล่าเป็นมนทินของพรหมจรรย์อะไรเล่ามิใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า

ราคะบัณฑิตกล่าวว่าเป็นทางผิดวัยสิ้นไปตามคืนและวันหญิงเป็นมนทินของพรหมจรรย์หมู่สัตว์นี้ข้องอยู่ในหญิงนั่นตบะและพรหมจรรย์นั้นมิใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างอุปัฏฐสูตรที่8

9ทุติยสูตรว่าด้วยเพื่อนเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าเป็นเพื่อนของบุรุษอะไรเล่าย่อมปกครองบุรุษนั้นและสัตว์ยินดีในอะไรจึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าศรัทธาเป็นเพื่อนของบุรุษปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นสัตว์ยินดีในนิพพานจึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ทุติยสูตรที่9จบ

10กวีสูตรว่าด้วยกวีเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าเป็นต้นเหตุของคาถาอะไรเล่าเป็นเครื่องปรากฏของคาถาเหล่านั้นคาถาอาศัยอะไรเล่าอะไรเล่าเป็นที่อาศัยของคาถาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าฉันเป็นต้นเหตุของคาถาอัคระเป็นเครื่องปรากฏของคาถาเหล่านั้นคาถาอาศัยชื่อกวีเป็นที่อาศัยของคาถากวิสูตรที่10จบชราวรรคที่6จบ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ชราสูตร 2. อชรสาสูตร 3. มิตรสูตร 4. วัตถุสูตร 5. ปฐมชนะสูตร 6. ทุติยชนะสูตร 7. ตติยชนะสูตร 8. อุปัฏฐสูตร 9. ทุติยสูตร 10. กวิสูตร

7อัทธวรรคหมวดว่าด้วยสิ่งครอบงำ1นามสูตรว่าด้วยชื่อเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าครอบงำสิ่งทั้งปวงอะไรเล่าไม่มีสิ่งทั้งปวงยิ่งกว่าอะไรเล่าเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่สิ่งทั้งปวงตกอยู่ในอำนาจพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชื่อครอบงำสิ่งทั้งปวงชื่อไม่มีสิ่งทั้งปวงยิ่งกว่าชื่อเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่สิ่งทั้งปวงตกอยู่ในอำนาจนามสูตรที่หนึ่งจบ

2. จิตตสูตรว่าด้วยจิตเทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรนำไปถูกอะไรผลักสายไปอะไรเล่าเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอำนาจพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกจิตนำไปถูกจิตผลักสายไปจิตเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอำนาจจิตตสูตรที่2จบ

3ตัณหาสูตรว่าด้วยตัณหาเทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรนำไปถูกอะไรผลักไสไปอะไรเล่าเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอำนาจพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกตัณหานำไปถูกตัณหาผลักไสไปตัณหาเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอำนาจตัณหาสูตรที่3จบ

4. สัญโยชนะสูตรว่าด้วยเครื่องประกอบไว้เทวดาทูลถามว่าโลกมีอะไรเล่าเป็นเครื่องประกอบไว้อะไรเล่าเป็นเหตุเที่ยวไปของโลกนั้นเพราะละอะไรได้เล่าพระองค์จึงตรัสว่านิพพานพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้วิตกเป็นเหตุเที่ยวไปของโลกนั้นเพราะละตัณหาได้เราจึงกล่าวว่านิพพานสัญโยชนะสูตรที่4จบ

5พันธนสูตรว่าด้วยเครื่องผูกเทวดาทูลถามว่าโลกมีอะไรเล่าเป็นเครื่องผูกไว้อะไรเล่าเป็นเหตุเที่ยวไปของโลกนั้นเพราะละอะไรได้เล่าจึงตัดเครื่องผูกได้หมดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูกไว้วิตกเป็นเหตุเที่ยวไปของโลกนั้นเพราะละตัณหาได้จึงตัดเครื่องผูกได้หมดพันธนสูตรที่5จบ

6. อัพพาหตะสูตรว่าด้วยสิ่งที่ถูกกำจัดเทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรเล่ากำจัดถูกอะไรเล่าล้อมไว้ถูกลูกศรคืออะไรเล่าเสียบไว้ถูกอะไรเล่าเผาให้ร้อนตลอดกาลทุกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกมัจจุกำจัดถูกชราล้อมไว้ถูกลูกศรคือตัณหาเสียบไว้ถูกความอยากเผาให้ร้อนตลอดกาลทุกเมื่ออัพพาหตะสูตรที่6จบ

7. อุทิตตสูตรว่าด้วยสิ่งที่ถูกดักเทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรเล่าดักไว้ถูกอะไรเล่าล้อมไว้ถูกอะไรเล่าปิดไว้ตั้งอยู่ในอะไรเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกตัณหาดักไว้ถูกชราล้อมไว้ถูกมัจจุปิดไว้ตั้งอยู่ในความทุกข์อุทิตตสูตรที่7จบ

8ปิหิตสูตรว่าด้วยสิ่งที่ถูกปิดไว้เทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรเล่าปิดไว้ตั้งอยู่ในอะไรเล่าถูกอะไรเล่าดักไว้ถูกอะไรเล่าล้อมไว้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกมัจจุปิดไว้ตั้งอยู่ในความทุกข์ถูกตัณหาดักไว้ถูกชราล้อมไว้ปิหิตสูตรที่8จบ

9อิจฉาสูตรว่าด้วยความอยากเทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรเล่าผูกไว้เพราะกำจัดอะไรออกไปจึงพ้นได้เพราะละอะไรได้เล่าจึงตัดเครื่องผูกได้ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกความอยากผูกไว้เพราะกำจัดความอยากออกไปจึงพ้นได้เพราะละความอยากจึงตัดเครื่องผูกได้ทั้งหมดอิจฉาสูตรที่9จบ

10โลกสูตรว่าด้วยโลกเทวดาทูลถามว่าเมื่ออะไรเกิดโลกจึงเกิดโลกทำความเชยชิดในอะไรโลกยึดถืออะไรโลกเดือดร้อนเพราะอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมื่ออายตนะ6เกิดโลกจึงเกิดโลกทำความเชยชิดในอายตนะ6โลกยึดถืออายตนะ6นั่นแลโลกเดือดร้อนเพราะอายตนะ6โลกสูตรที่10จบอรรถวรรคที่7จบ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. นามสูตร 2. จิตตสูตร 3. ตัณหาสูตร 4. สัญโยชนะสูตร 5. พันธนะสูตร 6. อภาหตะสูตร 7. อุทิตตสูตร 8. ปิหิตสูตร 9. อิจฉาสูตร 10. โลกสูตร

คตวาวรรคหมวดว่าด้วยการฆ่า 1. คตวาสูตรว่าด้วยการฆ่าเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าบุคคลฆ่าอะไรได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าอะไรได้จึงไม่เศร้าโศกฆ่าแต่พระโคดมพระองค์ทรงพอพระทัยการฆ่าทำอย่างหนึ่งคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธได้จึงไม่เศร้าโศกเทวดาพระอริยะทั้งหลายสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะบุคคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้วจึงไม่เศร้าโศกคตวาสูตรที่หนึ่งจบ

2. รัฐสูตรว่าด้วยรถเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าเป็นเครื่องปรากฏของรถอะไรเล่าเป็นเครื่องปรากฏของไฟอะไรเล่าเป็นเครื่องปรากฏของรักอะไรเล่าเป็นเครื่องปรากฏของหญิงพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าธงเป็นเครื่องปรากฏของรถควันเป็นเครื่องปรากฏของไฟพระราชาเป็นเครื่องปรากฏของรัฐพัสดาเป็นเครื่องปรากฏของหญิงรัฐสูตรที่สองจบ

3วิตตสูตรว่าด้วยทรัพย์เครื่องปลื้มใจเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐของบุรุษในโลกนี้อะไรเล่าที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้อะไรเล่าเป็นรถที่ดีกว่ารถทั้งหลายบุคคลมีความเป็นอยู่อย่างไรนักปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐของบุรุษในโลกนี้ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้สัจจะเท่านั้นเป็นรถที่เลิศกว่ารถทั้งหลายบุคคลมีความเป็นอยู่ด้วยปัญญานักปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐวิตตสูตรที่

4. วุฑฒิสูตรว่าด้วยฝนเทวดาทูลถามว่าบรรดาสิ่งที่งอกขึ้นอะไรเล่าประเสริฐบรรดาสิ่งที่ตกลงไปอะไรเล่าประเสริฐบรรดาสัตว์ที่เดินได้สัตว์ประเภทใดประเสริฐบรรดาชนผู้พูดใครเป็นผู้ประเสริฐเทวดาองค์หนึ่งกล่าวแก้ว่าบรรดาสิ่งที่งอกขึ้นพืชประเสริฐบรรดาสิ่งที่ตกลงไปฝนประเสริฐบรรดาสัตว์ที่เดินได้โคเป็นสัตว์ประเสริฐบรรดาชนผู้พูดบุตรเป็นผู้ประเสริฐพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบรรดาสิ่งที่งอกขึ้นความรู้ประเสริฐบรรดาสิ่งที่ตกลงไปความไม่รู้ประเสริฐบรรดาสัตว์ที่เดินได้พระสงฆ์เป็นผู้ประเสริฐบรรดาชนผู้พูดพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐวุฑฒิสูตรที่4จบ

5พีตสูตรว่าด้วยผู้กลัวเทวดาทูลถามว่าหมู่ชนเป็นอันมากในโลกนี้ยังจะกลัวอะไรอีกเล่าเพราะพระพุทธเจ้าตรัสบอกทางไว้แล้วด้วยเหตุหลากหลายข้าแต่พระโคดมผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ถึงเหตุนั้นบุคคลตั้งอยู่ในธรรมอะไรจึงไม่กลัวปรโลกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลผู้ตั้งวาจาและใจไว้โดยชอบมิได้ทำบาปทางกายอยู่ครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากเป็นผู้มีศรัทธาหนึ่งเป็นผู้อ่อนโยนหนึ่งมีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หนึ่งรู้เจรจาปราศัยหนึ่งผู้ตั้งอยู่ในธรรมสี่ประการนี้ชื่อว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมผู้นั้นจึงจะไม่กลัวปรโลกพีตสูตรที่ห้าจบ

6. นชีรติสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่ทรุดโทรมเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าย่อมทรุดโทรมอะไรเล่าย่อมไม่ทรุดโทรมอะไรเล่าท่านเรียกว่าทางผิดอะไรเล่าเป็นอันตรายต่อธรรมอะไรเล่าสิ้นไปตามคืนและวันอะไรเล่าเป็นมลทินของพรหมจรรย์อะไรเล่ามิใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างในโลกมีช่องกี่ช่องที่จิตตั้งอยู่ไม่ได้ข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าจะรู้ข้อความนั้นได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ารูปของสัตว์ทั้งหลายย่อมทรุดโทรมชื่อและโคตรย่อมไม่ทรุดโทรมราคะท่านเรียกว่าทางผิดความโลภเป็นอันตรายต่อธรรมวัยสิ้นไปตามคืนและวันหญิงเป็นมนทินของพรหมจรรย์หมู่สัตว์นี้คล้องอยู่ในหญิงนั่นตบะและพรหมจรรย์นั้นมิใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างในโลกมีช่องอยู่หกช่องที่จิตตั้งอยู่ไม่ได้คือความเกียจคร้านหนึ่งความประมาทหนึ่งความไม่ขยันหนึ่งความไม่สำรวมหนึ่งความมักหลับหนึ่งความอ้างเลขไม่ทำงานหนึ่งพึงเว้นช่องทั้งหกเสียโดยประการทั้งปวงเถิดนชีรติสูตรที่หกจบ

7. อิสระสูตรว่าด้วยความเป็นใหญ่เทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าเป็นใหญ่ในโลกอะไรเล่าเป็นสิ่งสูงสุดบรรดาพันธะทั้งหลายอะไรเล่าเป็นดังสนิมศัสตราในโลกอะไร

เล่าเป็นเสนียดจันไรในโลกใครนำของไปย่อมถูกข้ามแต่ใครนำของไปกลับเป็นที่รักใครมาบ่อยๆบัณฑิตย่อมยินดีพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกหญิงเป็นสิ่งสูงสุดบรรดาพันธะทั้งหลายความโกรธเป็นดังสนิมศัสตราในโลกพวกโจรเป็นเสนียดจันไรในโลกโจรนำของไปย่อมถูกข้ามแต่สมณะนำของไปกลับเป็นที่รักสมณะมาบ่อยๆบัณฑิตย่อมยินดีอิสระสูตรที่7จบ

8. กามสูตรว่าด้วยผู้ต้องการประโยชน์เทวดาทูลถามว่ากุลบุตรผู้ต้องการประโยชน์ไม่ควรให้อะไรเล่าไม่ควรสละอะไรเล่าอะไรเล่าที่ดีควรปล่อยแต่ที่ไม่ดีไม่ควรปล่อยพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุรุษไม่ควรให้ตนไม่ควรสละตนวาจาที่ดีควรปล่อยแต่วาจาที่ไม่ดีไม่ควรปล่อยกามสูตรที่8จบ

9. ปาเถรยสูตรว่าด้วยเสบียงเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่ารวบรวมไว้ซึ่งเสบียงอะไรเล่าเป็นบ่อกเกิดแห่งโภคทรัพย์ทั้งหลายอะไรเล่าผลักไสนรชนไปอะไรเล่าละได้ยากในโลกสัตว์เป็นอันมากติดอยู่ในอะไรเล่าเหมือนนกติดบ่วงฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งเสบียงสิริเป็นบ่อเกิดแห่งโภคทรัพย์ทั้งหลายความอยากผลักไสนรชนไปความอยากละได้ยากในโลกสัตว์เป็นอันมากติดอยู่ในความอยากเหมือนนกติดบ่วงฉะนั้นปาเถรยสูตรที่9จบ

10ปัจโชตสูตรว่าด้วยแสงสว่างเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าเป็นแสงสว่างในโลกอะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องเตือนอยู่ในโลกอะไรเล่าเป็นสหายในการทำงานของผู้เป็นอยู่อะไรเล่าเป็นเครื่องสืบต่อชีวิตของเขาอะไรเล่าย่อมเลี้ยงบุคคลผู้เกียจคร้านและไม่เกียจคร้านดุจมารดาเลี้ยงดูบุตรหมู่สัตว์ที่มีชีวิตอยู่บนแผ่นดินอาศัยอะไรเลี้ยงชีพพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสติเป็นธรรมเครื่องเตือนอยู่ในโลกฝูงโคเป็นสหายในการทำงานของผู้เป็นอยู่ไถเป็นเครื่องสืบต่อชีวิตของเขาฝนย่อมเลี้ยงบุคคลผู้เกียจคร้านและไม่เกียจคร้านดุจมารดาเลี้ยงดูบุตรหมู่สัตว์ที่มีชีวิตอยู่บนแผ่นดินอาศัยฝนเลี้ยงชีพปัจโชตสูตรที่10จบ

11. อรณสูตรว่าด้วยข้าศึกเทวดาทูลถามว่าคนเหล่าไหนไม่เป็นข้าศึกในโลกนี้พรหมจรรย์ที่อยู่จบแล้วของคนเหล่าไหนไม่เสื่อมคนเหล่าไหนกำหนดรู้ความอยากได้ในโลกนี้ความเป็นไทยย่อมมีแก่คนเหล่าไหนทุกเมื่อมารดาและบิดาหรือพี่น้องไหว้บุคคลนั้นผู้ตั้งมั่นในศีลคือใครเล่ากษัตริย์ทั้งหลายอภิวาทใครในโลกนี้แม้จะมีชาติต่ำพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสมณะทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ไม่เป็นข้าศึกในโลกนี้พรหมจรรย์ที่อยู่จบแล้วของสมณะทั้งหลายย่อมไม่เสื่อมสมณะทั้งหลายย่อมกำหนดรู้ความอยากได้ความเป็นไทยย่อมมีแก่สมณะทั้งหลายทุกเมื่อมารดาและบิดาหรือพี่น้องไหว้บุคคลนั้นผู้ตั้งมั่นในศีลคือสมณะกษัตริย์ทั้งหลายอภิวาสมณะในโลกนี้ผู้มีชาติต่ำอรณสูตรที่11จบคตวาวรรคที่8จบ

คตวาสูตร 2. รัฏฐสูตร 3. วิตตสูตร 4. วุฏฐิสูตร 5. ภีตสูตร 6. นชีรติสูตร 7. อิสระสูตร 8. กามสูตร 9. ปาเถยยสูตร 10. ปัจโชตสูตร 11. อรณสูตรเทวตาสังยุตจบบริบูรณ์

2. เทวปุตตะสังยุตต์ 1. ปฐมวรรคหมวดที่ 1. 1. ปฐมกัสสปะสูตรว่าด้วยกัสสปะเทพบุตรสูตรที่ 1. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปกัสสปะเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงประกาศภิกษุแต่ไม่ทรงประกาศคำสั่งสอนสำหรับภิกษุพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัสสปะเทพบุตรถ้าอย่างนั้นการประกาศคำสั่งสอนนั้นจงปรากฏแก่ท่านณที่นี้เถิดกัสสปะเทพบุตรกราบทูลว่าบุคคลพึงศึกษาคำสุภาษิตศึกษาการเข้าไปนั่งใกล้สมณะศึกษาการนั่งในที่สงัดแต่ผู้เดียวและศึกษาการสงบระงับจิตกัสสปะเทพบุตรได้กล่าวดังนี้พระศาสดาทรงพอพระทัยแล้วลำดับนั้นกัสสปะเทพบุตรทราบว่าพระศาสดาของเราทรงพอพระทัยแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นเองปฐมกัสสปะสูตรที่หนึ่งจบ

สองทุติยกัสสปะสูตรว่าด้วยกัสสปะเทพบุตรสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีกัสสปะเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าถ้าภิกษุหวังการบรรลุธรรมที่เป็นหัวใจมีธรรมที่เป็นหัวใจเป็นอนิสงส์เธอพึงเป็นผู้มีฌานมีจิตหลุดพ้นรู้ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งโลกมีใจดีไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยทุติยกัสสปะสูตรที่สองจบ

3มาฆสูตรว่าด้วยมาฆเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปมาฆเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าบุคคลฆ่าอะไรได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าอะไรได้จึงไม่เศร้าโศกฆ่าแต่พระโคดมพระองค์ทรงพอพระทัยการฆ่าทำอย่างหนึ่งคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธได้จึงไม่เศร้าโศกท้าววัตรภูพระอริยะทั้งหลายสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะบุคคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้วจึงไม่เศร้าโศกมาฆสูตรที่3จบ

4. มาคัทะสูตรว่าด้วยมาคัทะเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีมาคัทะเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าโลกรุ่งเรืองเพราะแสงสว่างเหล่าใดแสงสว่างเหล่านั้นมีอยู่เท่าไรในโลกพวกข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าจะรู้แสงสว่างนั้นได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าในโลกมีแสงสว่างอยู่4อย่างอย่างที่5ไม่มีในโลกนี้คือ 1. ดวงอาทิตย์ส่องสว่างในกลางวัน 2. ดวงจันทร์ส่องสว่างในกลางคืน 3. ไฟส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนทุกขนทุกแห่ง 4.พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐกว่าแสงสว่างทั้งหลายแสงสว่างนี้เป็นแสงสว่างอย่างยอดเยี่ยมมาคัทะสูตรที่4จบ

5. ทามลิสูตรว่าด้วยทามลิเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปทามลิเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าพราหมณ์ผู้ไม่เกียจคร้านพึงทำความเพียรนี้เพราะละกามทั้งหลายได้และเพราะความเพียรนั้นเขาจึงไม่หวังพบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าทามลิเทพบุตรกิจไม่มีแก่พราหมณ์เพราะพราหมณ์ทำกิจเสร็จแล้วตราบใดบุคคลยังไม่ได้ท่าจอดในแม่น้ำทั้งหลายตราบนั้นเขายังต้องเพียรด้วยตัวเองทุกอย่างแต่เมื่อได้ท่าจอดแล้วยืนอยู่บนบกเขาเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วจึงไม่ต้องเพียรอีกทามลิเทพบุตรนี้เป็นข้ออุปมาสำหรับพราหมณ์ผู้สิ้นอาสวะแล้วผู้มีปัญญาเครื่องบริหารผู้มีฌานเพราะเขาถึงที่สุดแห่งชาติและมรณะเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วจึงไม่ต้องเพียรทามลิสูตรที่5จบ

6. กามทะสูตรว่าด้วยกามทะเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีกามทะเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคสมณธรรมบำเพ็ญได้ยากข้าแต่พระผู้มีพระภาคสมณธรรมบำเพ็ญได้ยากยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทะเทพบุตรชนทั้งหลายผู้ตั้งมั่นในศีลของพระเสขะผู้ตั้งตนไว้มั่นคงแล้วย่อมบำเพ็ญสมณธรรมที่บำเพ็ญได้ยากความสันโดษย่อมนำความสุขมาให้แก่บุคคลผู้ออกจากเรือนบวชกามทะเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคสิ่งที่ได้ยากนี้คือความสันโดษพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทะเทพบุตรชนเหล่าใดยินดีในความสงบทางใจมีใจยินดีในการอบรมจิตทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นย่อมได้แม้สิ่งที่ได้ยากกามทะเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคสิ่งที่ตั้งมั่นได้ยากนี้คือจิตพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทะเทพบุตรชนเหล่าใดยินดีในความสงบแห่งอินทรีย์ชนเหล่านั้นย่อมตั้งจิตที่ตั้งมั่นได้ยากให้ตั้งมั่นได้กามทะเทพบุตรพระอริยะเหล่านั้นตัดข่ายแห่งมัจจุได้แล้วกามทะเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคทางที่ไปได้ยากคือทางที่ไม่สม่ำเสมอพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทะเทพบุตรอริยบุคคลทั้งหลายย่อมไปได้แม้ในทางที่ไปได้ยากซึ่งเป็นทางที่ไม่สม่ำเสมอส่วนผู้ไม่ใช่อริยบุคคลย่อมดิ่งศีรษะตกลงไปในทางที่ไม่สม่ำเสมอทางนั้นสม่ำเสมอสำหรับอริยบุคคลทั้งหลายเพราะอริยบุคคลทั้งหลายเป็นผู้สม่ำเสมอในทางที่ไม่สม่ำเสมอกามทะสูตรที่6จบ

7. ปัญจาละจันทสูตรว่าด้วยปัญจาละจันทเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีปัญจาละจันทเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าแม้ในที่คับขันผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินก็ยังได้โอกาสผู้ใดบรรลุฌานผู้นั้นเป็นผู้ตื่นเป็นผู้หลีกออกได้อย่างองอาจเป็นมุนีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าปัญจาละจันทะชนเหล่าใดแม้อยู่ในที่คับขันแต่กลับได้สติเพื่อการบรรลุธรรมคือนิพพานชนเหล่านั้นตั้งมั่นดีแล้วโดยชอบปัญจาละจันทสูตรที่7จบ

ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดิน

0: หมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
2: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากๆ
3: เพิ่นจะเป็นไร่10ขอ10ขอก็หมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะ
2: ค
3: ่ะดีใจค่ะเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
2: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านเนี่ยที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
4: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปเราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบการณ์นิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมาย

0: ในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
1: ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวและก็มีความรู้ต่างๆที่จะเอาไปทำสวนอยู่บ้าน
2: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่10ค่ะที่สานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
3: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จย่าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะแล้วขอขอบคุณข้าราชการที่สิบและพระราชินีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จย่าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
4: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
0: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงาม ตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

0: ้นสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอด

0: ด้วยพระเมตตาและสงสัยพระจารุไทยในเรื่องความเป็นอยู่ในทอดพระเนตรพร้อมทรงตรวจความเรียบร้อยบ้านพักอาศัยด้วยพระองค์เองพร้อมโปรดให้ดำเนินการปรับพื้นที่ทำกินโดยการทำนาขั้นบันไดเรียนรู้การจัดสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตรพื้นที่รอบบ้านเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเป็นอาหารและยาไปพร้อมๆกันที่สำคัญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงสร้างชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความมั่นคงดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้กับราษฎรของพระองค์จากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สร้างคุณูปการมากมายบนดอยสูงด้วยการทรงงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจะเป็นร่มพระบารมีแผ่ร่มเงาช่วยพิทักษ์ป่ารักษาต้นน้ำลำธารภาคเหนือให้ดำรงประโยชน์แก่คนไทยแผ่นดินไทยต่อไปโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำตามรอยศาสตร์พระราชาโดยไม่บุกรุกทำลายป่าพร้อมทั้งพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเพื่อสร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จของการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
1: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยทางสถาบันได้เข้ามาดำเนินงานอย่างจริงจังนี่ก็ในประมาณปี2556โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดทางทหารก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเป้าหมายคือให้คนเนี่ยเขาได้มีความรู้ประกอบอาชีพด้วยตนเองมีรายได้แล้วก็พัฒนาเขาเนี่ยให้เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
0: ดังความสำเร็จในพื้นที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินคือจุดเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรบ้านรักชาติปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการปลูกพืชไร่เกษตรเชิงเดี่ยวสู่การทำเกษตรผสมผสานจากข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีความลาดชันมีพื้นที่ราบสำหรับทำการเกษตรน้อยการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนจึงมีความสำคัญด้วยการปลูกพืชทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ผลผลิตตอบแทนหมุนเวียนสร้างรายได้ตลอดทั้งปีพร้อมเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝกเกษตรกรมีองค์ความรู้พัฒนาขึ้นอย่างเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนขยายผลถ่ายทอดสู่ราษฎรอย่างครอบคลุมการเลิก

0: เริ่มตรงนี้นะคะก็คือเริ่มจากศาสตร์พระราชาที่เอาองค์ความรู้จากท่านในหลวงรัชกาลที่9มาปรับเปลี่ยนดำเนินชีวิตเนี่ยก็คือมีฝ่ายจากโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินมาต่อเติมเรื่องน้ำให้พอมีน้ำสามารถมีรายได้ทั้งปีพืชรายวันแล้วก็เก็บผักขายปลาถ้ารายเดือนเราก็จะมีพวกองุ่นพวกกล้วยรายปีเราก็จะเป็นไม้ผลถึงวันนี้เราก็มีอาคารฝึกอบรมการเรียนรู้ของเกษตรกรท่านที่สนใจนะคะเข้ามาศึกษาดูงานได้ค่ะ
1: ในขณะที่บ้านนุชเทียนตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบริหารจัดการที่ดินรายแปลงร่วมกับชุมชนเพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทำกินและพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างชัดเจนบูรณาการระหว่างหน่วยงานกับเกษตรกรโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อให้องค์ความรู้ทั้งหมดแปรรูปไปสู่การปฏิบัติที่สำเร็จผลอย่างแท้จริงจนได้รับผลสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วก็จะขยายผลต่อไปยังเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ
2: แปลงนี้นะครับก็มีพื้นที่15ไร่ทางหน่วยทหารเขาจัดให้มาทำองุ่นนี้ที่แค่งานเสร็จๆไม่ถึง2งานก็จะได้ 5-60,000 บาทแล้วก็มีผักในโรงเรือนผักปลอดสารเป็นรายได้ประจำเดือนของเกษตรกรสวนองุ่นก็รายได้ประจำปี
3: เราก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ความมั่นคงในชีวิตของราษฎรครับเลยการนำศาสตร์พระราชาเข้ามาคือการจัดทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังกบในกระชังคือการนำเอาศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่9นะครับก็คือมีกินมีใช้ทั้งปีไม่มีเงินแต่ก็อยู่ได้ครับ
1: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาคตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จผลแห่งแนวพระราชดำริการทำเกษตรบนพื้นที่สูงโดยใช้หลักการคนกับป่าอยู่ร่วมกันพึ่งพิงและเกื้อกูลกันบนพื้นฐานความพอเพียงชุมชนมั่นคงเข้มแข็งคนมีชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกรรมธรรมชาติสร้างแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติสืบสานรักษาต่อยอดสานต่อพระราชปณิธานตามรอยศาสตร์พระราชา

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒนา

0: ารและพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปลงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจารโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พระสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ก็มันขายไม่ออกแล้วก็ยังแจกออกนั่นแหละเมื่อไรมันก็ไม่เจ๊งสักทีอ่ะเห็นไหมนึกว่าโรงพิมพ์สังฆทานจะเจ๊งไม่เจ๊งสักทีนะมันแจกทั้งหมดไปตั้งหลายล้านแล้วยังไม่เจ๊งเลยก็ไอ้คนที่คิดอย่างเดียวกันมันมีหลายคนก็ไปหาสปอนเซอร์มาสิเอาไปช่วยกันหากันมาเนี่ยอย่างที่โยมหากันมาเนี่ยเมื่อก่อนมีรายชื่อมั้ยไม่มีเราไม่มีใครช่วยหาทีนี้เริ่มโยมเริ่มมีรายชื่อผู้บริจาคว่าเอออย่างนี้ยังไปรอดมีแต่คนขอคนแจกคนให้ไม่มีวันนี้เองก็คือมันไม่ตรงวันนั้นก็เอามาให้เซ็นเอาใบมาให้เซ็นเซนบอกว่าในนั้นมีพระทางอะไรพระพระภาคอีสานในจังหวัดอะไรเล็กๆอ่ะบุรีรัมย์หรืออะไรอ่ะบุรีรัมย์ขอผ้าจีวรมา40ไกรบวชเนรภาคร้อนเมื่อก่อนจะมาเคยให้เมื่อตอนยังไม่บวชมากอ่ะพอมาเขาก็ตอบเขาตอบเสร็จเลยเราไม่ได้ตอบอ่ะพวกเจ้าหน้าที่เขาก็ตอบบอกว่าเซ็นให้เราเซ็นอย่างเดียวว่าทางวัดสังฆทานเราบวชเนรปีหนึ่งก็ร้อยกว่าองค์ประมาณ180องค์ไม่มีผ้าที่จะแจกให้ท่านฉะนั้นสังฆทานจึงไม่มีให้ขอและให้เราเซ็นเรามามันขัดความรู้สึกเราอีกแล้วแม่เขาขอไม่ให้ทำยังไงเนาะถ้าเป็นกรมศาสนาก็ดีจริงอ่ะในพอดีโยมนั่นโยมวัชโรภาสมาบอกทำไงเนี่ยโยมเอาใบนี้ไปให้รัฐมนตรีมารุดบุญนาคได้ไหมเนี่ยเขามาขอแล้วเราไม่มีให้เนี่ยถ้าเราเป็นเทระสมาคมเนี่ยเราจะให้ได้เลยก็เห็นใจพระอีสานนะโยมที่กันดานจริงๆอ่ะ กันดารเขาบินธบาตได้แต่ไอ้ข้าวเหนียวได้ไอ้ปลาตั้งก้าอะไรเงี้ยปลาล้าเงี้ยแล้วก็ขนาดนั้นเลยจะไปเอาพระไกรที่ไหนมาบวชเนรนะครั้งที่เขาค่อยกันดารนะไอ้มาขอมางี้เราก็เขาก็มีหลักฐานมีบอกรองเจ้าคณะอำเภอด้วยจริงถ้าอย่างภาคกลางขอมาเราก็ให้เขาไปหาเองดีกว่าญาติโยมศรัทธาเยอะแต่อย่างนั้นถ้าเขาไม่มีถ้ามีเขาไม่ขอเราหรอกขนาดวัดอย่างนั้นก็ไม่ขอนะเด็ดขาดแม้วัดขอวัดอย่างเงี้ยหลวงเจ้าอำเภอไม่มีความสามารถมาขอวัดไม่มียศไม่มีตำแหน่งยังไงอย่างเงี้ยก็เลยเป็นนั้นก็ต้องเซ็นไปจำใจเซ็นไปว่าไม่มีให้อย่างเงี้ยแต่มีมันไม่มีจะมีมันเอามาใช้หมดคำนึกเท่ากับเราเนี่ยไม่สามารถจะสนับสนุนให้เขาบวชเนรพระฤดูร้อนได้40คนเขาก็ผิดหวังเราก็ผิดหวังขอโกรธขอบาทขอก็ไปสนุกเลยโยมตอนนี้เราไม่มีให้ถ้ามันให้มันจะสนุกกว่านี้อีกอันนั้นมันนึกว่าไอ้พวกที่ไปเล่นคาสิโนนั้นเสีย10ล้าน20ล้านเอามาฝากเราไว้ให้แจกดีกว่าใช่ไหมมันเอาเงินพวกนั้นมาฝากให้ตมาแจกไอ้พวกที่จำเป็นดีกว่าที่เขาขอมันเนี่ยอย่างมูลนิธินี่เขาขอมาเรื่อยขอมูลนิธิช่วยที่โน่นที่นี่เขาต้องให้ไปทีละพันสองพันอะไรครึ่งพันก็ให้ต้องให้เรื่อยเนี่ยมูลนิธินี่ต้องให้เขาไม่ให้เขาเล่นภาษีเราอะมูลนิธิเขาขอมาจากเบื้องบนเราก็ต้องให้เขาก็เนี่ยจึงได้เล่าความจริงว่าวัดเราเนี่ยเป็นสังฆทานเนี่ยไม่ใช่ได้รับอย่างเดียวนะก็ถูกขออยู่เรื่อยเลยแต่ก่อนเย็นนี้ไม่ค่อยขอแล้วกรดบาทเพราะเราไม่ได้ให้แต่จะมาจะให้กับพระที่ปฏิบัติดีๆแล้วก็ให้แต่ที่จริงบางองค์ท่านก็อยากจะปฏิบัติแต่ว่าท่านไม่มีบาทไม่มีกรดถ้าเราให้ท่านท่านก็ขอสิ่งนี้จะมาว่าท่านไม่เอาไปทำอื่นต้องเอาไปทำดีขอไตขอจีวรไม่ได้ขอเรื่องอื่นก็เป็นอนุทุกวันนี้เราก็เลยเป็นอนุบางอย่างก็เราก็ต้องจนใจให้เขาไม่ได้ขอมาก็ต้องตอบไปว่าไม่มีเองเราเองเรายังไม่มีเลยเนี่ยที่บวชเนรบวชอะไรนี่ก็เก็บของเก่ามาไว้เนี่ยบวชไม่ได้บอกราคาค่างวดบางคนก็ช่วยบางคนก็ไม่ช่วยก็บวชกันไปทุกปีไม่ได้เรียกร้องอะไรหรอกเพราะทำขอให้สำเร็จอย่างเดียวก็อยู่วัดทั้งทางก็ต้องอยู่แบบเหมือนเรือลำใหญ่นะโยมเรือลำใหญ่วิ่งไปก็กินน้ำลึกน้ำมันก็แพงอะไรๆมันก็ต้องมากขึ้นไปถ้าไอเรือพายลำเดียวไม่ต้องกินน้ำมันอะไรก็ไม่ต้องใช้จ่ายอันนี้เราเรือลำใหญ่มันก็ต้องวิ่งไปทิ้งก็ต้องเสียหายมากขึ้นก็ต้องเข้าใจคนที่อยู่อย่างในเรือก็ต้องใจกว้างแต่บางคนไม่งั้นนะอยู่วัดตังกฐานเนี่ยขอโทษเถอะไปโทรศัพท์บอกเขาบอกว่าไม่ต้องมาทำบุญแล้วตังกฐานนั่งกรรมฐานก็ได้บุญเกลียดใครในวัดหน่อยบอกไม่ต้องทำบุญวัดตังกฐานหรอกทั้งตัวเองกินนอนตังกฐานนะโทรศัพท์บอกไม่ต้องมาทำบุญตังกฐานหรอกนั่งกรรมฐานก็ได้บุญไอ้คนนั้นมันก็มีเงินตั้งเยอะแยะโมโหคนในวัดตังกฐานบอกไม่ต้องทำบุญตังกฐานไอ้ตัวเองก็กินอยู่ทุกวันนั่นเองอย่างนี้ก็เรียกเจาะเรือเลยล่ะเจาะทะลุเลยเธอวางมาจมเงียบเลยไว้ใจกันไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็มีนะโยมนะบางทีบางคนบอกไม่ต้องทำทางคาถานี่ไม่สงบไปที่อื่นดีกว่าทางที่อยู่ในทางคาถานะโยมนะบอกไม่สงบไปทำบุญที่อื่นดีกว่าเรานึกเราก็ได้เพื่อนดีๆเยอะๆเหมือนกันนะเมื่อก่อนทำไมไม่เคยเจอนะอย่างนี้มันก็แปลกอันนี้จึงว่าเราจะทำไงถ้าเราไม่เล่าความในใจนะเขามีกันถึงขั้นนี้ก็อาตมาจะทำไงเขาจะรักกันจริงแค่ไหนอ่ะโกรธดีถ้าไม่แต่งงานกันต้องแต่งงานแล้วตายเลย ถูกเชือดคอเลย อันนี้จึงว่าให้โยมมีเหตุผล ไม่ใช่ว่าสังฆทานนี่จะต้องเหมือนกันทุกคนเพราะเราจะต้องมาปรับกันมาฝึกกันมาอบรมกันให้เป็นใจเดียวกันให้มีความเห็นตรงกันแล้วจึงจะไปกันรอดดังนั้นเนี่ยธรรมะถ้าโหถ้าพูดกันแล้วก็ถ้าเป็นคนผ่าก็ขอกลัวเรือจะล่มกลัวเรือจะจมพวกเขาจะเจาะอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยก็คอยอุดถ้าใครมาถามธรรมะเขาอุดไปได้ถ้าไม่ถามก็นั่นก็เจาะเปลินไปเลย เจาะเรื่อยเลยคนนี้ถ้าเขามาถามเราก็ยังอุดได้บ้างบางคนมาถามธรรมะก็ให้เหตุผลเขามันก็ไม่ใช่เรื่องเบาแต่ว่าเราพยายามทำใจไม่เป็นทุกข์น่ะถือเจอปัญหานี่ก็พยายามแก้ไปอะไรไปที่จริงเขาไม่รู้เลยว่าธรรมารู้เรื่องของเขาอะบางทีอะก็ทำซ่อนไว้อยู่ในใจเนี่ยก็พยายามแก้ปัญหาไปทีนี้จะทำไงในเมื่อเราต้องแบกตัณหาอยู่เยอะแยะนี่ก็จะให้ไปอยู่ที่ลอนดอนตั้งหลายเดือนต่อมาบอกแล้วจะทำไงสังฆทานค่าไฟต้องเยอะแต่อาตมาไปอาจจะไม่ต้องเสียค่าไฟก็ได้อาจจะลดน้อยลงพวกคนงานก็เลิกไปใช่ไหมพอเราไปคนงานก็หยุดตัวน้องก็หยุดคนนี้หยุดการก่อสร้างมันก็หมดค่าใช้จ่ายก็คงเลิกกันเพราะทุกเดือนเนี่ยจ่ายทั้งหมดเดือนหนึ่งเป็นล้านโยมเดือนหนึ่งเป็นล้านไม่น่าเชื่อนะสังฆทานเล็กๆเนี่ยโยมเดือนนึงนี่จ่ายเป็นล้านไม่รู้จ่ายไปยังไงค่าก่อสร้างเนี่ยค่าที่ดินเนี่ยที่ดินเนี่ยเราซื้อไปหมดต้องหลายล้านแหละอย่างที่เนี้ยก็ล้านสี่ที่เรานั่งกันเนี่ยเราอยู่ที่เนี้ยล้านสี่ธรรมะก็ไม่ได้บอกโยมบอกหรืออย่างที่หาว่าบอกบุญก็ไม่บอกว่าก็ไปกู้ธนาคารมาซื้อเนี่ยสร้างเสร็จแล้วก็ยังไม่หมดเลยเพราะนี่หมดไปแล้วล้านสี่เนี่ยซื้อไปแล้วไอตรงเนี้ยที่โยมปากกดเนี่ยโยมยังขาดอีก 200,000 ไม่ได้ให้เขาไอ้มาปลางพวกอะไรไอ้พวกผลไม้จะไปเก็บกินกันนะกินไม่ได้เจ้าของก็ยังไม่ให้หรอกถ้าเงิน 200,000 มาให้ยังกินได้ถ้ากินเท่ากับขโมยเขาเลยน่ะไอ้สวนนี่เนี่ยสวนติดเนี่ย คนไม่เข้าใจเอ๊ะสังฆทานนี่ทำไมใช้เงินเปลืองโหจะไม่เปลืองไงซื้อที่ถิ่นเป็นล้านอย่างเงี้ยธรรมายังไม่ได้ใช้เลยอ่ะก็โยมใช้นั่นเนี่ยธรรมาไม่ใช้เลยใช่ไหมไอ้ล้านสี่เนี่ยโยมใช้ไอ้สี่แสนเนี่ยไอ้สองไร่เนี่ยสี่แสนเท่าไหร่นะ400,000-400,400เนี่ยนี่ที่โยมใช้งั้นธรรมาไม่ใช้เลยเนี่ยแล้วบางคนมาบอกหาว่าพระใช้เงินเปลืองบอกว่าทำบุญสร้างกระถางใช้เงินเปลืองยังไม่ได้ใช้หรือว่าเปลืองไงไอ้นี่เมื่อก่อนซื้อถูกตรงเนี้ยตรงที่โยมอยู่เนี่ยให้ไปแล้วเพิ่งให้บทไปเนี่ยเพิ่งจะได้ทุเรียนรุ่นเนี้ยจะเป็นของเราพอรุ่นนี้มาก็หมดไม่มีทุเรียนอีกปีที่แล้วเป็นของเขาโนกดกนี่ไอ้เนี่ยพอเป็นเราปุ๊บหมดเลยบางต้นเหลือลูกเดียวต้นไม่มีเลยบอกเออเราไม่มีบุญจะกินทุเรียนท่านเลยอันนั้นเมื่อปีที่แล้วมันดกเนาะเอาให้เขาปีหนึ่งพอให้เงินหมดปุ๊บพอมาถึงตาเราไม่ได้กินทุเรียนหรอกแต่จริงๆเราก็ตั้งใจซื้อแต่ที่ดินซื้อที่มาตั้งหลายแปลงโยมซื้อข้างหน้านนต้อง3.5 ล้านซื้อวันนั้นอยากให้เขาไม่หมดยังเป็นหนี้ก็อีกตั้ง1.8 ล้านให้ไปโดยแต่ทำไมไม่บอกโยมเพราะบอกว่ากลัวประเภทที่ไม่ผายก็เราสิไปเจาะเรือเราอีกก็ไม่บอกใครเท่าไรหรอกคนที่รู้กับอาตมาเนี่ยมีไม่กี่องค์กับพระเนี่ยพระอาตมาก็ไม่รับทุกข์กับอาตมาเลยนะในที่ประชุมทุกครั้งอาตมาไม่เคยพูดเรื่องปัญหาเรื่องเงินทองเรื่องหนี้สินพระที่ใกล้ชิดอาตมาองค์สององค์ที่จะรู้เพราะไม่อยากให้ใครมาเดือดร้อนเพราะว่าเขารับไม่ได้เดี๋ยวเขาทำให้พังเลยพูดโน่นพูดนี่เราเลยเขวเสียหมดเลยเท่ากับไปทำให้คนอื่นนี่เขวไม่ร่วมงานกับเราเลยยังคนที่รู้กับอาตมาเนี่ยมีคนที่รับทุกข์อาตมามากที่สุดเนี่ยคือใครโยมทายถูกไหมฮะแม่ชีไปอยู่ในหนังหน้าไฟหนังหน้าไฟเป็นคนรับทุกข์แทนอาตมาดีก็ไม่ได้ดีน้อย แต่ไม่ดีลงมาจีประยูนอาตมาสบาย

อย่างหน้าเลี่ยมอย่างหน้าแตกคือไม่ชีประยูนพอเราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องรู้กันมั้ยพอไม่มีเงินพอเข้ามาจะเอาค่าที่ดินที่อะไรไม่พอจริงๆทางเมื่อสมัยก่อนไปสร้างที่ไอ้ทำสาขานะต้องเอาเงินไปช่วยทำสาขาก่อนไปลงทุนก่อนไปทองพระภูมิไปเงี้ยพอต้องโน้นมาเดือดร้อนเงินมาไม่ชีพยูนไม่มีลบเป็นลมแล้วเออเขารู้เลยไม่ชีพยูนไม่มีเงินพระต้องสงสารกลับไม่เอาแล้วรู้ไม่ต้องบอกว่าจะมาเอาเงินเนี่ยพอบอกว่าจะมาเอาเงินพอไม่ชีพยูนเป็นลมรู้เลยไม่ต้องเอาถ้าวันไหนไม่เป็นลมนะเอาได้แค่นี้คนก็อาตมาก็ไม่พูดไม่อยากจะแก้ตัวไม่อยากจะบอกว่าใครดีไม่ดีให้มองกันเอาเองให้มองให้ซึ้งเองว่าเราอยู่วัดเนี่ยจะมองคนดีที่จะคบกันได้คือใครที่จริงใจช่วยเหลือกันไม่ชีประยูนจริงๆก็เผลอนะบอกไปขายของที่วัดทุ่งน่ะเขาเอาเงิน100มาให้ซื้อ20บาทแกไม่ถอนแล้วเก็บเลยก็ไอ้งานมันเยอะน่ะแต่ใครมาคนมาบอกธรรมาธรรมาเข้าใจโอ้คนของเราไม่โลภไม่เอาหรอกแค่จะให้อย่างเดียวไอ้เผลอไอ้คนนั้นก็บอกคบไม่ได้ใหญ่คนนี้ ไปบอกกับตัวคบไม่ได้กันทั้งเสียที่พระยังเชื่อเลยว่าคบไม่ได้เอาเงินให้ไป100ไม่คืนน่ะถ้าอาตมาเป็นคนนอกอาตมาเชื่อแต่เราคบก็จะเจนเข้าใจกันแต่อาตมาก็บอกนี่ไปพูดระวังนะเนี่ยบอกไม่รู้ยังไงเนี่ยมันไม่รู้จริงๆจำไม่ได้ใช่คนงานมันเต็มตัวเนี่ยมันเครียดมันอะไรมันยังก็ยังวัดทุ่งในงานวัดทุ่งพวกเรารับไปเต็มประตูเลยอ่ะไปแบกวัดทุ่งทั้งวัดเลยอย่างเงี้ยและเบิกจ่ายเนี่ยเงินเป็นต้อง 2-3 ล้านเบิกจ่ายเนี่ยอยู่ที่แม่ชีประยูนคนเดียวเงี้ยเราไม่ตัดปัญหาไม่ให้ทางวัดนนท์รับผิดชอบเลยเรากลัวจะมาเบิกจ่ายเราเสียหายเราต้องการคุมแต่ไม่ชีพยูนไม่เคยรับงานอย่างนี้ก็แหมรับสังฆทานไปรับที่นั่นอีกมันจะไม่หนักต้องเบอร์มั้งล่ะครับก็คงจะนึกว่าเป็นคงจะนึกว่าคงลืมถอนอันนี้เราแต่คนอื่นจะเข้าใจกันไม่ได้หรอกคนเราอยู่ด้วยกันเข้าใจใช่ไหมเหมือนโยมอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวโยมเข้าใจเราอยู่กันนี่เราจะรู้ใจกันอาตมาไม่เคยทอดทิ้งก็ขนทำกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเข้าใจกันไม่เคยซ้ำเติมเลยแต่อาตมาไม่รู้จะไปบอกไงว่าแม่ชีประยูนเนี่ยเป็นคนจริงจังจริงใจตลอดมาเลยเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยถ้าไม่ได้แกนี่ไม่รู้อาตมาจะไปขวากความถูกต้องความบริสุทธิ์เงินทองไว้กับใครเพราะคนที่เสียสละเนี่ยแต่คนบางคนเนี่ยให้จับเงินไม่ฉี่บางคนตมาหลงนะให้จับเงินนะพอจับเงินเป็นเข้าชักตวาดไม่ฉี่เท่านั้นเองชักดุพระเจ้าเขาชักพวกเงินนี่พอใครถือแล้วมีอำนาจมากเลยแปลกบอกเอ้ยแค่เงินวัดทำไมมีอำนาจได้เนาะต้องพยายามให้เลิกเก็บเงินแปลกเงินนี่พอเข้าใครมีอำนาจมันยิงอย่างนี้มันเหมือนไอ้กาได้ทองนั่นแหละจริงๆนะแปลกใครเก็บเงินระวังเงินของตัวก็ดีเงินวัดคดีมันก็แปลกคนไม่เงินมันจึงได้เหมือนไอ้กาได้ทองแม่จีบางคนจะมาเคยลองให้เก็บเงินพอเก็บเงินเก็บรายกลายเป็นคนมีทิฏฐิไปเลยทั้งที่คนน่ารักคนเข้ามาใหม่ๆในเรียบร้อยอะไรดีหมดเลยเออคนนี้ดีให้เก็บเงินพอเก็บไปไม่ช้าไม่นานออกหมดเลยฤทธิ์ใช้ไม่ได้เลยกลายเป็นคนละคนผิดหวังเลยแต่แม่ชีประยูนนี่ไม่เคยมีทิฏฐิกับเราเลยไม่เคยนั่นเลยอย่างเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาเลยที่ไหนพูดแล้วก็พูดให้มันหมดเปิดเผยความในใจแต่ไม่เปิดให้หมดหรอกนะอาจจะเพียงเปลือกมันอย่างเงี้ยถึงว่าเราจะทำงานใหญ่งานสังฆทานนี่มันเป็นงานไม่ใช่งานเล็กแล้วเมื่อก่อนทำงานเล็กแม้แค่เติมตะเกียงเท่านั้นเรายังกังวลแต่นี่เรามันไม่ใช่อย่างนั้นไอ้พวกนี้อาตมาก็นอกจากว่าคนที่ใกล้ชิดจึงอาตมาจึงจะบอกว่าเราจะทำอะไรเป็นไงเพราะไม่อยากไอ้นโยบายเงี้ยถ้าบอกไปแล้วมันก็เป็นเรื่องมี

หาเยอะแยะเพราะเคยถูกค้านมาเมื่อสมัยก่อนซื้อที่ดิน7 ไร่อ่ะล้านนึงสมัยก่อนหายากที่สุดเลยล้านนึงอย่างนี้3.5 ล้านเขาบอกว่าเขาบอกจะไปเอาที่ไหนเงินเนี่ยพอบอกคนหลายคนความคิดก็แตกมาเลยอาตมาเลยปรึกษากับพระเพียงไม่กี่องค์บอกเอาไงดีซื้อไม่ที่ดินเนี่ยถ้าเราไม่ซื้อเราก็ไม่อยู่ถ้าที่ดินนี้ไม่ได้เราไม่ต้องอยู่สังฆทานเพราะไม่สงบงั้นที่ดินที่สวนส้มอ่ะถ้าที่ดินนี้ซื้อไม่ได้เราก็ไปเข้าป่าไปอย่ามาอยู่ในสังฆทานไม่สงบเอานี่เป็นเครื่องตัดสินบารมีอยู่ได้ไม่ได้2 3องค์ปรึกษาท่านบุญทรงท่านทูตธรรมบอกซื้อนะพยายามหาเงินบอกโยมตกลงบางคนบอกจะเอาเงินที่ไหนเขาไม่ซื้อ

พยายามหาเงินบอกโยมตกลงบางคนบอกจะเอาเงินที่ไหนเขาไม่ซื้อพอซื้อปุ๊บจะมาก็มีทางแล้วตรงนั้นอ่ะพอสงบแล้วไอ้ที่อยากจะต้องแก้ปัญหาอีกเยอะแยะโยมแต่ว่าไม่บอกโยมเพราะว่ามันทำไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพื่อทำได้เช่นถนนอยู่กลางวัดเนี่ยจะมาคิดมาตั้งนานแล้วว่าจะเอาออกแต่ต้องซื้อที่ต้องใช้เงินอีกตั้งหลายล้านกว่าจะย้ายถนนออกไปได้และใครจะมารับผิดชอบเนี่ยก็เลยให้โยมมาอยู่วัดให้อยู่ยังไม่ต้องคิดอะไรดีกว่าแต่ทีเนี้ยพอซื้อล้านหนึ่งให้เขาไป200,000 บาทพระธรรมาก็ปลูกอันนี้เลยพวกโยมมาอยู่เสร็จแล้วจึงบอกโยมว่าเนี่ยซื้อล้านสี่ถ้าบอกตอนนั้นโยมก็เหมือนบอกบุญโยมเองจะมาอยู่ยังไงคือที่จริงของพวกนี้เราก็ไม่ได้ทำให้ใครหรอกก็ได้กับพวกญาติโยมทุกคนเนี่ยอย่างสังฆทานเนี่ยนะมีประโยชน์มากเลยถ้าพูดกันแล้วนะโยมเหมือนกับตะพานไอ้พระปิ่นเกล้าพระนั่งเกล้าเนี่ยถึงข้ามกันวันยังค่ำเลยอ่ะหรือเหมือนเรือลำใหญ่ๆเนี่ยที่สำนักอื่นที่สาขาเนี่ยทำไมจึงไม่สนับสนุนมากเพราะทำไมเห็นว่าไม่จำเป็นสาขาทุกสาขาไม่จำเป็นจำเป็นเพียงเข้าพรรษาออกพรรษาเพราะพระนี่ไปจากสังฆทานทางนั้นเลยลูกบ้านนั้นเขาไม่ค่อยบวชแล้วคนบ้านนั้นเขาก็จะทำบุญแค่ไม่เท่าไหร่เขาจะใช้ประโยชน์วัดของเขาน้อยที่สุดเลยเท่ากับเราเนี่ยหุงข้าวให้คนกินเนี่ยไม่หม้อไม่ต้องใหญ่เลยไม่ค่อยมีคนกินแต่สังฆทานเนี่ยหุงเท่าไหร่ก็กินหมดไม่พอจะให้ฉะนั้นตามสาขาเนี่ยธรรมะจึงว่าให้พอสร้างพออยู่เท่านั้นเองไม่สร้างสรรค์อะไรให้เจริญระฆังอาตมาก็ให้มีวัดละลูกเดียวพระพุทธรูปก็ให้มีพระพุทธรูปเพียงองค์เดียวศาลาองค์เดียวโบสถ์องค์เดียวถ้าเหลือให้วัดสังฆทานให้หมดพอสังฆทานนี่เอาหลวงพ่อโตองค์เดียวนอกนั้นจ่ายแจกหมดที่อยู่ที่หน้าหลวงพ่อโตนั้นไม่เอาไว้นะโยมมีโครงการเอาไปให้วัดอื่นหมด2องค์จะไปให้เมืองจีนเขาขอมาแต่อีกองค์หนึ่งเขาเอาไปที่อื่นระฆังวัดสังฆทานนั้นสร้างมา14 ปีก็มีระฆังลูกเดียวทำไมยังมีระฆังลูกเดียวก็ให้หมดพอใครเอามาให้ก็เอาไปให้ที่อื่นเพราะเราถือว่าที่เขาไม่มีเราควรเอาไปบางวัดนิยมโอ้โหระฆังพุ่มเฟยระฆังพุ่มเฟยมันดังนกขู่หน้าดูตีกันลาวเลยอย่างเงี้ยคล้ายเหมือนประดับบารมีมันก็ดีอย่างหนึ่งกลายเป็นเรื่องว่าเราต้องซื้อระฆังถวายวัดให้เป็นแถวเลยอย่างเงี้ยแต่วัดที่ไม่มีก็จนเคาะเกราะก็มีภาคอีสานนะอาตมาได้ไปเที่ยวงานถึงว่าเราจะเอาพวกระฆังเนี่ยเอาไปให้ที่เขาไม่มีเอาพระพุทธรูปเนี่ยที่ให้เขาไม่มีท่านนิยมที่ถวายเนี่ยจะไปกับอาตมาได้หรือเปล่าไปไม่ได้เราก็ไม่รับฉันจะต้องให้วัดสังฆทานเนี่ยอาตมาก็รับไม่ได้กลายไปถวายสัก100 องค์ไม่มีที่อยู่เลยพระพุทธรูประฆังก็ไม่มีที่แฝงมีประโยชน์อะไรโยมกินก็ไม่ได้ตีก็ดังกระทานหมดเนี่ยดังนั้นเราต้องคิดในอีกอย่างหนึ่งว่าเราจึงบอกพวกสาขาว่าพระพุทธรูปขอให้รับเพียงองค์เดียวถ้ามีแล้วให้วัดอื่นวัดที่ยากจนเยอะไประฆังก็ยากจนเยอะไปพระไตรปิฎกให้มีเพียงพระไตรปิฎกเดียวถ้าเหลือใครจะถวายวัดไหนให้มาให้สังฆทานสังฆทานจะได้เพราะสังฆทานเป็นศูนย์กลางใครก็รู้จักเนี่ยเขาก็ส่งเรื่องมาเราก็ไปให้ที่อื่นได้ยังโกรธเนี่ยทำไมยังบอกเลยบางวัดจะสร้างโกรธบอกไม่ต้องสร้างถ้าสร้างโกรธแล้วเนี่ยไปเอายากเขาบอกว่าพอสร้างโกรธวันนี้พอสร้างปุ๊บเป็นของวัดนั้นไม่ให้ใครไปขยืมก็ลำบากถ้าสร้างไว้วัดสังฆทานนิยมจะไปวัดไหนก็ได้สังฆทานเป็นศูนย์กลางให้ทุกวัดแต่ถ้าสร้างวัดใดวัดหนึ่งเขาไม่ค่อยให้หรอกเขาถือเป็นของเขาไปก็ต้องขยืมก็ลำบากฉะนั้นจึงนโยบายนี่ธรรมะจึงว่าบางทีก็ไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกว่าเป็นนี้เหมือนกับเรามีลูก10 คนเนี่ยนะมีลูก10 คนเราจะส่งเสริมลูกเราเนี่ยถ้าสมมติสมบัติแม่ในรวยแม่สามารถจะให้ทุก

คนเท่ากันเลยจะเกินลำเอียงหน่อยก็คนสุดท้องอะไรเงี้ยแต่ยังไงก็ต้องให้หมดแต่ว่าถ้าให้ลูกคนไหนรวยสักคนสิไอหัวปีหรือไอสุดท้องมันรวยสิไอคนเก้าคนจนจะไปขอไม่ได้หรอกต้องกู้มันแม้แต่แม่จะไปเอายังต้องคอยยืมต้องใช้หนี้ความรู้สึกของลูกมันเป็นอย่างนั้นมันจะเอาคนเดียวไอ้ลูกคนไหนจะเอาก็ต้องคอยยืมมันต้องมันโลภจะเอาคนเดียวพ่อแม่ก็ต้องคอยยืมฉะนั้นเราไม่ให้ต้องแบ่งให้เท่ากันลูกไม่ให้มันรวยให้พ่อแม่รวยดีกว่าไอ้คนไหนไม่มีมาเอาอาตมาคิดอย่างนี้จึงว่าให้สังฆทานรวยสาขาพอใช้อย่างเดียวจึงไม่สร้างสาขาให้ปุ้มผวยอะไรเพราะสังฆทานเนี่ยไม่ใช่ให้แต่สาขาอย่างเดียวแม้แต่ต่างจังหวัดที่ไหนที่ไหนก็ให้แม้แต่ต่างประเทศยังให้เลยขนบาตรขนจีวรขนพระไปให้อินเดียน่ะตอนนี้อาตมามองเห็นว่าการบริหารของพระทั่วไปจะไม่มีความใจกว้างเหมือนอย่างวัดสังฆทานได้เลยใครเอาไปถวายพุทธรูปก็จะเอาไว้ตรงนั้นแหละทั้งที่ไม่มีที่จะไว้ก็จะไว้อย่างเงี้ยแต่เราไม่ใครเอามาจะเอาไปไหนดีเนาะเนี่ยคิดเลยนะใครพุทธรูปมาจะไปไหนดีเนาะจะไม่เอาไว้เอาพุทโธองค์เดียวใครเอาระฆังมาจะไปวัดไหนดีเนาะไม่เคยคิดจะสะสมเลยแต่นี่จึงว่านโยบายของวัดสังฆทานก็เป็นอย่างนั้นถึงว่าสาขานี้เราก็ทำให้เพียงพออยู่พออาศัยพอมีที่อะไรเงี้ยเพราะว่าคนชาวบ้านเนี่ยบางทีเขาไม่บวชเลยเขาต้องเอาพระเพราะสังฆทานเนี่ยมาบวชกันปีหนึ่งเป็นร้อยๆเนี่ยเราต้องสังฆทานต้องใช้จ่ายเดือนหนึ่งใช้จ่ายมากมายเลยซึ่งสาขานี้ไม่จ่ายอะไรเลยซึ่งไม่จำเป็นเลยเราก็ช่วยไปที่ไหนเดือดร้อนก็ช่วยอย่างมันสองพี่น้องเนี่ยจะซื้อที่จะมาบอกเอาตอนนั้นมีเงินแล้วก็ลองไปให้ก่อนลองไปให้แสนเขาบอกเอาแสนแล้วก็ให้ไปซื้อเดี๋ยวก็ผ่อนมาให้วัดสังฆทานก็ใช้งานถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องให้ทีนี้ญาติโยมไม่รู้ใช่ไหมก็จะไปทอดกันที่โน่นจะไปทอดกันที่นี่จะเอามาให้แม่ถ้าลูกคนไหนไม่มีมาเอาถ้าโยมจะไปให้สาขาต้องมาให้แม่ก่อนถ้าโยมไม่ดำเนินงานงั้นสังฆทานจะไปไม่รอดถ้าสังฆทานล้มปุ๊บสาขาทุกสาขาไปไม่รอดเหมือนเป็นไอ้คุณซาเลยคนนี้ไม่มีที่อยู่เลยก็ที่พระทุกองค์ที่มาเกิดนี่เกิดจากวัดสังฆทานฉะนั้นจึงต้องเอาสังฆทานนี้เป็นจุดเป็นคลังที่เป็นเสบียงเป็นที่กำเนิดให้กับทุกคนเพราะมันจะต้องมารวมกันนี่หมดเลยพอเข้าพรรษาปุ๊บพระมาขอแล้วไปโน่น10องค์20องค์แต่ความจริงการบวชเรียนการใช้จ่ายนี่ต้องสังฆทานหมดเลยฉะนั้นการที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องสังฆทานต้องหนักมากรับภาระแต่นี่คนไม่เข้าใจใช่ไหมไม่เคยบริหารอย่างนี้ก็ไม่รู้สิว่าอะไรคืออะไรไปมุ่งประเด็นเดียวกันหมดเลยก็เลยไม่ได้สนับสนุนนโยบายสังฆทานเลย เข้าใจไหมโยมนะโยมมีบาท100 ใบเอามาให้สังฆทานไม่ต้องไปให้วัดไหน มีกฎ100 คันให้สังฆทานแค่สังฆทานจะแจกเองแต่ถ้าโยมไปให้วัดนั้นน่ะก็จมอยู่วัดนั้นเองเอาไปไหนไม่ได้เลยก็เสียไม่ได้เกิดประโยชน์ใช้ไม่ได้มากถึงว่าเนี่ยเราจึงว่านโยบายอะไรๆเนี่ยเราก็ต้องการช่วยเหลือเกื้อกูลกันความจริงเราก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรหรอกเอาที่เราให้เข้าไปเราได้กำไรชีวิตที่เกิดมาเป็นผู้ให้พระเวสสันดรจะมาเป็นพุทธเจ้าได้ต้องให้ให้หมดเลยอ่ะโยมไม่ให้ให้หมดโยมจะไปนิพพานได้ไงยังห่วงโน่นห่วงนี่ใช่ไหมยังให้ไม่ได้ไปไม่ได้เหมือนเราเสียสละบ้านไม่ได้เราก็ไม่อยู่วัดไม่ได้
บหรือยังจบเลยนะฟังรู้เรื่องไหมโยมพูดให้เข้าใจนะโยมนะนำนโยบายไปนะแจกลูกเดียวสังฆทานนะขี้เหนียวไม่ได้หรอกต้องให้นโยบายสังฆทานไม่ขี้เหนียวต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีพริกกินพริกมีเกลือกินเกลือแต่ก่อนนะนะโยมนะไปทำปากของตลาดนะไปแล้วไอ้ผักสามคันสองคันรถสามคันรถกินไม่หมดแล้วมีงานนะโยมเดี๋ยวนี้ไม่ให้มีใครให้หรอกพวกเจาะเรือซะพวกเราเผาเรือนพวกเกลียดขี้หน้าสังฆทานไม่ให้ผักเลยเขาไม่เข้าใจช่างเขาเถอะแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหประคองตลาดนำมาให้ผักเยอะที่จริงเขาไม่เข้าใจสังฆทานนี่เหลือเลยไม่ได้เอาไว้เลยเอาไปให้วัดทุ่งเอาไปให้วัดโน้นวันนี้เอาไปให้สาขาหมดข้าวสารเหลือขอให้เหลือเถอะเอาไปให้ข้าวสารน้ำตาลอะไรเนี่ยพอถึงสังฆทานเหลือแล้วเดี๋ยวมากก็ไม่ก็เอาไปให้ตามสาขาทิ้งผักเหลือก็ไปให้วัดทุ่งนี่เขาไม่เข้าใจพวกแม่ค้าผักเขาก็เลยไปโดนไอ้พวกเจาะเหลือก็เลยเข้าใจผิดไปก็เอาปล่อยไปเถอะอยู่นานๆเข้าใจไปเองเราก็อดซื้อผักกินไปก่อนคนในวันเป็นอย่างนั้นนะโยมนะมันแค้นใจใครสักคนทำเลยไม่คิดว่าจะเสียหายหรอกแบบนี้โกรธแม่ตัวเองเผาบ้านเลยอย่างเงี้ยแต่พอที่สุดก็ไม่มีบ้านกันเลยคนนี้โกรธแม่เผาบ้านเลยโกรธเมียทุบหม้อข้าวไปซื้อมาใหม่อีกโกรธพอที่สุดไม่มีข้าวหุงกินต้องไปซื้อมาใหม่ผัวเนี่ยเนี่ยความคิดคนมันเป็นอย่างเงี้ยก็อยู่กับใครก็เป็นอย่างเงี้ยใจมันไม่มีเมตตาก็น่ากลัวซึ่งครึ่งก็สังฆทานก็มีแล้วคนอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วดีนะยังมีพวกเรายังดีอยู่นะทำไมดีแล้วหอบเสือหนีกันหมดแล้วเขาเข้าใจผิดเขาไม่มีเหตุผลก็ปล่อยไปบอกบุญมาให้เขาวัดท่านก็ไม่รู้นะไอ้วันหนึ่งมันข้าวสารพอบอกโจงเข้ามาทำมาเยอะคราวนั้นมันเกิดเหลือขึ้นมา เหลือไม่ชีก็น้ำตาลไม่พอไม่ชีก็เอาข้าวสารไปแลกน้ำตาลในคราวนี้อาจารย์บุญไวไม่เห็นบอกโอ้โหแม่ชีนี่ไม่ได้เอาข้าวสารไปแลกแล้วเอาก็เลยไม่บอกให้กับวัดละไปบอกให้กับสาขาคราวนี้ตอนนี้พอที่สุดไม่ขี่บอกพ่อทำไงดีต้องซื้อข้าวสารกินแล้วต้องซื้อข้าวสารกินต้องถามว่าทำไมเราเมื่อก่อนมันเหลือมันก็เลยถามพระว่าเป็นไงเข้าใจผิดกันเพราะว่ามันไม่กี่วันมันก็หมดข้าวสารเนี่ยไอ้พระท่านก็มาเห็นในตอนเหลือที่จริงมาเห็นในตอนเหลือก็นึกว่าพุ่มเผื่อยแต่แท้ที่จริงมันไหวแค่ไม่กี่วันก็หมดปัญหาคือต้องมาถึงเราคนอื่นก็แก้ไม่ได้ต้องรับภาระไปทีนี้ถ้าเข้าใจก็ไม่มีอะไรโอ้ถ้าเราอุตส่าห์นะถ้าเหลือนี่ก็ต้องขนเอาไปให้ตามที่กันดารไม่เก็บเอาไว้หรอกเอ๊พูดถึงเรื่องมุทิตาไปโน่นเลยเนาะแต่มันก็เกี่ยวโยงนะโยมนะมันก็เกี่ยวโยงเรื่องความรู้สึกเนี่ยบอกให้โยมทราบดีก็ดีเหมือนกันอย่าได้ช่วยกันแก้ปัญหาใครคิดไม่ดีก็คิดดีซะคิดหวังดีก็วัดเราซะอย่าได้ช่วยกันโธ่สังฆทานนี่ดีที่สุดแล้วไปเที่ยวมาทั่วประเทศไทย แล้วก็ใกล้กรุงเทพด้วยแล้วไม่มีวัดไหนที่จะใกล้อย่างนี้ถึงจะมาลำบากหน่อยก็ยังเป็นที่เล่นลับสงบก็ยังสงบอาตมาว่ามันเหมาะแล้วนะคราวนั้นอาตมาไปอยู่ที่นั่นน่ะไปเก็บอารมณ์ไปอยู่ที่กุฏิข้างหลังทวนน่ะอยู่อาทิตย์กว่า
โอ้ยมันก็ดีกว่าทุดงด้วยซ้ำไปทุดงทุกปีตมาต้องแบกกรดกระพายบาทเหนื่อยหัวใจจะหยุดเต้นหนึ่งทีอ่ะไปถึงบนนั้นเกือบช็อกทุกทีขึ้นเขาเงี้ยเหนื่อยทุกปีถ้าเที่ยวทุดงปีนี้พักทุกปีหนึ่งแต่เลยมาอยู่กุฏิโอ้ยมันก็สบายกว่าเดินทุดงอีกมันก็เหมือนอยู่กับอีกมุมหนึ่งเลยเนี่ยวัดตังกฐานถ้าไปอยู่ระรับนะไปอยู่คนเดียวเหมือนอยู่กับอีกมุมหนึ่งเลยของวัดตังกฐานมันอยู่ไกลกับส่วนรวมเลยเพียงเราแยกตัวไปอยู่กุฏิคนเดียวเงียบสบายเลยวิเวกอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราจะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้บางคนไม่งั้นล่ะพอไปเห็นที่ไหนดีก็วัดตังกฐานสังฆทานไม่สงบไม่ดีหรอกเอาพอไปเห็นสังฆทานที่อื่นดีบอกสังฆทานไม่สงบไม่ดีหรอกมันจะบอกว่าเราต้องแยกกันคนละอย่างไอ้นั่นเหมือนก็ดีอย่างสังฆทานเราก็ดีอย่างหนึ่งเพราะสังฆทานเรานี่มีประโยชน์กับทุกคนเลยสำหรับปูพื้นฐานในคนใหม่คนไม่เคยสวดมนต์คนไม่เคยภาวนาคนไม่บวชเรียนไม่รู้จะไปวัดไหนมาสังฆทานจัดการให้หมดไม่มีเงินค่าผ้าก็ฟรีให้ถ้ามีก็ช่วยหน่อยเดี๋ยวไม่ขี่จะต้องชักกระเป๋าไอ้ที่เอาไม่ใช่จะคิดจะขายหรอกโยมถ้าคืนทำแจกยังหนังสือก็ทำกันไม่สำเร็จหรอกเพราะมันไม่ใช่ราคาตังค์ตรงตังค์น่ะก็เลยต้องช่วยกันอย่างนั้น

ที่เราได้มีอุบายที่จะทำบุญร่วมกันนั่นเองอุบายจัดงานบวชวันมุทิตาจิตถ้าความจริงมันเกิดมาแล้วทำไงก็เกิดมาแล้วมันเกิดมาเป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันไปแล้วมันก็จะเป็นในอนาคตมันก็จะเป็นวันแก่วันตายเท่านั้นเองแต่ก็เพื่อเป็นอุบายในการทำงานเพื่อพวกเราจะได้มาร่วมบุญกันไม่งั้นพวกเราก็ไม่มาพบกันไม่มาสร้างสรรค์ไม่มารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ก้อนใหญ่ก็เลยจัดงานเนื่องในวันมุทิตาสกาละคนที่อยู่ใกล้ก็มาง่ายคนที่อยู่ไกลก็มีโอกาสได้มาคือถ้าไม่งั้นก็ไม่ได้ตั้งใจจะมากันเหนือก็ดีใต้ก็ดีตะวันตกก็ดีตะวันออกก็ดีก็รู้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญก็เลยมาบวชมาเรียนมาปฏิบัติกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ทางใจกันมาอยู่แล้วก็มาเกื้อกูลกันคนที่ไม่รู้จักกันก็ได้รู้จักกันเป็นญาติในธรรมการมาวัดเราก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรความจริงก็ไม่ยากไม่ใช่ของลำบากไม่ใช่ของเหนื่อยเหน็ดอะไรก็มาอย่างเนี้ยมาถึงก็มาตักบาตรมาทำบุญมารับศีลรับพรแล้วก็ฉันอาหารปฏิบัติธรรมฟังธรรมทำใจให้สบายอย่างเดียวเท่านั้นเองถ้าพูดแล้วทำอะไรไม่ได้สวดอะไรไม่ได้ท่องอะไรไม่ได้แม้แต่ไหว้พระกราบพระไม่เป็นก็ไม่เป็นไรก็ขอให้ใจเราศรัทธาให้ใจเรามีศรัทธาที่อยากจะมาร่วมกุศลกับเขาการที่เห็นคนทำความดีเราก็ได้บุญครึ่งหนึ่งการอนุโมทนาเนี่ยก็เห็นคนทำความดีเนี่ยอนุโมทนาก็ถือว่าได้บุญส่วนหนึ่งคือเราไม่ต้องทำหรอกแต่เราดีใจที่เขาทำเนี่ยได้บุญส่วนหนึ่งเช่นเรามาเห็นคนบวชขาวๆกันเนี่ยขึ้นหมดปากกดสวดมนต์นั่งสมาธิเราดีใจเราได้บุญส่วนหนึ่งแหละโมทนาด้วยได้บุญได้บุญส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งเพราะเห็นเด็กเนน้อยมาบวชปฏิบัติกันโอ้คนข้าวลูกข้าวหลานข้าวเลนตัวเล็กตัวน้อยก็ยังสนใจในศาสนาสนใจในการบวชเสียสละมานอนกระดินกินกระดินได้สละบ้านเรือนมาทั้งที่เด็กเนี่ยไม่เคยจากพ่อจากแม่ไม่เคยลำบากก็มาบวชมาเรียนแล้วก็โมทนาดีใจเห็นว่าท่านทำความดีก็เราก็ได้อีกครึ่งหนึ่งและยิ่งเราได้มาปฏิบัติเองด้วยมาทำสมาธิมาเดินจงกรมมาปฏิบัติทำจิตใจให้สงบมาฟังธรรมถือศีลเราก็ได้เต็มเลยใจเราก็ได้เต็มบุญเต็มบริบูรณ์ฉะนั้นจึงว่าอะไรสักนิดหนึ่งมันก็เป็นจุดหนึ่งที่จะเริ่มต้นชีวิตของเราให้เกิดความร่มเย็นเกิดกุศลในจิตไม่ต่างอะไรกันบุญก็เปรียบเหมือนน้ำหยดหนึ่งบาปก็เปรียบเหมือนยาพิษหยดหนึ่งคือไม่ขีดเล่มหนึ่งสามารถจะจุดถ้ามีเชื้อก็ไล่ไหม้กรุงเทพไหม้บ้านเมืองได้แต่ถ้ารู้จักจุดแล้วก็ดับไม่ให้มีเชื้อต่อก็เพียงไม่ขีดหัวเดียวมันก็ไม่มีอิทธิพลอะไรเกิดแล้วก็ดับก็เหมือนกับบาปถ้าใครว่าเราด่าเราไม่โกรธตอบเราวางเฉยก็เหมือนกับไม่ขีดที่จุดแล้วไม่มีเชื้อมันก็ดับเพราะเราไม่ไปรับสัมผัสไม่ไปยินดียินร้ายก็บาปเกิดแล้วก็ดับแต่ว่ามันร้ายมันร้อนมันแรงมันมีอิทธิพลดังนั้นบาปก็เปรียบเหมือนเชื้อไฟเหมือนไฟไอ้สิ่งที่เราไปกระทำตามไปรับอารมณ์ไปเกิดสัมผัสขึ้นมาคือยอมรับ
ที่เขาว่าเราอะไรไปยินดียินร้ายอันสิ่งนั้นก็เปรียบเหมือนเชื้อที่เราเอาเชื้อมาใส่ก็ให้ลุกไหม้บ้านเราได้บ้านคนอื่นได้แม้เมืองก็ทั้งเมืองก็เผาได้ไม่ขีดเล่มเดียวฉะนั้นเราจึงว่าเราระงับบาปด้วยการไม่ต่อตายหรือว่าไม่เอามาขีดเลยก็ได้เก็บใส่กล่องถ้ามันขีดก็เอาแค่ดับแค่เชื้อไม่ให้ดับเกิดแล้วก็ดับไม่ให้มันไหม้ลามไปหรือเปรียบมันยาพิษที่หยดหนึ่งเขาบอกว่าคนมีแผลแล้วเอายาพิษหยดลงไปตายได้ถ้าไม่มีแผลก็ไม่มีอันตรายอย่าไปกินอย่าไปดมก็แล้วกันบาปก็เช่นเดียวกันมันเกิดขึ้นเราไม่ไปแตะต้องมันไม่สังสรรค์ไม่สังคมซะแล้วเบินหน้าหนีซะมันก็จบกันเหมือนเขากินเหล้าเราเดินเลี่ยงซะเขาเล่นการพนันเราก็เดินเลี่ยงซะไม่ใช่ธุระของเราใครเขาชวนเราเล่นหวยใต้ดินเล่นอะไรเราก็เดินหนีซะเสียเงินไม่เอาได้เงินเอาอะไรที่ไม่เป็นอันนี้หมายถึงว่าเราไม่ให้มีแยกเชื้อไฟจากไฟไม่ไหม้กันบุญก็เช่นเดียวกันบุญก็เปรียบเหมือนน้ำเย็นๆเหมือนน้ำฝนหรือน้ำกลั่นหยดหนึ่งท่านบอกว่าหยดบ่อยๆมันก็เต็มแผ่นดินเต็มตุ่มเต็มหนองเต็มคลองเต็มบึงเต็มทะเลเพียงหยดเดียวแต่ให้หยดบ่อยๆลงมาเต็มท้องฟ้าในหยดบ่อยๆก็เต็มห้วยเต็มหนองเต็มคลองเต็มเพราะความบ่อยๆของเขานั่นเองจิตใจเราที่เห็นดีบ่อยๆเนี่ยสวดมนต์บ่อยๆนั่งสมาธิบ่อยๆหัดให้ทานรักษาศีลสังคมโมทนาเห็นคนดีบ่อยๆเราก็สบายใจนี่เรียกว่าสะสมสร้างสมอบรมจิตให้เป็นกุศลมันก็มากขึ้นมากขึ้นจนการเป็นปราบปื้มเหมือนกับน้ำที่ฝนตกบนฟ้านั่นแหละตกบ่อยๆมันก็ไหลมาเต็มไปหมดเลยท่วมท้นที่เราจะต้องการจิตใจของเราเหี่ยวแห้งก็เพราะไม่ได้สร้างกุศลเหี่ยวแห้งอับเฉาเหงาโรยราไม่มีกระจิตกระใจจะทำงานต่อไปไม่มีกระจิตกระใจจะอยู่ต่อไปไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำอะไรก็เพราะว่าเราไม่ได้สะสมความดีใจกุศลให้มากให้บ่อยไม่ได้มาคบสมาคมกับผู้มีศีล

มีธรรมไม่ได้มาเข้าวัดเขาว่าไม่ได้มาโมทนาเห็นคนดีไปเห็นในคนไม่ดีใจก็เสียไปด้วยเพราะนั้นเราจึงต้องหันหน้าเข้าวัดเพื่อให้มาเห็นการกระทำของทุกคนที่เขากล่าวดีกระทำดีจิตของเราจะได้ดีไปด้วยอันนี้เป็นการสะสมสร้างสมบารมีของพวกเราที่จะไปถึงที่สุดถึงสวรรค์นิพพานได้คำว่านิพพานนั่นก็คืออยู่ที่ตัวดับความโกรธแม้มันมีขึ้นในใจหรือมีขึ้นก็เหมือนไฟดับไม่ต่อเชื้อถ้าเราทำใจได้มันก็เป็นยอดบุญยอดกุศลที่เข้าวัดแล้วสามารถจะแก้ใจตัวเองได้เพราะด้วยการประพฤติปฏิบัติจนสร้างบารมีจนมองเห็นด้วยตัวเองคนทำบุญจนมองเห็นบุญด้วยตัวเองนั่นเรียกว่าทำบุญด้วยความศรัทธาด้วยปัญญาและฉลาดคนทำบุญที่ยังไม่มองเห็นบุญนั่นเรียกว่ายังไม่เกิดปัญญาดังนั้นต้องทำจนมองเห็นว่าบุญมีอยู่ในตัวเราแล้วทำจะเห็นบาปมีในตัวเราแล้วเราจะต้องพยายามละมันมีเชื้ออยู่ทำไมละแล้วมันคอยจะหลงมันคอยจะไปทำที่ไม่ดีเช่นความโกรธเนี่ยมันคอยละไม่ได้ก็ต้องพยายามละมันคอยจะไปโกรธอยู่เรื่อยมันคอยไอ้จิตใจที่มันทำใจได้ยากเนี่ยแต่ว่านิดบ้างหน่อยมันก็ไปอยู่เรื่อยโกรธอยู่บ่อยๆมันไปเที่ยวนรกบ่อยๆมันก็เลยเราก็ต้องพยายามฝึกสติเราแล้วก็ฝึกความอดทนอะไรมาว่าเราอะไรมานินทาให้เราสิ่งที่มากระทบเราต้องยึดหลักธรรมะยึดหลักความไม่ปรุงแต่งไม่หวั่นไหวถือช่างถือเฉยไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปวันนี้เขามานั่งด่าเราทั้งวันนั่งไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จบกันคนเราจะมานั่งบ่นนั่งว่ากันได้ยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องกินต้องนอนต้องไปโน่นมานี่ไม่มีอะไรเป็นของมั่นคงเราก็ควรหาทางพิจารณาให้เกิดปัญญาเขาทำเราไม่เป็นไรเราจะทำเขาก็แล้วกันเขาโกรธเราไม่เป็นไรเราจะโกรธเขาก็แล้วกันทำใจเราให้มีเมตตาไว้เราจะได้ร่มเย็นเราจะได้สงบสุขเท่าที่เราจะทำได้การมาวัดก็คือการมาเห็นคนทำความดีและตัวเองก็มาเอาความดีไปด้วยแล้วก็พยายามที่จะฝึกตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยเพื่อไม่ให้เสื่อมคลายจากความดีที่เราทำไว้แล้วแล้วก็จะสร้างสมสะสมบารมีให้มากให้เพิ่มพูนขึ้นให้ยิ่งขึ้นสมความปรารถนาที่เราต้องการเพราะสวรรค์สมบัติเนี่ยต้องทำดีไม่ใช่ว่านึกเอาเลยจะได้ไปต้องพยายามสะสมมากๆจึงจะไปสวรรค์ได้แน่นอนนิพพานสมบัติก็ต้องพยายามฝึกปัญญาให้มากขึ้นทำความหลงให้หมดไปทำสติให้มากขึ้นจนปัญญานั้นเกิดเต็มสมบูรณ์จึงจะถึงนิพพานได้ที่ใจของเราไม่ใช่นึกเอาเราเอาเราจะเป็นสวรรค์เป็นนิพพานฉะนั้นเราก็ต้องเพียรพยายามมารู้มาเห็นมาศึกษาอันสิ่งที่ควรจะรู้ควรจะเห็นไอ้สิ่งใดที่ไม่ควรจะรู้จะเห็นแล้วก็พยายามละพยายามไม่กระทำแล้วเราก็จะได้หลีกความที่ไม่ดีออกไปก็จะพบแต่ความดีที่เกิดแต่จิตใจที่สงบสุขเหมือนเราคบคนที่เป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนคิดมากจู้จี้งุดหงิดขี้โกรธอะไรเนี่ยแบบคนที่ทำใจไม่ได้เลยตรงไม่ได้ละไม่ได้เลยแล้วอยู่เราทุกข์ตลอดวันแต่ถ้าเราอยู่กับคนฉลาดมีปัญญาก็ปลงได้ละได้จะเป็นคนแก่หรือเป็นคนเด็กรู้สึกว่าเราสบายใจอยู่คนฉลาดมีเหตุมีผลเข้าใจในธรรมะได้ดีมันก็สบายใจอันนี้สำคัญถ้าตัวเราเป็นอย่างนั้นเราก็ใครๆก็อยู่กับเราก็สบายใจแต่อยู่กับคนขี้บ่นจู้จี้ขี้โกรธขี้โลภขี้หลงไม่มีเหตุผลอะไรเลยเอาแต่งมงายเอาแต่ความเห็นตัวเองใครอยู่ด้วยก็เป็นทุกข์อยู่ด้วยก็เป็นบาปฉะนั้นเราจะต้องทำตัวเราเองให้มันเกลี้ยงเกลาไว้บ้างกำจัดอารมณ์เราไว้บ้าง
ไอ้ที่ร้ายที่ขุ่นข้องหมองมัวมันก็ให้มันดีขึ้นมาเพราะเราคนเราเวลาตายเนี่ยสิ่งที่ทำไว้เนี่ยมันติดตามไปมันไม่กำจัดออกไปแล้วไม่ได้มันต้องแก้ตั้งแต่เป็นๆรีบขวนขวายรีบทำเสียก่อนอย่างเราเนี่ย44แล้วก็ครึ่งคนเข้ามาแล้วเงี้ยนะมันก็ไปเรื่อยๆๆมันจะไม่ถอยหลังเลยใช่ไหมคนเราพอเกิดมาแล้วไม่มีถอยหลังเดินหน้าอย่างเดียวเดินไปแก่เดินไปเจ็บเดินไปตายสมบัติพวกนี้เป็นของเราหมดไม่มีใครเอาไปได้เขาให้เราผมงอกฟันหักพ่อแม่ยกให้เราหมดแล้วปู่ย่าตายายจะไปติได้หมดเลยไปนั่งรอเดียวเราได้หมดเลยไปนั่งคนหัวรอคนเดินหลังค่อมไม้เท้างอกเงื่อนต่อไปเราเหมือนกันเลยคนเดียวกันไปมองอะไรที่มันเป็นไม่คนที่เขาเจ็บเขาไข้เขาเป็นโน่นเป็นนี่สภาพเดียวกันสังขารต่อไปเราก็ได้รับหมดเลยแม้คนนี้อายุต้อง60แล้วเนาะต่อไปเราก็60แล้วเนาะมันก็ไปจนหมดอ่ะมันตายไปจน60 70คนนี้แก่แล้วเนาะเจ็บแล้วเนาะตายแล้วนะต่อไปเราก็เหล่านะมาถึงเหล่านะแหละอันนี้อันนี้มันเป็นธรรมะที่อะไรอะไรมันก็เข้ามาหาเราหมดแหละเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยพอโผล่ขึ้นมาก็ย่องไม่ถอยกลับพระอาทิตย์ดวงไหนไม่มีย้อนกลับไม่ต้องหมุนไปน้ำสายไหนไม่มีไหลกลับชีวิตคนเราก็ไม่มีทางกลับที่จะไปก็คือไปทำความดีเท่านั้นเองทำความดีไปเมื่อเราดีเราก็ไปตายดีทำจิตใจให้ดีมันก็ไปมีความสุขในเมื่อเราไปดีเพราะมันกลับมาทำตั้งต้นใหม่ไม่ได้แล้วอย่างเมื่อวานเนี่ยเราไปด่าเขาจะกลับไปว่าไม่ด่าหน้าเมื่อวานเนี่ยจะเลิกด่าไม่ได้แล้วเมื่อวานไปโกรธเขาแล้วไปเกลียดเขาแล้วไปอิจฉาเขาแล้วจะกลับไปทำใหม่เมื่อวานหายไปแล้วต้องเอาวันนี้ต่อไปถ้าวันนี้ไม่ทำหมดไปแล้ววันนี้จะต้องเตรียมตัวทำพรุ่งนี้ถ้าเกิดเราตายวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้ทำแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยมองให้เห็นสำคัญหมดเลยเพราะความดีต้องทำทุกเวลาจะไปรอวันนั้นวันนี้ไม่ได้เลยเพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของชีวิตที่มั่นคงไม่มีใครบังคับบัญชาชีวิตตัวเองให้อยู่คงที่ได้เลยมันเปลี่ยนมันหมุนเวียนของมันไปตามธรรมชาติของชีวิตฉะนั้นเราก็มาวัดมาเห็นการทำความดีของบุคคลและตัวเราก็เป็นคนดีที่จะสะสมบุญของเราให้มันมากจนพอใจอิ่มใจรื่นเริงบันเทิงใจจนเกิดความสุขในการกินเดินนั่งนอนไม่มีทุกข์ใจ

การที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราสำคัญเรื่องจิตใจมากเลยนะคนเราไม่เข้าใจการปฏิบัติที่เราจะได้รับความสุขเนี่ยนะวัดเนี่ยมันจึงเป็นสนามที่เพาะปลูกจิตใจนิสัยคนพูดกันเป็นที่เพาะชำก็ได้เป็นเรือนเพาะชำของคนที่จะให้ดีขึ้นมาได้คนไม่รู้ศีลก็มารู้กันที่วัดคนไม่รู้ธรรมก็มารู้กันที่วัดคนไม่เคยฝึกฝนอบรมธรรมะก็มาฝึกฝนกันตรงนี้คนไม่เคยละความโกรธก็มาละกันที่วัดคนไม่เคยละความเกลียดความชังก็มาละกันที่วัดพอมาทำใจกันได้ที่วัดแล้วก็เอาไปใช้ที่บ้านได้มันก็เกิดความสุขใจชีวิตก็สืบเนื่องกันไปได้ก็เป็นอันว่าเรามาวัดเนี่ยเรามาอยู่กับธรรมะแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำจิตใจของเราให้รู้จักคำว่าสงบเย็นแล้วก็พยายามทำให้ได้ให้สงบให้เย็นให้เกิดความสบายใจพยายามทำให้เกิดขึ้นได้ในใจเราไอ้ที่เราร้อนที่อบอ้าวในจิตใจนั้นน่ะก็ให้มันหมดไปฝึกเดินฝึกนั่งฝึกนอนฝึกภาวนาฝึกให้มันใจดีให้ได้แล้วพอใจดีแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ดีหมดจะอยู่กับสังคมร้ายไงใจมันก็ดีอันนี้เป็นเครื่องที่ทดสอบใจเราฉะนั้นจึงว่าไม่มีที่ไหนที่จะดีกว่าที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมมาหยุดยั้งชั่งใจให้มันเป็นปกติธรรมแล้วก็ต้องแก้หัวใจเราอะไรที่มันยังเป็นนิวรณ์อยู่เราก็พยายามแก้ไปมันติดมันคามันก็ค่อยหมดไปเองไม่ใช่มาวัดเลยจะต้องเห็นบุญเห็นกุศลเต็มตัวไปเลยไม่งั้นมาแค่ใจสบายพอแล้วมาแค่สงบใจพอแล้วมาให้ใจเบิกบานพอแล้วทำบ่อยๆมันก็ได้บ่อยๆไปเองเห็นว่าพอทำไปนะเข้านะเข้าใครมากระทบอารมณ์มันก็ไม่หวั่นไหวใครมาว่าดีเราก็เฉยใครมาว่าชั่วเราก็เฉยสบายแล้วแค่เขาว่าดีว่าชั่วเราเฉยได้สบายอันนี้มันก็เป็นตัวของตัวเองอย่างมั่นคงอันนี้คนเราไม่งั้นเอ๊ะใครจะว่ากูไม่ดีบ้างทั้งที่เขายังไม่ว่าเราก็ไปถามหาว่าเขาว่าเราแล้วหรือยังมันก็เป็นทุกข์เรื่อยไปเราก็ต้องปล่อยวางเลยทำใจให้มันดีแล้วมันดีไปเองใครว่าไม่ดีมันก็ดีขึ้นมาเองทีนี้หลักปฏิบัติก็จึงได้รู้จักหัวใจของเรามาวัดทุกวันก็ฝึกทุกวันอยู่วัดทุกวันเราก็ฝึกทุกวันฝึกจนใจนั้นเย็นลงได้นั่นเองเป็นหลักชีวิตตอนนี้อากาศมันร้อนโยมนะอากาศมันร้อนแล้วก็ต้องเรียกลมเย็นทำไงอย่าให้มันใจร้อนก็กันหิวร้อนเนี่ยเราหวังให้ดีอารมณ์มันเปลี่ยนง่ายพอหิวเนี่ยอารมณ์เปลี่ยนทันทีโกรธได้กินสายเกินไปกระทบหงุดหงิดโกรธทันทีต้องระวังอารมณ์เปลี่ยนตอนหิวตอนร้อนตอนร้อนนี่ก็อย่าเข้ามาใกล้กูนะกูร้อนเนี่ยมันกลายจะเป็นไอ้ไข่ชนิดหนึ่งที่มันไข่เข้าใกล้ไม่ได้แต่เดี๋ยวเพราะมันร้อนแต่ถ้าเย็นๆมันก็สบายฉะนั้นถ้าร้อนก็ต้องระวังใจระวังใจไม่ให้โกรธให้ใจมันเย็นวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็เอวัง

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: พร้อมแล้วกราบเสร็จแล้วก็นำพระเพียบลงนะเปิดหนังสือไปหน้าหนึ่งพอจะสวดจุลเทวดานำไปก่อนเดี๋ยวรอขึ้นนโมตอนพระหนักนำต่อไปสรัตชา

วาชะละทาละวิสเมยะขะคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะระวะจนังสาทะโวเมสุนันตุธัมมัสสวนกาโลอะยัมภะทันตาธัมม

0: ย้อนกลับไปหน้าห้าก ัลลานิยมัตถกุสเลนะยันตัง
1: สันตัง
0: ปะทังอภิสัมเมจะสาโกอุชุจะสุหุชุจะสุวะโจจะสมุทุอนัตติมานิสันตุสโก

นุตตโรปุริสัทธัมมาสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติ

่ะข้ามไปหน้า13นะหน้า13บูรพารัสมิงพระพุทธคุณัง

พระพุทธคุณังปัจจิมรสมิงพระธรรมเมตังปัจจิมรสมิงพระสังฆานังทุกขโลกภยังวิวัญชัยเยสัพพทุกขสัพพสุขสัพพ

0: ทธคุณังอิสานรัสมิง
1: พระธรรมเมตังอิสานรัสมิงพระสังฆานังทุกขโลกภยัง
0: วิวัญชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์

0: ภาวันตุเต
1: อ่านได้แล้วกับบทอธิษฐานจิตถวายพรนะครับพระองค์พรานะเราไม่ข่าวกันนานหลายวันแล้วนะตรงกลางไม่ข่าวเลยอาจจะโยมว่าตามพระกล่าวนำนะรัตนตยานุภาเวนะ
2: รัตนตยานุภาเวนะ
1: สัพพปุญญานาเตชะสา
2: สัพพปุญญานาเตชะสา
1: วชิระกิติยาภาสา
2: วชิระกิติยาภาสา
1: ราชธีตาวรังกุรา
2: ราชธีตาวรังกุรา
1: อีคายุกาพลูเปตา
2: อีคายุกาพลูเปตา
1: วันนูเปตาสุเขทิตา
2: วันนูเปตาสุเขทิตาน
1: ิทุขาโหตุนิโสกาน
2: ิทุขาโหตุนิโสกา
1: อโรคาอกุโตพยา
2: โรคาอกุโตพยา
1: เอเตนะสัจวัชเชนะ
2: เอเตนะสัจวัชเชนะ
1: โสติสาโหตุสัพพทาติ
2: โสติสาโหตุสัพพทาติ
1: ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
2: ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ด้วยเดชานุภาพแห่งบุญทั้งปวง
2: ด้วยเดชานุภาพแห่งบุญทั้งปวง
1: ขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
2: ขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
1: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ณเรนทิราเทพยาวดี
2: นเรนทิราเทพยาวดี
1: กรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒ
2: น์กรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒ
1: น์มหาวชิระราชธิดาม
2: หาวชิระราชธิดา
1: พระราชธิดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
2: พระราชธิดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
1: ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
2: ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
1: มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
2: มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1: มีพระชวีวันผุดผ่อง
2: มีพระชวีวันผุดผ่อง
1: ทรงพระเกษมสำราญ
2: พระเกษมสำราญ
1: ขอพระองค์จงไร้ทุกข
2: ์ขอพระองค์จงไร้ทุกข
1: ์ไร้โศก
2: ไร้โศก
1: ไร้โรค
2: ไร้โรค
1: ไร้ภัย
2: ไร้ภัย
1: ด้วยสัจวาจานี
2: ้ด้วยสัจวาจานี้
1: ขอความสวัสดี
2: ขอความสวัสดี
1: จงบังเกิดมีแก่พระองค์ทุกเมื่อเทอญ
2: จงบังเกิดมีแก่พระองค์ทุกเมื่อเทอญ
1: อาศัยพระให้พรนะอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดว่าเมวสเมชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพผู้เรนทุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโซยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัตรัฏฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสาเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอญเพราะว่าสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจง

0: รักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
2: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
3: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
2: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
4: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทําทรงทําไว้ทําโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมสําคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
2: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
5: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริม นะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
2: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
6: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
7: อยอเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เด็กฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าเออในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยนะครับ
6: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
8: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูป สร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นอุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
6: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบก้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งกันให้ใกล้กันนะนั่งกันให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกัน

ดูห่างๆกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกลมกลงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบๆฝึกสมาธิทำใจเงียบๆไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูซะก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงตับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมเราลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับไงนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมเมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวปณิกายทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะเ
กายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่วางคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทลมเข้าโธลมออกก็รู้พุทลมเข้าก็รู้โธลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

เราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลมเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังให้ปรากฏถ้าไม่ปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วประทุมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าผวังแล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็น
ห็นผมขนเล็บปอนนังเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เท่ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรเพิ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมักท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆออกไม่ออกพรึดพรัดจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆเอาออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ไปถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองยายยายความง่วงเหงาหัวนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสัมปชัญญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้น

องค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายาม

เมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดจ้องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

ถ้าคุณเคยได้อธิกาเยเกราโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณ นักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอเราย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี่ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ทีนี้ก็เป็นผู้หลงกองหนึ่งรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วนี่จิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำ

ที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมุติบัญญัติเท่านั้นคนเราซึ่งไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันห้าไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันโลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกันจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องกันจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระไงพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกับนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้นี่ท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นี่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมี

เพราะพวกเราจะสงสัยเลยอินทรีย์สังวรเป็นเครื่องกัสรูธรรมขอให้เราสำรวมไว้ทุกๆคนจะลุกก็รู้นั่งก็รู้ยืนก็รู้สำรวมอินทรีย์ไว้เมื่ออินทรีย์นี้แก่กล้าแล้วญาณทัศนวิสุทธิก็จะเกิดให้ผู้ปฏิบัติรู้เห็นขึ้นได้จะได้แจ้งทั้งแจ้งทั้งรู้นั้นมันดี

คนที่แก่ไม่ได้ทำกรรมฐานก็เพราะการไม่รู้ไม่ได้รักษาศีลก็รักษาศีลก็คือรักษาใจไม่ให้ไปทำบาปนั่นไม่รู้เลยว่าความไม่โลภไม่โกรธนี่เป็นของดีคุณถ้ารู้ว่าไม่โลภไม่โกรธเป็นของดีใครๆก็ชอบดีทั้งนั้นนี่ก็ที่โกรธเนี่ยมรรคมันยังไม่เกิดนี่มรรคยังไม่เกิดผู้รู้ผู้เห็นไม่มีแล้วมันก็เกิดก็พวกเราได้บ่อยๆ

เพราะงั้นจะต้องสร้างศีลนี้ดีศีล5ก็ดีศีล8นี่ก็ดีศีล10ก็ดีพระสงฆ์ปฏิบัติก็แค่นี้โถมไปบรรลุธรรมทมไปขอให้ปฏิบัติจริงๆปฏิบัติจริงๆก็ต้องรู้จริงๆปฏิบัติจริงๆก็ต้องเห็นจริงๆที่นี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกก็หลับก็เห็นอีกทีนี้เดินจงกรมเดินจุกลมมีสติสมัญญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วไปหยุดยืนแต่หลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นทีนี้นอนนอนนอนมีสติสมัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็นลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรในสองวันสามวันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้ถึงเข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัพยากตาธรรมอัพยากฤตอ
จะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะมณะอดทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทนี่ไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกมันฝึกมันทำเจอจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่จำทำไมยังไม่มี

พระดินองค์ใหญ่ๆพระไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะก็อยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่านี่แหละถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปยึดอมรรคผลแล้วจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอามรรคผลนะถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยพงศ์ให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปมือกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอนิมักก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วนี่แต่เรื่องคนน่ะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรค
จริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญ

ที่มากวยดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์สัตว์ให้รู้ทั้งสมุทัยสัตว์และให้รู้นิโรธสัตว์ขอจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันนี้เถิดแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่เข่าขวานอนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปไว้ยังกับมือลุงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นจำชัดขึ้นเราก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวงไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

พระพุทธเจ้าว่าสิ่งอันประเสริฐก็ได้แก่คนบาปและบุญก็เรียกเราต้องเป็นผู้มีหิริโอตปะหิริความอายต่อความชั่วโอตปะความสะดุ้งต่อผลของมันความชั่วมันจะให้ผลเราในคราวหลังเมื่อเราเป็นมนุษย์เราก็ไม่ควรนอนใจอย่าให้การกินเราให้เรากินการให้เร่งทำคุณงามความดีเวลาล่วงไปชีวิตของเราก็ล่วงไปล่วงไปหาความตายมนุษย์เป็นสัตว์อันสูงสุดอันนี้เป็นเพราะเราได้สมบัติอันดีมาบุพเพจกตบุญญตาบุญกุศลคุณงามความดีเราได้สร้างมาหลายภพหลายชาติแล้วเราอย่าไปเข้าใจว่าเราเกิดมาชาติเดียวนี้ตั้งแต่เราเที่ยวตายเที่ยวเกิดมานี้นับกับนับกันอนันตชาติไม่ได้แล้วจะว่าเหมือนกันได้อย่างไรล่ะเมื่อเรามาเกิดก็มีแต่วิญญาณเท่านั้นพอมาปฏิสนธิก็เอาเลือดเอาเนื้อพ่อแม่มาแบ่งให้ได้อัตภาพออกมาแม้กระนั้นก็ไม่มีสัตว์มาเกิดต้องอาศัยจุติวิญญาณเราต้องสร้างเอา

ัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นท่านหมดความสงสัยแล้วแต่ผู้ที่รับฟังยังสงสัยอยู่ก็ต้องพยายามทำให้หมดความสงสัยทำให้มันรู้จริงเห็นจริงมันก็จะได้หมดความสงสัยนั่งสมาธิแล้วสงบจริงเราต้องปฏิบัติจริงจึงจะเชื่อเรานั่งปฏิบัติไปรู้จิตเห็นจริงเราก็หมดความสงสัยได้เหมือนกันเพราะจิตนั้นมีทุกอารมณ์ในดวงจิตของเรามันมีโลภโกรธหลงมีรักชังมีสวรรค์นรกนิพพานอยู่ในจิตนั้นหมดเมื่อเราเข้าไปรู้มันก็หมดสงสัยจิตตนเองเชื่อใจตัวเองแล้วว่าเห็นจริงเชื่อจริงเชื่อว่ามีนิพพานจริงสวรรค์มีจริงๆนรกมีจริงๆเพราะได้เห็นความจริงพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือจิตเป็นหนึ่ง

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะทานังธัมมะทานังชินาติอิณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาหรือการชี้แจงแสดงธรรมเนื่องในงานฌาปนกิจของหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นผู้ร่วงลับไปแล้วฉายาของท่านกตปุญโญแปลว่าผู้มีบุญอันได้กระทำแล้วก็ขอกราบคารวะครูบาอาจารย์ทุกรูปและเจริญพรญาติโยมผู้เป็นนักปฏิบัติด้วยกันทุกท่านทั้งหญิงทั้งชายที่มีความสนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อสนองของเรานั้นเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้บำเพ็ญคุณงามความดีมาหลากหลายประการเรียกว่าเดินตามแนวพุทธธรรมคำว่าพุทธธรรมนั้นคือธรรมะคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาจารย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการครั้งหนึ่งนั้นเมื่อ19ปีที่ผ่านมาอาตมาภาคผู้บรรยายธรรมนี้เคยได้มากราบไหว้มาปรึกษาหลวงพ่อสนองกตปุญโญในที่แห่งนี้ในเรื่องการเดินทุดงก็ได้ความรู้จากหลวงพ่อสนองนั้นไปมากมายหลายประการจนกระทั่งท่านมาสิ้นชีพวัยชนหรือมรณภาพไปก็ทำให้ทางการคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีพระในวัดสังฆทานญาติโยมทั้งหลาย

เสียใจท่านไม่ควรจะจากไปด้วยวัยอย่างนี้ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเหตุผลหลากหลายประการชีวิตของมนุษย์เหล่านั้นมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปดังพระพุทธเจ้าเคยบอกกับพระปัญจวัคคีย์เอาไว้อย่างกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังแปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาหลักธรรมอย่างนี้ถ้าเราระลึกได้ว่าสิ่งที่ไม่แน่นอนชีวิตของคนเราไม่แน่นอนต้นไม้ภูเขาชีวิตของเราด้วยย่อมมาลายไปสิ้นแต่คุณงามความดีที่เราสร้างไว้ก็ยังดำรงคงอยู่ครั้งหนึ่งที่ได้คุยกับหลวงพ่อสนองนั้นตัวอาตมาเองนั้นก็ถามท่านว่าการทุดงลำบากไหมท่านก็บอกว่าลำบากสิ่งที่จะต้องไปมันจะต้องมีบาตรมีจีวรอัฐบริขารก็เดินตามแนวของหลวงพ่อสนองทุดงบ้างแต่ไม่ได้ไปกับท่านอาตมาก็จะไปเป็นกับพระสหธรรมิกด้วยกัน7รูปบ้าง5รูปบ้างช่วงแรกๆไปทางอีสานก่อนจะไปทางประเทศลาวนู่นแหละก็เดินตามสายป่าก่อนในเบื้องต้นก็เรียกว่าเป็นพระอรัญญวาสีเป็นพระสายป่าก็เจอเหตุการณ์หลายอย่างหลากหลายประการก็ได้เดินตามแนวของหลวงพ่อสนองเหมือนกันในเรื่องทุดงก็เจอสิ่งที่ไม่คาดฝันจนมีชีวิตอยู่ได้จนปัจจุบันนี้แล้วก็ถือหลักในการทุดงหลากหลายประการหลวงพ่อสนองนั้นเป็นผู้มีบุญเหมือนกับชายาของท่านที่ว่าเป็นผู้มีบุญได้อันกระทำแล้วตั้งแต่ท่านกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านเกิดมาก็มีบุญไปดีมาดีก็มีบุญไปดีก็มีทุนก็มีญาติโยมเนี่ยแหละส่งเสริมให้ท่านนั้นได้ไปสู่ที่ดีๆไปสวรรค์หลวงพ่อสอนองนั้นเป็นผู้อีอุปการะกับญาติโยมกับพระภิกษุครั้งหนึ่งอาตมาก็มีความดำริว่าจะไปประเทศอินเดียเดินตามแนวของหลวงพ่อสนองก็ได้ไปเหมือนกันเมื่อปี52ไปอินเดียแต่ว่าไม่ได้ไปทุดงอย่างหลวงพ่อสนองแต่ไม่คิดไม่ฝันว่าไปเจอหลวงพ่อสนองที่อินเดียได้ก็น่าแปลกใจดีเหมือนกันสิ่งที่พูดกันไว้แบบเปยๆไปเจอท่านได้เมื่อเดือนมีนาถึงจะได้จำไม่ได้แล้วล่ะถ้าคงเราคงจะเป็นเดือนมีนาเห็นท่านเดินจากพุทธกยาไปลุมพินีประเทศในปานนี่ไม่ธรรมดา700กว่าโลเชียวนะก็ไปเจอท่านจนได้เจอทั้งไปและกลับและมีความดำริมีความปรารถนาตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ในตัวอาตมาขอให้ได้ไปประเทศอินเดียให้ได้12ครั้งมีสัญญากับพระที่ไปส่วนใหญ่จะเป็นพระมหาเถระท่านบอกว่าท่านมา6ครั้งแล้วคุณจะมาที่นี่กี่ครั้งอาตมาก็ตอบว่าผมจะมาให้ได้12ครั้งให้ครบรอบ12นักษัตรเลยทีเดียวแต่ไป5ครั้งน่าเห็นจะได้ไปครั้งแรกไปเจอหลวงพ่อสนองปี52ท่านเดินทุดงการเดินทุดงในอินเดียไม่ใช่ของง่าย
ป็นของที่ยากๆมากๆท่านมีความสามารถประสานงานติดต่องานนำคณะญาติโยมที่พูดภาษาฮินดีได้ภาษาอังกฤษได้ช่วยกันทำงานแบ่งหน้าที่กันอย่างลงตัวแต่ก็ไม่ทราบว่าคณะญาติโยมกับโยมที่ไปในครั้งนั้นยังมีชีวิตอยู่กันบ้างหรือเปล่าแต่ที่รู้ๆหลวงพ่อสนองไปแล้วหลวงพ่อสนองท่านไปแล้วแต่ไปดีนะหลวงพ่อสนองท่านไปดีท่านมีบุญท่านมีบุญแล้วก็มีคุณกับพวกเราทั้งหลายความดำริของอาจารย์สนองหรือหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านพูดเอาไว้เหมือนกันว่าจะขยายธรรมะจะบรรยายธรรมะผ่านสื่อก็คือในช่วงแรกน่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงและท่านก็ทำได้จริงๆแล้วก็มีสถานีโทรทัศน์SBB TV 999 TV พุทธภูมิ TV เพื่อเผยแผ่ธรรมะให้ชาวโลกได้รับรู้ในสื่อธรรมะการได้ฟังสื่อจากวิทยุเหมือนกับเรามีหูทิพย์การได้ดูทีวีออนไลน์เหมือนมีตาทิพย์นี่หลวงพ่อสนองท่านไม่ธรรมดาท่านมีคณะญาติโยมคอยช่วยเหลือและให้การอุปถัมภ์ญาติโยมทั้งหลายที่ได้รับชมทีวี SBB TV 99นี้ก็ช่วยกันส่งเสริมได้โดยส่งกำลังทรัพย์ให้ทีวี SBB นี้อยู่ได้เพื่อเผยแผ่ธรรมะให้ชาวโลกได้รับรู้ในเรื่องการถือศีลปฏิบัติพระกรรมฐานในยุคการปัจจุบันการที่เราจะถือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นไม่ใช่ของง่ายการว่าปฏิบัติไม่ใช่ของง่ายนั้นมีหลากหลายประการในเรื่องหลักธรรมของพระศาสนาแต่ถ้าเราตั้งใจจริงๆแล้วดำรงคงสติให้ดีมีปัญญาก็จะยึดถือในเรื่องกรรมฐานได้เพราะกรรมฐานที่เราปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้สามารถช่วยส่งเสริมยกระดับจิตให้สูงขึ้นได้มีลูกศิษย์ญาติโยมของอาตมาหลายท่านอยากจะปฏิบัติธรรมก็ถามว่าในจังหวัดนนท์เนี่ยมีที่ไหนบ้างที่เป็นที่วิปัสสนากรรมฐานได้เป็นที่ปฏิบัติธรรมได้ก็ส่งมาวัดสังฆทานก็ถามว่าทำไมไม่ไปที่อื่นบ้างเพราะที่นี่มีบุคลากรมีพระอาจารย์มีญาติโยมเพราะมองแล้วสามารถทำให้เราไปสู่ที่ดีได้มีปัญญาได้โยมที่จะส่งมานั้นส่วนใหญ่จะเป็นโยมผู้หญิงผู้ชายมีส่วนน้อยถามเหตุและผลว่าทำไมชีวิตถึงมาถือปฏิบัติธรรมในตอนนี้ก็ได้ทราบว่าไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเรื่องไม่ดีเรื่องไม่งามรู้เท่าไม่ถึงการก็เลยต้องแนะนำให้มาวัดสังฆทานดีกว่าเพราะไปทำบุญอย่างอื่นอย่างอื่นนั้นเป็นการให้ทานได้บุญน้อยไม่เหมือนกับการปฏิบัติธรรมได้บุญมากชีวิตของเธอนั้นค่าชีวิตไปคนหนึ่งชีวิตเล็กๆน้อยๆนั้นจะต้องไปปฏิบัติธรรมจึงจะได้บุญหนทางยังพอมีแก้ไขก็เลยต้องส่งมาวัดสังฆทานเริ่มแรกเดิมทีก็จะส่งไปวัดอัมพวันบ้างถ้าคุยกันเรื่องธรรมะบางอย่างโยมต้องช่วยอาตมาแปลไปด้วยแต่โยมผู้หญิงคงจะเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติ
ปฏิบัติธรรมแบบนี้ถือศีลภาวนาแต่ส่งก็มาเยอะมากทีนี้ในเรื่องการปฏิบัติธรรมของญาติโยมจะให้จิตยกสูงขึ้นได้นั้นจะต้องพร้อมด้วยองค์ประกอบหลายอย่างจะเป็นเรื่องอาหารก็ดีอาหารสถานที่สัปปายะต้องดีเหมือนกับพระพุทธเจ้าแหละพระพุทธเจ้าที่ท่านอธิษฐานถาดทองลอยทวนน้ำนั่นแหละทุกอย่างต้องอธิษฐานการปฏิบัติธรรมต้องอธิษฐานด้วยนะนั่งกรรมฐานเบื้องต้นต้องไหว้ครูด้วยต้องไหว้ครูซะก่อนขึ้นกรรมฐานให้เป็นที่เรียบร้อยเขาเรียกว่าสมาทานพระกรรมฐานเขาเรียกว่าตั้งสัจจะให้กับตัวเองการนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิถ้ามันเมื่อยเดินก็ได้ยืนก็ได้อันนี้จะเป็นของคู่กันแต่เท่าที่ได้เห็นญาติโยมวัดสังฆทานสแกนดูแล้วนั่งไม่พลิกไปพลิกมาแสดงว่ามีความอดทนมีขันติสูงมากได้สภาวะธรรมกันหลายคนหลายท่านตลอดทั้งครูบาอาจารย์ซึ่งงานนี้พระอธิการไพลินหลวงพ่ออธิการไพลินสิริวัฒโนได้สานงานต่อในเรื่องการปฏิบัติพระกรรมฐานแล้วก็พาพระไปทุดงต่อสานงานต่อของหลวงพ่อสนองก็ถือว่าการสานงานให้ดำรงคงอยู่นั้นบุญเท่านั้นที่จะพาเราไปสวรรค์ได้ถ้าเล่าเรื่องอินเดียย้อนหลังไปหากโยมที่ได้รับชมและฟังอยู่ทางบ้านโยมที่นั่งอยู่ที่นี่ถ้าได้จัดทุดงอีกครั้งไปประเทศอินเดียขอให้ได้ไปเพราะมีพุทธพจน์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำหนึ่งว่าที่ตัดกับพระอานนท์อานนท์หลังจากเราปรินิพพานไปแล้วสถานที่อันควรไหว้อันควรกระทำสังเวยนียสถานสี่แห่งก็คือที่ประสูติตรัสรู้แสดงธรรมปรินิพพานคนใดท่านใดได้มาถึงที่นี่สถานที่นี้แล้วด้วยศรัทธาด้วยศรัทธาและมีปัญญาด้วยนะมาถึงณที่นี่แห่งนี้แล้วตายจากโลกนี้ไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็หมายความว่าถ้าได้ไปอินเดียต้องอธิษฐานแล้วก็ต้องมีศรัทธาด้วยไปไหว้เมื่อไปไหว้ต้องอธิษฐานครั้งแรกๆที่อาตมาไปในที่กุสินาราเมืองบาลินิพานได้ไปไหว้พระบาทปางสายญาติเรียกว่าปางพุทธสายญาติน้ำตาไหลออกมาได้อย่างไรไม่รู้ได้สวดมนต์ก็นั่งอธิษฐานจิตตรงนั้นหากข้าพเจ้ามีบุญได้เกิดในครั้งที่แล้วได้มาที่นี่ในเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นพระสงฆ์ก็ขอให้ได้มาอีกหลายครั้งแล้วก็จริงๆญาติโยมทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ก็บอกไปเถอะหลวงพ่อจะส่งกำลังไปให้โยมก็จัดส่งขึ้นเครื่องไปประเทศอินเดียให้ไปแต่ละที่ลงแต่ละที่ไม่เหมือนกันไปครั้งแรกๆลงพุทธคยาไปครั้งต่อไปลงโกกัตตาแล้วก็หลายๆที่แต่การเดินเห็นหลวงพ่อสนองเดินแล้วน่าใจหายท่านเดินได้อย่างไรทำได้อย่างไรนี่เพราะบุญบารมีของท่านอธิษฐานไว้ดี

ส่วนในเรื่องอภิธรรมที่พระท่านสาธยายไปแล้วก็เป็นการสาธยายอภิธรรมแปลด้วยโยมก็ได้ทราบว่าการสวดอภิธรรมนั้นเพื่อใครเพื่อคนตายหรือเพื่อคนเป็นจริงๆแล้วเพื่อคนเป็นเพราะเป็นหลักธรรมหลักธรรมชั้นสูงเลยทีเดียวโยมก็จะได้ล่วงรู้ว่าอภิธรรมนั้นคืออะไรและก็เข้าใจความหมายของพระอภิธรรมนั้นๆในการจากไปของหลวงพ่อสนองนั้นท่านไม่ได้ตายเปล่าไม่ได้มรณะเปล่าแต่ว่าท่านอยู่ใกล้ๆพวกเรานี้แหละจิตวิญญาณนั้น อยู่ใกล้ๆพวกเราบางคนเนี่ยไปไหว้ต้นไม้ไปไหว้ต้นกล้วยไปขอนั่นขอนี่จากต้นไม้เห็นต้นไม้ออกอะไรมาแปลกๆก็ไปไหว้กันต้นไม้นั้นไม่มีวิญญาณจำไว้ต้นไม้มีชีวิตแต่คนเราเนี่ยมีวิญญาณของเขาเรียกอินทรีย์อินทรีย์คือร่างกายคุณงามความดีของพระอาจารย์สนองหรือหลวงพ่อสนองของเราเนี่ยมีการกล่าวขานเป็นบทกลอนบทกวีของรัชกาลที่4บทกวีหรือบทกฎโครงนิตินั้นมีว่าภิกษุภกาสอนอีกุญชรอันปดปงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาความดีก็ปรากฏกิตติยศลือชาความชั่วก็นินทาทุรยศยินขจรนี่เป็นโครงนิติสมัยก่อนเราก็จะเรียนในชั้นป.4แล้วก็มาเป็นบทท่องอาขยานพฤกษกพฤกษะอะไรพวกนี้เปรียบเหมือนถ้าแปลไปแล้วเป็นภาษาคือวัวราศีพฤกษ์นั่นเองกาสอนก็คือฝ่ายกุญชรช้างวัวฝ่ายช้างตายไปเหลือเขางาไว้เป็นอนุสรณ์แล้วก็หนังหนังของวัวของฝ่ายนั้นทำกลองได้ทำประโยชน์ได้คนเหล่านั้นตายไปสูญเปล่าแต่ว่าบุคคลผู้จากไปคือหลวงพ่อสนองเหลือไว้คุณงามความดีอันล้นพ้นควรที่จะสร้างอนุสรณ์ให้ท่านจะเป็นรูปปั้นท่านก็ดีทำให้สวยเลยสักการะบูชาท่านด้วยอย่างนี้ได้เห็นทุกที่ทุกทางแล้วบุคคลผู้ทำประโยชน์เรื่องแบบนี้โดยเฉพาะหลวงพ่อสนองหรืออาจารย์สนองกตปุญโญเนี่ยเป็นผู้ทำคุณทำประโยชน์ให้กับพระศาสนามิใช่น้อยหมายความว่าเป็นผู้เสียสละทั้งชีวิตทั้งเลือดเนื้อหลากหลายประการเลยทีเดียวแล้วยังมีสื่อธรรมะสถานีวิทยุและก็โทรทัศน์เป็นเคเบิลทีวีอีกด้วยสมควรแล้วที่จะต้องปั้นรูปหรือหล่อรูปของท่านขึ้นมาให้ชาวโลกได้กราบไหว้จริงๆแล้วหลวงพ่อสนองนั้นเป็นคนสุพรรณท่านจะพูดธรรมะบรรยายธรรมะแบบภาษาสุพรรณคำพูดคำบรรยายของท่านนั้นฉะฉานมากจะไปเจริญมนต์ที่บ้านท่านก็จะมีบรรยายธรรมด้วยทำให้ญาติโยมจากสถานที่ต่างๆในส่วนราชการเอกชนได้รับฟังธรรมะของท่านก็ติดใจลึกซึ้งฟังแล้วเข้าใจง่ายแล้วนำไปปฏิบัติแบบปัจจุบันถ้าเราไปมองอดีตในชีวิตเรานั้นมันคงไม่มีความหมายแน่ในยุคการปัจจุบันเราต้องมองไปข้าง

หน้ามองไปให้ทันเหตุการณ์จวบจนปัจจุบันก็เลยกึ่งพระพุทธศาสนามา 2,000 กว่าปีแล้วเราท่านทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานไม่รู้ว่าจะตายกันวันไหนแต่ตายจากโลกนี้ไปให้ตายอย่างมีคุณมีประโยชน์มีคุณมีประโยชน์ให้ชาวโลกลูกหลานชาวบ้านชาวเมืองได้ยินดีปีดากับชาวเพราะการปฏิบัติธรรมทำให้เรารู้ได้รู้ได้จริงๆแต่ว่าจะรู้ได้อย่างไรนั้นอยู่ที่ตัวเราเหมือนเรากินข้าวเราก็อิ่มเองแต่ถ้าเราปฏิบัติ

ข้าวเราก็อิ่มเองแต่ถ้าเราปฏิบัติสมาธิกรรมฐานเนี่ยนั่งตัวให้ตรงดำรงสติให้มั่นคงเขาเรียกว่าอุชุงกายยังทำกายให้ตรงเข้าไว้ไม่เอ็นเอียงไม่ไปไหนเดี๋ยวก็จะเกิดปฏิหารเองอะไรการประมาณการอย่างนั้นให้รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ที่ปลายจมูกวัดสังฆทานสอนแบบนี้เคยได้ยินได้ฟังมาอันนี้ถูกแนวทางมันก็ไม่ไกลจากแนวสติปัฏฐาน4ก็จะมีกายเวทนาจิตและธรรมถ้าโยมทำได้อย่างนี้แล้วคุณพระคุณเจ้าทำได้อย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าบรรลุธรรมได้ไม่ยากไม่เย็นเลยทีเดียวการที่เราจะทนอยู่อย่างนี้อยู่ในธรรมชาติแบบนี้ในที่สงบแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ในการก่อนที่อาตมาไปอยู่ในป่าก็เป็นที่เงียบเป็นป่าช้าไปอยู่กรรมฐานแบบปงอสุภะคือสิ่งไม่งามคือศพทีแรกก็กลัวอยู่ไปอยู่มาความกลัวก็หายไปครูบาอาจารย์ก็บอกอย่าไปกลัวเอาความกลัวทิ้งไปให้หมดไหนๆเราออกมาจากเมืองแล้วมาอยู่ป่าอรัญญวาสีต้องอยู่ป่าให้ได้การอยู่ป่านั้นต้องเป็นธรรมชาติเอาตัวเราเกิดมาจากธรรมชาติเข้าสู่ธรรมชาติแล้วจะปฏิบัติธรรมได้เร็วอาจจะเป็นผลพวงที่อาตมาบวชแล้วอยู่ในขณะนั้น1ปีเมื่อ19ปีที่แล้วเดินตามแนวครูบาอาจารย์ส่วนหนึ่งอาจารย์สนองก็บอกไปว่าวิธีทำมันไม่ยากเพียงแต่ว่าให้ตัวเรารู้เท่าทันเหตุการณ์พอท่านบอกก็เตรียมบาตรเตรียมกฎเตรียมสิ่งของออกเดินทางไม่น่าเชื่อเหมือนกันใส่สบู่ไปในบาตรใส่ของที่จำเป็นเล็กน้อยไปในบาตรเดินไปเดินไปรู้สึกหนักโยนทิ้งทีละอย่างละอย่างเหลือไว้จีวรกับสังคติผ้ารัดอกสบงเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรมันจะหนักของมันเองโดยอัตโนมัติแล้วก็กฎที่แบกไปก็ไม่ธรรมดาซะด้วยเป็นก้านเหล็กไม่เหมือนปัจจุบันไปทุดงกันเป็นแบบอะไรปิกนิกคล้ายๆแบบปิกนิกไปรีสอร์ทยังไงชอบกลมามองในรูปการปัจจุบันแต่ถ้าโยมจะไปนะให้นอนกดให้ได้เป็นมุ้งแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นก้านลานแต่ถ้าโยมผู้หญิงก็ควรจะมีที่มุงที่บังแต่ถ้าไปอินเดียก็ต้องระวังให้มากๆเจอแขกก็เจองูก็เขี่ยงูก่อนอย่าเพิ่งไปเขี่ยแขก เขี่ยงูก่อนฉะนั้นชีวิตของเราทั้งหลายนะดำรงคงไว้อยู่ในพระศาสนานั้นไม่ยากต้องมีศีลมีหลักปฏิบัติให้อย่างชัดเจนทีนี้ในเรื่องของพระอภิธรรมที่อาตมาได้เกริ่นเอาไว้วันนี้ก็มีข้อสาธยายนิดหน่อยเพื่อเป็นหลักฐานว่าในเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานรวมแล้วก็คือปรมัตถธรรมซึ่งเราท่านทั้งหลายที่ไปเรียนพระอภิธรรมกันเป็นปีๆเลยคือธรรมะล้วนๆเนี่ยอาตมาก็จะมีเรื่องของอภิธรรมมาชี้แจงพอสังเขปให้โยมเข้าใจตัดต่อมาแล้วก็เป็นเพียงหนังสือจะได้ให้โยมนั้นได้รับรู้ในเรื่องของปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมนั้นคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนที่ดำรงลักษณะเฉพาะ

ของตนไว้โดยไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมะที่ปฏิเสธความเป็นสัตว์ความเป็นบุคคลความเป็นตัวตนโดยสิ้นเชิงปรมัตถธรรมนั้นนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสภาวะธรรมปรมัตถธรรมหรือสภาวะธรรมนี้มี4ประการคือ 1. จิต 2. เจตสิก 3. รูป 4. นิพพานซึ่งมีความหมายโดยย่อดังนี้จิตคือธรรมชาติที่ทำหน้าที่เห็นได้ยินรับกลิ่นรับรสรู้สัมผัสถูกต้องตลอดจนธรรมชาติที่ทำให้เกิดการคิดและนึกจำนวนของจิตมีทั้งหมด89หรือ121โดยพิสดารแต่เมื่อกล่าวโดยลักษณะแล้วมีเพียงหนึ่งเท่านั้นคือรู้อารมณ์อารมณ์ในที่นี้หมายถึงรูปเสียงกลิ่นลดสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆที่จิตไปรับรู้จิตเป็นนามธรรมและมีชื่อเรียกหลายชื่อเช่นวิญญาณมโนมนัสมนินทรีย์มโนธาตุมโนธาตุมโนวิญญาณมนายตนะเป็นต้นเจตสิกคือธรรมชาติที่ประกอบกับจิตปรุงแต่งจิตทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดซึ่งแตกต่างกันทั้งทางที่ดีและไม่ดีมีทั้งหมด52ลักษณะเจตสิกนั้นเป็นนามธรรมที่เกิดร่วมกับจิตคือเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตรู้อารมณ์เดียวกับจิตและอาศัยที่เกิดที่เดียวกันกับจิตสภาพของจิตเป็นเพียงประธานในการรับรู้อารมณ์แต่การที่จิตโกรธหรือจิตโลภเป็นเพราะมีเจตสิกเข้าประกอบปรุงแต่งให้เกิดความโกรธหรือความโลภนั่นเองจิตเปรียบเสมือนเม็ดยาเจตสิกเปรียบเสมือนตัวยาที่อยู่ในเม็ดยาจิตเกิดโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้และเจตสิกก็เกิดโดยไม่มีจิตไม่ได้เช่นกันเนื่องจากจิตและเจตสิกเป็นสิ่งที่ต้องเกิดร่วมกันตลอดเวลาดังนั้นการอธิบายบางแห่งในหนังสือที่เขาเขียนไว้จึงเขียนว่าจิตบวกเจตสิกเพื่อให้ระลึกไว้อยู่เสมอว่าจิตและเจตสิกนั้นเป็นธรรมชาติที่ต้องเกิดร่วมกันต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันและไม่สามารถแยกออกจากกันได้ทีนี้มารูปคือธรรมชาติที่แตกดับย่อยยับสลายไปด้วยความเย็นและความร้อนในร่างกายของคนเราและสัตว์ทั้งหลายนั้นมีรูปประชุมกันอยู่ทั้งหมด28ชนิดและรูปที่ประชุมกันอยู่นี้แต่ละรูปต่างแตกดับย่อยยับสลายไปตลอดเวลาหาความเที่ยงแท้ถาวรไม่ได้เลยต่อมาประการสุดท้ายนิพพานนิพพานเป็นธรรมชาติที่พ้นจากกิเลสพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนิพพานโดยปริยายมี2ลักษณะ1อุปาทิเสสะนิพพานนิพพานที่ยังเป็นไปกับขันธ์5หมายถึงการที่ประหารกิเลสได้หมดสิ้นเชิงกิเลสนิพพานแต่ขันธ์5จิตเจตสิกรูป
ยังมีการเกิดดับสืบต่อกันอยู่ยังมีชีวิตอยู่ 2. อนุปาเทศะนิพพานนิพพานที่ปราศจากขันธ์ 5ได้แก่นิพพานของพระอรหันต์ผู้หมดจดจากกิเลสที่สิ้นอายุขัยไปแล้วคือกิเลสก็ไม่เหลือขันธ์ 5เหลือที่เรียกว่านิพพานปริทั้งหมดเมื่อปรินิพพานแล้วจิตเจตสิกและรูปก็จะหยุดการสืบต่อและดับลงโดยสิ้นเชิงคือเมื่อตายไปแล้วก็จะไม่มีการเกิดอีกหรือไม่มีภพชาติต่อไปอีกนิพพานเป็นจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะต้องพยายามเข้าถึงให้จงได้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นพุทธสาวกเป็นอริยบุคคลเป็นทายาทผู้รับมรดกธรรมในพระพุทธศาสนานี้การที่เราได้ศึกษาเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนั้นเป็นธรรมะที่เข้าใจยากบางอย่างแต่ว่าให้รับรู้ว่าในเรื่องของปรมัตถธรรมนั้นถ้าเราศึกษาดีแล้วเราจะปฏิบัติธรรมและรู้ธรรมะได้อย่างแจ่มแจ้งทีนี้ในเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานในปรมัตถธรรมเรียกซึ่งเรียกว่าอภิธรรมนั้นเราก็ต้องไปดูย้อนในเรื่องของโพธิปักขิยธรรมในโพธิปักขิยธรรมนั้นคือธรรมะอันเป็นฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าประกอบด้วยธรรมะ7หมวดหรือ7ประการอันดับแรกมีสติปัฏฐาน4สัมมัปปธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8รวมเป็น37จึงเรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37ประการในสติปัฏฐาน4นั้นสติปัฏฐาน4คือการเจริญสติระลึกรู้รู้เรื่องของธรรมชาติในชีวิตของคนเรารู้เรื่องธรรมชาติของชีวิตสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาหลายอย่างรู้เช่นนี้แล้วเราพึงมาศึกษารายละเอียดของในเรื่องสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการหมั่นใคร่ควรโดยเน้นเรื่องรูปธรรม2เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือหมั่นคิดใคร่ควรโดยเน้นที่เรื่องนามธรรมในส่วนความรู้สึกจากการสัมผัสในสิ่งต่างๆในรอบกายเรา 3. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการหมั่นคิดใคร่ควรโดยเน้นที่เรื่องนามธรรมโดยส่วนของการรับรู้ 4. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการหมั่นคิดใคร่ควรโดยเน้นทุกเรื่องทั้งรูปธรรมและนามธรรมส่วนสัมมัปปธานก็มี4อย่างเช่นกันสัมมัปปธานนี้เป็นความเพียรเพื่อละกิเลสหลายอย่างเช่นกันในสัมมัปปธาน4อย่างนั้นมี1สังวรปธานคือเพียรระวังยับยั้งบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมีให้เกิดขึ้น 2. ปะหานประทานคือเพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 3. ภาวนาประทานคือเพียรทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดมีขึ้น 4. อนุลักขณาประทานคือเพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นนี่คือสัมมัปปธาน4อย่างต่อมาอิทธิบาท4
อิทธิบาท4คือทางแห่งความสำเร็จในกิจอันเป็นกุศลอย่างที่เราประพฤติปฏิบัติทำกันนี้เองในอิทธิบาท4นั้นก็จะมี1ฉันทะคือความพอใจและเต็มใจในการปฏิบัติ2วิริยะคือความเพียรพยายาม3จิตตะความเอาใจใส่จิตและก็มีใจจดจ่อไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน4วิมังสาปัญญาที่พิจารณาใคร่ควรหาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปต่อมาอินทรีย์5คือธรรมะที่ทำหน้าที่เป็นใหญ่ในอารมณ์ของเรามี5ประการ1สันทินทรีย์มีความศรัทธาเป็นใหญ่2วิริยินทรีย์คือความเพียรเป็นใหญ่3สตินทรีย์คือสติที่ระลึกรู้ในอารมณ์ปัจจุบันเป็นใหญ่4สมาธินทรีย์คือการทำจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นจดจ่ออยู่ในอารมณ์กรรมฐาน5ปัญญินทรีย์คือปัญญาทำหน้าที่เป็นใหญ่ในการรู้แจ้งและ5ภละคือธรรมะอันเป็นกำลังที่เกื้อหนุนแก่อริยมรรคในพละ5นั้นก็มี5อย่าง1ศรัทธาพละคือความเชื่อความเลื่อมใสศรัทธาที่เป็นกำลังให้อดทนและเอาชนะธรรมะอันเป็นฝ่ายข้าศึกเช่นตัณหา2วิริยะพละคือความเพียรพยายามเป็นกำลังให้ต่อสู้กับความขี้เกียจ 3. สติพละคือความระลึกได้ในอารมณ์สติปัฏฐานอันจะเป็นกำลังให้ต้านทานความประมาทพังเผอได้ 4. สมาธิพละคือความตั้งมั่นจดจ่ออยู่ในอารมณ์กรรมฐานทำให้เกิดกำลังต่อสู้เอาชนะความฟุ้งซ่าน 5. ปัญญาพละคือเป็นกำลังปัญญาที่เข้มแข็งซึ่งทำให้เอาชนะโมหะคือความโง่ความหลงโพชฌงค์ 7คือธรรมะที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ในโพชฌงค์ 7นั้นก็มี7ประการ1มีสติสามพจน์ชงคือความระลึกได้สำนึกพร้อมอยู่ใจอยู่กับกิจจิตอยู่กับเรื่อง2ธรรมวิจยะสามพจน์ชงคือความเฟ้นธรรมหรือข้อธรรมความสอดส่องสืบค้นธรรม3วิริยะสามพจน์ชงคือความเพียร4สติสามพจน์ชงคือความอิ่มใจ 5. ปัสสัทธิสามพจน์ชงคือความสงบกายสงบใจ 6. สมาธิสามพจน์ชงคือความมีใจตั้งมั่นจิตแน่วแน่ในอารมณ์และ 7. อุเบกขาสามพจน์ชงคือความมีใจเป็นกลางเพราะเห็นความเป็นจริงประการสุดท้ายมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8คือหนทางปฏิบัติที่นำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานในมรรคมีองค์8ที่เราเคยได้ฟังสวดธรรมจักรนั้นเราจะได้ยินกันบ่อยๆว่า1สัมมาทิฏฐิคือปัญญาอันเห็นชอบหมายถึงเห็นถูกตามความเป็นจริงด้วยปัญญา 2. สัมมาสังกัปปะคือดำริชอบหมายถึงการใช้สมองความคิด
พิจารณาแต่ในทาง

กุศลหรือความดีความงาม 3. สัมมาวาจาคือเจรจาชอบหมายถึงการพูดสนทนาแต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ดีงาม 4. สัมมากัมมันตะคือการประพฤติดีงามทางกายหรือกิจกรรมทางกายทั้งปวง 5. สัมมาอาชีวะคือการทำมาหากินอย่างสุจริตชน 6. สัมมาวายามะคือความอุตสาหะพยายามประกอบความเพียรในการกุศลกรรม 7. สัมมาสมาสติคือการไม่ปล่อยให้เกิดความพังเผลอจิตเลื่อนลอยดำรงอยู่ได้ความรู้ด้วยอยู่เป็นปกติประการสุดท้ายข้อ8สัมมาสมาธิคือการฝึกจิตให้ตั้งมั่นสงบสงัดจากกิเลสนิวรณ์อยู่เป็นปกตินี่แหละหลักการและเหตุผลในโพธิปักขิยธรรมแล้วก็เป็นธรรมะเกื้อหนุนกับปรมัตถธรรมด้วยถ้าเราไปศึกษาในเรื่องอภิธรรมในห้องเรียนก็จะใช้เวลามากมายเลยทีเดียวส่วนท่านทั้งหลายผู้มีบุญมีกุศลผู้ได้ถึงธรรมในที่นี้ถือหลักการปฏิบัติตามแนวครูบาอาจารย์ที่สอนในเรื่องสติปัฏฐานในเรื่องกายเวทนาจิตและธรรมเนี่ยทำได้ไม่ยากทำได้ง่ายและเราอยู่กับธรรมชาติมีต้นไม้และสัปปายะดีมีบุคลากรในจังหวัดนนท์ในที่แห่งนี้มีสำนักปฏิบัติธรรมอย่างนี้มีไม่มากก็พอจะเห็นว่ามีวัดสังฆทานนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นในการฝึกจิตสมาธิที่ดีมีครูบาอาจารย์มีบุคลากรที่มีความรู้มากมายแล้วก็มีทั้งสื่อวิทยุสื่อทั้งทีวีที่เป็นเคเบิลทีวีที่ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะให้ญาติโยมเราท่านทั้งหลายนั้นได้รับรู้ในเรื่องการปฏิบัติธรรมแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมได้ไม่หมดเนี่ยมันจะเป็นสนิมเกาะตัวเราเหมือนเหล็กมีสนิมแต่ว่าชีวิตของเราที่เหลือณปัจจุบันนี้ทำให้มีคุณค่าทำให้มีราคาถ้าเราตายจากโลกนี้ไปเราก็จะมีคนสรรเสริญมีคนไปงานของเราอย่างหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านนี้นี่แหละคุณงามความดีที่ท่านได้เผยแผ่ธรรมะตลอดจนอายุของท่าน68ปีพรรษา48เหตุผลหลากหลายประการท่านมิได้อยู่เฉยท่านทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะได้ดีแล้วก็ถูกต้องมีครูบาอาจารย์สอนมาอย่างดีแล้วท่านก็เป็นคนกตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์หลายอย่างและชีวิตของท่านนั้นก็ติดอยู่กับป่าในเรื่องของธรรมชาติเพราะพระสององค์เนนที่ไปทุดงกันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพระสายป่าซะมากกว่าแต่ว่าเหมือนกับหลักธรรมที่อาตมาได้ขยายให้โยมฟังนั้นในเรื่องของปรมัตถธรรมแล้วก็โพธิปักขิยธรรมเป็นธรรมเกื้อหนุนกันทั้งพระทางด้านอรัญญวาสีกับขามวาสีที่บอกว่าอรัญญวาสีพระอยู่ป่าขามวาสีพระอยู่บ้านพระขามวาสีนั่นก็ทำหน้าที่พัฒนาบ้านเมืองเหมือนกันพัฒนาชีวิตจิตใจของพระของเนนของญาติโยมหลายท่านเหมือนกันทำหน้าที่สอนธรรมะได้เช่นกันในเรื่องขององค์แห่งความรู้ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวหนังสือแล้วเรื่องการปฏิบัติควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรม

0: แต่ถ้าโยมยังนั่งหายใจเข้าหายใจออกแล้วลมมาเตะที่ปลายจมูกได้อยู่อย่างเงี้ยพิจารณาได้อย่างนี้นั่นแหละเป็นหนทางที่ถูกแม้จะมีสถานปฏิบัติธรรมหลายแห่งทำอะไรไม่เหมือนกันปฏิบัติไม่เหมือนกันก็หมายความว่าบุคคลถนัดอย่างไหนทำอย่างนั้นในแนวทางแห่งการปฏิบัติที่ได้ศึกษากันอยู่ในประเทศไทยเราก็จะเห็นแนวทางในเรื่องของปฏิบัติธรรมที่กำหนดหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแล้วก็ยังมีสัมมาอรหังแล้วก็ยังมียุบพองแล้วก็มีแบบเคลื่อนไหวกายแล้วก็มีแบบสีหรือทำกสิณลักษณะเช่นนั้นแต่ต้นๆที่โยมได้ทำกันมาถือว่าเป็นแนวทางที่ถูกเป็นเครื่องกำหนดสตินะเพราะว่าพุทธเข้าโทออกเนี่ยเป็นตัวกำหนดจิตนะให้ชีวิตของเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นบางคนก็ถนัดอย่างใดทำอย่างนั้นแต่ถ้ามาวัดสังฆทานแล้วให้ทำตามแนวครูบาอาจารย์ที่สอนเถอะจะถูกดีที่สุดแล้วก็จะถูกต้องแล้วก็จะเป็นธรรมะสอนตัวเราคนที่ได้ธรรมะแล้วนั่งสมาธิได้เป็นเวลานานๆเนี่ยถือว่าดีก็จะขอบอกว่าการนั่งสมาธิบางคนนั่งถูกจุดไปแล้วเหมือนกับว่านั่งไปทั้งวันพอออกจากสมาธิมีใครมาเรียกเหมือนกับนั่ง5นาทีอยากจะนั่งต่ออยากจะนั่งต่อนั่นคือสภาวะอารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วสามารถทำให้ชีวิตของคนเรานั้นพัฒนาได้บางคนถามว่าพระอาจารย์พระอาจารย์นู่นพระอาจารย์นี่บางทีไปถามหลวงพ่อไพลินนั่งสมาธิเหมือนกับจะเหาะได้อย่างนี้ได้อภิญญาหรือเปล่าโอ้มันไม่ใช่นะอภิญญามันมี6อย่างคือเรียกว่าฌานอย่างรู้นะเป็นโลกิยะฌานเป็นโลกิยะฌานเป็นแบบโลกิยะแต่ถ้าเราเข้ากระบวนการสู่วิปัสสนาแล้วไม่มีอะไรถ้าเราจะเห็นพระอรหันต์มองไม่ยากพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยไม่เอาอะไรไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนเฉยเฉยนี่คืออาการของพระอรหันต์แต่ส่วนตัวเรานั้นให้ได้รับรู้พอแล้วนะคนปฏิบัติธรรมเนี่ยดูง่ายหน้าเขาจะใสหน้าตาผุดผ่องมีบุญเหมือนกับจะทำบุญหลากหลายแต่บุคคลชอบทำบุญนะแต่ทำบุญก็ต้องมีปัญญาควบคู่กันไปด้วยนะปัญญาอันแยบยลเนี่ยมันเกิดจากสมาธิแต่ถ้าโยมนั่งสมาธิแล้วปฏิบัติภาวนาได้มันจะเกิดปัญญาเหมือนในตอนต้นที่อาตมาบอกไว้ว่าโยมผู้หญิงหลายคนหันหน้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมที่เคยไปหาอาตมาที่วัดว่าพระอาจารย์หลวงพ่อหนูไปทำเรื่องแบบนี้มาสาวๆไปทำชีวิตน้อยๆให้ล่วงลงไปทำบุญอย่างไหนทำบุญอย่างไหนถึงจะได้บุญปฏิบัติธรรมบวชชีบวชเนกขัมมะเท่านั้นได้บุญมากถึงเธอจะไปสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่โตมโหฬารยังไม่ใช่ถ้าเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมแล้วบุญจะได้ทันทีเขาเรียกว่าเติมแบตเตอรี่เติมพลังงานให้กับตัวเองเหมือนกับกุลบุตรที่จะได้บวชต้องได้รับฉันทานุมัติจากบิดามารดาในการก่อนที่พุทธเจ้าตรัสไว้จวบจนปัจจุบันคนที่จะได้บุญมากนั้นก็คือคุณพ่อคุณแม่ของพระที่จะบวชเหมือนคุณโยมผู้หญิงผู้เป็นโยคีนักปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะได้บุญมากคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้บุญด้วยเราเอากายมาบวชแล้วเอาใจมาบวช ด้วยหมายความว่าถือศีลมากกว่าศีล5ข้อคือถือศีล8นี่แหละหนทางดับทุกข์ของทุกคน บุญเท่านั้นที่ญาติโยมทั้งหลายที่จะนำพาไปสู่สวรรค์นิพพานได้แต่ว่าไปนิพพานเนี่ยไปไม่ยากหรอกก็ขอให้ถือหลักในแนวของในเรื่องปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมที่อาตมาแสดงชี้แจงเอาไว้เอาละวันนี้ก็ธรรมะที่ได้บรรยายขยายบทความลงไปอาจจะถูกใจโยมบ้างหรือไม่ถูกบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ขออภัยแต่ว่าความหวังดีที่ให้ญาติโยมนั้นได้สร้างกุศลคุณงามความดีแล้วเรื่องการทำบุญอุทิศกัลปนาผลทักษิณานุปทานกิจให้หลวงพ่อสนองกตปุญโญผู้มรณภาพไปแล้วหากดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญอย่างทราบด้วยญาณวิถีทางใดทางหนึ่งจงรับทราบและรับรู้รับโมทนาบุญที่คณะท่านญาติโยมทั้งหลายได้ทำอุทิศให้ขอดวงวิญญาณของหลวงพ่อนั้นจงสู่สุคติในโลกสวรรค์นิพพานนั้นเทอญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาแสดงโดยพระประหลัดบุญเจิดสุจิตโตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกู้เลขานุการเจ้าคณะอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ไม่ควรหัวเราะห้อยถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่พึงเพ้อฝันถึงสิ่งที่อยู่ภายหน้าสิ่งใดเป็นอดีตสิ่งนั้นผ่านไปแล้วสิ่งใดเป็นอนาคตสิ่งนั้นก็ยังมาไม่ถึงส่วนผู้ใดเห็นประจักษ์ชัดสิ่งที่เป็นปัจจุบันอันเป็นของแน่นอนไม่คลอนแคลนให้ผู้นั้นครั้นเข้าใจชัดแล้วพึงเร่งขวนขวายปฏิบัติให้ลุล่วงไปในที่นั้นนั้นเร่งทำความเพียรเสียแต่วันนี้ใครเล่าพึงรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้เพราะว่าสำหรับพญามัจจุราชเจ้าทัพใหญ่นั้นเราทั้งหลายไม่มีทางผัดเพี้ยนเลยผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนผู้นั้นแท้พระสันตมุนีทรงขนานนามว่าถึงอยู่ราตรีเดียวก็ประเสริฐจากมัชฌิมนิกายอุปริ

โอวาทของพระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์หรือหลวงปู่เทศเทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าใจคือผู้อยู่เฉยๆและรู้ตัวว่าเฉยไม่คิดไม่นึกอันนั้นแหละเรียกตัวใจจิตคือผู้คิดนึกมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งสัญญาอารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงอันนั้นเรียกจิตเรื่องเรียนพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปเรียนอื่นไกลเรียนเข้ามาหาใจเสียก่อนแล้วหมดเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายก็สอนถึงใจทั้งนั้นถึงที่สุดก็คือใจเรียกว่าพุทธศาสนาสอนถึงที่สุดคือใจเท่านั้นแต่ว่าเราน่ะยังทำไม่ถึงล่ะสิเราจะต้องพยายามฝึกหัดอบรมใจของตนนี้ให้มันถึงที่สุดมันจึงจะเข้าถึงที่สุดของพุทธศาสนาหมดพุทธศาสนาได้ผู้ใดทำใจให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนมิตราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตัดไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์เจ้าซึ่งประพฤติดีประพฤติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อนำตนออกจากทุกข์ก็ขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่เรานั้นได้มาร่วมกันมีกุศลและเจตนาในการที่จะบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองซึ่งท่านได้ละสังขารจากพวกเราไปแล้วญาติโยมบางคนก็เข้าวัดใหม่หรืออาจจะได้รับชมรับฟังก็ยังไม่ทราบประวัติของหลวงพ่อสนองซึ่งเป็นผู้นำในการสร้างชื่อเสียงวัดสังฆทานเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวัดสังฆทานตั้งแต่วัดสังฆทานนั้นเป็นวัดล้างมีที่แม้มากมายผู้คนก็ยังไม่รู้จักวัดสังฆทานหลวงพ่อถนอมอายุ68ปี48พรรษาที่ท่านละสังขารไปแล้วเกิดเมื่อวันที่5เมษายนพ.ศ. 2487อุปสมบทเมื่อวันที่29เมษายน2507ณวัดดอนไร่อำเภอสามพุกจังหวัดสุพรรณบุรีสละสังขารในวันที่24สิงหาคมพ.ศ. 2555เวลา 21:39 นาทีณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตบุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชปากน้ำเราก็ได้มาน้อมระลึกนึกถึงความมีเมตตาของท่านที่เรานั้นได้มาสวดอภิธรรมถวายท่านทุกวันก็เรานั้น

ได้เห็นคุณงามความดีของท่านสิ่งที่เราจะตอบแทนท่านได้มันก็มีหลายอย่างด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราก็คือเราประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมอยู่ในทํานองคองธรรมนำคำสอนของท่านที่ท่านได้ฝากไว้เป็นมรดกธรรมให้เรานั้นไปประพฤติไปปฏิบัติกันทุกเช้าค่ำไม่จำเป็นจะต้องมาที่วัดถ้าเราเป็นผู้ดีแล้วเป็นผู้ที่ฝึกหัดขัดเกลาดีแล้ววัดก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่เรานั้นจะต้องมาอยู่ประจำเพราะว่าเรานั้นยังอยู่ในโลกยังมีภารกิจการงานแต่วัดเป็นศูนย์รวมของบุญและกุศลเป็นการสร้างบารมีถ้าเราไม่มีวัดไม่มีครูบาอาจารย์เราจะมีแนวทางของการประพฤติปฏิบัติไม่มีแม่แบบไม่มีแบบให้เราดูไม่มีผู้นำนำพาให้เราทำเราก็ขาดคนชี้แนะเพราะว่าเรานั้นยังห่างไกลกับศีลธรรมเพราะเราคิดว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องแสวงหาความสุขคนเราจะแสวงหาความสุขมันก็สุขอยู่สองอย่างนะโยมนะอันดับแรกก็ให้สุขกายก่อนทำยังไงให้กายของเองไม่เดือดร้อนไม่หิวไม่กระหายทำกายของเรายังไงให้มันสมบูรณ์นะอยู่ในที่สบายไม่เดือดร้อนแล้วเราจะทำยังไงให้ใจของเรามีความสุขเราจะคิดว่าสิ่งภายนอกทรัพย์สินเงินทองจะทำให้ใจเราเป็นสุขบางครั้งก็เกิดสุขบางครั้งก็เกิดทุกข์มันจิตไม่ได้แต่ทุกคนต้องแสวงหาแล้วเราแสวงหาเพื่ออะไรโยมเพื่อกอบเพื่อโกยเพื่อเอาเพื่อสร้างฐานะความเป็นอยู่ให้มั่นคงแต่ทางธรรมนั้นแสวงหาเพื่ออะไรเพื่อให้เพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อไม่ให้ยึดนามันตรงกันข้ามทางโลกกับทางธรรมมันตรงกันข้ามแต่มันต้องไปด้วยกันฉะนั้นเราจะไปยึดแต่ทางโลกอย่างเดียวว่าเราต้องแสวงหาสิ่งที่อำนวยความสะดวกบำรุงบำเรอร่างกายจิตใจของเราให้สุขสบายแล้วถามว่าความทุกข์มันมีไหมเราเคยถามว่าเรามีความทุกข์ไหมทุกคนมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์แต่อะไรมันมากกว่ากันโยมถ้าสุขมากแสดงว่าเรานั้นมีบุญที่บุญนั้นได้นำพาเราให้มีแต่สุขถ้าทุกข์น้อยก็ถือว่าเรานั้นไม่ได้ทำบาปทำอะไรมามากมายแต่ถามว่าทุกคนต้องได้รับความทุกข์ทุกคนทุกที่ทนได้ทุกที่ทนไม่ได้ทุกเพราะตัวเราเองทุกเพราะคนอื่นอันนี้มันหลายสิ่งหลายอย่างฉะนั้นศาสนาพุทธก็สอนแต่ทำยังไงให้เรานั้นอยู่เป็นสุขอยู่เป็นสุขอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีทุกข์นะโยมนะอยู่เป็นสุขสุขอะไรล่ะสุขแท้สุขเทียมสุขถาวรสุขมั่นคงสุขจำสุขจรมันต้องแยกแยะทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งเหล่านี้จะแยกแยะด้วยอะไรด้วยการศึกษาการศึกษาของพุทธศาสนาอันนี้ก็มีสองอย่างนะปริยัติปฏิบัติสองอย่างเมื่อเราศึกษาแล้วเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเมื่อเราเรียนหนังสือวิชาชีพมันก็ต้องเรียนทฤษฎีก่อนเราจะเก่งแต่ทฤษฎีแล้วเราไ
ไม่ลงมือปฏิบัติมันก็เพียงแต่ว่าเราพูดได้แต่เราไปทำลงมือทำจริงทำได้ไหมใช่ไหมฮะมันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นต้องศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ลงมือปฏิบัติเมื่อถามว่าศึกษาเล่าเรียนแล้วลงมือปฏิบัติผลมันของมันคืออะไรยกตัวอย่างโยมศึกษาเราเรียนฝึกหัดการงานแล้วผลเกิดขึ้นคืออะไรวิชาชีพใช่ไหมโยมแล้วเมื่อมีวิชาชีพแล้วสิ่งที่ได้รับคืออะไรจึงตอบแทนในการที่เราเหน็ดเหนื่อยในการที่เราต้องศึกษานะอ่านตำรับตำราต้องไปสอบให้มันเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการศึกษาทั้งนั้นโยมนะแต่เราจะศึกษาโดยตรงหรือโดยอ้อมมันก็แล้วแต่นะฉะนั้นถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยแล้วไม่มีความรู้หรอกโยมถ้าโยมเป็นเด็กโยมไม่เข้าโรงเรียนไม่ศึกษาไม่หัดอ่านไม่หัดเขียนจะมีวันนี้ไหมที่เรามีหน้ามีตามีฐานะมีความเป็นอยู่ที่ดีถ้าเราไม่ขวนขวายพ่อแม่ก็ขวนขวายให้เราบังคับเราให้เราไปโรงเรียนเพื่ออะไรเพื่อให้เราฉลาดไงเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่รู้ไอ้ความไม่รู้นี้ก็คือไม่ได้เราเรียนแต่ความไม่รู้ของพุทธศาสนาคืออวิชชาเข้าใจไหมอวิชชาอะคือไม่วิชาคือไม่มีความรู้ไม่มีวิชานั่นแหละแล้วถามว่าจะเอาตัวเองรอดไหมก็ไม่รอดไม่รอดอะไรโยมไม่รอดจากความโลภความโกรธความหลงโมหะเข้าครอบงำจิตใจของตัวเองโกรธก็ไม่รู้โมโหก็ไม่รู้นะงมงายอะไรก็ไม่รู้นะหลงอะไรก็ไม่รู้นี่เนี่ยเขาเรียกว่าอวิชชาครอบงำถ้าทางโลกก็คือไม่มีความรู้เอาตัวไม่รอดเลี้ยงชีพไม่ได้นำพาตัวเองให้ลำบากก็ถึงขนขวายให้มีความรู้มากๆทำไมต้องเรียนเพราะอะไรเพื่อยกฐานะตัวเองตนเองใช่ไหมทำไมต้องมีปริญญาโทโถไม่พอต้องเอกเอกเมืองไทยไม่ได้ต้องเอกเมืองนอกเพื่ออะไรยกฐานะตัวเองให้มันสูงขึ้นกับความเป็นคนธรรมดาจากนายนั่นนางนี่นะก็กลายเป็นคุณท่านคุณนี่เป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เป็นผู้ช่วยอะไรก็ได้แต่อันนี้มันคือทางโลกแต่ทางธรรมเราศึกษาเราเรียนหรือเปล่ายกระดับจิตของเราหรือเปล่าเราเป็นชาวพุทธเราก็เป็นพุทธแค่สมณะครัวแต่ว่าจิตวิญญาณของเรานี้แต่ตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเกิดในเมืองไทยเรามีพ่อแม่เป็นพุทธเนี่ยสายเลือดของเราก็คือชาวพุทธคุณจะนับถือหรือไม่นับถือก็แล้วแต่มันเป็นสายเลือดนะแต่จะเช่าถึงกิจวิญญาณของเราให้มันทราบซึ่งในความเป็นชาวพุทธของเราได้หรือเปล่าเราก็ต้องศึกษาถามว่าศึกษาตรงไหนก็ศึกษาเรื่องกายเรื่องใจของเรานี่แหละมันไม่ได้ยากเย็นอะไรนะแต่ทางโลกเราต้องไปนู่นต้องไปแข่งขันใช่ไหมแม้กระทั่งอนุบาลโยมก็ต้องหาเกียรติอนุบาลอะไรล่ะสาธิตจุฬาสาธิตเกษตรเพื่ออะไรยกฐานะคนนี้นี่ดีกว่าคนนี้เด็กคนนี้ดีกว่าคนนี้ครอบครัวนี้ดีกว่าคนนี้เพราะอะไรยกฐานะตัวเองให้มันสูงขึ้นเพื่อความมีหน้ามีตาเห็นไหมอนุบาลเสร็จก็ว่ากันไปตามขั้นตอนก็ไปหาสถาบันที่มันดังๆเด่นๆจบจากวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนั้นวิทยาลัยนี้
็มีโอกาสที่จะทำงานดีๆบริษัทดีๆเขาจะรับงานตอนนี้ถ้าเราเอาแต่ทางโลกไม่เอาทางธรรมเนี่ยโยมแล้วจะยกฐานะจิตใจยังไงอยู่เราก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าเรายกระดับแค่ความไปอยู่ในอัตภาพร่างกายของความเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเรานั้นเป็นมนุษย์จริงหรือเปล่าจิตใจของเรามันแฝงไปด้วยอมนุษย์หรือเปล่าใจของเรามันเป็นกุศลหรืออกุศลหรือเปล่าอ้าวต้องศึกษาเลยมั้ยไม่ใช่พอฟังไปหรือว่าเออเราเป็นชาวพุทธเข้าวัดก็รับศีลฟังเทศแล้วก็แล้วกันไปบ้านกันแล้วกันจบกันแล้วถามว่าเคยคิดดูในใจเราว่ามันมีกุศลมีอกุศลมีวิชาหรืออวิชาหรือเปล่าถามทุกคนอาตมาถามทุกคนนะที่นี้แล้วก็ถามทุกคนที่ฟังและได้ชมทางบ้านว่าตัวเองมีอวิชามีอกุศลอยู่ในจิตใจตัวเองหรือเปล่าบางคนไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองมีอะไรอยู่ในใจทั้งนี้มันเต็มไปด้วยอกุศลอวิชาแต่ไม่ใส่ใจเพราะถือว่าฉันเป็นมนุษย์ฉันสบายแล้วในชาตินี้ฉันพอแล้วฉันสุขแล้วฉันไม่มีทุกข์แต่ตราบใดถ้าเรามีทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจอะไรจะเป็นเครื่องประคับประคองจิตใจของเราถามตัวเองตอบตัวเองวันนี้ให้ตมาให้โจทย์แล้วก็ตอบตัวเองไม่เฉลยมิฉะนั้นเราก็ไม่เคยใช้สมองใช้สมองแต่คิดว่าจะทำไงกอบโกยให้มากที่สุดแต่ไม่เคยคิดว่าจะทำไงกอบโกยให้กุศลนั้นมากที่สุดวิชาให้มันมากที่สุดในจิตใจมนุษย์ที่ฉลาดต้องประกอบด้วยปัญญาเอาตัวเองรอดแล้วเอาจิตของตัวเองเอาใจของตัวเองให้รอดจากอะไรล่ะนรกนะสัตว์เปรตฉานเปรตอสุรกายสัมภเวสีสิ่งเหล่านี้เราเคยคิดไหมเราไม่คิดเพราะตอนนี้เราสบายพูดง่ายๆความสบายทำให้เรานั้นมืดบอดไม่คิดอะไรทั้งนั้นถ้าคนเรามีทุกข์มันจะเกิดสติเกิดปัญญาหาเหตุหาผลสุขไม่เคยทำให้ใครฉลาดทำให้คนติดยึดมืดบอดหลงไหลคลั่งไคล้เคลือบเคลิ้มแต่ทุกข์จะทำให้คนนั้นฉลาดแต่ทุกคนก็ไม่อยากเจอทุกข์เพราะอะไรทุกข์เป็นสิ่งที่ทนได้ยากทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ปรารถนาแต่ทำไมพุทธเจ้ายกทุกข์ขึ้นมาก่อนล่ะเพราะสิ่งนี้จะทำให้เกิดปัญญาแต่ถ้าพูดถึงสุขปั๊บเราก็เห็นเป็นไรนี่ทุกวันนี้เราก็มีกินมีใช้มีเงินเราก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินเขามีบ้านช่องเรือนชานถ้าเราขยันหน่อยแล้วก็สร้างฐานะเก็บออมเราก็สร้างเนื้อสร้างตัวทำธุรกิจเราก็มีธุรกิจแล้วถ้าเกิดมันทุกข์ใจเลยโยมทำยังไงไม่มีหลักทุกข์ใจไปถามใครจะไปเข้าวัดก็เสียเราไม่เคยเข้าวัดเข้าไปก็เขินจะเข้าไปรูปแบบไหนดีอ่ะนะคนไม่เคยเข้าวัดนี่จะไปอีรูปไหนดีนะคิดก่อนว่าเราจะไปวัดเราไปทำอะไรเราไปเอาอะไรอย่างโยมนี่โยมจะมาวัดโยมคิดก่อนใช่ไหมว่าจะไปทำอะไร
ไปแล้วได้อะไรอยู่แล้วมีอะไรใช่ไหมอันนี้คือความคิดแต่ถ้าเราไม่มีความคิดก็อยู่ไปวันๆเหมือนมีร่างกายแต่ไร้จิตวิญญาณนะไม่รู้ชั่วไม่รู้ดีไม่รู้บุญไม่รู้บาปไม่รู้อะไรทั้งนั้นใครจะพาไปไหนก็ไปใครจะจูงไหนก็จูงไปถ้าถามที่ก็พาไปจูงไปไหนอ่ะตัวเองก็ยังไม่รู้ไปไหนอ่ะเนี่ยแต่ก็ตามเข้าไปใช่ไหมมีปัญญาแต่ไม่ใช้มีปัญญาแต่ใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องผิดศีลผิดธรรมเพราะไม่ศึกษาพุทธศาสนาไม่ศึกษาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องจิตของตัวเองไม่มองตัวเองไม่ดูตัวเองมองข้างนอกดูข้างนอกแล้วถามว่าดูข้างนอกแล้วมาได้อะไรอยู่ดูข้างนอกแล้วเราฉลาดไหมดูข้างนอกแล้วเราหมดทุกข์ไหมมันต่างกันนะโยมคนทางโลกกับคนทางธรรมเขามองข้างนอกเขาก็ว่าเขามีวิสัยทัศน์มีสายตาอันยาวไกลแต่คนปฏิบัติธรรมเขาไม่ให้มองข้างนอกเขาไม่ให้มองไกลมองในใจนะแค่พระเนี่ยพระเจ้าบอกว่าบิณฑบาตห้ามมองเกินห้ามมองไกลสำรวมตาสำรวมใจมองในบาตรออกไปบิณฑบาตก็มองแต่ในบาตรไม่ให้เลือกไม่ให้ไปดูนู่นดูนี่แต่เราทั้งโลกเป็นไงแวบไปนู่นแวบไปทางนี้จิตไม่เคยหยุดนิ่งจิตไม่เคยเป็นสมาธิใจไม่เคยเป็นสมาธิใจไม่เคยมีสติสติรู้ไหมแปลว่าอะไรไม่รู้ก็ถามใจตัวเองแต่ทุกคนได้ยินได้ฟังคำว่าสติจนชินหูชาหูแล้วพอเราทำอะไรผิดหน่อยพ่อแม่บอกเออทำอะไรไม่มีสติเลยนะมือตีนห่างกันนะไอ้หนุ่มก็แตกไอ้นี่ก็พังเราได้ยินกันมานมนานแล้วสติแต่เราไม่เคยใส่ใจว่าสตินี่มันคืออะไรโยมไม่รู้ก็ต้องไปทำให้รู้นะคำว่าสติไม่พูดแล้วเพราะพระพูดกันเยอะแล้วถ้าคนรู้แล้วแล้วไปคนที่ยังไม่รู้คนที่มาใหม่คำว่าสติคืออะไรไปนั่งคิดพิจารณาว่าสติมันคืออะไรเราก็จะได้ใช้สมองของเราที่พ่อแม่ให้มาธรรมชาติให้มาบุญของเราให้มามาใช้ฉะนั้นคนเราเนี่ยใช้สมองไปในทางที่ไม่ถูกในทางที่ไม่ชอบสิ่งที่ได้รับคืออะไรความสุขชาตินี้แต่มันชาติหน้ามันไม่ได้สุขเพราะบางทีไปโกงเข้ามามั่งไปหลอกลวงเข้ามามั่งไปโกหกไปช่อโฉนเขาหลายสิ่งหลายอย่างนะแต่ถ้าเรามาพิจารณามองแค่กายแค่ใจของเราเนี่ยก็โอ้มันมากมายละสารพัดสารพันธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์มันอยู่แค่นี้นะโยมมันไม่ได้อยู่ในตำรามันอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่แหละพุทธเจ้ารู้ธรรมะก็รู้ที่กายที่ใจรู้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ที่การยืนการเดินการนั่งการนอนการทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีสติให้มีหิริความละอายโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปสิ่งที่ทำเพราะสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมใช่ไหมพออะไรเกิดขึ้นก็กรรมแล้วรู้ไหมว่ากรรมมันคืออะไรกรรมอย่างนี้เหรอมาถ้ากรรมนี่เราแบมันก็ไม่มีกรรมใช่ไหมกรรมกรรมมีสองกรรมแบมันนี้กรรมอะไร

อันนี้กรรมอะไรเพราะไม่มีกรรมแล้วมีอะไรโยมไม่มีกรรมใช่ไหมอ้าวจะมาแบอย่างเนี้ยจะมาแบไว้ได้กี่ชั่วโมงกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ภพกี่ชาติแต่วันไหนถ้าจะมากรรมเข้ามาอย่างนี้อ้าวกรรมเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็คือกรรมแล้วเอาอีกกรรมหนึ่งสองกรรมแล้วอันนี้อันไหนมันหนักอันไหนมันมากเลยโยมกรรมอะไรวันนี้ให้คิดเองสองกรรมกรรมอะไรแล้วไม่กรรมคืออะไรนะวันนี้ปริศนาธรรม

าวันนี้ปริศนาธรรมยมได้ฉลาดไงไม่ใช่กรรมนี้คือกรรมอะไรกรรมนี้คืออะไรพอไม่มีกรรมแล้วคืออะไรก็ไม่ได้คิดดิฟังแล้วก็ไม่จำพระก็พูดกันไปนั่นน่ะฟังแล้วฟังอีกนะใครที่ไม่รู้กรรมนี้คืออะไรกรรมนี้คืออะไรนะสมเด็จพระจารย์โตท่านอะไรอย่างนี้รู้ไหมสมเด็จพระจารย์โตเห็นท่านกราบท่านแหละแต่ท่านทำนี้คืออะไรไม่บอกไปคิดเอาเองนะแล้วถ้าอย่างนี้คืออะไรนะฉะนั้นเราต้องใช้สติใช้ปัญญาของตัวเองนี่โยมปัญญามีแต่ไม่ใช้ใช้ไปในทางที่มันไม่ถูกไม่ต้องแต่มาที่เราทุกคนมีปัญญามิฉะนั้นไม่มีชีวิตรอดอยู่ณปัจจุบันนี้หรอกนะไม่อยู่จนแก่จนเฒ่าจนเข้าโรงหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันมีปัญญาแต่ว่าจะใช้ในทางไหนเนี่ยนะมันก็อยู่ที่บารมีของเราเหมือนกันอย่างโยมมาวัดก็มาเพื่ออะไรมาฝึกหัดขัดเกลามาละตัวมาละตนมักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามได้พอใจในสิ่งที่เขาให้พอใจในสิ่งที่ตัวเป็นสิ่งที่เราพอใจนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่เราพอใจในสิ่งที่เราทำนั้นเรียกว่าอะไรถ้าเราพอใจในสิ่งที่เราชอบที่จะทำในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมเราก็พอใจกับสิ่งนั้นแต่ถ้าเราไม่พอใจกับสิ่งที่เราทำที่เราทำเพราะว่ามันไม่มีศีลมันไม่มีธรรมไม่ถูกทำนองคลองธรรมเราไม่ทำเราไม่พอใจแล้วเรามาพอใจอะไรพอใจในที่จะรักษากายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดังคำสอนที่ว่าให้เราทำจิตของเราให้ขาวลอกทำอกุศลให้หมดไปสิ้นไปเหลือไว้แต่กุศลกุศลและอกุศลคืออะไรตอบเองไม่บอกกุศลธรรมะอกุศลธรรมะฟังทุกวันทุกวันพระสวดเนี่ยใครจำได้มั่งนะจำได้ถือว่าใส่ใจไม่ใช่ฟังแล้วทิ้งฟังแล้วฟังเพราะพระสอนว่าไม่ให้ยึดถืออะไรทั้งสิ้นทุกอย่างปล่อยวางหมดทุกอย่างนะดังนั้นคำว่าปล่อยวางมันต้องประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ปล่อยวางแล้วมันไม่เกิดความฉลาดนะฉะนั้นมันจะขัดกันนะคำโบราณว่าน้ำพื้นให้รีบตักนะใช่ไหมชักช้าอย่าชักช้าอะไรนะมันจะมันขัดแย้งกันเองอ่ะแต่ที่จริงมันไม่ขัดแย้งหรอกมันอยู่ที่ปัญญาของแต่ละคนที่จะคิดนะช้าช้าได้พระเล่มงามขัดกันไหมน้ำขึ้นให้รีบตักช้าช้าได้พระเล่มงามห้าวยังไงกันเนี่ยจะเชื่ออะไรดีโยมจะเชื่ออะไรดีใช่ไหมขนาดสอนเรามันยังสับสนเลยน้ำขึ้นให้รีบตักเดี๋ยวน้ำลดแล้วจะไม่มีน้ำนะช้าช้าได้พาเล่มงามอ้าวยังไงอะไรเนี่ยงงไหมงงก็ไปทำให้หายงงแล้วกันก็คือเขาสอนให้เราใช้ปัญญาได้ยินอะไรขึ้นมาแล้วปัญญาจะใช้แยกนิดพิจารณาว่าอันไหนมันควรใช้อันไหนไม่ควรใช้ใช้ตอนไหนเวลาไหนใช่ไหมไม่ใช่ครูบาอาจารย์บอกว่าเข้าวัดแล้วต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง

ันก็ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมอ้าวถ้าปล่อยวางฉันก็ไม่ต้องไปแปรงฟันฉันก็ไม่ต้องไปล้างหน้าฉันก็ไม่ต้องไปอาบน้ำเพราะทุกอย่างท่านบอกให้ปล่อยวางเอาไหมเอาเปล่าก็ต้องฟังให้ฉลาดก็คือต้องใช้ปัญญาใช่ไหมถ้าปล่อยวางแล้วมันเกิดความลำบากกับตัวเองกับใจตัวเองปล่อยวางนั้นไม่ถูกนะถึงบอกพุทธศาสนาสอนเรื่องปัญญาไม่ให้เชื่อแม้กระทั่งพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อจนกว่าจะลงมือพิสูจน์อย่าเชื่อเพราะได้ฟังอย่าเชื่อเพราะเล่ากันมาอย่าเชื่อเพราะเห็นอะไรเงี้ยมิฉะนั้นเราจะเป็นคนที่ไม่มีปัญญาใครพูดอะไรก็อ้าวใช่ใครบอกอะไรก็เชื่อเห็นอะไรก็อ้าวใช่เลยใช่ไหมพิจารณาแล้วพุทธศาสนาสอนให้เกิดปัญญาเพื่อความอะไรเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความพ้นทุกข์ฉะนั้นล่ะโยมแล้วสิ่งที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือให้อะไรให้เราปล่อยวางปล่อยวางแต่ก่อนที่จะวางต้องทำจิตให้ว่างก่อนจะทำจิตให้ว่างว่างจากอะไรว่างจากอารมณ์ว่างจากความคิดแล้วอะไรจะทำให้เราว่างจะทำไงให้ว่างรู้ไหมจะทำให้ยังไงให้เรามันว่างอ่ะเอ้าว่างแล้วก็ไม่ต้องไปทำงานเลยดิใช่ไหมว่างแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วก็ว่างแล้วใช่ไหมแล้วถามว่าจะทำจิตให้ว่างทำไงก็ไม่ต้องทำอะไรมันก็ว่างอยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่มันไม่วางไม่ว่างเพราะอะไรเพราะจิตมันยังคิดใช่ไหมจิตปรุงแต่งก็เปล่าเอาอยู่ตรงนี้ไม่คิดไม่ปรุงแต่งแล้วมันว่างไหมเอาถามใจตัวเองอยู่ตรงนี้จิตอยู่ตรงนี้ไม่คิดไม่ปรุงแต่งว่างไหมแต่ถ้ากายตรงนี้จิตอยู่ตรงนี้ก็ว่างแต่ถ้ากายตรงนี้จิตไปอยู่ตรงนู้นจิตเอานู่นมานิดเอานี่มาหน่อยมาปรุงมาแต่งมาผสมประสานหยิบนู่นมาหยิบนี่มามารวมกันอย่าถามมันว่างนะโยมตอนนี้กายโยมว่างนะทุกคนว่างเพราะอะไรไม่มีการกระทำไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นอยู่เฉยตอนนี้กายว่างแล้วนะไม่ได้ทำภารกิจการงานแล้วถามว่าจิตว่างยังจิตตัวเองมีงานทำหรือเปล่าจิตหน้าที่ของจิตคือเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งแต่จิตจะคิดนึกปรุงแต่งได้ก็มีสิ่งมาเป็นปัจจัยจิตธรรมดาแล้วเป็นจิตที่ว่างแต่ที่ไม่ว่างเพราะโยมให้เขาทำงานใช่ไหมเอายังนั่งเฉยๆเนี่ยเอาไปทำนู่นหน่อยสิไปทำนี่หน่อยสิเมื่อเขาใช้เราก็ต้องไปใช่ไหมหรือเขาวานเราก็ต้องไปใจเราก็เหมือนกันอายตนะภายนอกอายตนะภายในสิ่งที่มันเชื่อมเข้ามาข้างในใจเอาเข้ามาไอ้จิตมันก็ไม่ว่างดิเอ้ามันได้ยินมันก็ปรุงแต่งมันได้เห็นมันก็ปรุงแต่งมโนความคิดก็มโนไปเรื่อยสร้างภาพสร้างวิมานสิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้ววางมันล่ะไม่ว่างฉะนั้นหลักคำสอนพุทธเจ้าง่ายๆคือหยุดใช่ไหมที่โยมมาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมบวชในคณะได้เพราะอะไรเพราะโยมทำตัวให้ว่างใช่ไหม
วางทุกอย่างวางภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่วางไว้ก่อนตอนนี้ฉันจะมาว่างแล้วแต่ถ้าบอกว่าไม่วางมาได้ไหมเอาไม่ลาไม่หยุดงานมาได้ไหมติดภารกิจการงานงานยังค้างอยู่งานยังไม่เสร็จมันว่างมันไม่ว่างก็ต้องหาเวลาให้มันว่างโยมว่างจากงานงานแล้วโยมมาในวัดนี่สบายไหมคือเราไม่ทำอะไรไงไม่ต้องไปใช้สมองคิดไม่ต้องไปใช้มือไม่ต้องโหนรถเมย์ไม่ต้องขับรถไม่ต้องขึ้นรถไฟขึ้นฟ้าลงดินไม่ต้องอยู่วัดนี่กายว่างจากการงานถามว่ากายว่างในวันแล้วจิตว่างหรือเปล่าถามตัวเองจิตว่างหรือเปล่าว่างไหมก็ถามใจตัวเองให้เราว่างอย่างเนี้ยตอนนี้มีความคิดไหมมีหรือเปล่าคิดอะไรอ๋อเมื่อวานมันซืนไปนู้นหรือไม่ว่าเอพรุ่งนี้จะทำอะไรอาทิตย์หน้าจะทำอะไรปีหน้าจะทำอะไรอย่างนี้ว่างไหมแต่ถ้าอยู่เฉยๆมันก็ยากนะโยมนะให้มันเฉยๆอ่ะเพราะหน้าที่ของมันเขาบอกแล้วไงหน้าที่ของจิตมันต้องมีอะไรมาเข้ามาให้มันคือพูดง่ายโยมก็ป้อนข้อมูลให้มันนั่นแหละเห็นไหมเหมือนกับเลี้ยงสุนัขเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อะไรโยมก็เอาอาหารไปให้มันให้มันอ้วนพีให้มันแข็งแรงทีนี้มันก็ขันมันก็อะไรเห็นไหมก็มีแรงว่ามีขันจิตก็เหมือนกันก็พยายามส่งเสริมพยายามให้มันมีกำลังที่จะคิดถ้าคิดดีก็ดีคิดไม่ดีก็ไม่ดีในพุทธศาสนาสอนว่าให้ว่างว่างเสร็จแล้วมันก็จะวางเมื่อวางแล้วอะไรเกิดขึ้นก็คือความสว่างในจิตใจของเราเองนะแล้วถ้าอยู่เฉยๆจะให้มันว่างได้ไหมมันก็เหมือนลิงไงนะว่ายุกยิกยุกยิกก็เหมือนโยมแหละสมาธิได้แค่5นาทีนี่ก็สมาธิสั้นยิ่งจิตถ้าไม่มีอะไรให้มันเกาะไม่มีหลักให้มันยึดนิยมก็สับสนวุ่นวายที่วุ่นวายทุกวันนี้เพราะอะไรก็ไม่มีหลักไงโอนไปทางนู้นเอมาทางนี้ไปหน้าไปหลังคำว่าหลักคืออะไรโยมหลักฐานมั่นคงรากฐานมั่นคงใช่ไหมฉะนั้นการสร้างฐานะครอบครัวต้องให้มีหลักฐานมั่นคงสร้างบริษัทต้องมีหลักฐานมั่นคงเพื่อความอยู่รอดเพื่อความมั่นคงของผู้อาศัยของผู้บริหารใจเราก็เหมือนกันต้องมีหลักฐานมั่นคงอะไรคือหลักฐานมั่นคงของใจการงานของจิตคืออะไรฉะนั้นก็เลยต้องมีคำบริกรรมเป็นอุบายให้จิตมันทำหน้าที่เมื่อมันยังไม่ว่างมันเมื่อมันอยากจะทำหน้าที่ก็ให้มันทำแต่ทำในสิ่งที่เกิดเป็นบุญเป็นกุศลแทนที่จะไปคิดเรื่องนั้นคิดนี้ก็ให้มาคิดสิคิดที่ไหนเนี่ยเอาคิดในตัวเรามันจะได้ไปไหนถ้าพี่คิดข้างนอกเดี๋ยวมันก็ออกข้างนอกไปใหญ่คิดขนาดคิดแค่ในตัวเนี่ยโยมแป๊บเดียวไปไหนก็ไม่รู้เผลอหน่อยก็แป๊บไปแล้วไปนู่นไปนี่ดึงก็จะกลับเข้ามาอยู่กับกายนี่โอ้มันยากมันเหนื่อยเอาในร่างกายแค่กรรมฐาน
ฐานของการงานเอาทีนี้ละไม่ว่างแล้วมีการงานแล้วกรรมฐานของการงานงานทีนี้ไม่ใช่งานเพื่อทำมาหารับประทานงานอันนี้คืองานให้มันว่างก็อะไรอ่ะปัญจกรรมฐานที่พวกเราบวชมาเนี่ยคุณระบุตรคุณระธิดาอุบาสกอุบาสิกาเมื่อบวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วต้องมีสิ่งห้าสิ่งนี้เป็นฐานเป็นการงานเพื่อให้จิตมันทำงานทำงานในร่างกายของเราเนี่ยห้าอย่างมีอะไรจำได้หรือเปล่ามีอะไรบ้างห้าอย่างก็ทำอยู่ในห้าอย่างเนี่ยมาไม่บอกเราอะไรห้าอย่างนี้ก็พิจารณามันสิมันอยู่กับเราแล้วเนี่ยคือให้อยู่กับห้าอย่างแล้วจิตมันจะได้ไม่ไปไหนไงมันจะได้ไม่ออกไปข้างนอกให้มันทำงานด้านเดียวให้มันรู้เรื่องเดียวอย่าหลายเรื่องถ้าหลายเรื่องแล้วมันก็หลายราวใช่ไหมมันก็สาวกันไปสาวกันมายุ่งไปพันมายุ่งตุงนางไปหมดชีวิตของเราสับสนวุ่นวายก็เพราะอะไรทางงานมันเยอะหลายเรื่องแค่เรื่องเดียวเราก็ยังจำไม่ได้เนี่ยนะยังมองไม่เห็นเลยว่าไอ้ผมของเรามันเป็นยังไงหลับตาแล้วไม่เคยเห็นผมตัวเองเลยนะเป็นยังไงมาร่างกายของเราแค่ภายนอกยังมองไม่เห็นเพราะมันส่งออกไปข้างนอกจิตที่ส่งออกไปข้างนอกเป็นสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์นี่ใช่ไหมสมุทุกข์อันแรกที่พระเจ้ายกขึ้นมาอริยสัจสี่อย่างที่เป็นสัจธรรมความแท้จริงยกทุกข์ขึ้นก่อนพอยกทุกข์เสร็จเหตุที่เกิดทุกข์ใช่ไหมมันต้องมีเหตุดิทุกข์มันจะอยู่เฉยๆมันเกิดไม่ได้หรอกทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมีร่างกายทุกข์เพราะมีจิตใจใช่ไหมฮะอย่างเราหนุ่มๆสาวๆเนี่ยมันยังไม่ทุกข์หรอกคนแก่คนเฒ่าก็เริ่มรู้แล้วล่ะว่าทุกข์มันอยู่กับเราแหละแล้วเหตุที่มันเกิดจากทุกข์เพราะอะไรเหตุเพราะว่ามันคือเรามันเป็นของเราเลยเป็นเหตุให้ต้องมีทุกข์รับรู้เรื่องทุกข์ก็คือเรื่องกายนั่นแหละนั่งแล้วทำไมต้องขยับวะเพราะอะไรเพราะมันทุกข์ใช่ไหมนั่งสัก3ชั่วโมงไหวไหมถ้าคนไม่เคยฝึกไม่ไหวขยับแล้วทุกข์ไหมทุกข์ต้องกำหนดรู้พอทุกข์ปั๊บก็เปลี่ยนปั๊บปั๊บก็เปลี่ยนปั๊บทุกข์ต้องทนให้มันรู้เสียก่อนว่าโอ้นี่มันทุกข์นะไม่ใช่พอทุกข์หน่อยเมื่อนั้นก็พลับเปลี่ยนไปแล้วเขาเรียกว่าอิริยาบถมันถูกปิดบังก็เลยไม่รู้ว่านี่มันคือทุกข์ทั้งที่มันอยู่กับเราเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็แล้วแต่ร่างกายมันเป็นอัตโนมัติมันรู้ว่ามันทุกข์แล้วนะมันเป็นอัตโนมัติมันก็ทำยังไงให้มันหายทุกข์ระโยมเหตุเพราะเรานั่งเพราะเรานั่งไม่ได้ปกติเหมือนที่เราเคยนั่งเราเคยนั่งที่นอนนั่งบนฟูกนั่งบนโซฟานั่งที่นุ่มๆ นิ่มๆพอเรามานั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิก็เดี๋ยวพลิก
ไปเดี๋ยวก็พลิกมาแต่ทำไมคนอื่นเขาไม่พลิกเหมือนเรายังเคยถามไหมเคยสงสัยไหมเอ๊ะทำไมเรานั่ง5นาทีเราก็ไม่ไหวแล้วเอาทำไมคนแก่ๆเขานั่งครึ่งชั่วโมงเขาฟังตัวต้องเขาไม่เห็นเขาเป็นอะไรเป็นแต่เขาทนได้เขาอยู่กับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ฉะนั้นทุกถ้าเรากำหนดรู้เนี่ยมันจะรู้เลยว่าทุกมันเกิดแล้วถามว่าพอเกิดแล้วมันดับทุกเกิดบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้แต่ทุกดับไอ้ความดับนี่รู้ไหมไม่รู้เพราะไม่ไปกำหนดรู้มันไงเมื่อเรานั่งสมาธิเนี่ยเรานั่งกำหนดรู้ว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทเกสาโลมานะขาตันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสานี่คือการงานของจิตดูแล้วกรรมฐานอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนแล้วพอทุกขเวทนาเกิดขึ้นกำหนดรู้ว่าทุกหนอทุกหนอถ้าถามว่าทุกตรงไหนปวดเข่าหนอปวดขาหนอเจ็บหลังหนอเจ็บคอหนอนะพอรู้นี้ปุ๊บจะทำไงให้ดับทุกก็ต้องผ่อนคลายก็คือเปลี่ยนอิริยาบถไอ้ตอนที่เปลี่ยนอิริยาบถตรงนี้แหละเราต้องกำหนดรู้เลยว่าพอเราเปลี่ยนปั๊บอะไรเกิดขึ้นทุกดับนะฉะนั้นทุกต้องกำหนดรู้กำหนดรู้แล้วก็ต้องรู้ว่ามันดับตอนไหนอันนี้หมายถึงจะรู้เท่าทันทุกแต่พอทุกก็ไม่ได้กำหนดโอ้นี่มันทุกนะก็ถือว่าเอ้าเมื่อก็เปลี่ยนนะแล้วถ้าเรากำหนดรู้แล้วก็ดูมันพอดูมันแล้วเราก็ดูจิตทุกกายเขาเรียกว่าทุกขสังขารแต่ทำไมใจมันเป็นทุกข์ล่ะถ้าถามว่าที่มันทุกข์ที่มันปวดมันปวดตรงไหนอยู่ไอ้ตรงที่มันปวดเนี่ยนะตรงไหนก็แล้วแต่ก็แล้วแต่คนแล้วกันของกายของเราแล้วถามว่าทำไมใจเราต้องเป็นทุกข์ด้วยล่ะก็มันปวดตรงขาปวดตรงเข่าปวดตรงเอวปวดตรงคอแล้วใจเราไปทุกข์ทำไมอ่ะไม่ได้ปวดใจใช่ไหมถ้าปวดใจเลือดแม่ไม่ไปฉีดไปสูบไปเลี้ยงหายใจไม่ออกอึดอัดจะตายแล้วนะไอ้นี่เพราะว่าจิตไปยึดว่านี่เป็นของเรานี่พอเป็นของเราก็คือทุกข์นั่นแหละแต่เรารู้ความจริงแล้วมันอยากจะปวดก็ปวดไปดิเราก็มีหน้าที่รู้มันเฉยๆเท่านั้นเองก็ใจก็ไม่เล่าร้อนอะไรก็เป็นสิ่งเรื่องธรรมดาไม่ใช่โอ้โหทำไมมันสาหัสสากันทำไมมันไม่ไหวทำไมทรมานอย่างนี้ถ้าอยู่บ้านเคยรู้ไหมล่ะทรมานอย่างนี้ไม่รู้เพราะอะไรเพราะมันสบายเมื่อยก็ไปร้อนก็ไปหนาวก็ไปหิวก็ไปอย่างนั้นแหละไปมันที่สบายนั่นแหละแล้วมันสบายจริงไหมมันสบายถาวรหรือเปล่าทุกอย่างไม่มีความถาวรไม่มีความมั่นคงร่างกายก็ไม่มั่นคงไม่ถาวรไม่จีรังยั่งยืนแต่จิตใจของเราถ้าฝึกหัดแล้วมันถาวรมั่นคงไม่มีความเสื่อมแต่สังขารร่างกายมันเสื่อมแง่ๆอยู่แล้วไม่แก่ก็ตายแค่นั้นสองอย่างแล้วก็เจ็บพอทนเจ็บทนไม่ไหวเจ็บพอทนก็ไม่ตายเจ็บทนไม่ไหวก็ตายง่ายเนาะชีวิตเรามีแค่นี้โยมสองอย่างจะเลือกไปยึดอะไรล่ะ

0: แต่มันต้องยึดเพราะต้องการความสบายถามว่าความสบายมันถาวรไหมมันชั่วแค่เราไปพอใจมันเท่านั้นแหละแต่ถ้าจิตใจเรามันไม่สบายจิตใจเป็นทุกข์ทุกอะไรก็แล้วแต่ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ของโยมคือจิตมันเป็นทุกข์นั่นแหละไปอยู่ในที่สบายโยมสบายไหมไม่สบายหรอกจะนั่งรถเบนซ์รถอะไรราคา10ล้าน30ล้านรถสปอร์ตและมือกุนี่รถอะไรโลอะไรก็มันนั่นแหละถ้าจิตมันไม่สบายแล้วไม่ใช่มีให้สบายหรอกฉะนั้นจิตนี่สำคัญที่สุดแต่สิ่งที่เราไปยึดว่าอันนั้นทำให้เราสบายก็ไปยึดติดแล้วถ้าไม่ได้ดังที่เรายึดถ้ามันบุบสลายแตกหายไปทำยังไงโยมเราก็เสียดายแล้วก็เสียใจแล้วก็เป็นทุกข์ฉะนั้นเราอยู่กับทุกข์เราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องทนกับทุกข์เพราะสิ่งนี้ให้ใครไม่ได้ของใครของเรานะทุกข์ประจำก็พอทนทุกข์จรก็มาอีกบวกเข้าไปอีกนะทุกข์เพราะตัวเองก็พอทำไปเอาทุกข์อื่นมาให้ทำใจให้มันไม่สบายขึ้นมาอีกบางคนหมดปัญหาแต่มันยังไม่หมดกรรมก็ไปเอาเรื่องที่มันทำให้ทุกข์เข้ามาอีกทั้งที่มันหมดเรื่องแล้วแต่ไม่ยอมหมดเรื่องเพราะไม่ปล่อยวางไม่ว่างกายว่างแต่ใจไม่ว่างดังนั้นก็ต้องเข้าวัดเพื่อให้มันว่างทั้งกายทั้งใจแล้วไม่ใช่ว่าจะมาวางมาว่างแค่เรามาบวชเรามาประพฤติปฏิบัติแค่เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ใช่มันต้องวางต้องว่างให้ได้ทุกขณะแม้กระทั่งระยะสั้นๆอายังยงทำภารกิจการงานเนี่ยมันมีแต่ความวุ่นวายหาเวลาให้มันว่างสัก5นาทีหรือไม่ก็สัก1นาทีพยายามทำให้มันว่างนะไม่ใช่จะมาเอาเป็นเอาตายตอนมาบวชเนี่ยใช่สำเร็จวันสองวันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องสะสมมันต้องฝึกหัดขัดเกลาไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยเหมือนกับทำบุญน่ะจะคิดว่ามีเงินมากแล้วค่อยทำมีเงินเต็มกระเป๋ามีเงินเต็มแบงค์แล้วค่อยทำแล้วเมื่อไหร่มันจะเต็มมีเท่าไหร่ทำเท่านั้นมีโอกาสทำขอให้ได้ทำบุญที่ไม่ต้องลงทุนคือทำจิตให้มันว่างๆไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยหลวงปู่สังวานพูดเสมอว่าบุญอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับบุญสมาธิแค่ช้างสะบัดหูงูรีบแลบลิ้นไก่กระพือปีกนี่คือยอดบุญแค่นี้ไม่ต้องว่าครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงไม่ต้องเก็บทีละเล็กทีละน้อยเก็บออมเอาไว้สะสมเอาไว้ไม่ใช่ทำปีนึงค่อยทำทีเดียวมันไม่คุ้มมันไม่เต็มมันช้าทำมันทุกวันโยมถ้าถามว่ามีเวลาไหมเวลาเยอะแยะแต่คนที่อ้างไม่มีเวลาไม่ใช่หรอกเข้าห้องน้ำมีเวลาไหมเวลาส่วนตัวของเราหรือเปล่าเข้าห้องน้ำก็ทำจิตให้ว่างดิถ้าว่าฉันทำงานแล้วจิตฉันไม่ว่างจิตฉันมันวุ่นไอ้เข้าห้องน้ำห้องท่าเข้าหลับเข้านอนนี่มันเรื่องของเราโดยตรงเลยเนี่ยใช่ไหมสำคัญคนเราเนี่ยจะเผลอสติจะขาดสติเวลากินนะเวลากินนี้ไม่ค่อยมีสตินะเวลาขับถ่ายก็ไม่มีสติ บางคนก็เอาหนังสือพิมพ์เข้าไปอ่านบางคนก็เอาบุหรี่เข้าไปสูบบางคนก็เอาโทรศัพท์เข้าไปดูบางคนก็เอาเข้าไปเสียบหูฟังอันนั้นเวลาว่างของเราทั้งนั้นเลยที่จะบอกเอ้ยไปในห้องน้ำไปทำสมาธิไปทำความสงบเอ้ยมันไม่ได้สิมันไม่ถูกกาลเทศะไม่ใช่ครูบาอาจารย์สอนเลยยืนเดินนั่งนอนคิดนึกขับถ่ายต้องมีสติทุกตลอดเวลาแม้กระทั่งฉันอาหารก็ต้องมีสติพิจารณาเข้าห้องน้ำถ่ายหนักถ่ายเบาก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่างพวกเรานี้มันไม่มีสติอยู่ตลอดเวลาเราก็ขอเวลากินเวลานอนเวลาถ่ายเนี่ยสามเวลาเนี่ยโยมแค่นี้วันนึงพอแล้วแล้วก็ไม่ต้องอ้างไม่ได้มันต้องทำงานก็ได้ก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเราก็ทำงานไปใจก็เราก็พุทโธพุทโธไปใจก็เป็นสมาธิใจก็อยู่กับการงานตรงนี้กายอยู่ตรงนี้จิตก็อยู่ตรงนี้ความคิดก็อยู่ตรงนี้แต่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่นั่งตรงนี้ในออฟฟิศนั่งอยู่ที่ทำงานมือก็ทำไปใจก็คิดไปไม่มีสมาธิแล้วงานที่ทำออกมามันก็เสียหายเป็นนักศึกษาเวลาให้เรียนก็ไม่มีสมาธิเวลาครูสอนก็ไม่มีสมาธิที่จะฟังเวลาอ่านหนังสือก็ไม่มีสมาธิที่จะอ่านเข้าใจมันไปนู่นไปนี่แล้วจะอะไรมามีความจำมันมีหลายอย่างหลายงานไงงานอะไรก็แล้วแต่ให้ทำอย่างเดียวงานนั้นจะเป็นงานที่ดีมันจะมีความชำนาญใช่ไหมไม่งั้นจะมีวิชาชีพเฉพาะทางเนี่ยนะเพราะเขาทำสิ่งเดียวไงเขาไม่ทำหลายอย่างทำอย่างเดียวแต่ทำให้จริงทำให้ดีทำให้เป็นแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นมีความภาคภูมิใจใช่ไหมถ้าทำหลายอย่างแล้วไม่เก่งทำได้แต่ไม่เก่งไม่เก่งต้องเอาอย่างเดียวแล้วทำให้เก่งทำให้ดีทำให้เด่นทำให้เป็นทำแล้วให้ได้บุญนะโยมนะฉะนั้นเข้าวัดแล้วเมื่อฟังคำสอนก็เอาไปใช้เอาไปปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านทิ้งมรดกไว้พวกเราแล้วเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ฟังแล้วจำจำแล้วทำเกิดประโยชน์ฟังแล้วจำแต่ไม่ทำก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเดี๋ยวก็ลืมดังนั้นต้องท่องให้จำทำให้เป็นชำนิชำนาญถ้าไม่ลองฝึกหัดไม่ลองทำไม่มีไม่ชำนาญหรอกโยมครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ใช่เก่งท่านก็ไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นแหละแต่ท่านได้มาศึกษาเราเรียนท่านฟังและจำและทำพระทุกองค์ก็ไม่ใช่ว่าเก่งอะไรมาจากไหนก็ลูกชาวบ้านธรรมดาแหละความโลภความโกรธความหลงมันก็เต็มไปหมดแต่เมื่อเข้ามาบวชแล้วสิ่งเหล่านี้ต้องละต้องทำต้องจำทำอะไรทำศีลให้บริสุทธิ์จำในสิกขาบทจำในคำสอนถ้าพวกญาติโยมไม่จำคำสอนของพ่อแม่ทุกวันนี้เราจะได้ดีไหมพ่อแม่พัมสอนฝึกเราให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้นะจนเรามีความชำนิชำนาญเอาจากที่เดินไม่เก่งพ่อแม่ก็สอนให้นะนะมะสอนให้เราเดินสอนให้เราทำอย่างนั้นบางทีเราก็ถามท่านก็ตอบท่านก็บอกเราแล้วก็ต้องจำใช่ไหมสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เรานั้นพัฒนาตัวเองฉะนั้นเข้าวัดแล้วต้องให้ได้ประโยชน์นะเราถามตัวเองแต่ทีแรกแล้วเข้าวัดเข้ามาทำอะไรมาแล้วได้อะไร อยู่แล้วทำอะไรต้องถามตัวเองด้วยนะมาอยู่ทำแล้วออกไปได้ประโยชน์อะไรได้อะไรไปบ้างมาครั้งหนึ่งก็ต้องเอาไปครั้งหนึ่งมาครั้งที่สองก็ต้องเอาไปสิ่งที่ดีๆทวีคูณไม่ใช่มาแล้วครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามก็เหมือนเดิมนะเอาไปฝึกหัดขัดเกลาให้ใช้ชีวิตประจำวันของเราให้มันพัฒนาขึ้นอย่ามัวหลงอยู่กับโลกพอตายไปแล้วไม่มีอะไรไปได้เลยไม่มีใครเคยเอาทรัพย์สมบัติพัฒฐานบ้านช่องเรือนชานสามีภรรยาลูกหลานไม่มีใครไปได้เลยไม่มีใครเคยมาบอกเลยว่าตายแล้วเอาอะไรไปได้บ้างไปแล้วแล้วเลยไม่เคยถามกลับมาหาเราเลยตายแล้วไปแล้วก็ไม่ห่วงเราเลยเราจะอยู่ยังไงเขาเคยมาบอกเราไหมอยู่เพื่อจากอยู่เพื่อจรแต่ก่อนจากก่อนจรทำอะไรเป็นสิ่งที่ดีๆไว้แก่กันซึ่งกันและกันสร้างคุณงามความดีสิ่งที่ไม่ดีอย่าทำทำแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ดีจะตอบสนองให้เรานั้นมีความสุขความเจริญทำสิ่งที่ไม่ดีมันจะเป็นความอัปปรีนะความอัปปรีนะความหมายยังไงก็ไม่รู้ไปหาเอาเองกันนะวันนี้อาตมาก็ได้มาชี้แนะมาเตือนสติให้ญาติโยมนั้นได้มีสติแล้วก็เกิดปัญญาไม่เสียทีที่เกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วก็ต้องให้เกิดปัญญาก็ขออำนาจคุณบารมีของพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์บารมีของครูบาอาจารย์บิดามารดาบารมีของคุณความดีทั้งหลายก็จงมาอภิบาลให้พวกญาติโยมนั้นมีแต่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดประกอบด้วยธรรมไม่ผิดศีลผิดธรรมขอให้สิ่งเหล่านั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จด้วยกันทุกคนทุกท่าน
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาดูความเมตตาจากพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนยอดอกตัญญูในอดีตการนานมาแล้วมีพรานป่านักล่าสัตว์คนหนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมริมป่านอกเมืองใกล้เมืองพาราณสีทุกๆวันเวลาเช้าตรู่แกจะเตรียมสัมภาระการล่าสัตว์มีหน้าไม้เป็นต้นออกเดินทางเข้าป่าเพื่อล่ากวางเก้งเนื้อสายหรือสัตว์ต่างๆแล้วแต่จะพบเห็นเมื่อได้แล้วแกจะนำมาขายหรือแลกเปลี่ยนเป็นของกินของใช้ภายในครัวเรือนวันหนึ่งหลังจากที่แกได้ออกเดินทางเข้าป่าและลึกเข้าไปโดยไม่รู้ตัวเนื่องจากไม่ได้พบกับสัตว์เล็กสัตว์น้อยเลยแม้แต่ตัวเดียวจนกระทั่งบ่ายคล้อยและเย็นจวนค่ำพรานป่าก็หลงทางออกจากป่าไม่ได้เดินวนไปวนมาความเหน็ดเหนื่อยกับความหิวเตือนเขาว่าไม่มีทางเดินต่อไปได้

อีกแล้วจะก้าวเดินย่างไปแต่ละก้าวรู้สึกเท้าหนักอึ้งแทบยกไม่ขึ้นแล้วเพราะเดินมาทั้งวันหมดหนทางแกจึงได้ส่งเสียงร้องเรียกเผื่อมีใครอยู่ในรัศมีเสียงครั้นได้ยินแล้วจะได้มาช่วยเหลือบ้างแกจึงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือลั่นป่าจนแทบหมดเสียงบังเอิญมีพญาช้างเผือกตัวหนึ่งซึ่งปลีกตัวออกจากบริวารมาสงบใจอยู่ในบริเวณป่าใหญ่แห่งหนึ่งครั้นได้ยินเสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือจึงได้รีบออกมาเห็นพรานป่าเข้าก็รู้ว่าเป็นคนหลงทางรู้สึกสงสารจึงได้ให้พรานป่าขึ้นขี่คอเดินลัดเลาะออกนอกป่าจนถึงทางที่ชาวบ้านเขาสัญจรไปมาได้จึงให้พรานลงจากคอแล้วกลับเข้าป่าไปพรานป่าใจบาปครั้นได้รับความกรุณาปราณีด้วยความจริงใจปรารถนาช่วยเหลือให้รอดปลอดภัยจากอันตรายในป่าดงดิบโดยพญาช้างเผื่อผู้ใจบุญเช่นนั้นแทนที่จะสำนึกในบุญคุณกลับมาทำสัญลักษณ์เครื่องหมายเป็นข้อสังเกตทางมาไว้เพื่อสะดวกแก่การเดินทางย้อนกลับมาอีกครั้งครั้นถึงบ้านได้พบงาช้างที่เขาวางขายตามตลาดเห็นราคาดีจึงได้ตกลงกับพ่อค้ารับจะหางามาส่งขายให้จากนั้นก็จัดเตรียมสัมภาระอาหารในการเดินทางย้อนกลับเข้าป่าลึกอีกครั้งหนึ่งตามสัญลักษณ์ที่ได้ทำเอาไว้เพื่อไปพบกับพญาช้างเผือกเมื่อพบแล้วก็ขอตัดเอางาไปพญาช้างเผือกก็แสนจะใจดียอมอนุญาตให้พรานป่าตัดไปโดยดีตามที่เขาต้องการนำไปขายได้เงินมามากมายครั้นใช้เงินหมดแล้วก็กลับมาขอตัดเอาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าถึง6ครั้งครั้งที่7ในพรานป่าใจบาปใช้เลือดผ่าศีรษะพญาช้างเผือกเพื่อตัดเอางาจนถึงโคนเพื่อนำไปขายอีกครั้นเขานำงาเดินทางกลับพอลับตาพญาช้างเผือกเท่านั้นแผ่นดินก็ไม่สามารถรับน้ำหนักคนอกตัญญูไม่รู้บุญคุณผู้มีอุปการะคุณไว้ได้จึงแยกเป็นสองส่วนสู่พรานป่าลงไปสู่มหานรกอเวจีเสวยวิบากกรรมอันแสนสาหัสเพราะผลกรรมที่ได้เนรคุณต่อผู้มีพระคุณในขณะนั้นเทพเจ้าผู้รักษาป่าตนหนึ่งได้เห็นเหตุการณ์นั้นโดยตลอดจึงกล่าวขึ้นว่าคนเนรคุณคนคอยหาช่องทางประทุษร้ายผู้มีพระคุณอยู่เป็นประจำถึงจะยกสมบัติในแผ่นดินให้ทั้งหมดก็ไม่สามารถทำให้มันพอใจได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่เคยเมตตาปราณีปรารถนาดีมีความเอ็นดูเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือคือผู้มีพระคุณการประทุษร้ายทำร้ายต่อท่านผู้นี้ถือเป็นบาปกรรมหนักแสนสาหัสต้องได้รับการตอบสนองให้ผลของวิบากกรรมอย่างทารุณโหดร้ายในมหานรกอเวจีถูกเผาไหม้ให้ทนทุกข์ทรมานตลอดกาลนานเช่นเดียวกับพรานไพรใจบาปดังกล่าวผู้ใดสำนึกมั่นในพระคุณของท่านผู้มีพระคุณและตอบแทนโดยอุปถัมภ์บำรุงเยียวยารักษาเมื่อท่านเจ็บป่วยนับเป็นความดีอย่างมหาศาลคนที่รู้บุญคุณคนเท่านั้นเป็นคนดีเพราะการรู้บุญคุณคนเป็นเครื่องหมายของคนดีดังพุทธศาสนาสุภาษิตรับรองว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความรู้สำนึกบุญคุณท่านผู้มีพระคุณและตอบแทนท่านเป็นเครื่องหมายของคนดี

สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

0: ถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยสงบบ้างมีจิตใจแน่ๆบ้างที่จะไม่เอาทุกข์เรื่องราวต่างๆของคนอื่นนั้นหรือเครื่องที่กังวลใจนั้นมาคุ้นคิดถ้าจนไม่มีเวลาพักผ่อนจิตใจฉะนั้นเรื่องการวิธีปฏิบัติศีลสมาธิคือทำใจให้สงบนี้เป็นทางที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราชาวพุทธเพราะทุกคนต้องการความสงบใจทุกคนต้องการความสุขใจทุกคนต้องการชีวิตที่ราบรื่นไม่เดือดร้อนใจทางเดียวเท่านั้นที่เราจะเดินเข้ามาถึงความสงบใจเป็นสุขใจก็คือการรู้จักวิธีภาวนาวิธีปฏิบัติใจของเราดูจักกำหนดไว้ควรจะทำอย่างไรพอเรารู้จักกำหนดไว้ทำใจให้สงบได้บ้างนั่นเป็นวิธีดับทุกข์เป็นวิธีที่จะทำให้จิตใจเราไม่เร่าร้อนทำให้จิตใจของเราผ่องใสเยือกเย็นเป็นสุขสงบกับชีวิตประจำวันของเราการศึกษาธรรมะก็คือการศึกษาเรื่องปฏิบัติธรรมคือบางคนเขาจะคิดว่ามันเป็นของไกลตัวเองของยากของลำบากแต่แท้ที่จริงนั้นไม่ใช่ของลำบากอะไรเลยเพียงแต่รู้ว่าใจที่ไม่สงบทำอย่างไรจะให้สงบใจที่เป็นทุกข์ทำไงจะให้มันเป็นสุขใจที่เล่าร้อนทำไงจะให้มันเย็นปัญหาที่มันเกิดทำไงจะให้ปัญหามันหมดไปแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วทำไงจะไม่ให้มันเกิดอีกเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็เอาธรรมะเข้าเป็นเครื่องแก้ใจเราถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็ไม่มีทางแก้เลยเคยทุกข์ใจอย่างไรวันนี้ทุกข์ใจแค่นี้พรุ่งนี้ทุกข์มากกว่าวันนี้พรุ่งนี้ทุกข์มากขนาดนี้ต่อไปทุกข์มากกว่านี้อีกเคยดีใจก็ดีมากเคยเสียใจก็เสียมากคือไม่เคยทำใจให้สงบได้เลยแต่ดีใจนั้นมันน้อยทุกข์ใจเสียใจมันมากมันมาประจำใจของเราอยู่แล้วทำยังไงจะทำให้ใจของเราเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านทำยังไงให้ใจของเราเนี่ยเยือกเย็นเพราะทุกวันนี้ใจของเราฟุ้งซ่านอยู่แล้วใจเราไม่เยือกเย็นอยู่แล้วเรากระทบอะไรนี่เราจะรับทันทีเราจะปรุงแต่งทันทีถ้าเรื่องไม่ดีนี่รู้สึกจะขวางใจมากไอ้เรื่องดีนี่ไม่ค่อยขวางใจเรื่องทานก็ดีเรื่องศีลก็ดีเรื่องภาวนาก็ดีเนี่ยภาวนามันไม่ฝังใจแต่ถ้าเป็นอกุศลเรื่องที่ไม่ดีนี่รู้สึกว่ามันจำได้ฝังใจเอามาคิดมานึกเอามาปฏิปต่ออยู่เรื่อยไม่เคยปรงไม่เคยปล่อยได้ง่ายฉะนั้นใจเราจึงว่ามันมีทุกข์มีความวุ่นวายมีความเดือดร้อนมากจึงจำเป็นจะต้องหาทางสงบใจของเราเราก็ต้องลงมือปฏิบัติธรรมลงมือปฏิบัติให้เกิดขึ้นใจที่ยังไม่สงบก็พยายามภาวนาให้มันสงบให้มันหยุดให้มันเฉยให้เป็นหนึ่งไว้ถ้าเราทำได้เราก็จะเห็นผลของเราในปัจจุบันว่าธรรมะนี้เป็นเครื่องแก้ทุกข์ได้จริงธรรมะนี้ทำให้จิตใจสุขุมเลือกเยือกเย็นได้จริงคนที่เคยเป็นคนเร่าร้อนคนที่เคยควบคุมสติไม่ได้พอมาปฏิบัติธรรมสติก็กลับคืนมาอาการที่วุ่นวายเร่าร้อนปรุงแต่งต่างๆนั้นก็มันก็หมดไปมันก็ละวางไปมันก็เหลือแต่ใจดีใจเฉยใจว่างใจสว่างใจสงบอย่างนี้เรียกว่าเราได้เข้าถึงธรรมถึงการปฏิบัติที่ใจเราได้บ้างเราก็ต้องเลือกเดินทางเพราะทางมันมีหลายทางทางไปสวรรค์ก็มีทางไปนิพพานก็มีทางไปเป็นคนผ่านก็มีทางไปนรกก็มีทางไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายก็มีทางไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีทำไมจะเป็นไม่ได้เพราะทุกวันนี้มันมีทางเดินอยู่แล้ว ทุกคนก็เลือกเดินกันเอาทางสวรรค์นั้นไปยากเพราะทุกคนทำยากทางนิพพานยิ่งเป็นทางยากเพราะทุกคนต้องเสียสละทุกอย่างเพื่อนิพพานแม้แต่คิดจะไปนิพพานนี่ก็ต้องคิดว่ากายนี้ก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราแต่ทางสวรรค์นั้นจำเป็นที่จะต้องปูพื้นฐานตั้งแต่การเสียสละการให้ทานการรักษาศีลศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีการเจริญทำใจให้สงบเราจึงจะเดินไปสวรรค์ไปนิพพานได้ถูกแต่เราอยากจะไปสวรรค์ไปนิพพานเราไม่เคยทำเราไม่เคยสร้างให้ถูกต้องมันก็ไปไม่ได้ทางนรกทำไมจึงว่าเดินกันบ่อยเพราะทางนรกนั้นเป็นความโกรธที่เดินอยู่ในความโกรธอยู่แล้วทุกวันเราก็โกรธเราก็รักเราก็ชังเราก็มีการพยาบาทอาฆาตอิจฉามุ่งร้ายให้คนอื่นเป็นทุกข์อยู่ในใจเราอยู่ไอ้ทางอย่างนี้ทุกคนเดินอยู่แล้วคนไหนเราที่จะไม่มีความโกรธไม่มีการชิงชังกันความโลภความโกรธนี่เขาบอกว่าเดินไปสู่อบายตายแล้วไปนรกถ้าเรามีความโกรธไม่ได้ดับความโกรธได้ความโลภนี่ตายแล้วไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายเพราะมีความโลภจิตใจก็เศร้าหมองผูกพันถ้ามีความหลงก็ตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมันเป็นยังไงทุกวันนี้คนเราก็เป็นกันอยู่แล้วกินต่ำนอนต่ำทำอะไรก็ทำอย่างที่มนุษย์เขาไม่ทำก็มีทำเกินมนุษย์ทำยิ่งกว่ามนุษย์ก็มีกระแสจิตใจของคนเรานี่มันก็เป็นไปแล้วมันไปอยู่แล้วไปนรกอยู่ทุกวันไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายอยู่ทุกวันไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ทุกวันเพราะว่าถ้าจิตใจไม่ได้มีเวลาปฏิบัติมันก็จะต้องคิดไปในทางอกุศลมากกว่ามันจะต้องคิดแต่เรื่องทำบาปทำกรรมอันนี้มันไปอยู่ในใจอยู่แล้วคนเราไม่ต้องไปรอนรกสวรรค์ตอนตายฉะนั้นปฏิบัติธรรมเราจึงมองเห็นว่าวิธีทางอื่นไม่ดีเท่ากับการปฏิบัติทำจิตใจของเราให้ดับความร้อนหรือว่าดับความลุ่มร้อนเล่าร้อนใจวิธีอื่นก็ทำไม่ได้เราจะต้องวิธีนี้แหละวิธีสมถะภาวนาให้ใจสงบพีวิปัสสนาเมื่อทำใจสงบแล้วก็ตามดูใจตัวเองว่าใจของเรานั้นมันทุกข์สุขอย่างไรดีชั่วอย่างไรสงบอย่างไรเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่ายกจิตของเราให้เข้าสู่พระไตรลักษณ์ให้มองเห็นว่าโลกนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเลยสักคนเดียวเด็กกับโตกับแก่กับหนุ่มกับสาวกับแก่กับเฒ่ากับตายในที่สุดไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนให้มองอันเป็นพระไตรลักษณ์ให้มองเห็นว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงทุกรูปทุกนามไม่มีอะไรจะตั้งมั่นอยู่ได้ว่าเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มันมีความเสื่อมกับทุกคนแต่มันค่อยๆเสื่อมโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่บางคนมีกรรมมากมันก็เสื่อมทันทีเห็นผลทันทีว่าทำแล้วได้รับผลทันทีฉะนั้นใจเราเนี่ยสำคัญมากเราต้องพยายามเข้าหาความสงบให้ได้บ้างมาวัดแล้วก็เรามาลองปฏิบัติมาฝึกกายวาจาใจให้มันสงบบ้างกลับไปบ้านเราจะได้เอาความดีของเราเนี่ยไปใช้ที่บ้านเรือนเรากินอย่างไรนอนอย่างไรเดินอย่างไรสงบใจอย่างไรอันนี้เราควรศึกษาเราไม่ควรจะปล่อยปะละเลยโดยที่ไม่รู้อะไรเลยกินเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์ทำอะไรก็มีแต่ความทุกข์ใจอย่างเดียวก็เพราะเราไม่ให้ทานเราไม่รักษาศีลให้เป็นเราไม่ทำสมาธิให้ใจสงบคนจึงวุ่นวายมากเพราะว่าสังคมทุกวันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสังคมที่เบียดเบียนกันต้องสวมหน้ากากเข้าหากันต้องชิงดีชิงเด่นศีลธรรมก็ถือไม่ได้ศีลข้อ4นี่ใครถือได้ก็เก่งโดยมากก็ถือกันไม่ได้ ความมุสาเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่คิดว่าศีลธรรมเป็นของดีคือคิดจะเอาตัวรอดแต่ว่าหารู้ไหมว่าสิ่งนี้จะทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนไม่มีความเชื่อมั่นกันสักคนเดียวต่างคนต่างจะหลอกกันทุกคนต่างจะไม่จริงใจต่อกันก็เท่ากับเราสวมหน้ากากเข้าหากันทำให้โรคนี้ไม่สงบสุขแต่ถ้าทุกคนรู้จักปฏิบัติธรรมทุกคนจริงใจต่อกัน ไม่ให้ร้ายป้ายสีกันมีรักมีความเมตตาต่อกันมีจิตใจที่ต้องการให้คนทุกคนมีความสุขเหมือนกันถ้าเราทำจิตใจอย่างนี้ได้สังคมก็สงบสุขเท่ากับเราช่วยตัวเราเท่ากับช่วยครอบครัวเราและหมู่ญาติของเราให้มีความสงบสุขขึ้นมาแต่ว่าคนเราคิดว่าศีลธรรมนี่ถือไม่ได้จะถือได้ก็ตอนอยู่ในวัดออกนอกวัดแล้วต้องทิ้งไปแต่หารู้ไหมว่าศีลธรรมนี่จะเป็นเครื่องที่จะทำให้จิตใจของเรานี้ดีตลอดไปเหมือนคนเรานะอยู่วัดมันก็ต้องทานข้าวอยู่บ้านมันก็ต้องทานข้าวอยู่วัดมันก็ต้องกินต้องนอนอยู่บ้านมันก็ต้องกินต้องนอนไม่ใช่ว่าอยู่วัดทำอย่างหนึ่งไปอยู่บ้านต้องทำอย่างหนึ่งแต่ร่างกายสังขารนี่มันก็ต้องการเหมือนกันทุกคนฉะนั้นอยู่วัดนี่เราก็ทำได้ออกไปนอกวัดเราก็ต้องไปทำให้ได้แล้วถ้ามาทำไม่ได้ทำไงใจเราก็เป็นทุกข์อยู่คนเดียวเป็นทุกข์เร่าร้อนเศร้าโศกเสียใจอยู่คนเดียวเพราะเราทำไม่ใจไม่ได้เหมือนคนมีของรักแต่ก็ของรักนั้นจากไปอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เคยพิจารณาเลยความรักนั้นทำให้เราทุกข์มากเลยเราจะเห็นทันทีว่าความรักนั้นทำให้เราทุกข์มากเมื่อก่อนอยู่กับเราเราก็ว่าเป็นสุขแต่พอออกไปจากเรามันเป็นทุกข์เสียดายอีตอนที่อยู่เราไม่เห็นความสำคัญเลยว่ารักเป็นทุกข์แต่พอเราจริงอันนี้ออกไปจากเราพัดพรากจากเราไปเป็นอื่นไปแล้วหรือสูญสลายไปแล้วหรือเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราจึงเสียใจเราจึงร้องไห้เราจึงเป็นทุกข์ข้ามควรเราจะเห็นเลยว่าความรักมันก็เป็นทุกข์มันเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์แต่ถ้าเราทำใจได้ล่ะทำใจได้มันก็ห้ามใจเป็นปลอบใจตัวเองได้ทุกข์มันก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่มันมีอยู่แต่3

ว่าจะพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาดับไปให้ได้ก็เรียกว่าดับความทุกข์ใจได้ทีนี้คนเราทุกคนไม่ได้คิดนะว่าจะต้องเกิดทุกข์ทางใจขึ้นก็ไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวที่จะไปปฏิบัติให้เป็นชีวิตชีวามันเป็นธรรมประจำใจของตัวเองก็นึกว่าเข้าวัดเท่านั้นเองจึงจะได้ออกนอกวัดก็ไม่มีอะไรแต่หารู้ไหมว่าเข้าวัดเราก็ต้องมีแนวทางที่ดีออกไปเป็นคารวาสเราก็ต้องเอาแนวทางที่ดีไปเอาไปใช้ให้มันเกิดความสุขสงบทางจิตใจของเราบ้างเราควรมาเรียนกันเรียนกรรมฐานวิชาไม่ตายวิชานำความสุขให้เกิด

ิชาไม่ตายวิชานำความสุขให้แก่ตัวเองท่านบอกว่าวิชาไม่ตายนิพพานไม่ตายบุญกุศลที่เราทำไว้นี่ไม่ตายไปมันตายแต่ตัวแต่บุญกุศลไม่ตายความรู้นี่ก็ไม่ตายความรู้นี่ก็ไม่สูญรู้เรื่องบุญก็ไม่สูญรู้เรื่องบาปก็ไม่สูญรู้เรื่องสวรรค์นิพพานที่เราปฏิบัติไปนี่ไม่สูญเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาธรรมะนี่เป็นของไม่ตายมันตายแต่กายทั้งหักคนเราที่ตายนี่เขาเอากายไปเผาไฟเขาเอากายไปทิ้งแต่ใจนั้นไม่ไปไหนใจนั้นก็ยังเป็นบุญเป็นกุศลที่เราเคยทำอย่างไรก็จะต้องได้อย่างนั้นฉะนั้นเรื่องนี้เราจำเป็นที่จะต้องเข้าวัดเพื่อสนใจในตัวเองให้มากขึ้นเราต้องรู้วิธีทำสมาธิทำอย่างไรให้ใจมันสงบบ้างลองพุทโธดูถ้าพุทโธสงบเราก็พุทโธเรื่อยไปถ้าทำใจให้รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เรื่อยหลับตาก็รู้ตัวลืมตาก็รู้ตัวกินเดินนั่งนอนเราก็รู้ว่าตัวเราทำอะไรอันนี้ก็เรียกว่าศึกษาตัวเองศึกษาตัวเองก็ตัดเรื่องราวต่างๆไปได้ไม่ค่อยเป็นทุกข์ไม่กล่าวร้อนในเมื่อเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมามันก็โปร่งใจทำใจได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยเตรียมตัวเตรียมใจฉะนั้นปฏิบัตินี่จึงเป็นหนทางที่ดีมากแต่เราต้องมันทำทุกวันมันภาวนาทุกวันจนกว่าว่าไอ้ใจที่ไม่สงบเนี่ยกลับสงบได้ไม่ใช่นั่งแป๊บเดียวแล้วไม่สงบก็เลิกเลยไม่เอาแล้วนั่งก็ไม่สงบไม่นั่งดีกว่าทำยังไงใจมันก็ยังไม่สงบเลิกดีกว่าพอเลิกไปยิ่งไปใหญ่เลยคราวนี้ยิ่งไม่สงบมากขึ้นยิ่งวุ่นวายมากขึ้นแต่ถ้าเราเพียรพยายามทำอยู่เรื่อยๆมันก็ค่อยๆเย็นไปเองไม่ใช่ทำวันเดียวให้สงบวันเดียวมันต้องค่อยๆกลมกลืนไปเพราะจิตใจของเราเนี่ยจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติกันทุกคนถ้ามันมีทุกข์แล้วเอาไม่อยู่ในใจคนเราเนี่ยเวลามันผิดหวังขึ้นมาเอาไม่อยู่เสียใจร้องไห้เป็นวักเป็นเวรอยากกินยาตายอยากฆ่าตัวตายชีวิตนี้ไม่น่าอยู่เลยมีแต่ทุกข์อย่างเดียวบางคนเบื่อหน่ายชีวิตว่าเกิดมาทำไมแต่หารู้ไหมว่าทางดับทุกข์มันมีแต่เราไม่ได้ศึกษากันมาก่อนแต่ถ้าเราศึกษากันมาก่อนเสร็จแล้วมันก็ครองใจได้พอเกิดทุกข์มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเราจะเห็นว่าปัญหารอบตัวเราเนี่ยทุกวันเนี่ยเราควรพิจารณาปัญหารอบตัวคนโน้นก็เดือดร้อนเรื่องผัวคนนี้ก็เดือดร้อนเรื่องเมียคนนี้ก็เดือดร้อนเรื่องลูกคนนั้นก็เดือดร้อนเรื่องทำงานวันนี้ก็มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเราก็เห็นสิ่งรอบตัวเราว่าโอ้ปัญหารอบตัวนี่มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเราก็พิจารณาเข้าเราก็เลยเป็นครูตัวเองออกมันไม่ได้ทุกข์คนเดียวมันไม่ได้เดือดร้อนคนเดียวยิ่งพิจารณาไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดสติปัญญามากขึ้นทำให้เราฉลาดเอาตัวเองรอดได้เพราะเห็นปัญหารอบตัวแต่ถ้าเราต้องมีธรรมะนะมีปัญหารอบตัวแล้วเรามาปฏิบัติแหมตั้งแต่เราได้ทำใจให้สงบนี้ปัญหามากมายมันก็เหลือนิดเดียวคนอื่นไม่ได้มาแก้อย่างเราสิคนอื่นไม่ได้เข้ามาหาความสงบเขายิ่งจึงมีปัญหารอบตัวจึงมีปัญหาเดือดร้อนมากมายแต่ถ้าทุกคนคิดว่าธรรมะเป็นของดีได้มาปฏิบัติเขาก็คงจะไม่วุ่นวายจนเกินไปเราที่เห็นทุกข์เห็นความเดือดร้อนสิ่งรอบตัวเราเนี่ยเป็นปัญญาเป็นบารมีที่เราจะเอาชีวิตมาต่อสู้ให้เกิดความสุขสงบแล้วก็จะได้ปลงใจได้อะไรเกิดขึ้นมันก็จะได้ไม่ค่อยเป็นทุกข์ไม่ค่อยเก็บมาเป็นทุกข์เห็นโอ้ทุกข์คนอื่นก็มากกว่าเราอีกเราว่าทุกข์คนอื่นทุกข์กว่าเราอีกก็เห็นคนเราว่าเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนกว่าเราอีกเราว่าเราไม่สงบคนอื่นไม่สงบกับเราอีกเราว่าเราปรุงสร้างคนอื่นปรุงสร้างกับเราอีก

เราว่าเราเลวคนอื่นเลวก็แล้วอีกเราก็เลยเห็นว่าโอ้สิ่งรอบด้านนี้ไม่มีอะไรเป็นดีแน่นอนอะไรเลยเราเห็นเลยว่าตัวเราเท่านั้นเนี่ยที่จะมองภูมิใจในตัวเองว่าเราทำความดีได้แค่ไหนเราสวดมนต์เราภาวนาเราปฏิบัติตัวเราเนี่ยจะภูมิใจในตัวเองไอ้สิ่งที่เป็นทุกข์รอบด้านนั้นก็ไม่เข้ามาครอบงำเราเรากลายเป็นคนมั่นคงแข็งแกร่งที่จะต่อสู้กับชีวิตจริงๆได้ไม่ค่อยหวั่นไหวไม่ค่อยเร่าร้อนเป็นทุกข์ใจเหมือนดังที่เคยปฏิบัติมาเนี่ยปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตเราจะต้องเห็นรอบๆด้านนั้นว่ามันมากแต่ตัวเรานั้นจะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติแก้ปัญหาด้วยตัวเองคนเราถ้ามีธรรมะแล้วเรื่องเดือดร้อนใจจะไม่มีมากไอ้ที่เดือดร้อนใจทุกคนเราเนี่ยโดยมากไม่ค่อยยึดหลักความสงบเอาเรื่องราวต่างๆมาคิดที่จะเราร้อนใจเรื่องตัวเองไม่พอแถมไปเอาเรื่องชาวบ้านมาอีกเพราะมีเวลาว่างเยอะแยะแต่ไม่เอามาปฏิบัติกลับไปเอาเรื่องสิ่งอื่นมาใส่ใจเราก็เลยกลายเป็นคนสงบไม่เป็นเรื่องการกรรมฐานนี่จริงว่าเป็นหนทางที่ดีทางที่เราควรจะเลือกเดินไปสวรรค์ไปนิพพานด้วยทางนี้ทางที่ทำบาปทำกรรมทุกคนรู้เด็ดรู้แล้วทั้งนั้นแต่ว่าบางคนยังไม่เลิกไม่ละเท่านั้นเองรู้ว่ามันไม่ดีแต่บางคนก็เลิกไม่ได้เขาก็ยังติดกันอยู่แต่ตอนนี้เรารู้ว่าไม่ดีมันเป็นทุกข์ใจแล้วก็เลิกบุญกุศลทำให้เราสุขใจอิ่มใจลื่นเลิงบันเทิงใจไปอยู่ที่ไหนรู้ว่าเราเป็นบุญนี่เราก็สบายใจคนอื่นรู้เราเขาก็สบายใจเพราะว่าสิ่งอันนี้ไม่ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนใครไม่รู้ใครไม่เห็นเราก็รู้เห็นของเราเองความดีอันนี้ไม่ต้องไปบอกใครการปฏิบัติธรรมจึงว่ารู้เห็นเฉพาะตัวช่วยใจเราให้ดีขึ้นถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วเราก็คงจะแย่ลงจะมีความวุ่นวายใจมากขึ้นเพราะอะไรเพราะเราปล่อยระวางไม่เป็นทำใจเย็นไม่พอสงบไม่ได้มันก็ทุกข์อยู่ที่ใจเท่านั้นเองเราก็ลงมือปฏิบัติกันสวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิทุกวันแค่พุทโธสัก5นาทีก็เย็นได้หายใจเข้าเราก็พุทในใจออกเราก็โทนอนเราก็พุทโธนั่งเราก็พุทโธเอาสติไว้ที่กายใจของเราไว้บ้างเรื่องราวต่างๆเราก็พยายามหัดตัดละหรือมันจะมีทุกข์สักแค่ไหนเราก็ต้องพยายามตัดพยายามละพยายามพิจารณาให้มันหมดไปได้นั่นแหละเราจึงจะพบความสุขในชีวิตของเรา

เป็นเรื่องที่เรารู้กันแล้วว่าเป็นของดีที่ต้องการให้ญาติโยมได้นำของดีไปใช้แล้วก็เป็นสิริมงคลกับตัวเองเป็นการคุ้มครองตัวเองเท่ากับเรามีพระครองคอไว้ในตัวเราถ้าเรายังยึดหลักธรรมอยู่ธรรมะเนี่ยเป็นอนุภาพที่จะดับความร้อนใจของคนทีนี้คนใจร้อนๆเนี่ยต้องยินดีในธรรมต้องยินดีในธรรมคำสอนพุทธเจ้าเราจะได้ใจเย็นคนมีปัญหาชีวิตเราจะต้องเอาธรรมะไปแก้ปัญหาชีวิตคือยินดีในธรรมะยินดีในการปฏิบัติคือเอาตัวเราเนี่ยไปเข้าไปปฏิบัติอุทิศตัวเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยดีก็อุทิศเงินอุทิศทองเป็นร้อยร้อยล้านพันล้านอีกเพราะเรามีเงินร้อยล้านพันล้านเนี่ยตายก็เอาไปไม่ได้ทำอะไรไปก็เป็นวัตถุแต่ถ้าเอากายใจของเราอุทิศทำศีลสมาธิให้เกิดขึ้นในได้คนสร้างโบสถ์นี่ยังไม่มีศีลคนสร้างศาลายังไม่มีศีลคนสร้างวัดยังไม่มีสมาธิแต่บุคคลที่สร้างตัวเองนั้นจะมีศีลได้ทันทีมีสมาธิได้ทันทีมีปัญญาได้ทันทีสร้างตัวเองเนี่ยถึงสวรรค์ถึงนิพพานในชาตินี้ถึงจะไม่ถึงก็ยังเป็นปัจจัยเป็นนิสัยเกิดสติปัญญาไปชาติหน้าก็ยังมีแสงธรรมฉะนั้นจึงว่ากุศลอันเนี้ยเราควรจะสร้างกันเพราะมันเป็นยอดบุญไปเอาที่ไหนเอาตัวเราไปเอาตัวเราสร้างบอกว่าคนที่มีบารมีเนี่ยไปไหนมันก็มีแสงอยู่ในตัวคนที่มีบาปไปที่ไหนมันก็มืดมนอยู่ในตัวเงาสว่างเงาดำคำบอกว่าโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีเป็นพุทธเจ้าเนี่ยแม้จะไปเกิดในชาติใดพอบารมีเป็นโพธิสัตว์แล้วนี่จะเกิดอีกสักร้อยชาติแสนชาติจะเกิดอยู่ในรูปคนจนคนมีเป็นนกเป็นกาแต่ในดวงใจนั้นมีรูปโพธิสัตว์มีรูปเหมือนดอกเหมือนใบโพมีใบโพมีรัศมีเหมือนใบโพว่าแสงสว่างที่เกิดรอบหัวใจถึงจะเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าไอ้รัศมีของใจของเขานั้นก็ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่แต่คนบางทีเป็นใหญ่เป็นโตเป็นถึงมีฐานะจึงเป็นคนชั้นสูงแต่ว่าจิตใจนี้ดำมืดมนเพราะอะไรเพราะดูภายนอกแล้วก็ดีแต่ว่าภายในนั้นไม่มีบารมีไม่ได้สร้างสมกุศลไว้เรื่องด้านปฏิบัติธรรมเพื่อปรารถนาพระนิพพานหรือปรารถนาช่วยคนเพราะโพธิสัตว์นี่ปรารถนาจะช่วยคนอื่นให้เป็นทุกข์ไม่คิดเบียดเบียนใครไม่คิดเอาเปรียบใครไม่คิดช่อโกงใครไม่คิดลักไม่คิดฆ่าใครอยากให้ทุกคนเราเนี่ยมีความสุขให้หมดไอ้ความปรารถนานั่นน่ะจึงเป็นแสงสว่างไปเกิดชาติใดแสนใดความรู้สึกของเขาก็เป็นอย่างนั้นแต่คนเราที่ว่าจะมีอะไรมากมายก็สุดแล้วแต่จะเป็นใหญ่เป็นโตไงเพราะใจของเขาเนี่ยคิดแต่จะโลภคิดแต่จะโกรธคิดแต่จะกอบโกยผลประโยชน์คนอื่นไม่คิดจะช่วยเหลือใครเห็นแก่ตัวคือเกิดชาติเดียวตายชาติเดียวอะไรเงี้ยคือใจนี่ยังไม่เสียสละพอก็เลยไม่เป็นโพธิสัตว์ใจก็เลยมืดมนส่วนมากคนเราจะเป็นอย่างนั้นไม่มีใครเลยที่จะคิดช่วยคนอื่นไม่มีเลยใครเลยที่คิดจะไม่เบียดเบียนคนอื่นยอมให้คนอื่นทำอะไรให้ตัวเองได้เหมือนโพธิสัตว์เนี่ยไม่มีเพราะอะไรเพราะใจไม่สูงพอมีแต่คนที่ไม่ยอมกันไม่ได้ใครว่าอะไรก็ต้องโต้ตอบเขาโกงกูก็ต้องแก้แค้นมึงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ยอมกันทางด้านจิตใจ
ฉะนั้นจึงว่าเอาตัวเองมาสร้างบารมีเนี่ยมันจะติดพอกปูนเราไปเองเพราะว่าจิตใจเนี่ยสำคัญมากมันมีค่ากว่าเงินทองพอเรารู้แล้วว่าเงินทองเนี่ยเป็นเพียงอาศัยอยู่ทำให้เราดีใจเท่านั้นเองในเมื่อเราใช้เขาได้แต่ว่าด้านจิตใจนั้นเราจะต้องได้สูงไปกว่านั้นคือว่าต้องสร้างกุศลบารมีของเราให้มันมากขึ้นหรือการมาประพฤติปฏิบัติธรรมจึงจะสร้างทางสวรรค์นิพพานให้กับตัวเองได้ฉะนั้นทำอะไรก็เท่ากับตัวเองทำไม่ได้เพราะตัวเองนี่สามารถจะทำให้ถึงศีลสมาธิทำให้ถึงการปฏิบัติธรรมที่สุดได้ถ้าทุกคนเรามาปฏิบัติกันหมดเนี่ยสังคมนี้ก็ไม่เดือดร้อนหรอกสังคมนี้ก็อยู่กันอย่างผาสุกเพราะทุกคนเสียสละให้กันทุกคนไม่คิดจะเบียดเบียนกันเพราะทุกคนก็รู้จักว่าศีลเนี่ยศีลแค่ศีล5นี่ก็ปกครองตัวเองอยู่แล้วแค่มุสาวาทาเวเนี่ยข้อ4นี่คนก็ไม่ทะเลาะกันแล้วไม่โกหกไม่นินทาไม่ให้ร้ายไม่ป้ายสีกันแค่ศีลข้อเดียวบ้านนั้นก็เงียบหมดพอทุกคนระวังปากตัวเองเนี่ยแต่ข้อศีลข้อ1ก็ทุกคนก็เมตตาปานานี่ก็ห้ามเบียดเบียนสัตว์ผู้มีชีวิตทุกคนก็เกิดเจริญเมตตาก็ไม่คิดเบียดเบียนก็สงบศีลข้อที่2ก็ไม่โลภศีลไม่อยากได้ทรัพย์ใครไม่รักขโมยใครก็เจริญด้วยการให้ทานอยู่เรื่อยๆก็กลายเป็นคนมีแต่เมตตามีแต่ญาติมีแต่พี่น้องเต็มบ้านเต็มเมืองหมดไม่มีใครเอาเปรียบรัดกันแค่ศีลธรรมนี่เป็นหลักธรรมที่ประจำใจมนุษย์แล้วก็เจริญมองเห็นได้เลยแต่พวกเราถือกันไม่ได้ก็นึกว่าศีลธรรมจะต้องเอาไว้ที่วัดศีลธรรมเอาไปบ้านไม่ได้กรรมฐานต้องมานั่งที่วัดเอาไปนั่งที่บ้านไม่ได้มานั่งที่วัดมันไม่โกรธพอไปที่บ้านเราไม่นั่งก็โกรธกันติมึงโกรธกูโกรธมึงอิจฉาริษยาวุ่นวายก็เพราะว่าเอาบุญมาทิ้งไว้ที่วัดหมดเอาความเป็นพระเอาความใจเย็นเอาการไม่เบียดเบียนมาไว้ที่วัดไปถึงที่บ้านเราไม่เอาไปมันต้องเอาไปให้หมดขนเอาไปให้หมดใจดีใจร้ายทิ้งไว้ใจดีเอาไปที่บ้านคนละโมบโลภมากเอาไว้ที่วัดใจดีใจร้ายทิ้งไว้ใจดีเอาไปที่บ้านคนละโมบโลภมากเอาไว้ที่วัดคนจิตใจดีๆเอาไปไว้ที่บ้านบ้านมันจะได้ร่มเย็นทีนี้คนเรามันเกิดไม่ฉลาดมันคิดว่าโอ้ยคนเข้าวัดก็ไปนั่งหลับตาพวกเรามานั่งหลับตาอย่างไรมาอยู่ที่บ้านก็ต้องทำให้เป็นคนหูไวตาไวไอ้คนหูไวตาไวก็ไปรับแต่ไอ้สิ่งที่ไม่ดีไปหมดก็เลยเห็นว่าคนอยู่วัดคือกลายเป็นคนเฉยคนอยู่บ้านเฉยไม่ได้ก็ทุกคนเดียวสิคนนี้ไอ้ที่เราทุกข์เพราะเราเฉยไม่ได้เห็นอะไรอะไรแล้วก็เฉยไม่ได้วางไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องฝึกไอ้ความเฉยอันเนี้ยเอาไปใช้ที่บ้านมันจะได้ร่มเย็นทางใจถ้าเราเข้าใจธรรมะอันนี้คำมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาไปแก้สังคมได้ทุกรูปแบบเลยแก้ครอบครัวแก้เจ้านายแก้ปัญหาทุกอย่างแต่ทุกวันนี้คนเราไม่ยอมเอาไปใช้เลยทิ้งธรรมะไว้ในตู้หมดเลยทิ้งพระไว้ที่พระอิฐพระปูนหมดเลยไว้ในโบสถ์หมดเลยไม่เอาไปไว้ในหัวใจเลยเอามาใส่โบสถ์หมดสร้างพระให้เต็มวัดหมดแต่ไม่เคยสร้างไว้ที่บ้านเลยพอมาที่วัดโอ้ยกราบพระกันแต่ไปอยู่ที่บ้านไม่กราบหรอกพอสร้างพระเต็มวัดสร้างพระเต็มโบสถ์สร้างพระไตรปิฎกเต็มตู้แต่ว่าเอาบุญมาไว้ที่วัดหมดเอาสติปัญญามาไว้ที่วัดพอกลายไปอยู่ที่บ้านแล้วไม่รู้อะไรเลยทำบุญมาทับตายไม่รู้อะไรเลยใจไม่เคยเป็นพระเลยไม่เคยรู้ธรรมะเลยไม่เคยสงบเลยเราต้องสร้างแล้วเอาไปบ้านสร้างตัวเองนี่ให้เป็นพระไตรปิฎกสร้างตัวเองนี่เป็นพระ
เอาไปเก็บไว้ที่บ้านให้มันเอาไปใช้ให้มันเต็มที่บ้านเราบ้านเราจะได้มีมงคลเยือกเย็นไม่เร่าร้อนไม่เป็นทุกข์เพราะพระกันไว้ได้หมดธรรมะก็มีพุทธะก็มีสังฆะก็มีพอมีพระรัตนตรัยก็คุ้มครองบ้านเรือนเราให้เกิดความร่มเย็นทันทีไม่ต้องไปเรียกหาที่ไหนเลยไม่ต้องวิ่งเข้าวัดเลยพอเราเอาไปหมดแล้วศาสนาอยู่ที่หัวใจเราไง

ถ้าตามหลักของสัจธรรมก็ว่าได้ชีวิตที่ประเสริฐแต่บางคนก็อาจจะมองตัวเองข้ามไปว่าไม่สำคัญก็ใช้ชีวิตที่ประเสริฐนี้ให้เป็นประโยชน์ไม่ได้ความจริงการมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยที่จะสมบูรณ์ได้ก็คือการต้องประพฤติปฏิบัติให้มีฐานะจิตใจสูงกว่าเดิมไม่อยู่ในฐานะเดิมนั่นจึงเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐได้เพราะว่าคนเรานะไม่รู้หรอกว่าได้ชีวิตมาเนี่ยมาได้ยากถ้าพูดกันตามคำสอนของพุทธเจ้าแล้วคนเนี่ยตายรอยชาติผ่านชาติกว่าจะได้มาเป็นมนุษย์เป็นชายก็ดีเป็นหญิงก็ดีสักครั้งหนึ่งแล้วถ้าทำกรรมดีก็ไปเกิดที่ดีถ้าไม่ดีก็ต้องตกอับอาภัพไปอีกนานกว่าจะได้กลับมาได้รูปนี้ได้รูปนี้ได้จิตใจอย่างนี้รูปนี้จิตใจอย่างนี้ถือจะมีโรคภัยไข้เจ็บถือจะมีความยุ่งยากลำบากใจมีทุกข์มาเบียดเบียนพุทธเจ้าท่านก็ถือว่าได้ทรัพย์อันประเสริฐซึ่งสามารถที่เอาตัวเองเนี่ยไปทำดีที่สุดได้ไปบวชไปเรียนไปรักษาศีลไปเจริญภาวนาทำส่วนกุศลให้กับตัวเองได้มากในชีวิตหนึ่งเนี่ยถ้าทำความดีเนี่ยทำได้ไม่น้อยเลยแต่ถ้าเราพลาดจากความดีไปแล้วเราก็ทำบาปไม่น้อยเลยเหมือนกันบาปนี่เป็นเครื่องที่จะทำจิตใจของเราให้เป็นทุกข์ตลอดไปในปัจจุบันและในอนาคตฉะนั้นจึงว่าเราจะต้องตระหนักนึกว่าเราได้รูปมนุษย์ที่ดีเนี่ยเราต้องภูมิใจภูมิใจในที่เราได้มาเข้าถึงพุทธศาสนาได้รู้ได้เห็นได้ปฏิบัติประพฤติตามพระพุทธเจ้าถึงเราจะไม่พบองค์พระพุทธเจ้าเป็นองค์จริงแต่เราก็ถึงองค์ธรรมถึงองค์ธรรมคือองค์สัจจะคือคำสอนของท่านที่วางไว้ให้เราได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติทุกอย่างเท่ากับที่พุทธเจ้ามีอยู่เพราะศีลที่พุทธเจ้ามีอย่างไรเมื่อสมัยพระองค์อยู่ทุกวันนี้ศีลนั้นก็ยังมีอยู่ศีล5ที่สมัยพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ศีล5ทุกวันก็ยังเหมือนเดิมศีล8ที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ทุกวันนี้ศีล8ก็ยังมีเหมือนเดิมศีล220ศีล10ที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ทุกวันนี้ศีล10ก็ยังมีเหมือนเดิมศีล227ที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ทุกวันนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมทานที่โอกาสให้ทานการถวายสังฆทานการตักบาตรทำบุญที่สมัยพุทธเจ้ามีอย่างไรสมัยนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมการทำสมาธิที่สมัยพระพุทธเจ้าทำอานาปานุสติให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกหรือเจริญสติปัฏฐาน4ให้รู้เรื่องกายเวทนาจิตธรรมหรือมหาสติปัฏฐาน4ทุกวันนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมสมัยพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างไรให้สาวกทำอย่างไรทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้สูญไปจากพวกเราที่ท่านสอนให้รู้จักรูปจากเวทนาจากสัญญาสังขารรู้จักวิญญาณรู้จักพิจารณาให้เป็นพระไตรลักษณ์ไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับไปในที่สุดก็ยังสอนเหมือนเดิมยังมีสัจธรรมเหมือนเดิมยังไม่ได้สูญหายยังไม่ได้ล้มละลายยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงยังตั้งอยู่กับผู้ปฏิบัติผู้ศึกษาผู้คนว่าฉะนั้นจึงว่าเราควรดีใจดีใจที่ว่าเรามาพบของดีที่มีอยู่ในตัวเราที่มีอยู่ในคำสอนเราจะเลือกเป็นเอาอย่างใดก็ได้คล้ายว่าทางเดินเนี่ยมีหลายทางซึ่งจุดมุ่งหมายก็คือไปสู่จุด
ของการพ้นทุกข์อย่างเดียวกันเราจะไปทางรถเราจะไปทางเรือเราจะไปทางอากาศเราจะไปทางไหนก็ไปได้เหมือนกันถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกับเราเดินทางเข้ากรุงเทพเนี่ยมาได้ทุกทางใครจะถึงเร็วถึงช้าก็อยู่ที่ความสามารถอยู่ที่ยานพาหนะของตัวเองฉะนั้นจิตใจที่เราจะเข้าถึงซึ่ง

ความสุขสงบอันแท้จริงเนี่ยเราก็เข้าตามคำสอนวิธีทำสมาธิเนี่ยเป็นอุบายที่จะช่วยใจคนช่วยใจคนที่ร้อนช่วยใจคนที่คิดมากช่วยใจคนที่ปรงไม่ตกไม่มีหลักของใจตัวเอง พอได้ฝึกสมาธิแล้วเนี่ยรู้จักภาวนาแล้วบุคคลนั้นจะเปลี่ยนจากปุถุชนผู้หนาแน่นด้วยความโลภความโกรธความหลงทำให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดความเห็นถูกต้องเกิดเบาบางในใจตัวเองขึ้นมาเมื่อตัวเองเกิดความเบาบางขึ้นมาก็เกิดมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขามีพรหมวิหารขึ้นในใจคิดสงสารเราสงสารเขาคิดเมตตาเราเมตตาเขาคิดจะช่วยเหลือเราช่วยเหลือเขาคิดยินดีต่อความดีการกระทำดีของตัวเองยินดีต่อการกระทำดีของคนอื่นเฉยต่อที่เขาว่าเขาดินทาหรือเฉยต่ออกุศลธรรมไม่ทุกข์ในเมื่อตนเมื่อไม่ทุกข์ในเมื่อคนอื่นทำบาปแล้วไม่ทุกข์ในเมื่อตัวเองไม่ทำบาปตัวเองไม่ทำบาปก็ไม่เป็นทุกข์ก็สบายใจเรียกว่าเป็นอุเบกขาเกิดญาณเกิดความรู้เกิดความแสงสว่างขึ้นมาในจิตของตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็พบพระธรรมคำสอนที่ยังไม่ได้สูญสิ้นไปจากพุทธศาสนายังไม่สูญสิ้นไปจากแผ่นดินนี้ยังไม่ได้สูญสิ้นไปจากยุคปัจจุบันนี้ยังมีครบสมบูรณ์แต่ไม่สมบูรณ์ที่ใจเราเท่านั้นเองเราท้อถอยเราไม่มีความเชื่อมีความสงสัยเราไม่แน่ใจคือเราก็ยังยึดติดรูปยึดติดรูปของเราว่าเรายังไม่แก่ไม่เท่าจะเข้าวัดไปนั่งภาวนาหลับตาทำไมไปนั่งหลับตาภาวนาได้จะเป็นโรคจิตโรคประสาทเสียสติไปก็สารพัดที่จะคิดแบบคนมันหลงเมื่อคิดอย่างนั้นเราก็เกิดความไม่ชอบไม่อยากทำก็เปลี่ยนจากการเข้าวัดเป็นเข้าวิกเข้าลงหนังลงคอนไปสนุกเฮฮาไปลื่นเลงในทางกรรมคุณหรือว่าทางอบายภูมิแต่ว่าการมาทำใจเนี่ยเรามองไม่เห็นทั้งที่การทำใจเนี่ยได้ทุกสิ่งทุกอย่างปรารถนาได้ทุกสิ่งทุกอย่างการมาเป็นเจ้าแผ่นดินการมาเป็นเจ้านายใหญ่โตการมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ล้วนแต่ว่าทุกคนทำความดีละบาปบำเพ็ญบุญกันมาแต่ก่อนบารมีอันนั้นสร้างสมอบรมมามันก็นำจิตนำใจของตัวเองนั้นให้ขาวสะอาดมาเกิดในภพภูมิที่ดีไม่ไปเกิดในภพภูมิที่อับพับอับจนเมื่อเราได้ร่างกายเป็นมนุษย์อย่างนี้ก็นับว่าประเสริฐที่สุดแล้วทำไมเราไม่เอาร่างกายนี้ทำความดีบ้างเราจะได้ภูมิใจว่าเราสร้างบุญของเราไว้เพียงพอกับที่เราได้เกิดมาเพราะระยะชีวิตคนเราบางทีมันก็สั้นแต่เจนนึกไม่ถึงว่าเราจะสั้นถึงขั้นไม่บางคนไม่คิดเลยว่าอายุเราจะสั้นถึงว่าเราจะต้องตายเราจะต้องพัดพรากจากของรักเร็วไวคนที่อยู่ถึง 6-70 ก็ถือว่ายังได้มีโอกาสเห็นโลกเห็นธรรมมากมายแต่ว่าคนบางคนสมัยนี้ไม่ถึง60 20 30 40ก็ไปแหละเพราะอะไรไม่สามารถที่จะเห็นโลกเห็นธรรมได้เต็มหูเต็มตาบางทีเห็นโลกเต็มหูเต็มตาก็มีแต่ทุกข์มีแต่ความจำที่ไม่ดีมีแต่ความรู้สึกที่นึกคิดไม่สบายจำโลกไปเต็มหูเต็มตาก็มีแต่โลกกดหลงอยู่ในหัวใจตัวเองก็เกิดความดีใจเสียใจเร่าร้อนเป็นทุกข์เพราะจำโลกไว้เต็มแต่จำธรรมนี้มีโอกาสน้อย7วันเราจึงจะมาสงบใจสักวันหนึ่ง7วันเราจึงจะมาเข้า
รู้เห็นธรรมะสักวันหนึ่งก็เรียกว่ามีเวลาน้อยบางคนไม่มีเวลาเลยต้องทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวจนกว่าจะโตจนกว่าจะพ้นจากภาวะไม่เคยได้ทำอะไรเลยศีลธรรมที่พุทธเจ้าว่าดีว่าเลิศว่าประเสริฐว่านำทางให้แก่ตัวเองเราก็ไม่มีเวลาไปศึกษาไปปฏิบัติไม่มีเวลาเข้าไปถึงเลยเป็นคนดิบเป็นคนมืดคนบอดไม่รู้ธรรมเลยไม่ได้เข้าไปพิจารณาสังขารไม่ได้พิจารณาวิญญาณไม่ได้พิจารณาเห็นว่าอะไรอะไรมันเกิดขึ้นมันไม่เที่ยงแล้วเป็นไงคนที่ไม่มีธรรมะเลยน่ะถือจะมีเงินแต่พอเวลาเขาเสียใจเนี่ยเขาเสียใจจนไม่มีอะไรจะดับทุกข์ที่ใจเขาถ้าสมมุติว่ามีลูกมีหลานมาตายจากไปโดยกระทันหันไม่ได้คิดไว้ก่อนโดยเร็วไวเนี่ยคนนั้นจะทำสติไม่ได้เลยเฉียดใจเป็นปีๆเป็นเดือนๆไม่เคยสงบใจเรียกว่าต้องให้ตัวเองเนี่ยทุกตอมตมตลอดเวลาเพราะไม่เคยทำใจไว้ก่อนธรรมะเนี่ยต้องเตรียมตัวไว้ก่อนว่าเราเกิดมาแล้วเราจะต้องพัดพรากจากของรักสิ่งที่ชอบใจของเราเนี่ยมันไม่ใช่ของเรามันจะต้องจากกันสักวันหนึ่งเมื่อคนเรามีธรรมะมันก็คิดได้เมื่อปฏิบัติแล้วก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องแปรปรวนต้องพัดพรากจากของรักทุกรูปทุกนามใครมีมากก็ต้องพัดพรากจากของรักมากใครมีน้อยก็เสียน้อยใครมีมากก็เสียมากถ้าใครไม่มีใครก็ไม่พัดพรากจากของรักเลยพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรพระองค์ก็ไม่ได้เสียจากการที่พัดพรากจากกันแต่พวกเราเนี่ยพยายามแสวงหาให้มีไม่มีบ้านก็อยากจะมีบ้านบ้านไม่ใหญ่ก็อยากจะมีให้มันได้ใหญ่ไม่มีเงินก็อยากจะมีให้มันมากๆอยากจะมีญาติมีพี่น้องมีเพื่อนฝูงอยากจะมีอะไรก็อยากมีให้มากๆแต่หารู้ไหมว่าสิ่งที่เราได้มามากๆน่ะคือตัวปัญหาแต่ถ้ามันได้มาแล้วอยู่กับเราตายไปกับเราเราเอาไปได้ด้วยมันก็คงอบอุ่นใจมันก็คงไม่ต้องเสียใจแต่เมื่อเราได้มามากๆในเวลาเราตายไปแล้วมันไม่ไปกับเรามันอยู่คนละฝั่งซะแล้วเมื่อมันอยู่คนละฝั่งแล้วทำไงเราก็เอาไปไม่ได้เราก็เสียดายเหมือนกับคนถูกเหมือนกับคนไฟไหม้บ้านเนี่ยไม่มีเครื่องดับไฟสมมติไฟไหม้บ้านเข้าไปเนี่ยเราไม่มีเครื่องดับไฟเลยน้ำก็ไม่มีเครื่องดับเพลิงมีเรามายืนดูไฟไหม้บ้านจนหมดเหลือแต่ขี้เถ้าบางคนยืนดูได้หน่อยเดียวเป็นลมพับไปเลยเพราะอะไรเพราะเราเอาเป็นของเราไว้ไม่ได้เราเอาเป็นของเราไม่ได้เราก็ต้องเสียใจเสียดายซึ่งโถเราอุตส่าห์ก่อร่างสร้างมาอยู่มาตั้งนมตั้งนานแล้วมันจะมาสิ้นไปอย่างนี้เราก็เสียดายเสียใจเหลือเกินไม่น่าจะเป็นกรรมอะไรของเราเนาะบ้านอื่นทำไมไม่เป็นทำไมมาเป็นเราคนเดียวก็เกิดความขับแค้นใจเสียใจถึงก็กินไม่ได้นอนไม่หลับทุกข์ที่สุดในชีวิตคนเราก็ต้องมีทุกข์นะไม่ใช่ไม่มีเพราะเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องแก่เราก็ต้องเจ็บเราก็ต้องตายแล้วความตายใครเคยตายไหมใครก็ไม่เคยตายเคยมีคนจากเราไหมคนที่เรารักจากเราไหมบางทีก็ยังไม่ได้จากกันเราก็ไม่รู้รสพิษของความจากกันเนี่ยมันพิษสงแค่ไหนเราจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องจากลูกจากเมียเนี่ยจากลูกแล้วเราความจากกันเนี่ยมันทุกข์แค่ไหนเรายังไม่เคยได้รับรสอันนี้เลยแล้วทุกคนจะต้องจากไหมทุกคนจะต้องจากเตรียมตัวไว้ก่อนถ้าไม่เตรียมตัวไว้ก่อนทำไงทำใจไม่ได้เลยเหมือนกับของมีค่าหล่นลงไปในน้ำจมหายลงไปเนี่ยราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยโอ้โหมันจะเสียใจไหมก็ต้องเสียใจเพราะเราไม่คิดว่ามันจะหล่นลงไปจะจมลงไปทุกวันเนี่ยคนที่ไม่มีธรรมะที่ไม่เข้าหาธรรมะนะไม่เคยศึกษาธรรมะเนี่ยเขาเสียใจมากเวลาสิ่งที่เขารักนั้นจากเขาไปเมื่อไหร่เขาจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นปีเป็นเดือน
ชีวิตเขาหมด

ฟังเลยทั้งๆที่ยังอื่นอยู่อีกตั้งหลายอย่างแต่เขาก็ทำใจไม่ได้เขาอาจจะทุกข์ทรมานตายไปกับสิ่งนั้นก็มีลูก4คนอย่างเงี้ยมันตายไปสักคนเนี่ยเขาคิดถึงแต่คนนั้นจริงเขากินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่าสิ่งบางอย่างหนึ่งทิ้งเสียไปแต่ถ้าเราทำใจได้มันก็ต้องปรงว่าเออมันเป็นเรื่องของกรรมถึงข่าวตายก็ต้องตายทำไงได้เราคิดไว้นานแล้วเราไม่ตายก่อนเขาก็ตายก่อนเราเราไม่คิดหรอกว่าเด็กๆมันจะอยู่ไปถึง100ปี80ปีเด็กมันก็ตายก่อนเราได้เราก็ตายก่อนเด็กๆได้คนที่เข้าหาธรรมะเขาคิดอย่างนี้บ่อยๆมันก็เลยปรงตกพอมีเรื่องเหตุการณ์อะไรร้ายแรงขึ้นมาในครอบครัวเราในชีวิตเรามันก็ต้องข่มใจละต้องตั้งใจแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีต้องเกิดการเรียนรู้ธรรมะนี่ไม่ขาดทุนเลยเรียนเอาไว้ช่วยใจตัวเองเรียนเอาไว้เลยปลงใจตัวเองเมื่ออะไรมันเกิดผิดหวังขึ้นมาเราก็จะไม่เสียอกเสียใจถึงกับกลอมตมถ้าจนทำใจอะไรไม่ได้เพราะเราเกิดมาเราไม่มีอะไรมาเกิดมาเราก็ไม่มีอะไรมาไปเราก็ไม่มีอะไรไปตัวนี้เราก็ได้จากพ่อแม่มาเราก็มาแต่วิญญาณดวงเดียวดวงวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นเพียงขันธ์เท่านั้นเองเมื่อเราได้มาเราก็มาเกิดจากท้องพ่อท้องแม่นี่เราก็ได้เลือดเนื้อกายใจจากพ่อแม่แต่เวลาเราไปเราก็ไม่ได้เอาไปเราก็ทิ้งไว้ที่เดิมทิ้งไว้อยู่กับโลกนี้แล้วเราเอาอะไรไปถ้าเราต้องเอาศีลเอาธรรมเอาความรู้สึกที่ดีเอาดวงปัญญาที่คิดนึกที่เราสร้างกุศลของเราไว้กุศลเนี่ยจะเป็นอุบายทำให้เราเนี่ยมองเห็นทางถูกจะไม่ทำให้เราไปสู่ที่อาภัพอับจนแต่คนเราไม่ได้ศึกษาธรรมะก็ไม่มีความเชื่ออะไรไม่ได้มาเข้าถึงธรรมะไม่ได้มาปฏิบัติเขาไม่เห็นอะไรสำคัญที่ชีวิตเขาจะต้องมาศึกษาธรรมะทำไมเขาก็มุ่งแต่จะทำมาหากินดิ้นหล่นต่อสู้กับโลกต่อไปแต่บางทีมันก็ไม่ได้อะไรไปเลยยิ่งทำก็ยิ่งหมดยิ่งดิ้นก็ยิ่งติดผลที่สุดไม่ได้อะไรมีแต่ทุกข์อย่างเดียวแต่ถ้าคนเราทำบุญกุศลของเราไว้เนี่ยไม่ต้องไปดิ้นมันก็หลุดไม่ต้องไปทำมันก็มีมันก็ไม่หมดเพราะเราทำจิตใจได้ส่วนกุศลนั้นเนี่ยจะเป็นผู้อุปการะธรรมทำให้เราอยู่ร่มเย็นอย่างน้อยถึงเราจะลำบากกายแต่ว่าใจของเราก็ไม่ลำบากแต่คนบางคนเนี่ยลำบากทางกายลำบากทางใจบางคนลำบากใจอย่างมากทนไม่ไหวก็มีสู้คนที่ลำบากกายเขาทนไหวไม่ได้แต่คนที่ลำบากใจนี่เขาทนไม่ไหวนะเหมือนเราอยู่ด้วยกันนั่นเนี่ยเรามีกินมีใช้แต่เราไม่ถูกใจกันเนี่ยเราเห็นหน้าแล้วเราโกรธกันทุกวันเห็นหน้าแล้วไม่ชอบใจทุกวันนี่ลำบากใจทนไม่ไหวบ้านก็เป็นบ้านร้อนเลยไม่อยากจะอยู่บางคนต้องหอบผ้าหอบผ่อนหนีจากกันเพราะทนอารมณ์ไม่ไหวเพราะทนอารมณ์ไม่ไหวเรียกว่าทนใจไม่ไหวกายเป็นทุกข์ทนไหวแต่ใจเป็นทุกข์อยู่ไม่ได้ต้องแยกต้องแตกจากกันแสดงว่าอิทธิพลของความทุกข์ใจเนี่ยสำคัญมากฉะนั้นสิ่งที่เราจะดับทุกข์ได้เราต้องหวนกลับมาสู่ธรรมหวนกลับเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเข้ามาศึกษาธรรมมาพิจารณาธรรมให้มันได้มีไว้ในใจของเราเราจะได้มีหลักชีวิตของเรามีการประพฤติมีการปฏิบัติมีการนั่งสมาธิมีการสวดมนต์มีการฝึกฝนอบรมให้ตัวเองเข้าใกล้ชิดต่อเสียงธรรมหรือการปฏิบัติธรรมแล้วนั้นแหละจะเป็นที่พึ่งของเราตลอดไปได้อันนี้ก็เป็นความสำคัญเหมือนกันถ้าเราไม่สนใจนะสิ่งอันนี้ก็จะเหินห่างจากเราเพราะเวลามีเรื่องทุกข์เดือดร้อนใจเนี่ยเราไม่มีที่พึ่งเลยมันไม่ใช่ทุกข์น้อยๆนะชีวิตคนเรานะเวลาไม่เกิดมันทุกข์ถึงตายมันทุกข์ถึงเจ็บมันทุกอย่างที่มนุษย์จะต้องพิจารณาคนเราไม่ใช่มันจริงอยู่ตอนนี้เราไม่ทุกข์อะไรเราจะกินได้เดินได้นอนได้แต่เวลามันมีทุกข์นั้นมันทำอะไร

ได้มันกินก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้อะไรอะไรมันก็ไม่ได้สักอย่างเดียวมันอยู่ท่าไหนมันก็ไม่เป็นสุขเลยถ้าทำใจไม่ได้มันอยู่ท่าไหนมันก็ทุกข์ทั้งนั้นลำบากทั้งนั้นฉะนั้นคำสอนพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราเนี่ยมีสมาธิมีปัญญาที่จะเข้าไปดับทุกข์ที่ลุ่มร้อนทางใจเรียกว่าเตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมตัวไว้ก่อนเจ็บเตรียมตัวไว้ก่อนแก่เตรียมตัวไว้ก่อนที่เราจะมีอะไรพัดพรากจากของรักเราจะไม่ต้องทุกข์ต้องโศกต้องร้องไห้ไม่ต้องแสดงอาการเศร้าโศกเสียใจเพราะเรารู้แล้วว่าคนที่ต้องเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ลำพันธ์นั้นเพราะไม่ศึกษาธรรมะเพราะไม่เคยมีธรรมเป็นเครื่องหักห้ามใจเขาไม่เคยเข้าวัดเขาไม่เธอซื้อศีลเขาก็ต้องทุกข์ต้องร้องต้องดิ้นต้องหล่นเพราะเขาไม่มีอะไรเป็นหลักของใจเขาปลงไม่ตกแต่คนที่เข้าวัดแล้วก็มองเป็นเรื่องธรรมะไปเราปรงไว้แล้วเราคิดไว้แล้วมันจะต้องเกิดกับเราสักวันใดวันหนึ่งนี่แหละธรรมะที่เกิดกับเราสอนใจเราเราก็ไม่อยากให้มันเกิดสิ่งที่เป็นทุกข์ในชีวิตเนี่ยแต่มันหนีไม่พ้นสักคนเดียวการที่หนีไม่พ้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องพิจารณาคิดจารณาบ่อยๆให้มันเกิดบ่อยๆทดสอบบ่อยๆแล้วมันก็สามารถอดทนต่อสู้หรือว่าทำให้จิตใจตัวเองเนี่ยสงบลมเย็นได้ไม่หวั่นไหวต่อทุกพวกนี้ไม่งั้นทุกคนเดียวเศร้าโศกคนเดียวเสียใจคนเดียวไม่มีใครแก้ใครช่วยเราได้เลยการที่พวกเราเข้ามาหาธรรมะเนี่ยพวกเรามีหลักอย่างน้อยก็มีที่ยึดเหนี่ยวทางใจอย่างนึกถึงพระไว้ยังนึกถึงธรรมะคำสอนพุทธเจ้าไว้ว่าพระองค์สอนอย่างไรสอนให้พวกเราได้มีหลักมีที่พึ่งมีรัตนตรัยไปแล้วเราก็มีเวลาเข้ามาศึกษาและปฏิบัติพอจิตใจของเรามีสมาธิแล้วมันก็เกิดความมั่นคงเกิดความอบอุ่นเกิดความรู้เข้าใจสิ่งใดที่เราไม่เคยได้เราก็จะได้ขึ้นมาความอดทนเราไม่เคยมีก็อดทนสติปัญญาที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยเกิดเราก็จะมีอุบายการแก้อารมณ์เราแก้จิตของเราเรื่องที่น่าเป็นทุกข์กลับไม่ทุกข์คนอื่นเขาเป็นทุกข์ทับตายแต่เราปลงได้เราก็ไม่เป็นทุกข์มันกลายมีอุบายออกอย่างดีกว่าคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมะเลยอันนี้ก็ขอฝากไว้สำหรับญาติโยมว่าเราจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมกันไว้ทุกคนเพราะว่ามีอะไรก็ยังกันทุกข์ไม่ได้มีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติเท่าไรพวกเราก็ยังมีปัญหาชีวิตอยู่แต่คนที่มีธรรมะนั่นแหละที่จะช่วยตัวเองได้ที่มีเวลาสงบใจได้ก็จะเป็นเครื่องตัดสินปัญหาชีวิตของเราได้ดีกว่าที่เราจะไปยึดเหนี่ยวอย่างอื่นเข้ามาฉะนั้นเรียกว่าเราก็ต้องปฏิบัติธรรมของเราทำสมาธิให้มันเกิดบ้างให้มันเกิดให้มันรู้ว่าใจเราเนี่ยเย็นเป็นสงบเป็นมีหลักของเราไว้บ้างฟุ้งซ่านงุดงิดคิดโน่นคิดนี่เอาหลักอะไรไม่ได้ไปที่ไหนมันก็ไม่สงบอยู่ที่ไหนมันก็ไม่สบายเป็นทุกข์ตลอดอันนั้นแสดงว่าเรายังไม่ได้ฝึกให้มีหลักของเราเราก็พยายามตะล่อมใจของเราให้มันสู่จุดเดียวให้ได้เรียกว่าทำให้มันสงบให้มันกายเดียวจิตเดียวให้มันรู้จักความสงบพอรู้จักความสงบแล้วก็ช่วยตัวเองได้ดีกว่าเพราะคนที่ไม่เคยสงบเลยเอาละธรรมเทศนาก็เป็นสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ความทุกข์สิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เพราะทุกชีวิตที่เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏล้วนดำเนินไปบนความทุกข์ทั้งสิ้นจะมากหรือน้อยก็สุดแต่กรรมของแต่ละบุคคลที่จะบันดาลให้เป็นไปหลายคนพยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้พ้นจากความทุกข์โดยการสนองความต้องการของตนในรูปแบบต่างๆด้วยคิดว่านั่นคือความสุขแต่ความสุขที่ได้รับนั้นเป็นเพียงการบรรเทาทุกข์ให้ทุเลาลงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วความทุกข์ก็ยังคงรุกรานย่ำยีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่างเว้นเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะรากเหง้าอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ยังไม่ได้ถูกถ่ายถอนผลคือความทุกข์จึงยังคงเกิดขึ้นต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้แทนที่เราจะหลีกหลบปิดบังไม่รับรู้ความทุกข์ด้วยกลวิธีต่างๆทำไมเราไม่หันกลับมาเผชิญหน้าด้วยการเรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับทุกข์และหาทางทำที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้งล่ะ

โอวาทของหลวงปู่ปั้นอาจาโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านมีชีวิตอยู่ระหว่างปีพุทธศักราช2442ถึง2520ในบรรดาโอวาทของท่านมีหลายตอนที่น่าสนใจดังต่อไป

เราเป็นผู้ก่อกรรมก่อเวรก่อภัยไม่มีใครก่อให้ไม่ใช่เทวบุตรเทวธิดาสร้างให้พี่น้องสร้างให้บิดามารดาสร้างให้

เราทุกวันนี้การที่ฟังกันทุกวันแต่ไม่ปรากฏว่าจะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลคือเราเป็นแต่ฟังเป็นพิธีมิได้ฟังถึงธรรมถึงวินัยถึงข้อปฏิบัติให้พากันเข้าวัดนะวัดดูจิตใจของเราต้องวัดเสมอนั่งก็วัดนอนก็วัดเดินยืนก็วัดวัดเพราะเหตุใดให้มันรู้ไว้ว่าจิตใจเรามันดีหรือไม่ดีไม่ดีจะได้แก้ไขต้องวัดทุกวันตัดเสื้อผ้าก็ยังต้องวัดไม่เฉยหรือไม่วัดจะใช้ได้อะไร

ศาสนาก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่กายที่ใจของเราเมื่อเราปฏิบัติอยู่ศาสนามันก็เจริญอยู่ฉะนั้นให้รู้จักศาสนาอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่กายที่ใจของเราเมื่อเราปฏิบัติศาสนามันก็เจริญอยู่ถ้าเราทั้งหลายไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ประพฤติไม่ได้กระทำก็หมดศาสนา

ใครเป็นผู้รู้เวทนาใครเป็นผู้รู้วิญญาณเราก็ต้องน้อมเข้ามาใครว่าธาตุดินใครว่าธาตุน้ำใครว่าธาตุลมและธาตุไฟผู้ไม่ได้เป็นพุทธะก็ไม่รู้อะไรเราจำแนกแจกออกไปแล้วเหลือแต่พุทธะคือผู้รู้ดังนี้เราจึงจับตัวมันได้

ไม่ใช่ว่าชักบังสกุลให้ผู้นั้นไปสวรรค์นิพพานชักให้คนที่ยังอยู่เนี่ยดูต่างหากท่านให้พิจารณาว่าข้องนั่นข้องนี่แล้วมันได้อะไรไม่มีอะไร

เมื่อจิตใจของเราสงบภายในแล้วอุปมาเหมือนน้ำสงบน้ำสงบแล้วก็ใสใสแล้วก็มองเห็นเหตุมองเห็นผลมองเห็นบุญกุศลมองเห็นสุขมองเห็นทุกข์มองเห็นดีมองเห็นชั่ว

ผู้ปฏิบัติศาสนาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายท่านจะไปหามื้อหาวันทำงานทำการต้องการวันดีไม่ใช่วันนั้นไม่ดีวันนี้ไม่ดีวันไม่ได้ทำอะไรแก่คนวันดีทำไมคนจึงตายวันไม่ดีทำไมคนจึงเกิดการดูดวงก็เหมือนกันดูเอาว่าดวงดีดวงไม่ดีผูกดวงผูกดาวคนโกหกหลอกลวงกันให้วุ่นวายเดือด

้อนในพระพุทธศาสนาดวงดีไม่ดีก็ให้ดูเอาสิไม่ใช่มาจากฟ้าจากอากาศให้ดูดวงดีเดี๋ยวนี้สิดวงดีเป็นยังไงดวงดีมารวมสั้นๆแล้วก็คือใจเราดีมีความสุขความสบายเมื่อใจเราสุขสบายแล้วทำอะไรก็สบายการงานก็สบายประเทศชาติก็สบายนี่แหละดวงดี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: เรื่องมงคลชีวิตโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออํานวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้แสวงหา คุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังธรรมีกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนาแก่ประเทศชาติบ้านเมืองสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจักพึงมีในวันนี้ประการแรกนั้นวันนี้อาตมาอยากจะขอแผ่กันเทศซะหน่อยท่านทั้งหลายอย่าตกอกตกใจไม่ได้แผ่กันเทศเป็นเงินเป็นทองไม่ต้องล่วงกระเป๋าการเทศในที่นี้ก็ขอแผ่ให้ท่านทั้งหลายนั้นตั้งอกตั้งใจฟังอย่าคุยกันมันจะไม่มีประโยชน์จะไปเป็นโทษคือทำลายความสงบของคนอื่นขออภัยถ้าท่านไม่ต้องการจะฟังก็ขอเชิญออกจากสมาคมคือที่ประชุมนี้ เพื่อจะได้ให้ความเคารพต่อพระธรรมซึ่งสิ่งที่อาตมาจะนำมากล่าวนั้นไม่ได้พูดเอาเองเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนแก่เหล่าพุทธสาวกพุทธบริษัทและผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่ฟังทั้งหลายด้วยพระมหากรุณาธิคุณเมตตาธิคุณจากพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นสิ่งที่นำมากล่าวนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าพูดแทนองค์พระศาสดาแม้พระองค์จะปรินิพพานไปนานแล้วพระพุทธเจ้าของเราเป็นสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านก็ยังคิดว่าเรานี่ถึงขนาดนี้เรายังจะต้องเคารพสิ่งใดอีกในโลกนี้คิดไปคิดมา พ่อภัยเสียงก็ไม่ไหวคิดไปคิดมาท่านก็เพ่งดูด้วยญาณทัศนะอันบริสุทธิ์ของพระองค์เองท่านก็ได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มีมาแล้วในอดีตและจนถึงท่านในปัจจุบันและจะมีต่อไปในอนาคตนั้นไม่มีสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเคารพจะบูชาจะศรัทธานอกจากพระธรรมพระพุทธเจ้าในอดีตก็บูชาเคารพพระธรรม

คือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปท่านก็มีความเคารพต่อพระธรรมบางครั้งมีเรื่องเล่าไว้ในพระไตรปิฎกเมื่อพระสาวกลูกศิษย์ของพระองค์กำลังแสดงธรรมอยู่ท่านเดินเข้ามาในธรรมสภาคนทั้งหลายกำลังตั้งใจฟังด้วยความเคารพพระองค์ก็ไม่พยายามที่จะเข้ามาภายในบริเวณศาลาทั้งที่ตั้งใจจะเข้ามาเพราะกลัวจะทำให้คนอื่น ยุ่งยากกุรีกุจอต้อนรับพระพุทธเจ้าและจะมาเสียขบวนการแห่งการฟังเสียรูปแบบทำลายความสงบของสมาคมท่านก็ยืนรอเมื่อเทศจบท่านก็กระแอมท่านก็

สงบของสมาคมท่านก็ยืนรอเมื่อเทศจบท่านก็กระแอมท่านก็ไอแล้วเขาก็เปิดประตูรับโอ้พระพุทธเจ้ามาพอดีเมื่อท่านนั่งเสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์คารวะทั้งหลายกราบเสร็จท่านก็กล่าวขึ้นว่าดูก่อนภิกษุดูก่อนราธะคำบรรยายของเธอนี่พิสดารนักไพเราะนักละเอียดยิ่งนักยาวนักเรายืนรออยู่ข้างนอกจนปวดหลังแสดงว่าท่านทนปวดหลังยืนฟังอยู่ข้างนอกไม่เข้ามารบกวนแต่พวกเรานั้นเมื่อมีโอกาสได้ฟังเทศอย่างนี้ก็ควรจะให้ความเคารพสงบระงับแม้ว่าเราจะรู้มาแล้วก็ตามก็จงคิดเห็นคนอื่นที่ยังไม่ได้รู้ได้ฟังเขาทำนองที่คนโบราณว่าหมอบหมอบเข่าหัวสิเถางาย่างยางย่องย่องหัวแทบขี้ดินอวดรู้นักมันก็จะหัวแทบดิ้นรู้แล้วเปิดเผยจำทำกลางในที่ไม่เหมาะไม่สมมันก็จะทำให้คนอื่นเขามองว่าคนนี้ไม่รู้จักกาลเทศะเข้าไปอีกรู้แสนจะรู้ก็เก็บไว้ก่อนหมอบหมอบเข่าหัวสิเถางาย่างธรรมชาติบันดาพักปราชญ์ชาติบัณฑิตทั้งหลายท่านจำทำอย่างนั้นเพราะนั้นการเทศอาตมาในประเทศที่ไหนก็ตามปรารถนาคือความสงบลำงับตั้งอกตั้งใจฟังรู้แล้วจะได้รู้เพิ่มเติมมากขึ้นจะได้ช่วยขยายบอกกล่าวชี้แจงแถลงไขแก่ผู้ที่ยังไม่รู้จะเป็นประโยชน์เป็นมงคลแก่ตนเองแก่บ้านแก่เมืองแก่สังคมแก่ศาสนาเอาคำมีคาถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้ก็ขอว่ากันไปตามเรื่องตามเนื้อผ้าคือเรื่องมงคลแห่งชีวิตเพราะเดี๋ยวนี้เรากำลังทำมงคลกันเมื่อกี้ท่านได้ฟังทั้งหมดนั้นมีความปรารถนาเพื่อให้เกิดสิริมงคลไม่ว่าจะทำอะไรเถิดมีสิ่งใดที่ก็มาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางพระศาสนาทางสังคมนั้นทุกคนก็พูดว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลขึ้นบ้านใหม่นิมนต์พระมาชั้นมาสวดปริปตะมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลทำอะไรอะไรถ้ามาเกี่ยวกับพระและเพื่อความเป็นสิริมงคลที่นี่สิริมงคลนี่มันอยู่ที่ไหนมันคืออะไรและควรจะทำอย่างไรก็เลยควรจะได้พูดกันเรื่องมงคลแห่งชีวิตสิริมงคลแห่งชีวิตประการแรกเรามารู้จักคำว่าสิริมงคลเสียก่อนมันคืออะไรเดี๋ยวนี้เราเข้าใจว่าความเป็นสิริมงคลนั้นอยู่ที่พิธีกรรมอยู่ที่พิธีกรรมแม้แต่ตัวสิริมงคลเราก็ยังไม่รู้สิริแปลว่าสวยงามมงคลแปลว่าดีสิริมงคลแปลว่าความดีความสวยความงามความสวยงามความล้ำเลิศความประเสริฐความดีงามพูดเป็นภาษาบาลีว่าสิริมังคลังสิรินั้นแปลว่าความงามมงคลแปลว่าความดีมังคลังมังคลังอุตตมังเศรษฐังสิ่งที่ดีงามสิ่งที่สูงสุดสิ่งที่ประเสริฐนั่นแหละคือมงคลทีนี้พูดเป็นภาษาลาวภาคอีสานบ้านเฮาในจังหวัดกระบี่สิริมงคลแนวดีแนวดีแนวดีแนวงามก็ให้เข้าใจอย่างนี้นะทีนี้แนวดีแนวงามในภาคอีสานว่าแนวดีแนวงามแนวมันสิดีทำอย่างไรทำอย่างไรพวกเราทำอะไรก็หวังเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทำอะไรนิมนต์พระขึ้นไปสวดปริตตมงคลถ้าเป็นแถวบ้านอาตมาก็ไสยาตู้ภวังไสยมังคลังไสยมหามงคลเนี่ยอาราธนาแบบโบราณอย่างนี้ถ้าอาราธนาแบบนี้ต้องมาสวดจุลชัยยปกรณ์หรือมหาชัยยปกรณ์นะโมเมพุทธเตเซตสารตนตัญญธรรมิกเตตัปสีทิปสีเทวาไปโน่นก็ยังไม่รู้อยู่ดีๆนั่นแหละยังไม่รู้อยู่ดีๆก็ฟังเพลินไปพอใจจะเข้าว่าชัยยะชัยยะนั่นหมายถึงชัยชนะของชีวิตชัยชนะที่มีต่อสิ่งทั้งหลายคือความไม่พ่ายแพ้อย่างไรก็ตามมันมีบทสรุปในการที่อาราธนาให้พระสวดปริตตมงคลนั้นเพื่อขจัดสิ่งสามประการถ้ามีสิ่งสามประการนี้แล้วมันไม่มีสิริมงคลคือไม่มีความดีความงามอะไรเลยสิ่งทั้งสามประการนี้คืออะไรอย่างที่หายกพิธีกรและอาราธนา

พระสวดพระปริตตมงคลจะมีตอนลงท้ายวิปฏิปฏิปหายสัพพสัมปัสสิติสิทธิยาสัพพทุกขาสัพพพยาสัพพโรคาวินาศายะปริตตังพลุธรรมังคลังบ่งชัดอย่างนี้ขอท่านจงเจริญพระปริตเพื่อให้ประสิทธิ์ประสาทความสำเร็จเพื่อขจัดความทุกข์ทั้งปวงเพื่อขจัดภัยทั้งปวงเพื่อขจัดโลกทั้งปวงให้สิ้นไปปัญหาใหญ่ของชีวิตของโลกของสังคมไม่ว่าชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตคณะชีวิตสังคมชีวิตนักบวชชีวิตชาวบ้านชีวิตคนหนุ่มคนสาวชีวิตเด็กเล็กเด็กแดงถึงผู้เฒ่าชีวิตของเทวดาชีวิตของมารของพรหมเลยไปไกลๆก็ได้ตกอยู่ในภาวะสามประการนี้ที่เป็นปัญหาของชีวิตคือความทุกข์ความหวาดกลัวภาษาบาลีว่าภัยภาษาไทยแปลว่ากลัวเรายังไม่แปลพยะพยะนั่นแปลว่าย่านภาษาลาวว่าบย่านหลังจากนั้นก็โรค สิ่งที่ทิ่มแทงเสียบแทงให้เป็นทุกข์ทั้งทางกายทางใจยังมีอยู่โรคสองชนิดเท่านั้นในโลกนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าทะเวเอภิกขเวโลคาภิกษุทั้งหลายโลกมีสองชนิดกายิกโลโคเจตสิกโลโคโรคทางกายและโรคที่ประกอบเข้าทางจิตเจตสิกโลโคโรคที่ประกอบเข้ากับจิตคือความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละที่มันบีบคั้นใจเทวดาฟ้าดินทั้งหลายเป็นทุกข์เพราะเหตุอันนี้เพราะเหตุนั้นถ้ามีมงคลอย่างธรรมดาธรรมดามันก็จะขจัดได้อย่างธรรมดาถ้ามีมงคลขนาดกลางกลางมันก็ขจัดพวกความทุกข์ระดับกลางกลางภัยคือความหวาดกลัวระดับกลางกลางและก็โรคทั้งกายและทางใจระดับกลางกลางไปได้แต่ถ้ามีอุตมังเศรษฐังมังคลังอุตมังเศรษฐังมงคลอันอุดมอันสูงสุดอันประเสริฐได้เต็มที่มันก็จะขจัดทุกข์ขจัดโศกโรคภัยทั้งหลายสิ้นไปไม่มีเหลืออย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านขจัดโรคเป็นหมอรักษาโรคของโรคภาษาบาลีว่าสัพพโลกติกิจโกสัพพโลกติกิจโกเห็นไหมแปลว่าผู้เยียวยาผู้รักษาโรคทั้งหลายของโลกได้จะฟังให้ดีจะเข้าใจว่าจะมาขี้คุยนะว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมจะทรงจะขจัดได้ยังไงท่านจะต้องฟังให้เข้าใจเมื่อพระภิกษุอันเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าถูกโจรนำไปผูกไว้เพื่อจะฆ่าแต่มันเป็นสามเณรเสียด้วยสามเณรสังกิจสามเณรในคนหนึ่งแล้วก็สามเณรอธิมุตในคนหนึ่งละองค์หนึ่งอธิมุตแต่สามเณรสังกิจสามเณรอย่างนี้โจรเขาเอาจับได้เขาเอาไปโขกก่อไฟขึ้นรับมีดคมๆจะตัดคอเชือดบูชายันเจ้าแม่กาลีที่เขาได้บนบานสารกล่าวเอาไว้ให้ป้นมีชัยชนะเมื่อเขามีชัยชนะแล้วเขาก็ไปหาคนมาเพื่อจะเชือดคอเอาเลือดไปเลี้ยงแม่กาลีก็ได้จับท่านสององค์นี่องค์ใดองค์หนึ่งมีอยู่สองเรื่องซ้อนๆกันคล้ายๆกันเนื้อหาสาระมันก็คล้ายๆกันแต่เสร็จแล้วในขณะที่เขากำลังก่อไฟเพื่อจะเผาเนยใสลุกขึ้นมาเนี่ยเอาเนยใสเผากับใบกับฟืนเป็นเชื้อให้กับฟืนลุกเพื่อจะได้เผาท่านรับมีดเพื่อจะตัดคอเชือดคอท่านเอาเลือดให้ก็นั่งเข้าฌานหน้าตายิ้มเย้มแจ่มใสเอิบอิ่มด้วยปีติปราโมทย์เขาก็แปลกใจแม้แต่สัตว์ตัวน้อยๆมันเห็นการกระทําอย่างนี้มันก็ดิ้นรนอยากจะออกจากหลักแต่ท่านในเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูมีหนำซ้ําหน้าตาเอิบอิ่มอิ่มเอิบแจ่มใสเบิกบานนี่ท่านเป็นอะไรท่านไม่กลัวตายบ้างเลยหรือก็เลยถามว่าสมณะท่านไม่กลัวเลยหรือเราเห็นเขาจะเชือดคอสัตว์เราเองจับช้างจับม้าจับคนมาอะไรต่างๆที่จะมาฆ่าเนี่ยเขาย่อมขอร้องย่อมอ่อนวอนย่อมดิ้นรนอยากจะออกจากหลักแหล่งประหารแต่ท่านกับเฉยเหมือนนั่งอยู่ในทิพย์ภูวิมานอย่างนี้ท่านไม่กลัวหรือท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเลยในโลกเนี่ย
้าวทำไมเป็นอย่างนั้นท่านก็ยังตัวน้อยท่านเป็นลูกศิษย์ของใครใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านสอนท่านอย่างไรท่านยังไม่กลัวนี่เขาจะต้องรีบถามหาครูทันทีพระภิกษุสามเณรนั้นก็ตอบกับพวกโจรว่าครูของเราเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงเป็นศาสดาผู้ชนะมารเป็นผู้เยียวยารักษาโรคของโรคทั้งหมดได้ขออภัยพูดเป็นภาษาบาลีซะหน่อยให้บอกว่าสัพพัญญูสัพพทัสสาวีชิโนอาจาริโยมมะมหากรุณิโกนาโทสัพพโรกติกิจฉโกว่าอย่างนี้ก็ครูของเราเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงสัพพัญญูรู้สิ่งทั้งปวงสัพพทัสสาวีเห็นสิ่งทั้งปวงอาจารย์ของเราเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงและอาจารย์ของเราเป็นผู้มีมหากรุณาอันยิ่งใหญ่เป็นที่พึ่งของโลกเป็นผู้เยียวยารักษาโรคของโลกโรคในที่นี้ที่ท่านเป็นผู้เยียวยารักษาไม่ใช่โรคเอดไม่ใช่โรคกระเพาะโรคนิ่วอย่างที่อาตมากำลังเป็นนี่แต่หมายถึงโรคที่กำลังจะพูดถึงโรคทางจิตโรคทางกายก็ไม่มีความหมายถ้าเอาชนะโรคทางจิตใจได้ตายวันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ช่างมันลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจะไม่หวาดกลัวต่อสิ่งเหล่านั้นและจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นดีด้วยเกิดมาตายมาหลายแสนชาติแล้วก็หลายแสนโลกแหละเอาละทีนี้เมื่อเราอาราธนานิมนต์พระให้สวดพระปริตตมงคลนั้นก็ลงท้ายด้วยว่าสัพพทุกขาวินาศายะสัพพพยาวินาศายะสัพพโยคาวินาศายะปริตท่องภูตมังคารังพระก็ขึ้นสวดเลยอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ฟังมานั่นแหละสวดจบไปแล้วเราก็เข้าใจว่าเป็นสิริมงคลสิริแปลว่าความสวยงามมงคลแปลว่าความดีสวดจบสวดจบเพียงแค่นี้ถือว่าเป็นความดีความงามนั้นยังไม่เข้าใจเลยเคยขอให้ท่านทั้งหลายได้ฟังสมัยเข้าใจสมัยการสวดเป็นภาษาบาลีไม่รู้ทั้งผู้พูดทั้งผู้ฟังนั่นแหละจะเป็นมงคลชั่วขณะคือปลื้มใจดีใจว่าได้ทำสิ่งที่เป็นมงคลปริตตมงคลทีนี้เมื่อเข้าใจตัวมงคลคือความดีความงามของชีวิตนั้นมันจะมาดีที่ไหนหรือมันดีที่คำพูดภาษาบาลีนี้ก็หาไม่ได้ที่ต้องเข้าใจว่ามันจะดีที่การคิดการกระทำการพูดที่มันดีมันงามมันถูกมันต้องมันเหมาะมันสมมันกลมมันเกินกับกาลเทศะบุคคลเหตุการณ์สถานที่สภาพแวดล้อมเพราะฉะนั้นทั้งหลายเมื่อพระจะสวดมงคลก็มีพามงคลพระอิสานก็มีขันมงคลเอาได้มาเป็นสายได้สายศีลเสร็จแล้วก็ให้พระจับนอกจากนั้นก็มีเทียนตั้งเอาไว้มีน้ำใส่ในขันเรียกว่าเป็นน้ำมนต์น้ำมงคลน้ำมนต์ก็ไม่รู้ไปเอามาจากไหนกันละทีนี้พอพระสวดก็ถ้าเป็นพระอิสานก็มีน้ำสมปอยเอาหมักสมปอยมาลอยไว้แล้วเทียนมาจุดไว้เมื่อท่านสวดมาถึงเสวนาจะพาลานังก็ท่านก็จุดเทียนใหญ่หรือเทียนยาวๆนั่นเอาหยาดขี้เทียนหยดลงไปในน้ำแจ่แจ่แจ่ไปจนถึงนู่นถึงสุดท้ายขี้นางปุรานางนวังนัตติสัมภวังวิลัตตจิตตายะติเกภวัตสมิงเตขี้หน้าพิชาวิลินรุณีสันทายทายัมปทีโป๊กเพิ่นบักแล้วก็มอดแจ่ลงไปในน้ำเป็นมงคลน่าสมเพชถ้าไปเข้าใจแล้วก็ไปลดใส่ก้าวใส่หัวใส่บานใส่ช่องใส่งวงใส่ควายดีใจไปเอาเงินถวายพระไปเสร็จเรียบร้อยอันนั้นก็เป็นมงคลชั่วคู่คือในขณะที่เข้าใจว่ามันดีนั่นแหละอีกสักหน่อยมันก็ค่อยๆเลือนลางจางคายหายไปเพราะนั้นมงคลคือความงามและความดีนั้นมีอยู่2 ชนิดคือ1พิธีมงคล2ธรรมมงคลพิธีมงคลก็คือการกระทำตามจารีตหีดคองนั่นแหละนิมนต์พระขึ้นมาสวดแล้วก็นั่งฟังให้ทานสมาทานศีลให้ทานเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องหลังจากนั้นก็เอาเงินถวายพระพระก็สวดใส่น้ำศพปล่อยเข้าให้แล้วก็ใส่ในบาตรหรือใส่ในอะไรเป็นน้ำมนต์เวลาจะจบจะจากไปก็ลุกขึ้นพวกอีกกลุ่มหนึ่งที่เหลืออยู่ก็นั่งสวดพยันโตโพธิยามูลีอีกองค์หนึ่งก็ เที่ยวประพรมน้ำมนต์ เสร็จพิธีดีแลท่านเอ่ยอันนั้นเรียกว่าพิธีมงคลความดีความงามทางพิธี
นี่เป็นเปลือกมงคลเป็นกระพี้มงคลเป็นขี้เมียงมงคลบอกภาษาบาลเฮา อย่าเครียดเด้อย่าเพิ่งโกรธอาตมาที่นี่ตัวมงคลแท้ๆแก่นสารมงคลจริงๆเรียกว่าธรรมะมงคลคือมงคลในการกระทําการพูดการคิดที่ถูกต้องที่ถูกต้องเรียกว่าธรรมะมงคลธรรมะแปลว่าความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทําสิ่งที่จะต้องพูดให้มันถูกต้องอย่างนั้นเรียกว่าเป็นธรรมมงคลอันนั้นเป็นแก่นของมงคล ถ้าเข้าใจสิ่งนั้นกระทําตามนั้นอย่างถูกต้องไม่ต้องมากระทําพิธีมงคลก็ได้พิธีมงคลเฟ้อๆเสียแต่เงินแต่ทองเสียเวลาเสร็จแล้วก็ยังไม่เป็นมงคลอยู่ดีๆมงคลคือสิ่งที่ดีที่งามนี่ได้มีมานานแล้วไม่ว่าแต่เพียงมนุษย์มูเทวดาก็ปรารถนามงคลเหมือนกันตั้งแต่พระพุทธเจ้าเรายังไม่เกิดโลกนี้ก็แสวงหาสิ่งที่ดีที่งามใครเล่าจะไม่ปรารถนาสิ่งที่ดีที่งามในมงคลสูตรในคุตตกปาฐะถ้าพี่น้องทั้งหลายมีโอกาสได้ใกล้ชิดวัดวาศาสนาขอยืมพระไตรปิฎกเล่มที่25เอามาอ่านเล่มที่25ข้อที่5หน้าที่3นี่ฉบับภาษาบาลีกับภาษาไทยก็ต้องกันตรงกันหาได้ง่ายๆท่านแปลบาลีไม่ได้ท่านก็อ่านภาษาไทยมีอยู่ถึง2แห่งเอาตรงนี้แหละที่มันง่ายที่สุดเปิดเล่มที่25ข้อที่5หน้าที่3ท่านก็จะได้พบอย่างที่พระสวดเรียกว่าสวดมงคลตอนแรกก็พอขึ้นถึงอเสวนาก็จุดเทียนให้สว่างสวัยให้ตั้งใจฟังให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้เพื่อจะประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องขึ้นต้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องธรรมมงคลตอนที่จะย่อขึ้นหัวเรื่องมงคลจะขึ้นตอนแรกก็พูดถึงพระอานนท์พระอานนท์นั้นเป็นผู้จำเรื่องนี้มาเล่าให้คนอื่นฟังเองว่ามีสุตังเอกังสมยังภควาสวัตถียังวิหารันติเชตเวนในอนาถบิณฑิกสารามีมันยากภาษาบาลีแล้วท่านก็ไม่ได้สวดตัวนี้ท่านก็มาลัดเอาตรงที่ปะหูเทวามนุษย์ซาจะ มังกลาอาจินตยงอากังขามนาโสทานังพลูหิมังคลามุตตะมังตรงนี้เป็นเรื่องถ้าสวดแบบภาษาทางภาคอีสานรานช้างที่สวดขึ้นตัวราชโตวาโจรโตวาปณิธานโตจบนั่นก็ขึ้นมาตรงนี้เลยพระหูเทวามนุษย์จะมังกลานีอาจินตยงอากังขามนาโสทานังพลูหิมังคลามุตตะมังแกมันเป็นวาหยังบ้านี่บอกเข้าใจแล้วก็มาต่ออาเสวนาจะพารันนังบัณฑิตานันจาเสวนาปูชาจาปูชนียานังเอตมังคารพุทธมังนี่เลยเรียกว่ามงคลสูตรละสูตรที่ว่าด้วยเรื่องการประพฤติปฏิบัติการกระทำที่ดีที่งามที่สูงสุดให้เป็นมงคลแก่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตคณะชีวิตสังคมชีวิตชุมชนชีวิตพระชีวิตชาวบ้านชีวิตเทวดาพอตรงนี้บอกว่าพระหูเทวามนุษย์ยะมังคลานิอาจินตยุงอกังคมนา โตตานังโพหิมังคารมุตตมังแปลว่าเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากผู้หวังความสวัสดีได้พากันคิดมงคลทั้งหลายขอพระองค์จงตรัสอุดมมงคลเทวดาตนหนึ่งมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เชตวันก่อนที่เวลาปฐมยามกลางคืน3ทุ่ม4ทุ่มไปแล้วเข้า5ทุ่ม6ทุ่มแกก็เข้ามาเฝ้าแล้วก็มาถามพระพุทธเจ้าว่าทั้งเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากนั่นแหละเขาหวังความสวัสดีโสดถีสวัสดีเชฟตี้ปลอดภัยนั่นแหละไม่มีภัยพวกง่ายๆได้พากันคิดเรื่องมงคลต่างๆว่าอันนู้นจะเป็นมงคลอันนี้จะเป็นมงคลขอพระองค์จงตรัสมงคลขอพระองค์จงบอกหมายความมงคลที่เขาคิดมาก็คือน้ำสมปอยที่เราทำกันใส่ขันจงหลงแจงแหลงเอาเทียนมาหยอดไฟแล้วก็เอาไปรดเป็นน้ำมนต์เหล่านี้ไปสะเดาะเคาะสะเดาะน้ำอะไรต่างๆเขาคิดกันแปลกๆมงคลสมัยก่อนว่ามงคลมีในน้ำก็ไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคามงคลอยู่ใต้ต้นไม้ไปกราบต้นไม้บนบานศาลกราบเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขามงคลอยู่ในเรือนก็มาทำการสักการะบูชาบันไดบ้านหัวบันไดบ้านก่อนเสาคีไฟหน้าต่างอะไรต่างๆเขาคิดว่าเป็นมงคลเขาทำมานานแล้วมงคลอยู่ในสัตว์ก็เอาสัตว์มาบูชาจึงมีการบูชาตั้งหลายๆอย่างเรียกว่าบูชายันบูชาสัตว์เอาสัตว์มาฆ่าบูชาเทวดาปสุขาตายันอุ้ยสารพัดอย่างไม่สามารถจะนำมาเล่าให้ฟังเวลามันจะหมดซะก่อนที่นี่พระพุทธเจ้าท่านก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่มงคลอะไรหรอก
มงคลจริงๆมันมีอยู่38ประการจำไว้แต่พวกเราทุกวัน

ี่ก็มักแสวงหามงคลไปหาพระนิกรธรรมวาทีเสริมเสน่ห์เสริมมงคลเลยไม่ได้เสน่ห์ได้แต่เสนียดจังไรมงคลก็ไม่ได้ได้แต่อับปีซีกระดานเสียเงินเสียทองเพราะเสน่ห์และมงคลเหล่านั้นเสริมให้กันไม่ได้จับยัดเยียดให้แก่กันไม่ได้หยิบยื่นถือโยนให้แก่กันไม่ได้มันจ้องต้องทำเอาเองถ้าทำให้กันได้ไม่ต้องให้นิกรธรรมวาทีทำให้ไม่ต้องให้ประเทศไทยเสียดุลการค้าแก่ต่างประเทศก็เสริมเสน่ห์เสริมมงคลให้ทั้งประเทศไทยนี่เลยฟรีๆถ้าอาตมาทำได้จะทำให้บ้านนี้เมืองนี้อยู่เย็นเป็นสุขมีมงคลไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีความทุกข์เดี๋ยวนี้สังคมกำลังเต็มไปด้วยความทุกข์มันไม่มีสัพพทุกขาวินาศสายะคือไม่ให้ความทุกข์มันพินาศไปไม่มีสัพพยาวินาศสายะไม่มีภัยทั้งปวงที่จะพินาศไปได้ภาคส่วนมงคลอยู่อย่างเงี้ยถ้าการสวดธรรมดามันสามารถทำลายความทุกข์สามารถทำลายภัยพิบัติสามารถทำลายโรคภัยไข้เจ็บหมดสิ้นปรากฏสวดบันทึกเสียงอัดเทปดีๆเข้าสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเผยแพร่ไปทั่วเครือข่ายทั่วประเทศเช้าเย็นเช้าเย็นมันให้มันกระหึ่มไปหมดให้มันพินาศไปมันจะไม่ได้เกิดไฟไหม้ไม่ได้เกิด โรงงานระเบิดอะไรต่างๆที่ท่าเรือคลองเตยนั่นให้มันแพร่กระจายไปทั่วโลกไม่มีการเข็นฆ่ากันแต่มันเป็นมงคลเพราะเพียงการสวดเท่านี้แต่การสวดเป็นภาษาบาลีที่มันมีความหมายมงคลทั้งหมดมี38ประการว่าเป็นบาทพระคาถาเป็นบทพระคาถา10บทท่านหลายช่วยฟังให้ดีว่าต้องการให้ชีวิตนี้มีมงคลนั้นขอให้เข้าใจว่ามงคลไม่ได้อยู่ที่บันไดบ้านไม่ได้อยู่ที่เสาเรือนไม่ได้อยู่ที่ศาลพระภูมิเจ้าท่งเจ้าที่ที่ไหนดอกมงคลจริงๆมันอยู่ในชีวิตอยู่ในความคิดที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้องบ้านหลังนี้จะเป็นสวรรค์ทันทีถ้าหากผัวและเมียคิดดีพูดดีทำดีเข้าอกเข้าใจกันไม่ขัดแย้งถ้าขัดแย้งกันมันเป็นอุบาทภาษาบาลีว่าอุปทับวะแปลว่าขัดแย้งภาษาไทยเราเรียกว่าอุบาทแต่ความจริงเขาว่าอุปทับวะนั่นแปลว่า accidents อุบัติเหตุขัดแย้งอุปทับวะแปลว่าขัดแย้งเหมือนกับรถที่เขาให้วิ่งตามกฎจราจรทางประเทศไทยซ้ายใครซ้ายมันถ้าไปเมืองนอกเมืองฝรั่งเขาก็ให้วิ่งทางขวาใครขวามันทางอังกฤษทางลอนดอนทางประเทศลาวไปนู่นทีนี้เขาให้วิ่งซ้ายใครซ้ายมันคนหนึ่งดันพาไปวิ่งทางขวาไปวิ่งเลนขวามันก็เกิดอุบัติคือขัดกับพวกมันก็ชนกันนั่นแหละในบ้านในครอบครัวผัวกับเมียขัดแย้งกันมันก็เกิดอุบัติลูกกับพ่อขัดแย้งกันเอาปืนไล่ยิงกันระหว่างพ่อกับลูกทำไมล่ะพ่อลูกฆ่ากันตายเองแล้วมันอุบัติอย่างเต็มที่มันไม่มีมงคลนิมนต์พระ 80,000 วัดมาสวดอาเสวนาจะพาลานังเอาน้ำส้มปล่อยมาทำยังไงมันก็เป็นเสนียดจังไรเป็นมงคลนิมนต์พระนิกรมาอีก500นิกรก็มาทำให้มีเสน่ห์มีมงคลไม่ได้ถ้าเราไม่เข้าใจมองคนนี่แหละมันอยู่ที่ความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วจึงจะคิดถูกต้องทำถูกต้องพูดถูกต้องไปหมดมันก็ไม่มีปัญหาพระพุทธเจ้าทั้งกันเลยบอกให้เทวดาทั้งหลายเขาได้เข้าใจทั้งนี้ก็จะเข้าใจพวกเราท่านกลัวไม่เข้าใจพอถึงพระสวดมงคลตอนที่อาเสวนาจะพาลนังบัณฑิตานันจาเสวนาปูชาจาปูชนียานังเอตมังคะละมุตตมังก็จุดเทียนขึ้นทันทีจุดเทียนนั้นไม่ได้หมายว่าเป็นมงคลให้ยาเจ๊ะๆลงไปในน้ำนั่นจุดเทียนเป็นปริศนาธรรมบัดดูให้ดีๆนะสว่างสวัยขึ้นมาเสร็จนะอย่ามืดมนอนทการนะฟังให้ดีๆนะอย่ามืดเด้อเฮ้ออย่ามืดเด้อเฮ้อมันมีอยู่10คาถาคาถานั่นก็ขอให้เข้าใจว่าไม่ใช่เครื่องแค่วของคงกระพันชาตีอะไรดอกไม่ใช่มหาอุดหยุดปืนใหญ่อะไรหรอกคาถานั่นแปลว่าบทประพันธ์ภาษาไทยแปลว่าบทประพันธ์บทประพันธ์เป็นภาษาเล่าว่าเป็นกรเป็นกรเป็นกรคาถามี4บาทบาทนึงก็เป็นตอนตอนแล้วก็มารวมกันเข้าก็เป็นกรหนึ่งเป็นบทหนึ่งของคาถาอย่างอาเสวนาจะพารานังนี่บาทหนึ่งบันทิตานันจะเสวนานี่บาทหนึ่งปูชาจะปูชนียานังนี่บาทหนึ่งเอตมังคารมุตตมังบาทหนึ่งเอามารวมกันเข้าเป็นบทเป็นกรเป็นกรเป็นกรมันมีทั้งหมด10บทพระคาถาจำเนียกแกะแกงออกมาได้38มงคลคือการกระทำการพูดการคิดที่ถูกต้อง38ประการเป็นมงคลท่านสรุปว่าเอตมังครมุตตมังนั่นแหละเป็นมงคลอันประเสริฐมงคลไม่ได้อยู่ที่บันไดบ้านไม่ได้อยู่ที่เสาเรือนเป็นโกนเสาเรือนผ้าผ้าเอาไม้ผ้าผ้ามาเฮ็ดเอาไม้ตา

0: ปูตาโปอะไรมาทำไม่เกี่ยวกันเลยมันอยู่ที่คนเจ้าของบ้านมีธรรมะหรือไม่มีศีลหรือไม่มีธรรมหรือไม่เข้าใจกันหรือไม่ผัวกับเมียไม่ทะเลาะเบาแวงกันหรือรักกันซื่อสัตย์ต่อกันเห็นอกเห็นใจกันเคารพเอื้อเฟื้อกันหนักนะนักช่วยกันหามหยาบซอยกันดึงผัวกับเมียหันหน้าปรึกษากันเฮาเสร็จจังนี้ถูกยากลำบากนี่ไม่เข้าใจกันเลยอึ้งตึงปานหมอบ่สางออกจากบ้านไปแล้วมีภัยภัยแปลว่ากลัวขอให้เข้าใจความกลัวภัยพยะพยะแปลว่าความกลัวแปลว่าย่านพอผัวออกจากบ้านเมียก็ย่านแล้วย่านผัวข่อยไปเห็นจังสั่นจังสี่เด้ย่านผัวไปกินเหล้าเด้ย่านผัวไปเล่นไพ่ย่านผัวไปมักผู้สาวอื่นไปติดต่อผู้อื่นเอาเงินเอาทองไปจ้างเขาไปเข้าครับเข้าบาร์เด้ย่านผัวนำโรคเอดมาสู่เมียเด้สู่สงบนี่เมียเกิดภัยแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วผัวไปแล้วด้วยความซื่อสัตย์กับย่านเมียอยู่บ้านเด้เอ้ให้ผู้อื่นลักยามใส่เด้ย่านเมียลักเอาเงินไปจ้างผู้เบาอื่นมาข้อสมัยนี้สิ่งยั่วยวนชวนใจมันมากเดี๋ยวนี้มันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวคือภัยแปลว่าความกลัวสัพพยาวินาศสายะขอให้ภัยทั้งหลายคือความกลัวพินาศไปด้วยมงคลไม่ใช่มงมันไม่ใช่พินาศไปด้วยการสวดคือต้องมีมงคลในใจคือการรู้กันคือสวดยังไงมันก็ไม่หายกลัวหรอกให้พระมาสวดยังไงถ้าผัวไปกินเหล้าเมายาสมเลเทเมาอย่างนั้นน่ะมันไม่หายกลัวคำว่ากลัวนั่นภาษาบาลีว่าภยะภาษาไทยเรียกว่าภัยตรงกับว่ากลัวต้องการให้พระมาสวดปริตมงคลเพื่อให้หายกลัวเริ่มตั้งแต่กลัวผีกลัวสางกลัวบ้านกลัวเรือนมันลันกึบๆกับๆระย่านผีอยู่ตรงนี้เด้แล้วอย่างนั้นมันกลัวเลยไปกว่านั้นกลัวผัวจะหนอกอกหนอกใจไปซื้อเหล้าเมายาไปคบเพื่อนไม่ดีไม่งามเป็นหลงเสน่ห์มายาเพราะออกจากบ้านมันมีแต่สิ่งให้ช่วยยอมมอมเมาไฟเฉบับเฉบับไฟแสงสีดนตรีเพลงเบาๆเหล่าบางๆนางงามงามผัวมีเงินแน่ไปสิรวยแอบไปเปลี่ยนอาหารอยู่ตรงนั้นกระชิบหายวายบอดกลับมาเอาโรคเอดมาให้ลูกให้เมียอย่างนี้มันก็กลัวกันที่นี่ผัวก็กลัวเมียอีกเหมือนกันเพราะไม่เข้าใจข้อที่คิดจิตที่ทำคำที่กล่าวอันถูกต้องไม่สามารถควบคุมจิตใจตนเองได้ไม่มีมงคล38ประการนั้นผัวจากไปก็กลัวเมียจะหนอกอกหนอกใจจะเอาเงินเอาทองไปจ้างผู้บ่าวไปได้ผัวน้อยมาไว้ซ่อนถ้าอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์หนักไปกว่านั้นมันหนักไปกว่านั้นคือพ่อแม่กำลังกลัวลูกมันไม่เกิดสัพพยาวินาศสายยะไม่ทำให้ความกลัวหมดสิ้นไปเพียงเพื่อการสวดมงคลมงคลมงคลพ่อแม่ลูกไปเรียนหนังสือลูกไปเที่ยวงานลงจากบ้านพ่อแม่นอนหงายมือกายหน้าผากเป็นห่วงหายใจถอนใจยาวพื้นฐานเธอถาดไปจังใดเนาะโลกไปอบุญไปตีบ้านผ่านเมืองกินเหล้าเมายาคบหมู่เขาขาเขาแกงจังใดไปดูกัญชายาฝิ่นไปดมกาวทินเนอร์ตรงไหนเนาะผิดบ้านผ่านเมืองไปคิดไปขวางชาวบ้านเขาเกลียดชังลุมขะแล้วบ่ถ้าเป็นลูกชายถ้าเป็นลูกสาวก็โอ้ยป่านนี้จะเขาหามแห่ไปทางใดแล้วเนาะไปหาผู้บ่าวบ้านนั่นบ้านนี้เห็นหน้าทลอดแทะแหล่ส่งเสื้อผ้าดีๆไม่นุ่งไปนุ่งตัวสั้นๆทำขาขาวๆอย่าให้เขาเห็นอีหยังต่ออีหยังโอ้ยมาบ้านบ่เนาะไปนำผู้บ่าวบ้านนั่นบ้านนี้สบอหรือเขาตัวเขาหลอกไปเข้าช่องสบอเข้าครับเข้าว่าสบอทั้งเนี้ยมันจะมีมงคลอะไรพ่อแม่ก็กลัวอย่างนี้คือไม่มีมงคลพ่อแม่กลัวกลัวลูกกลัวเมียกลัวกันเพราะขาดศีลขาดธรรมขาดมงคลมงคลคือศีลคือธรรมมันมีอยู่38ประการถึงจะได้เล่าต่อไปถ้าเวลามันพอนะฟังให้ดีเพราะฉะนั้นในบ้านนี้ไม่ต้องกลัวถ้ามีเงินมีทองสร้างมาช่างก็ไม่เกิดคอรับชั้นก็ทำตามสเปคที่รับเหมามันก็ดีทันทีบ้านเป็นมงคลนิมนต์พระมาสวดอีก500วัดพ่อกับแม่ผัวกับเมียลูกกับลูกเต่าทั้งหลายไม่อยู่ในศีลในธรรมไม่เชื่อฟังถ้อยคำพ่อแม่มันก็ไม่มีมงคลมันเกิดเป็นอัปปะมงคลคือไม่มีมงคลเลยอาภัพมงคลอาภัพคุณงามความดีได้อ่านหนังสือพิมพ์เศรษฐีมีเงินตั้ง 2,000 ล้านฝากธนาคารเป็นพินัยกรรมไว้ลูกเต่ามาปลอมพินัยกรรมเอาเงินไปใช้ทีละร้อย200ล้านพ่อก็เลยกลุ้มใจกินยาเลยผูกคอตายห้อยตรงแต่งเงินเป็นพันๆล้านไม่ทำให้มีมงคลนะจะบอกให้ถ้าหากไม่มีศีลมีธรรมต้องเข้าใจอย่างนี้ บ้านหลังนี้เป็นมงคลขึ้นบ้านไม่ต้องยากนิมนต์พระมาทำบุญนิมนต์พระมาทำบุญให้ท่านสวดซะหน่อยแล้วให้ท่านฉันเซ็นนิมนต์ท่านเทศตรงนี้มันจะเป็นธรรมะมงคลตั้งใจฟังถ้าเราทำอย่างนี้มันก็จะได้พบมงคลท่านเทศแต่ภาษาบาลีมันไม่เป็นมงคลมันฟังไม่ถูกไม่เข้าใจเพราะเห็นนั้น
1: ในมงคล38ประการนั้นขึ้นต้นด้วยอาศัยวันนาจะพาลนังบันดิตานันจะเสวันนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังฆะมุตตมังนี่คาถาหนึ่งจะขอแปลให้ฟังเพื่อจะได้เข้าใจว่าเป็นภาษาลาวเฮาแน่ก็คือสิได๋เนาะเพราะว่าเฮามันคนอีสานอาเสวันนาจะพาลนังอย่าได้ไปอยู่ไกลเป็นหมู่กับคนพาลศาสตร์ที่แนวบ่ดีให้หลีกไกลนี้เว้นบัณฑิตานั่นจะเสวนาศาสตร์ที่มีท่าเชื่อบัณฑิตโตตอนหนักบาทผู้สลาดหอบหูให้เอาเกลือกอมสหายสันแล้วคันว่าบูชาจะปูชนียานั่งคนดีนั่นควรบูชาเอาแบบอย่างย่างตามหลังเพิ่นผูกจังสันนี่จะได้บ่เสียไอ้น้องเอ้ยพยายามแปลมาเป็นภาษาลาวให้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้ต่อมาก็คาถาที่สองปฏิรูปเทสวาโซจะปุเพจะกะตะปุญญตาอัตตาสัมมาปณิธีจะเอตัมมังคารมุตตัมมังนี่คาถาที่สองปฏิรูปเทสวาโซอยู่ในเขตประเทศที่สมบูรณ์ทั้งบุคคลสิ่งของล้วนแต่แนวดีพร้อมปุเพจะกะตะปุญญตาบุญควรสร้างบารมีพร้อมพรรมทำแต่ดีใจใจไผบ่ยองกระสังตามอัตตสัมมาปณิธีจะตั้งตนไว้มั่นเที่ยงในความดีบ่มีใจเอ็นเอียงวันไว้ไปทั้งหายไผสิตีทั้งขายทั้งเมืองกับบ่เหียงมีตั้งแต่ตั้งเที่ยงไว้บ่ไล่ทิ่มฝ่ายดีไอ้น้องเอ้ยนี่คือคาถาที่2แปลเป็นเสียงในฟิล์มซาวด์แทร็กซิเทมอย่างนี้ฟังทันบ่เนาะบาดฟังบ่ทันอัดเทปไว้ต่อมาคาถาที่3พหุสัจจัญจะสิปัญจวินนาโยจะสุสิขิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตมังครมุตตมังนี่แปลเป็นภาษาบาลเฮาว่าพหุสัจจัญจะนี่ได้เฮียนหำมาหลายได้สดับหับฟังใส่ใจอยู่เรื่อยๆสิปัญจพร้อมมีศีลละปะชาติวิชาชีพครบถ้วนสำนานพร้อมสุภายวินนาโยจะสุสิขิโตนั่นเพิ่นบอกว่าวินัยดีได้ฝึกฝนอบรมระเบียบงามม่วนพร้อมสุภาสิตาจะย่าว่าจาคว่ำคานบอกมีคุณธรรมอันล้ำค่าเป็นของฝากจากลุ่มฝ่าเอามาตอดตอนเสน่ห์เห็นไหมคาถาที่3แปลว่าอย่างนี้คือเป็นผู้ได้ฟังได้ศึกษาเรียนมาอย่างดีงามหลังจากนั้นเป็นผู้มีความรู้ในทางศ ิลปะวิชาชีพสิบปัญจเพื่อทำงานทำการไม่ต้องอะไรมากเพียงแค่ปะยางเก่งๆอย่างนี้ก็ตั้งร้านปะยางขึ้นมีความชำนาญได้อันใดอันหนึ่งมันก็สามารถจะเลี้ยงชีพได้ไม่ต้องถือว่างานนั้นมันต่ำมันสูงมันหนักมันเบามันดีทั้งนั้นนะมันบริสุทธิ์ผดผ่องมันไม่ได้เอาเปรียบเอารัดไม่ได้ลักศกจกห่อชาวบ้านสุภาสิตาจะยาวาจาวินัยโยจะสุสิกิโตอบรมตนดีเป็นผู้มีระเบียบมีวินัยไปไหนมาไหนเขาก็สรรเสริญเยินยอผู้จาแต่ถ้อยคำที่เป็นประโยชน์สมัครสมานประสานสามัคคีก่อให้เกิดไมตรีรักใคร่ดูดดื่มผู้ที่ได้ยินได้ฟังชวนชื่นหัวใจภาษาบาลีว่าสุภาสิตาจะยาวาจาคว่ำฐานเว่ามีคุณธรรมอล้ำค่าเป็นของฝากจากลุ่มฝ่าเอามาตอดตอนเสน่ห์นี่ก็เป็นมงคลไปไสเว่าดีๆเขาบ่สร้างดอกมีแต่สิได้กินบอกถือขอกินแดงง่ายไปถือบาดหายบอกไปถือบาดหายถามสื่อก็บอกขายนั่นคือธรรมชาติคนอาตมาไปอยู่เมืองนอกแขกเคิร์กอะไรพูดจาดีๆโอ้ยขี้ข้านไปกินเพราะอยากกินหัวไผ่มักแตงมักโมอยู่ในสวนแขกโอ้มันคือกันเมื่อทั่วคนในโลกอาตมาก็อยากคิดพูดดีๆโอ้ยลูกน้องนี่ไปไหนเขาหุ่มมานําเป็นแถวอะไรเขาบอกไปกับพี่มหาเนี่ยบ่อึดกินว่าซั่นเขาเรียกอาตมาเป็นมหานะขออภัยอย่าไปเรียกกับเขาอาตมาไม่ได้เป็นมหาพ่อพูดดีแขกพวกก็ชอบเหมือนกันลาเซมฟีกวยสดิกว่าซั่นมาฟีมุสกินลาโอ้ยดีๆๆๆเสียว่าซั่นบ่มีปัญหาหยังว่าซั่นขอนของกินเกรซมันจะเรียกเพราะว่ากินแซ่บได้อันนี้เพราะว่าบ่เอาไปกุมยัดให้เฮาถือขอกินได้ง่ายถือปากหายถามสื่อกระบอกขายทั้งหลายเพิ่นอึดเข่าปูปลาย่ามอดอยากคว่ำปากบ่ได้สื่อสิแพงไหวเฮ็ดหยังไม่ตีฝังลงมันตายน้ำกันหย่อนคว่ำปากเป็นของฝากจากลุ่มฝ่าเอามาตอนเสน่ห์ฮั่นเด้เพิ่นว่าข้อเหตุนั้นหัดพูดจาให้มันดีจะไปค้าไปขายมาหาอาตมาบ่อยๆมีของดีขายของไม่หลวงพ่อ ดีทั่วขายของถ้าพูดดียิ้มเยี่ยมแจ่มใสพอลดก่อนลดทำไมขาดทุนจนเกินไปข้างหน้าก็คิดเฉลี่ยว่ากำไรตัวไหมก็มีอย่างนี้อีกแล้วก็มีลูกค้าสมาคมเยอะแยะขาประจำมันหลายขึ้นโอ้ยขาดได้สิเอาผลตัวเงินไปหาไปเมืองหนองเมืองหนองจะไปซื้อใส่หน่อยหอยต้องแต่งวันนั้นผ่านไปเมืองอุบลไปเห็นร้านขายเครื่องพวกของพวกใส่ใส่น้อยๆไปถามคนขับรถว่าเขาเอามาไปเห็นยังใส่น้อยน้อยน้อยนี่ไผ่สิมาซื้อใส่ปลาซิวแต่มาปลาซิวเขาก็สิบล้มเขาไปใส่รถมาฉันมันจะใส่ได้จังไหนใส่น้อยน้อยชอบประมือนี่ไหมเงินรถยนต์มันขั้นบักไงเอามาให้รถเหยียบมันไอ้ปลายเนาะใส่รถมาสั่นหอยอยู่หนารถห้อยเฮ็ดหยังอาตมาก็ถามเข้าไปเขาบอกว่าโอ้ยแพงเลยได้ขันน้อยๆหังกันได้ป่ะฮะซื้อแล้วต้องไปให้เพิ่นปุ๊กเพิ่นเสกเพิ่นสวดใส่แล้วหมานเงินหมานคำโอ้ทำมันดีปานนั้นทำไมไม่สารใส่ใหญ่ๆเอาไปห้อยไว้กระทรวงการคลังนู่นเสกเอาเงินดอนเงินเยนญี่ปุ่นมาเข้ามันเต็มประเทศไทยจะได้เป็นมหาเศรษฐีโง่กันทั้งบ้านทั้งเมืองกันแล้วนั่นเห็นไหมคนที่ได้เงินคือคนขายใส่น้อยคนที่ได้เงินไม่ต้องสารใส่เลยก็คือพระทำปากมุมีปูมีเป่าลงไปนั่นจำเจิมลงไปฮั่นเราเองก็เสียเงินฟรีๆนี่เอ๊ะวงจักมงคลเอ้าต่อไปคาถาที่สี่ก็มีคำว่ามาตาปิตุปัฏฐานังปุตตทาลัสสังกะโหอนาคุราจกรรมมันตะเอตมังขรมุตตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานนั่งบอระบัดเหลี่ยงพ่อแม่ของเฮาอย่าได้ทำแนวขวนให้เพิ่นเครื่องค้ำหอดอย่าได้ว่าจะเว้าให้ซ้องเครือนำตาลังบาปพ่อฝ่าเว้นกำตึงแผ่นดินแท้แล้วตรงนี้สำคัญใครไปทำให้พ่อให้แม่ร้องห่มร้องไห้ด้วยการพูดจากระโชกโขกหักคาคุยด้วยการกระทำที่ผิดอกผิดใจพ่อแม่คนนั้นเตรียมตัวตกนรกตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปบาปจริงๆลูกเต้าของเราออกมาก็จะเป็นเช่นนั้นไม่มีสิริมงคลไม่มีความดีความงามถ้าลองทำกับพ่อกับแม่อย่างนี้ต้องคิดกันใหม่ผิดพลาดทั้งเพอขออภัยกราบตักคุณแม่พ่อเอ้ยแม่เอ้ยคอยหลงทางตาบอดตาเหมือกคอยจะเฮ็ดไม่บาดในความรักแล้วว่าฉันพ่อแม่เศร้าโลดเศร้าเขียดเป็นมงคลต่อมากับปุตตทาลัสสะสังขะโหอันนั้นเพิ่นว่าให้เราเนี่ยรู้จักสงเคราะห์ลูกเต้าพี่น้องเมียทั้งหลายให้มันถูกมันต้องมันดีมันงามเลี้ยงให้ถูกนะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีปุตตทาลัสสะสังกะโหเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกให้มันเป็นสิ่งใดดีก็ควรสนับสนุนส่งเสริมสิ่งใดชั่วก็ห้ามไว้สอนไว้และพาเขาทำในสิ่งที่ดีที่งามเป็นตัวอย่างพูดในฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นเลี้ยงให้เป็นอย่างนี้พี่น้องทั้งหลายก็ได้อาศัยกันด้วยญาตกานันจะสังกะโหสงเคราะห์ญาติเราเนี่ยอย่าพากันขี่ทีผุ่นเมนพีนี่มันหน่องปองดองหักแกนย่าเมื่อถูกหยากแขนให้เพี้ยนส่วนซอยกันกำลังว่าอนาวัชชานิกรรมานิวิยะเหตุสังบ่มีโทษกับไผคิดการงานดีงามโทษบ่มีพ่อน้อยอาลาตีวิลาตีปาปาอาลาตีวิลาตีปาปานั่นบ่มีกรรมสั่งก็บาปทอก่อยเพี้ยนเว้นหลีกไกลมัชปานันจะสัญญาโมของเมานั่นมีโทษนักหนาสารพันบ่หอนหามากินสูบดมอมเขียวมันสิผ้าเฮาหล่มตกจมเป็นถาดออกบ่ได้ตะพ้องเถ่าหอดเมื่อตายไอ้น้องเอ้ยอัปมาโทจะทำเมทุเอตมังคลมุตตมังตั้งใจหมั่นบ่ประมาทเพ้อเล่อมีสติคูย่ามม่วนพร้อมให้ตะน้อมใจไหวในข้องพุทธบาทบ่ประมาททอก่อยถ้ำพระเจ้าเพิ่นสั่งสอนเราจะเห็นได้ว่าคาถาที่ห้าที่หกนี่ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีไม่กระทำบาปเว้นจากสิ่งที่เมาพวกเหล่ายาทานังสูตรดมอมเขี้ยวทินนงทินเนอร์พวกเฮโรอีนยาฟินอะไรต่างๆพระทรงองค์จารย์เราควรจะเลิกได้แล้วนะสูบบุหรี่ลมปอดลมควันนั่นอย่าถือว่าเป็นเพศสัตว์นะพอใหญ่เอ้ยว่าเป็นน้ำกิเลสถือได้นะเพราะนั้นเราวางให้ดีๆเป็นตัวอย่างให้โยมให้ได้ทุกวันนี้มันซองเป็นสิบกว่าบาทแล้วเลิกสูบได้แล้วพระทรงองค์เจ้ากินแต่ข้าวอย่างเดียวก็พอเราไม่มีเงินมีทองทำท่าไม่เอาเงินเอาทองแต่เงินซื้อบุหรี่สูบข้าวปุ๋ยๆนะมันยังไงทำอย่างหนึ่งให้คนอื่นเข้าใจอย่างหนึ่งเน่าในเปียกแฉะจะบอกให้หลังจากนั้นก็ต้องมาพิจารณากันให้ดีประมาโทจะทำเมสุตั้งใจหมั่นบอประมาทเพ้อเล่อมีสติคูย่าม่วนพร้อมถนอมใจไหวในข้องพุทธโทวะบอประมาททอก่อยทำพระเจ้าสั่งสอนเลิกกันได้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นมันจะทำให้จิตใจของเราประมาทโดยเฉพาะความมัวเมากับความประมาทเป็นของคู่กัน อย่างพวกยามายากระตุ้นริฟโฟกระทิ้งแดงอะไรพูดอย่างนี้บริษัทจะแอนตี้อาตมาหรือเปล่าไม่ทราบทางที่ดีที่สุดพระสงฆ์

0: เราไม่ควรจะกินดอกนะกินไปกินมาแล้วติดเมากระทิงเมาลิโพและผู้ภาพไปเรื่อยคุณพ่อหลวงตาพระองค์ติดยาทันใจยาปวดหายเกินวันหนึ่งสี่ซองห้าซองซัดทันใจเข้าไปแล้วซ่าปานซัดดำหุดเซนหมดทันใจแล้วห้าวงาบงาบหายจัวหายเนนขี้ขาดนี่ไปนู่นวันมาเอาใหม่นะต่อมาอีกมงคลคาถาที่จะคาราโบจนิวาโตจะสั้นตุที่จะกตัญญูตาการเลนะธรรมสวรรณังเอตัมมังคารมุตตัมมังฆาลาโวนันไถหูจักอ่อนหน่อมเข้าหลบยำแยงแสดงถึงกิริยาบอกคาคุ้นควรหัวผู้คนพร้อมกิจการต่างๆกิจกรรมต่างๆหัวจะคุ้นคาพร้อมถนอมไหวสู่พ่ายออกอย่างนั้นมีคำวานนิวาโตจะได้ว่าโว้เสียงลื่นคนทางขายให้เจ้าย่อเมื่อวายแสดงความนบหนอบเหมาะเหมาะเขาหัวสิเถางานย่างสันตุทีนั่นให้มีความสันโดษยาสุโพธแต่อยากได้จนทำให้หวนเฮจงให้พ่อใจพร้อมในสิ่งที่เฮามีให้มีความยินดีในสิ่งของที่เฮาได้มันสิพาทำให้จิตใจเฮามวนซื้นสุกอย่างลำค่ำหอดแม่นบ่มีพ่อใหญ่เอ้ยนอกอย่างนี้มีคำว่ากตัญญูตาให้หัวจักบุญคุณจาสลืมได้เว้นซึ่งว่าความดีนั่นกตัญญูเป็นเครื่องบอกนอกจากนี้บ่เหลือไหวให้ส่วนดีต่อจากนี้มีคำว่าเป็นคาถากาเลนะธรรมสาวนังให้หาย่ามฟังธรรมขูดเกาสนิมหายในหัวใจเฮามองเสาหย่อนว่าเฮาบ่สละพี่น้องเอ้ยบ่อาจสุขอยู่หลวดสนิมห่มห่อใจพี่น้องเอ้ยเอตมังคารมุตตมังอันนี้แล้วเพิ่นเอิ้นว่ามงคลแนวอุดมทั้งประเสริฐบ่มีไผสิมาเสริมส่งให้กันได้ดังกล่าวขานพี่น้องเอ้ยมีแต่เขามาต่มตัวเอาเงินคนโง่พาล่อหลอกพี่น้องได้กินแล้วผัดแซวนี้เขาพุ่นตีที่เป็นผู้ใดทั้งเสน่ห์ทั้งมงคลทั้งเงินทองของขาวหอมขึ้นเมื่อบาดเป็นตะสงสนาอวิชามาห่มห่อตัวหลอกหล่อบ่กลัวญาณบาปเวรนอพ่อใหญ่เอ้ยคาถาต่อไปขันตีจะโซวาจัตตตาสมันนานันจะทัศนังกาเลนะธรรมชากัจฉาเอตมังคารมุตตมังขันตีจะเพิ่นบอกว่าให้อดทนทั้งการงานนักเบาแดดฝนให้ทนกันทนทั้งกายใจผอมคมเข้มเขียดดาหวานและสมทนได้สู่พ่ายโซวาจัตตานันให้เป็นคนผู้เว้าง่ายยะสุเฮ็ดอึ่งตึงคือหมอบ่สางหาแต่เรื่องแต่ราวเป็นตะสีหาเหตุหาเรื่องเรื่อยยอมได้ให้อภัยได้ทุกอย่างมันก็ลงเอ่ยเพิ่นเอิ้นว่าโซวะจัตสตาให้เป็นคนเบาง่ายอย่าสะเฮ็ดเอิ่งตึงคือหมอบ่สังสมานานั่นจะทัศนังการได้เห็นได้ไกลกับทานผู้ทรงศีลผู้สงบกายใจเฮ็ดให้เฮาหายห่อนกาเลนะธรรมสากัจฉาสนทนาในเรื่องดีงามตามโอกาสเฮ็ดให้สละในเรื่องที่กล่าวจาเอตัมมังคารมุตตมังอันนี้แล้วคือมงคลอันประเสริฐให้เจ้าจำเจอไว้ค่ำพระเจ้าสั่งสอนทานเอ้ยต่อมาก็มีคาถาต่อตะโปจะพรหมจริยันจะอาริยสัจจะนทัสนังนิพพานะชัชิกิริยายเอตัมมังคารมุตตมังเห็นบ่ตะโปจะมีความเพียรแผดเผาอูดล้นความหายบังคับกายใจผอมบ่ตามใจม่วนกิเลสอันนี้วิเศษแท้จำไว้อย่าสลืมทานเอ้ยพรหมจริยันจะพร้อมให้ประพฤติพรหมจรรย์หูควบคุมทางกามระวังงามที่ควรเว้นทำตนให้เป็นคนผู้ประเสริฐเฮ็ดจังสิเพิ่นเอิ้นว่าพรหมอริยสัจจานทัสสนังความจริงแท้อยู่เหนือผลเหนือเหตุเห็นแจ่มแจ้งจริงแท้สู่อันหู้ว่าอันนี้ทุกข์แท้ๆพร้อมทั้งเหตุของมันหู้อาการของความดับหมอดลงของความฮ้อนหู้จักถอนตนขึ้นตามทางอันประเสริฐอันนี้เลิศแท้ๆจบสิ้นบาปเวรพอใหญ่เอ๋ยหมดกรรมหมดเวรสัพพกรรมมคยังปัตโตก็ทำให้สิ้นกรรมทั้งปวงเมื่อเห็นอริยสัจ4มันก็จะเห็นนิพพานชัชชิกิริยาจะทำนิพพานให้แจ้งคือความทุกข์ดับหายอยู่เนื้อตายเนื้อเป็นบาปเวรจบสิ้นอยู่เนื้อดินเนื้อฝ่าเนื้อดาราหน่อยใหญ่หมอดกองไฟที่ลุกใหม่ในใจเจ้าแล้วดูเย็นมันบ่แม่นนิพพานเล่นๆที่เขามาหลอกเอาเงินพ่อใหญ่เอ้ยสิพาเฮาไปทั่วนิพพานคือจังพระนิกรสอนไว้ไปทั่วนิพพานสู่สถานเมืองแก้วแว่ว้าวเหลื่อมงามตายแต่ทางนอกสอกแสกสอนนอนหน่อยบุญอยู่ในเอาเงินจะไปหรือเศร้าเอิดเติดเห็นบ่ล่ะต่อไปหันพระวาพุทธัสสะโลกธรรมเมหิตังยัสสะนกรรมปฏิบ่มีใจ เอียงเอวันไว้ต่อคำย่อหย่องนินท่าพอบสรรเสริญก็คือเก่าบ่มีมองมนเสาเสมอดำแผ่นดินต่อมาก็มีคำว่าอโศกังวิรชังเขมังอโศกังวานันจิตบ่โศกเศร้านี่ตั้งแต่ความสงบเย็นจิตบ่โศกมีแต่ความสงบเย็นผ่อนวายอยู่เนื้อความโศกเศร้าวิรชังพร้อมจิตบ่หม่อมเกือกขี่ฝุ่นมีแต่ใสดังแก้วเบิดแล้วขี่ฝุ่นใจเขมังสำจิตจู่เกษมสารมัดปัญหาของชีวิตหยอดมองคนแท้ห่วมที่ว่าจาขานเว่าสรุปลงของอวยว่าเอตาธิสานิกตวานะสัพพัทธมาปราชิตาสัพพัทธโซทิ้งขัดชันติตันเตสังมังคารมุตตมังตินอละชนพอกทั้งหมู่เทวาไผเหตุนำทำตามดังว่ามาเบิดเกี่ยงยอมบ่มีสูญเสียงอัปปราชัยไปถูกทีห่วมสวัสดีพำผอมมงคลแท้ทุกสถานทานเอ้ยเป็นอันว่าเราจบมงคล38ประการด้วยถ้อยคำภาษาบาลีและเป็นภาษาลาวอีสานบ้านเฮาอันนี้พี่น้องทั้งหลายจะต้องเข้าใจว่ามงคลในทางพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะมายั่วย้อมเมาจิตใจให้ไหลหลงสิ่งภายนอกนั้นเป็นเพียงพิธีมงคลหลอกๆให้ดีใจไปสักคู่นึงท่านไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่5หน้าที่3ท่านก็จะได้พบแล้วก็ยังมีอีก2แห่งในเล่มเดียวกันยังไงก็ตามตรงนี้มันหาง่ายคำสอนนี่เราจะเห็นได้ว่ามงคลนี้ละเอียดตั้งแต่หยาบหยาบไปถึงละเอียดสุขุมลุ่มลึกจนไปถึงพระนิพพานตั้งแต่ศีลธรรมธรรมดาอาเซวันนาจะพาลานังการไม่ครบคนพาลนี่อันหนึ่งไม่ครบคนชั่วคนพาลนั่นแปลว่าคนโง่ชวนเราไปกินเหล้าเมายาไปเข้าคับเข้าบาร์เล่นการพนันหลอกต้มตุ๋นทำให้เราเสียคนไม่เอาบัณฑิตานั้นจะเสวนาเราไปคบแต่บัณฑิตคือคนดีที่จะชวนเราไปคิดดีพูดดีทำดีต่อมาขอบูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลที่ควรบูชาดูตัวอย่างรู้จักคุณค่าของคนดีปฏิรูปประเทศวาโสจะอยู่ในประเทศอันเหมาะสมในสถานที่มีสิ่งแวดล้อมดีงามไม่ทำจิตใจให้ไหลหลงอย่างพระทรงจะไปอยู่ในวัดป่าในป่าในดงนั่นแหละปฏิรูปประเทศวาโสสำหรับพระไม่เห็นขาสั่นขาขาวขายาวขาสั่นไม่เห็นดำดำขาวขาวเฉวบฉวาบเสียงอะไรมากวนใจก็ทำสมาธิภาวนาได้ง่ายขึ้นผู้เพจกตะปุญญาตาการได้ทำความดีไว้พร้อมทำความดีเตรียมไว้พร้อมตั้งแต่ต้นทำมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็เริ่มทำมาอยู่กับพ่อกับแม่ในสิ่งที่ดีที่งามที่เรียกว่า having formerly done meritorious action in the past แต่กระทำคุณงามความดีไว้ก่อนว่าเป็นภาษาฝรั่งหน่อยก็ได้เพื่อจะได้ช่วยกันได้มากขึ้นอัตตะสัมมาปณิธิจะตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ในศีลในธรรมที่ดีที่งามมันเป็นมงคลปหุสัจจัญจะสิบปัญจะได้เหล่าเรียนศึกษามากทรงความรู้กว้างขวางใส่ใจสดับตรับฟังค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมออันนี้ก็เป็นมงคลสิบปัญจะมีศิลปวิทยาชำนาญในวิชาชีพของตนวินายโยจะสุสิกิโตมีระเบียบวินัยได้ฝึกฝนอบรมตนแล้วอย่างดีงามสุภาษิตาจะยาวาจากกล่าวแต่ถ้อยคำที่ดีที่งามรู้จักใช้วาจาพูดให้เป็นผลดีต่างๆมาแล้วมารดาปิตุปทานังบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาของตนเองเลี้ยงทั้งกายเลี้ยงทั้งใจของท่านใจก็ไม่ฟื้นท่านบอกยังไงทำอย่างนั้นไม่ทำให้ท่านร้องห่มร้องไห้เพราะการกระทำของเราพระพุทธเจ้าว่าเซโถปุตตานมัสสโวบุตรที่ประเสริฐคือบุตรที่นอบน้อมเชื่อฟังพ่อแม่ต่อมาก็ปุตตทารสสังฆโหสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์ภรรยาของตนเองในศีลในธรรมไม่ใช่ชวนลูกไปเล่นไพ่นะชวนลูกชวนภรรยาเล่นไพ่สองขาสามขาด้วยกันเนี่ยไม่มีใครเล่นก็มาเล่นในครอบครัวจะจิบหายอนากุลาจะกรรมมันตาการงานไม่อากูลไม่ค้างค้างแต่พอให้เสร็จก็ให้มันเสร็จไปเลยไม่ต้องรอวันนี้พรุ่งนี้ต่อไปพอจะเสร็จเดี๋ยวนี้ก็เสร็จไปเลยแล้วจะได้ทำอย่างอื่นทานันจะรู้จักการให้เผื่อแผ่แบ่งปันบริจาคสงเคราะห์และบำเพ็ญประโยชน์ธรรมจริยาจะประพฤติทำดำรงอยู่ในศีลในธรรมญาติการนันจะสังฆโหสงเคราะห์ญาติพี่น้องญาตินี่ก็มีหลายญาติญาติโดยสายเลือดญาติโดยทางธรรมญาติที่ร่วมงานอามัจจาวาญาติงวาสาโลหิตาวาคนร่วมงานก็ดีญาติก็ดีสายเลือดก็ดีสายเลือดกับญาติมันคนละอันกันนะสายเลือดคือญาติทางสายเลือดส่วนญาติเองมันจะมีใกล้ชิดกันเคยร่วมเคยคุ้นเคยทำงานร่วมกันอย่างนี้เป็นญาติสงเคราะห์กันอนวัชชานิกรรมมานิการงานที่ไม่มีโทษกิจกรรมที่ดีงามเป็นประโยชน์ซึ่งไม่เป็นทางเสียหายอรตีวิรตีปาเว้นจากความชั่วมัชปานาจะสัญญาโมเว้นจากการดื่มน้ำเมาไม่ใช่เพียงน้ำเมานะมัชชะไปว่ายาเสพติดทั้งปวงเลิกอย่าไปแปลว่าเพียงน้ำเมาอย่างเดียว มัชชะน่ะแปลว่าเมาอีหยังเมาแล้วเลิกบ่ดีตั้งแต่ยาโสเป็นต้นไปได้ดีที่สุดอัปมาโทจะทำเมสุไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายมีสติอยู่ทุกเมื่อหูเมื่อขี้งหูเมื่อคว่ำหูเมื่อใจหูเมื่อหุเรียกว่าสติปัฏฐาน4คาระโบจะนิวาโตจะมีความเคารพการแสดงออกแสดงถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของบุคคลสิ่งของหรือกิจการนั้นๆและรู้จักให้ความสำคัญและความใส่ใจเอื้อเฟื้อโดยเหมาะสมนิวาโตจะความสุภาพอ่อมน้อมถ่อมตนบ่เป็นเบ่งพองลมนิวาโตเป็นผู้ไม่พองลมบ่เบ่งอ่อนน้อมถ่อมตนสันตุที่จะกตัญญูตาความสันโดษความเอิบอิ่มพึงพอใจในผลสำเร็จที่ได้สร้างขึ้นหรือปัจจยลาภแสวงหามาตามได้ด้วยเรี่ยวแรงความภาคเพียรพยายามของตนโดยชอบทำพอใจมีความกตัญญูต่อผู้มีบุญมีผลกาเลนะธรรมสวรรค์นังฟังธรรมตามการหาโอกาสแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักความจริงความดีงามและเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ขันตีจะเป็นผู้มีความอดทนโซวัจจสตาเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายพูดกันง่ายฟังเหตุฟังผลไม่เอาแต่อารมณ์สมณะมันจะทัศนังพบเห็นสมณะเยี่ยมเยือนเข้าหาท่านผู้สงบกิเลกาเลนะธรรมชาติกชาสนทนาทำตามการหาโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนหาความรู้ความคิดเห็นแลกกันเกี่ยวกับหลักความจริงความดีความงามเรื่องที่เป็นประโยชน์ตะโปจะเป็นผู้มีความเพียรแผดเผารู้จักบังคับควบคุมตนไม่ปนเปื้อนตามใจอยากควบคุมตะบะเผากิเลสไม่ให้กิเลสเผาหัวเราพรหมจริยันจะประพฤติพรหมจรรย์ดำเนินตามอริยมรรคจากการรู้จักควบคุมตนในทางเพศหรือว่าเมถุนวิรัตตามควรไม่ต้องตกเป็นทาสตายจนลืมหน้าลืมหลังเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เอาอริยสัจจานัทสันนังเห็นอริยสัจเห็นความจริงอันประเสริฐสีความทุกข์เห็นเกิดทุกความดับทุกหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกนิพพานะชัชชิกริยาจะกระทำนิพพานให้แจ้งบรรลุนิพพานทำความดับลงของกิเลสตัณหาให้มันหมดไปสิ้นไปได้เท่าไรยิ่งดีพุทธะโลกธรรมเนหิจิตตังยสนกรรมปฏิอโศกังเวลชังเขมังเอตมังคารมุตตมังจิตไม่หวั่นไหวเมื่อถูกโลกกระทำมากระทบมีลาภเสื่อมลาภมียอดเสื่อมยอดอะไรต่างๆเห็นไม่เรื่องธรรมดาธรรมดาอโศกกังจิตไร้เช่าไร้จากความโศกเศร้าฟรีฟอร์มโซโรว่าอย่างนี้วีระชังจิตปราศจากทุลี The mind which is unfinished เขมังจิตเกษมจิตเกษมนี่มันแปลยากสักหน่อยสำหรับคนธรรมดาว่ามันเกษมอย่างไรคือจากปราศจากความไร้เศร้าปราศจากทุลีแล้วก็อยู่อย่างเกษมสารสบายสดชื่นแจ่มใสมันเป็นมงคลตัวสุดท้ายที่มันลึกถ้าท่านฟังมาฟังมาจะมาพูดด้วยความเร็วสูงนั้นไม่ต้องไปทำน้ำส้มปล่อยไม่ต้องไปรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกรรมมเสกกบาลไม่ต้องไปตั้งสารประพงประพรมเจ้าทงเจ้าที่นี่แหละพระภูมิอยู่ในจิตในใจตั้งภูมิธรรมให้มันมีไว้ในจิตในใจมันก็ดีมันก็งามเท่านั้นเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านสรุป38ประการเท่านี้แล้วก็ลงท้ายว่าเอตมังคารุตมังนี้แหละเป็นมงคลอันอุดม This is the highest bridge บอกเป็นภาษาฝรั่งว่าจริงสิหลังจากนั้นท่านก็สรุปว่าเอตาทิสานิกตวานสัพพัทธมปราชิตาสัพพทโสทิ้งขจันติตันเตสร้างมังกลมุตตมันติแปลว่าเทวดามนุษย์ทั้งหลายกระทำมงคลเช่นนี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่ปราชัยในที่ทุกสถานไม่พ่ายแพ้หวังนะไม่พ่ายแพ้ต่อความชั่วไม่พ่ายแพ้ต่อสิ่งใดย่อมถึงความสวัสดีปลอดภัยเชฟตี้ทุกเมื่อในที่ทั้งปวงนี้คืออุดมมงคลของเทวดาและมนุษย์นี่เขาต้องเข้าใจว่าทั้งเทวดาทั้งมนุษย์นะไปเปิดเล่มที่25ข้อที่5หน้าที่3แล้วก็เล่มที่25อีกนั่นแหละข้อที่317หน้าที่376แต่มีถ้อยคำอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นมงคลแห่งชีวิตมีอยู่38ประการถ้าท่านต้องการความดีความงามระดับธรรมดาระดับดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างถูกต้องทั้งก็เริ่มทำมาตั้งแต่ต้นๆมีการรู้จักคบคนดีเว้นจากคนชั่วรู้จักสันโดษยินดีรู้จักพอใจในลูกในเมียตนเองรู้จักแนะนำพร่ำสอนทำตนให้เป็นตัวอย่างรู้จักการให้ทานรู้จักการเอื้อเฟื้อแบ่งปันรู้จักการเว้นจากการทำความชั่วเพียงเท่านี้ชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมก็จะอยู่เย็นเป็นสุขมีมงคลมีคุณงามมีความดีตลอดหลังจากนั้นก็สูงขึ้นมารู้จักอดกลั้นรู้จักอดทนรู้จักไม่ประมาทรู้จักแสวงหาศีลหาธรรมรู้จักฟังธรรมรู้จักสนทนาธรรมกับผู้รู้มีโอกาสก็เข้าไปคุยถามเรื่องการประพฤติการปฏิบัติอย่างนี้สูงขึ้นมาระดับกลางๆ ก็ทำให้จิตใจของท่านได้พบความสุขทางโลกและความสุขทางธรรมมาประสานกันอยู่ตรงกลางๆทางโลกก็ไม่มีโทษมีภัยกับคนอื่นทางธรรมก็สุขใจได้กระทำแต่คุณงามความดีมันก็มาบรรจบครบกันสมดุลกันที่นี้ก็ดิ่งต่อไปสู่ความสุขทางธรรมเริ่มตะโปจะพรหมจริยันจะมีการเผากิเลสตบะเผากิเลสคืออดกลั้นอดทนสิ่งใดไม่ดีไม่งามเราจะแผ่เผามันไม่ให้มันเผาจิตเผาใจเรารู้จักฝืนปฏิโสตคามิงฝืนความรู้สึกความรู้สึกอยากจะทำชั่วฝืนมันเว้นชั่วความรู้สึกไม่อยากจะทำดีฝืนมันทำดีเมื่อฝืนไปฝืนมาในที่สุดก็กลายเป็นฉิตัตโตเป็นความเคยชินถึงภาวะอันมั่นคงไม่ต้องฝืนเว้นชั่วไม่ต้องฝืนทำดีใจมันจะเว้นชั่วเองมันจะทำดีของมันเองอย่างนี้มันก็เกิดความบริสุทธิ์พรหมจริยันจะประพฤติตนเป็นพรหมขึ้นมามีอะไรจะเว้นมันก็เว้นส่วนที่จะเป็นโทษหลังจากนั้นก็ยั่งเข้าสู่ความจริงอริยสัจจานะทัตตานังเห็นอริยสัจว่าโอ้การที่หลงตามใจกิเลสมานานคิดอยากจะทำอะไรก็ทำลงไปเนี่ยมันเป็นเหตุ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครค่ะ

ความกลมเกลียวสามัคคีเป็นความผาสุกเป็นความร่มเย็นอย่างยิ่งบ้านใดมีความสามัคคีแม้จะลำบากยากจนแต่ก็ยังหาความผาสุกได้มากกว่าบ้านที่มั่งคั่งร่ำรวยแต่แตกแยกแต่ความสามัคคีกันมองกันอย่างไม่สนิทคอยระแวงซึ่งกันและกันความสามัคคีเป็นคุณธรรมที่ประเสริฐสำหรับหมู่คณะหมู่คณะที่มีความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นจะทำลายอุปสรรคที่กีดขวางความก้าวหน้าได้อย่างดีและสามารถบุกบั่นเพื่อสู่ความสำเร็จได้โดยง่ายพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าความกลมเกลียวสามัคคีของหมู่คณะเป็นเครื่องรองรับของความสำเร็จและนำความสุขความเจริญมาให้

ความรู้ที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตทั่วไปวิชาช่วยเราได้มากแต่ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องเรารู้ได้อย่างไรว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องคำตอบก็คือความรู้ที่ถูกต้องจะต้องตามมาด้วยผลสำเร็จในกิจนั้นๆถ้าเป็นความรู้อันถูกต้องและปฏิบัติตามความรู้อันถูกต้องนั้นผลสำเร็จในกิจที่ทำจะต้องติดตามขึ้นมาจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินทร์อินทสระ

สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ไม่ต้องมีการรัตนาอะไรกันก็ใช้ธรรมะปาฐกถา

ธรรมะปาฐกถาเพื่อให้เข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระธรรมพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงตรัสรู้ใหม่ๆแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสำคัญที่เราชาวพุทธทั้งหลายต่างก็หลั่งไหลกันมาเพื่อปฏิบัติภารกิจที่จะทำให้จิตของตนเองนั้นพ้นจากความทุกข์ความทรมานธรรมะที่พระมหาพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเหล่านั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์อย่างหนึ่งผู้ใดนำเอามาปฏิบัติเอามาใช้ก็จะมีความสุขมีความเจริญทั้งกายทั้งใจเพราะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดของพระศาสนาจนสากลโลกยอมรับว่าให้ยกให้เป็นวันสากลความสำคัญของพุทธเจ้าใน3วาระเกิดตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานทางที่องค์ทรงตรัสรู้แล้วเหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะนำมาใช้ได้กับชีวิตประจำวันของเราชาวมนุษย์หรือชาวพุทธทั้งหลายคำว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์โลกทั้งหลายจึงจำเป็นต้องมีระเบียบวินัยเป็นเครื่องอยู่เพราะว่าพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงเล็งเห็นแล้วมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงจำเป็นที่จะต้องนำเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดเอามาให้มนุษย์ผู้ประเสริฐฝ่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเหล่านี้นำเอามาใช้ในการลงชีวิตจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองหาทางเสื่อมไม่ได้มีได้เลยตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วนะไม่ใช่น้อยๆวันที่พระองค์ตรัสรู้แล้วก็นำเอามาเผยแพร่ให้พุทธบริษัทอันได้แก่มนุษย์ผู้ประเสริฐเหล่านี้นำเอามาใช้ในการลงชีวิตท่านเห็นว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมจำเป็นต้องมีระเบียบเครื่องอยู่เครื่องอาศัย แล้ววันนี้ก็เป็นวาระหนึ่งที่เวียนวนจบครบรอบอีกปีหนึ่งเรียกว่าวันวิสาขบูชาวันเกิดวันตรัสรู้แล้วก็วันปรินิพพานวันเกิดก็เรียกว่าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเราจะพรรณนาตลอดระยะเวลาที่พระธรรมาทัพพุทธเจ้าองค์ทรงภารกิจอยู่แล้วแล้วก็มันมีมากมายแต่รู้กันเพียงว่าสามวาระนี้เป็นวันเดียวกันกับวันนี้จึงเป็นที่ยอมรับของปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายมหาบุรุษนั้นย่อมมีอะไรที่แปลกแตกต่างจากปุถุชนธรรมดาแม้แต่การประสูติการตรัสรู้ปรินิพพานก็อยู่ในวาระเดียวกันถ้าคนละวาระเราก็ต้องทำงานนี้ถึง3ครั้งแต่ในวาระนี้เวลาเดียวเท่านั้นเราสามารถทำได้ถึง3อย่างทั้งวันเกิดของพระองค์เรียกว่าประสูติวันตรัสรู้เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อดำเนินปฏิปทาดำเนินตามเบื้องพระยุคุณระบาดของพระสัมมาพุทธเจ้าแล้วก็เพื่อศึกษาให้รู้ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแม้พระธรรมาพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีความรู้มีความเข้าใจแจ่มแจ้งทุกสิ่งทุกแง่มุมของจิตใจธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้เหล่านั้นก็เป็นธรรมะที่หาที่เปรียบเทียบไม่ได้เป็นธรรมะโลกวิทูคำว่าโลกวิทูเนี่ยหมายถึงว่าพระองค์ทรงสะสมพระบารมีมาตั้งแต่บำเพ็ญพระบารมีเป็นพระโพธิสัตว์มาจนถึงบารมีเต็มกว่าจะได้มาประสูติและตรัสรู้ในปัจฉิมชาตินี้ก็ต้องใช้เวลายาวนานในการที่พระองค์ทรงเวียนว่ายตายเกิดยาวนานนั้นพระองค์ก็ได้ทรงจำ

อาการฝึกหัดปฏิบัติธรรมติดมาในดวงจิตดวงวิญญาณขององค์ยังไม่มีวันที่จะหลงลืมแต่ละภพแต่ชาติเนี่ยสายเลือดแห่งพระโพธิสัตว์นี่ทำอะไรแล้วมักจะไม่ค่อยไม่มีวันลืมฌานญาณจะไม่มีวันเสื่อมไม่ว่าจะกำเนิดเกิดเป็นอะไรก็ตามแม้เป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเล็กที่สุดก็ไม่เกินนกกระจาบใหญ่ที่สุดไม่เกินช้างเวียนว่ายตายเกิดมานานนับประมาณไม่ได้นรกที่ไม่ได้ไปคืออเวจีสวรรค์ที่ไม่ได้ไปคืออรูปประพรมไม่ได้ไปนอกนั้นพระองค์ทรงท่องเที่ยวไปหมดแล้วแต่เห็นมีอยู่อเวจีก็จากอวัยภูมิทำนรกธรรมดาแล้วก็ยังเห็นอีกภพหนึ่งนั่นคืออเวจีที่มันเป็นดินแดนที่ไกลที่สุดและดินแดนที่อายุการนานที่สุดสำหรับบุคคลที่พลาดพังร่วงสู่อเวจีคนเหล่านี้จะทำกรรมอะไรถึงไปสู่อเวจีก็ทำอนันตริยกรรมปิตุฆาตมาตุฆาตอรหันตฆาตหรือยุสงให้แตกความสามัคคีกันเป็นผู้นำทำให้สังคมแตกร้าวหรือเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าทำให้สังคมแตกร้าวและไม่สุจริตในการลงชีวิตทั้งกายวาจาใจเนี่ยนี่สำคัญถึงจะไปถึงอเวจีแต่นอกกระน้ำก็ไปแต่ไปถูกก็เรียกอบายภูมิมันมีหลายสถานที่จะแยกย้ายกันไปอยู่ตามกรรมเวรที่จะทำกันไว้บุญบาปทั้งหลายเหล่านี้เราทำเราต้องใช้เองจ่ายเองเราทำบุญเราเกิดมาได้รับผลบุญเราก็ได้รับความเจริญรุ่งเรืองจากอดีตที่เราสั่งสมไว้เกิดมาชาตินี้เราจึงมีสมบัติรองรับเรียกว่าเป็นคนมีบุญเกิดมาเราก็ต้องได้รับผลบุญแล้วบุญนี่ไม่ใช่ใช้ชาตินี้หมดใช้ไปจนกระทั่งถึงนิพพานถ้าเราใช้เป็นเงินไม่หมดบุญไม่หมดส่วนบาปก็ยังต้องติดตามเรามาอยู่งั้นทั้งบุญทั้งบาปมาด้วยกันแต่บาปมันน้อยจึงทำให้เราได้ถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องเร่งรีบเติมบุญของเราขึ้นไปเพราะเราไม่แน่ใจว่าเกิดมาแล้วนี้ฉันจะเรามีความมั่งมีสีสุขมีความสะดวกสบายดีเราก็ไม่รู้ว่าบารมีจะหมดลงช่วงไหนเพราะที่เราเกิดมาได้รับความสุขนี้เราไม่ได้ยังไม่ได้มาทำเรามารับกรรมเก่าเรียกว่ามันรับมรดกเก่าจะได้มามากก็ใช้นานหน่อยจะได้มาน้อยแล้วไม่ทำต่อก็อาจจะหมดลงได้บารมีหมดทุกอย่างก็จะเสื่อมสามบารมีหมดอำนาจหมดรายได้ก็ได้สม่ำเสมอก็ตรงทุกๆหยุดชะงักไปในที่สุดถ้าเราเกิดมาใช้พระพุทธเจ้าถึงว่าเกิดมาแล้วให้รีบเร่งทำความดีเข้าไปคนมาบารมีน้อยไม่ต้องเสียใจเพิ่มเขาก็ได้เพราะพุทธศาสนาเป็นที่เติมบุญให้แก่บุคคลที่มีบารมีมาน้อยเติมยังไงเติมเข้าไปที่จิตใจของผู้ที่ถือกำเนิดเกิดมาแล้วก็ต้องระมัดระวังไม่ทำกรรมชั่วอีกเพราะกรรมชั่วมีอยู่แล้วแต่มันน้อยแต่มันก็ตามเรามามันไม่ยอมทิ้งหรอกเราก็เติมยอดบุญไปเติมบารมีไปเรื่อยหมดไม่หมดเราก็เติมเหมือนเงินธนาคารเราฝากเอาไว้เบิกมาใช้เรื่อยๆถึงเงินไม่หมดเรามีเหลือเราก็ต้องเติมเข้าไปเพื่อให้ความมั่นใจว่าบัญชีเราจะไม่แห้งเงินทีนี้เราเกิดมาถ้าเกิดว่าเราเกิดมาได้มีความสุขเพลิดเพลินเจริญใจอยู่ในทรัพย์สมบัติวัยเพศต่างๆนี้ถ้าเราไม่เติมเข้าไปโอกาสที่บารมีจะหมดก็มีอยู่ที่เราเติมไปเรื่อยๆมันก็ไม่รู้จักหมดไม่รู้จักหมดชีวิตเราก็ก้าวไปสู่ความเจริญ
ตามกำลังวาสนาบารมีที่เราสั่งสมนี่แหละไม่ใช่เราจะเกิดมาได้ดีดีเองโดยไม่มีเหตุผลไม่ใช่หรือฟุกคำว่าฟุกไม่มีหรอกดูอยู่ถูกมาที่หนึ่งก็ไม่ใช่ฟุกมันมีเหตุปัจจัยมาแต่อดีตเคยสั่งสมไว้เคยทำบุญทานกุศลทิ้งไว้ในโลกนี้ตอนที่เราจากโลกนี้ไปสู่เทวโลกที่เราต้องไปอยู่สวรรค์ก็เพราะเหตุเราทำความดีในโลกนุษย์จนถุดที่สุดแล้วแต่เราไม่สามารถสู่มรรคผลนิพพานได้ผลแห่งความดีงามเรามาอดทนทำอยู่ที่โลกมนุษย์เพื่อความพ้นทุกข์ที่เราจะได้ก็คือได้รับจากโลกมนุษย์ก็ได้ไปพักผ่อนเมื่อทำงานไม่เสร็จก็ต้องไปสมบัติพระฐานมีเท่าไหร่เรือนชานบ้านช่องเลือกสวนไร่นารถยนต์เรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นสมบัติที่เราทำอยู่นำมาใช้หากินอยู่ถ้าเราถึงเวลาแล้วเราต้องทิ้งแต่ก่อนจะทิ้งเนี่ยคนมีปัญญาเข้าสู่ศาสนาแล้วก็ได้ฟังธรรมคำสอนของพระธรรมพุทธเจ้าบ้างพระญาสาวกเจ้าบ้างเอามาปรารภให้ฟังเราฟังแล้วเราก็จดจำรำลึกว่าโอ้ทานบารมีนี่ท่านบอกว่ามันจะไม่ทำให้เรายากจนเข็นใจไร้ทรัพย์นะแล้วก็จำเอาไว้มีโอกาสเราก็ทำไปหยอดไปทุกวันทุกวันหรือทำมันจะมีวันวันที่เราไม่ทำบ้างแต่ก็มันก็ไม่ใช่เป็นวันที่ เราจะละเลยเพียงแต่นึกในใจว่าโอ้วันนี้เราไม่มีโอกาสจะได้ตักบาตรทำบุญนะเพราะภารกิจการงานคือบีบคั้นนี้เราก็ต้องใช้ความรู้สึกในจิตใจของเรานั้นเพื่อบรรเทาความหลงลืมว่าวันนี้เป็นวันบุญก็จริงแต่เราโอกาสจะมาไม่มีเพราะว่าได้นัดงานนัดการเอาไว้ที่มีความจำเป็นเลิกก็ไม่ได้ถ้ามันเลิกไปแล้วหรือว่าเราผัดผ่อนอิดเอื้อนก็จะทำให้เสียผลงานเสียอะไรที่มันไม่ควรจะเสียเพราะบุญนี่บุญบางอย่างเราก็สามารถเลื่อนไปทำต่อๆไปทุกวันได้บุญวันนี้เนี่ยก็เป็นวันสำคัญอย่างหนึ่งแม้ว่าเราจะต้องทำในวันนี้ให้เสร็จสิ้นไปสามวาระตั้งแต่เกิดเรียกว่าประสูติแล้วก็ตัดสรู้มานั่งฝึกหัดปฏิบัติธรรมเดินจงกรมบ้างแล้วก็ปรินิพพานแล้วก็ฝึกปฏิบัติไปแล้วจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาที่เราเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันมีดีมีชั่วคู่กันไปไม่ใช่ดีอย่างเดียวถ้าดีอย่างเดียวเราต้องตัดรู้ธรรมแล้วทางโลกเขาเรียกโลกยะปัญญาเราจะเรียนจบเท่าไหร่เรียนจบวิทยาลัยเรียนจบด็อกเตอร์อะไรมาก็แล้วแต่เถอะเป็นศาสตราจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็เพียงแต่เพียงโลกยะปัญญาเนี่ยให้เราเข้าใจว่าเอออย่าทะนงตนว่าเรามีความรู้แล้วก็เราก็เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ใช่แต่คำสมมติมันก็เพียงขั้นโลกิยปัญญาเท่านั้นแหละมันไม่ใช่โลกุตระปัญญาโลกุตระปัญญานี่มันคืออะไรแล้วต้องเข้าถึงโลกุตระปัญญาในหลักธรรมคำสอนของพระศาสนาเรียกว่าโลกุตระปัญญาเอามาทำอะไรเอาไประงับยับยั้งความเหอเหิมทะเยอทะยานของโลกิยปัญญาที่เรามีอยู่รวยก็จะไม่ยิ่งไม่ยะโสโอหังว่าเรารวยจนก็ไม่เสียใจถึงขนาดเสียอกเสียใจภูมิฝ่ายต่างๆเราต้องศึกษาหาความรู้จนเพราะอะไรมันมีเหตุรวยเพราะอะไรถ้าเราทำไมเรามีความรู้มากมายแต่ไม่มีคนสรรเสริญไม่มีคนที่จะยอมรับนับถือเพราะความรู้บางอย่างเนี่ยถ้าไม่มีโลกุตระปัญญาเข้ามา
เข้ามาควบคุมแล้วความรู้เหล่านั้นมันอาจจะเป็นความรู้ที่ไม่บริสุทธิ์หมดจดก็ได้นำเอามาใช้ทุจริตทางกายบ้างวาจาบ้างใจบ้างสมบัติที่ได้มาก็ปนเปื้อนเนี่ยปนเปื้อนกับบาปธรรมกรรมชั่วเหล่านี้มาเนี่ยเอามากินก็อาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บเอามาสร้างอยู่ที่อาศัยก็หนีไม่พ้นอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยเนี่ยนี่ต้องเข้าใจแล้วเราต้องนึกถึงบุญและบาปต่างๆนี้ให้มากแต่ถ้าบุญแล้วไม่ต้องกลัวทำเท่าไหร่ทำก็ไปเถอะมันไม่ทำให้เสียหายจะเสียบ้างกับทรัพย์สินเล็กน้อยแต่ผลได้มันได้มากกว่าได้ทั้งเกียรติยศลดนิยมในสังคมและเป็นบารมีที่ยั่งยาวยืนนานแล้วเอาบุญมาต่อบุญหมายถึงว่าเรามีบุญอยู่แล้วเราเป็นผู้ที่มีสมบัติฐานเราก็สมบัติฐานเราเอามาทำบุญต่อบุญบุญมันก็ไม่มีเวลาจะหมดถ้าคนไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปแล้วก็ใช้โลกิยทรัพย์ก็หมดง่ายยิ่งโลกิยทรัพย์แล้วมันหมดง่ายที่สุดเลยโลกุตระทรัพย์หรือโลกุตระปัญญาเนี่ยปัญญาระดับเข้าถึงโลกุตระปัญญาเนี่ยทำอะไรมีความละเอียดก่อนมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่จะใกล้ควรกั่นกรองสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องใช้อยู่ทุกเมื่อเช้าวันนั้นคือสติสมาธิปัญญาวันนี้เรามาวันนี้เรามาแล้วก็ได้เริ่มต้นประสูตรหมายความประสูตรแล้วก็เริ่มเข้ามาสู่ร่มกาสาภัสแล้วเริ่มเกิดขึ้นแล้วได้มาแสดงตนเป็นพุทธมามะกะสมาทานศีลมาเป็นเครื่องปฏิบัติการปฏิบัติให้ศีลไม่ด่างพ้อยไม่ขาดวิ่นนั่นเรียกว่าธรรมจึงเรียกว่าศีลและธรรมศีลเป็นข้อห้ามธรรมเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้เราก้าวเดินไปสู่ความสูงส่งแห่งสติสมาธิปัญญาและความไม่เปื้อนไปด้วยบาปธรรมกรรมชั่วทั้งกายทั้งใจคนเราจะเกิดมาจะมีกำลังวังชามีสติปัญญาสักแค่ไหนก็ตามแต่ถ้ายังไม่มีโลกุตระปัญญาแล้วก็อย่าหวังความปลอดภัยในชีวิตของตนเองได้ 100% ยากนั่นจึงจำเป็นต้องมีธรรมะที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเหล่านั้นเอามาเผยแผ่ตั้งแต่ปฐมโพธิกาลมัชฌิมโพธิกาลต่อระยะเวลาการอันยาวนานที่พระธรรมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วนำเอาธรรมะมาเผยแผ่ทำภารกิจให้แก่เวไนยสัตว์เนี่ยที่จำเป็นจะต้องอาศัยความดีเป็นเครื่องอยู่จะได้มีสุขกายด้วยสุขใจด้วยถ้าเราอาศัยความทุจริตมาเป็นเครื่องอยู่อาจจะสุขแต่กายชั่วระยะไม่นานสั้นๆแล้วจะทุกข์ใจไปตลอดชีวิตจนถึงเวลาสุดท้ายในการพัดพวกพัดภาคจากภพชาตินี้ไปก็จะได้รับสิ่งที่ไม่น่าพึงปรารถนาคืออบายภูมิทุกติวิบากนรกนะนี่แหละสำคัญที่สุดเกิดมาชาตินึงจึงรีบเร่งทำความดีให้มันสะใจไปเลยในช่วงระยะของชีวิตซึ่งมันไม่ถึง100ปีเรียกถึง100ปีก็มีน้อยเต็มที100ปีฝ่านี่ก็หายากหน่อยในระยะเหล่านี้แหละควรที่เราจะได้มีสติตนไหนก็ฝึกจิตใจของเราให้มันมีความมั่นคงเรามีสติเท่าไหร่ขับเคลื่อนชีวิตต่อไปสู่จุดหมายปลายทางมันก็ไม่เกิดอุบัติเหตุด้วยทำอะไรก็จะมีแต่ความมั่นคงสำเร็จรุ่งร่วงไปในทางที่ดีแต่ถ้าไม่มีสติทำไปด้วยความประมาทพลาดพลั้งไม่เป็นไรนิดหน่อยไม่เป็นไรนิดหน่อยก็เป็นผลจะนำมาซึ่งความ
มากมายในโอกาสข้างหน้าเศรษฐีจะรวยก็ไม่ใช่รวยทีเดียวเป็นเงิน

ร้อยล้านพันล้านแต่โดยทีเดียวเป็นเงินร้อยล้านพันล้านก็เศรษฐีก็คงจะไม่ค่อยบ่อยสุดถ้าจะรวยทีเดียวแบบนั้นก็คงจะบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจได้มาโดยทางทุจริตสมบัติเหล่านั้นได้มาก็อย่าภูมิใจวันหนึ่งจะต้องถูกกรรมตามล้างตามล่าไม่เลิกเขาเรียกกฎแห่งกรรมเจอพายุใหญ่ลมแรงมาก็ทับตั้งบ้านเรือนที่ไหนก็เลือกสวนไร่นาก็จะพังหมดกรรมนั้นจะเข้าย่ำยีบีทาถ้าเราสมบัตินั้นได้มาในทางทุจริตเอามากินก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บรุนแรงเรียกโรคที่เกิดจากกรรมเนี่ยสำคัญที่สุดโรคที่เกิดจากกรรมเนี่ยถ้าเราจะไปกินยาไปหาหมอหาเครื่องตรวจไม่เจอหรอกเครื่องพวกนี้โรคพวกนี้ไปหาหมอกี่หนกี่หนหมอไม่เป็นอะไรเป็นอะไรแต่เรากลับมาบ้านก็เจ็บนู่นปวดนี่อยู่งั้นเนี่ยเจ็บอยู่ที่ตรงนั้นไปเจ็บตรวจอีกก็ยังไม่เจอไม่มีโรคแต่เราก็เชื่อว่ามันมีเพราะเราเจ็บนี่หมอไม่ได้เจ็บกับเราฝ่าจะรู้ตัวโรคได้ก็เพราะมันมีเครื่องตรวจมันไม่พบหรอกโรคกรรมนี่เครื่องตรวจไม่พบพอตรวจพบว่าถ้าเป็นมะเร็งระดับ3ระดับ4นะสะใจของกรรมที่มันตามเรามาแล้วเราก็ไม่รู้สึกตัวเรายังไม่รู้จักระงับยับยั้งสิ่งต่างๆที่จะส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองของโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นอันนี้แหละเรื่องของบุญของบาปเราเกิดมาแล้วเราจะได้ดีมีสุขยังไงก็ต้องระมัดระวังจะเป็นยาจุกพวกเข็นใจเลือสีขรบดีพระราชามหากษัตริย์หนีไม่พ้นกรรมกรรมก็ยังมาอยู่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีกรรมไม่ได้เกิดถ้าไม่มีกรรมก็ไม่ต้องเกิดแล้วเราทำรู้บางรู้มรรคผลนิพพานแล้วแต่คนที่จะไม่เกิดต้องเรียนจบหลักสูตรถึงพระนิพพานนั่นจึงจะจบหลักสูตรเพราะว่าหลักสูตรของพระนิพพานเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเข้าใจเนี่ยง่ายพูดก็ง่ายแต่ว่าปฏิบัติมันยากที่มันจะเป็นนิพพานจริงๆนิพคือกิเลสแต่ละอย่างมันดับไปดับแล้วไม่กลับมาอีกเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆแต่พูดง่ายๆคุณธรรมนำเราสู่พระนิพพานก็นี่แหละเราต้องมาฝึกหัดปฏิบัติอย่างนี้แหละแล้วอดทนต่อสู้กับความเมื่อยเจ็บต่างๆอดหลับอดนอนมาเพื่อแสวงหาธรรมหาแสวงหาบุญอันนั้นเราเรียกว่าขันติธรรมบ้างความขยันหมั่นเพียรก็เป็นวิริยะธรรมความอดทนก็เป็นขันติธรรมถึงจะได้ไม่เต็มที่แต่ก็มีธรรมอยู่ในการกระทำของเราตลอดเราสงสารตัวเราสังขารเพื่อนมนุษย์ร่วมชะตากรรมเดียวกับเราหรือเราสงสารตัวเราเองอย่างสุดซึ้งเกิดมาชาตินึงเนี่ยทำไมจึงฝึกยากนักจะให้มันรู้เข้าใจเรื่องดีเรื่องชั่วเนี่ยมันยากเหลือเกินไอ้เรื่องชั่วน่ะเข้าใจง่ายไม่ต้องทำอะไรมันก็ชั่วได้เพราะไม่ต้องฝึกไม่มีโรงร่ำโรงเรียนฝึกความชั่วมีแต่โรงเรียนฝึกความดีเพราะศาสนาก็ฝึกความดีแต่ทำไมคนชั่วมันเกลื่อนกลาดไปหมดอ่ะเพราะอะไรไม่มีโรงเรียนเลยทำไมมันจึงแพร่เชื้อได้รวดเร็วความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะตัณหาอุปทานต่างๆเหล่านี้ทำไมถึงแพร่กระจายไปได้ครอบคลุมมนุษย์แทบจะทุกหมู่เหล่าที่ไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะไอ้ความเจริญรุ่งเรืองของวัตถุอยากได้อย่างเขาอยากมีอย่างเขาอยากเป็นอย่างเขาแต่ทั้งๆที่วาสนาบารมีเราไม่สรรสร้างมาไม่เพียงพอเมื่อไม่เพียงพอความอยากมากๆเขาก็ทุจริตที่ตอนนี้ทุจริตทั้งกายหาทางกายทุจริตทางกายหาทางวาจาทุจริตทางวาจาใจก็ไม่ได้ฝึกเอาไว้ให้มันรู้บุญรู้บาปไม่ว่าทำอะไรก็ทำบาปเต็มร้อยทำบุญเต็มร้อยถ้ามันถูกบุญเราก็สามารถจะดำเนินไปได้

เรื่อยๆถ้ามันเกิดไปถูกบาปเขาล่ะเราหลงตัวหลงตนเพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบายของสังขารร่างกายกับทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วไม่มีโลกุตตรปัญญาเป็นเพื่อเป็นเครื่องควบคุมเนี่ยจิตใจจะขนองลำพองไปตามความเห็นเหล่านั้นด้วยความยะโสโอหังไปตามเรื่องว่าเราเก่งเรามีเงินมีทองเอายังไงก็ได้มีเงินสักอย่างทำอะไรก็ได้เนี่ยถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็คิดผิดถนัดเลยคนมีเงินพันล้านมีที่เป็นพันไร่ก็ไม่สามารถกลับประเทศได้เลยอย่างฟินันมาโกสเนี่ยเป็นข่าวอย่างคึกโครมด้วยสมัยนั้นเป็นที่พัฒนาธิบดีบารมีล้นฟ้าแทนที่จะบารมีเหล่านั้นมาพัฒนาประเทศประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยจะปกครองประเทศตลอดจนตัวเองลูกหลานเหลนหลนไม่มีใครปฏิเสธหรอกขอให้ทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ไม่มีใครปฏิเสธเนี่ยงบประมาณของประเทศเอาไปเข้าบัญชีตัวเองหมดไปแอบฝากไว้ต่างประเทศหมดเนี่ยเขาจะพัฒนาประเทศเป็นไม่ได้ก็เอาสิแต่นี้ฝ่ายค้านลุกขึ้นมาตัวเองสู้หน้าก็ไม่ได้หนีออกไปต่างประเทศหมดหนีออกมาแล้วทำไงเขาก็มาให้กลับอีกเพราะนั้นมาก้อนเนี่ยเงินอยู่ที่ไหนเขารู้ตามอายัดหมดตอมใจตายอยู่ต่างประเทศตายแล้วก็ยังไม่กลับอีกให้เมนด้ากลับมาคนเดียวภรรยาเห็นไหมความชั่วของคนที่สังคมเขาไม่พึงปรารถนาเพราะนั้นมาก็เป็นใครนับถือศาสนาอะไรหนีไม่พ้นคริสต์แล้วก็แล้วบาปมันกลัวคิดไหมก็ไม่กลัวเห็นไหมตายแล้วอะไรแล้วก็ไม่กลับจะเอากระดูกเข้าไปสู่สุสานวีรชนเมื่อเร็วนี้จะเอากลับมาเข้าสุสานวีรชนประชาชนก็ลุกฮือขึ้นอีกว่ากระดูกของฟินันมาโกสไม่ใช่วีรชนเป็นทรชนทรราชเห็นไหมเพียงแค่นี้มันสะใจไหมที่เราเกิดมาแล้วมันไม่ฉลาดต่อกิเลสที่มันเพี้ยมสอนเราจนหลงตัวลืมตนยอมตนให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาเราเป็นมนุษย์ที่โลกยกย่องให้เราเป็นสัตว์ประเสริฐได้หรือเปล่าถ้าเรายังอยู่ภายใต้การเหยียบย่ำทำลายของกิเลสในหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนี่แหละเราจะเห็นชัดๆเลยแล้วเป็นยังไงบ้านปลายก็ตายไปแล้วกระดูกก็ไม่รู้จะไว้ที่ไหนนรกที่ขุมเปิดรับก็คืออเวจีเท่านั้นเองขุมอื่นๆก็ไม่เปิดรับหรอกมันหนักเกินฝ่านรกบางขุมจะเปิดรับได้นี่แหละเพราะนั้นเราเป็นชาวพุทธเกิดมาแล้วอย่าให้เสสังเสียหลักหรือถลำตัวลึกลงไปเรื่อยๆจนถอนตัวไม่กลับนี่มาเห็นที่นี่แล้วรู้สึกว่าภาคภูมิใจว่าพุทธศาสนาเราเนี่ยจะยืนยังคงยาวไปอีกได้นานเพราะยังมีคนเข้ามาสืบทอดเข้ามาแสวงหาเพื่อนำมาใช้ในการลงชีวิตเพราะธรรมะหรือโลกุตระธรรมนั้นมันเหนือฝ่าโลกิยะปัญญาเหนือจากเหนือฝ่าโลกิยะธรรมเหนือจากฝ่าโลกิยะปัญญาโลกุตระธรรมมันควบคุมครอบงำความทะเยอทะยานเหอเหิมของมนุษย์ที่อาจจะลืมตัวหลงตนไปกับสิ่งที่เย้ายวนต่างๆธรรมะนี่แหละมันเป็นส่วนหนึ่งจะทำให้เราห่างไกลจะบาปกระทำกรรมชั่วทั้งหลายแม้จะเกิดมาใหญ่ขนาดไหนแต่กรรมเก่าเรายังมีอยู่นะอย่าลืมแล้วกรรมจะตามเราไปทุกขนทุกแห่งถ้าตามไม่ทันก็พยายามตามแต่ขณะที่กรรมตามเราไม่ทันแล้วอย่าไปทำกรรมชั่วอีกเนี่ยกรรมชั่วอย่าไปทำอีกถ้าเราไปทำกรรมชั่วเข้ามันก็จะทำให้กรรมชั่วที่เรามีอยู่แล้วเพิ่มขึ้นมาอีกและบารมีที่เราใช้ไปหมดลงไปเรื่อย
แต่ขณะที่บารมีหมดเอามีไปใช้ทำความชั่วความชั่วก็เพิ่มขึ้นมาพอความชั่วเพิ่มขึ้นมาใกล้ๆบารมีเริ่มจะหมดสัญญาณเตือนภัยก็จะมาแล้วทำให้เราเกิดความขัดข้องมองมัวไปต่างๆรายได้เคยได้สม่ำเสมอก็ทรงทุดหยุดชะงักไปนี่แหละร่างกายเคยใช้สะดวกสบายดีเกิดโรคภัยไข้เจ็บทุกพลภาพทรัพย์สินที่เรามีอยู่ก็เริ่มเกิดอันตรายจากอัคคีภัยทุกขภัยวาตภัยไม่ว่าภัยอะไรเกิดขึ้นรับทุกภัยสำหรับคนสมบัติที่ได้มาจากเวรกรรมต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมจะตามร้างตามล่าไม่เลิกพระญาติอย่าทำดีกว่าแล้วก็ทำความดีทำให้มันสะใจไปเลยอย่าได้คิดว่าแค่นี้พอแค่นี้พอตราบใดยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานอ่ะยังไม่ถึงนิพพานเราว่าแค่นี้พอแล้วโอ้ยทำบุญมามากแล้วอย่างงู้นอย่างนี้โอ้ยมันยังไม่มากจริงมากจริงเราต้องพ้นจากกองทุกข์สิชีวิตความเป็นอยู่จะมีแต่ความทุกข์กายสุขใจนะแต่ถ้าเรายังไม่พ้นก็จำเป็นที่เราจะต้องตะเกียกตะกายสะสมให้มันมีเพียงพอต่อการขับเคลื่อนชีวิตของเราถูกจุดหมายปลายทางแห่งความมุ่งหวังก็คือพระนิพพานนั่นเองพระเนนบวชในศาสนาโยมบวชเข้าในศาสนาความมุ่งหวังเราเพื่อนิมุ่งสู่พระนิพพานญาติโยมทำมาหากินกันเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมความมุ่งหวังก็คือต้องการความมั่งมีสีสุขจนถึงเป็นคนรวยเป็นถึงเศรษฐีเป็นถึงอัครมาเศรษฐีจนไม่มีวันจนแล้วก็ยังมีความหลุดพ้นรออยู่ข้างหน้าถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีมีธรรมเป็นเครื่องดำเนินไม่ใช่กิเลสเป็นเครื่องดำเนินแม้จะได้มามากแต่กิเลสก็ไม่มีใครเขาสรรเสริญและกิเลสก็ไม่ใช่จะทำให้ยั่งยาวยืนนานมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดนี่มองให้มันเห็นความจริงแล้วโอ้ยถ้าเราผิดพลาดบกพร่องมาแล้วเราจะต้องรีบถอนตัวทันทีเพราะชีวิตมันไม่ถึง100ปีเราจะต้องลาจากโลกนี้ไปแล้วถึงเราไม่ลามันโลกก็บังคับให้เราไปการเวลามาถึงเข้าไม่มีใครหรอกที่จะตะเกียกตะกายตะโกนให้ลั่นโลกว่าฉันไม่ไปนี่ก็ไม่มีโอกาสตะโกนไปได้แต่ว่าโลกเขาไม่รับรู้หรอกธรรมก็ไม่รับรู้ด้วยเพราะเวลาของเจ้ามาถึงแล้วจะไปตะโกนทำไมฉันยังไม่ทำบุญขอให้ทำบุญทักก่อนเถอะแล้วขอให้ตายโอ้เขาไม่ยอมมาทูตไม่ยอมหรอกคนเขามารับแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมหรอกขอผัดสักวันแล้วสักสองวันก็เลือกขอผัดไปทำบุญซะก่อนแล้วค่อยมารับแล้วกันไม่มีทางเมื่อเวลามาถึงเข้านี่ไม่มีใครผัดเพี้ยนอีกเอื้อนได้หรอกพอผัดปั๊บเขาก็โซ่คล้องทันทีเลยคล้องคอพึบก็ให้กระตุกไอ้คนข้างหน้ากระตุกไอ้คนข้างหลังก็ปะตักทิ่มมั่งเตะมั่งทีมั่งเขาไม่ได้โหดร้ายหรอกนะเพราะความโหดมันอยู่ที่เราเองสั่งสมเอาไว้กับตัวเราเราทำชั่วแล้วใจเขาเชิญเราไปแบบใช้พานทองมารับไม่มีหรอกถ้าเขาไม่ได้โหดร้ายนะเขาก็ทำไปตามกรรมของเราเองเนี่ยแล้วพอถึงเวลานั้นเราจะเสียใจละตอนเนี้ยเวลามีอะไรแทนที่จะมีเวลาว่างๆอะไรนั่งสมาธิภาวนาวันหนึ่งใช้ชีวิตเหนื่อยไปทางกายเท่าไหร่เหนื่อยทางใจเท่าไหร่ตกเย็นมาก็นั่งสมาธิทำจิตให้สงบจิตสงบแผ่เข้าไปชดช้ากระดิกหูงูแลบลิ้นเท่านั้นน่ะพลังที่เราใช้ไปวันกับคืนมาแล้วตาหูสว่างความเมื่อยขบต่างๆก็เริ่มสลายหายไปกลายเป็นความผ่องใสในจิตใจเยือกเย็นเป็นสุขนอนก็หลับสบายฝันก็ฝันดีเพราะนั้นพุทธเจ้าตรัสรู้ทำมานี่ไม่ใช่ว่าฉันท่านไปศึกษาตามสถาบันวิทยาลัยต่างๆมาท่านเอาชีวิตร่างกายของท่านนี่อุทิศลงไปแล้วท่านใช้ชีวิตร่างกายไปฝึกหัดปฏิบัติจริงๆไม่ใช่ไปเข้าโรงเรียนที่ไหนมาเอาทฤษฎีต่างๆมาสอนเราไม่ใช่
ถ้าเอาชีวิตเลือดเนื้อรอจะความสุขสำราญของพระองค์ควรจะได้แต่ท่านก็ได้ทุ่มเทให้กับสัตว์โลกทั้งหลายไม่ว่าเกิดกี่ภพกี่ชาติก็ล้วนจะเป็นอภิชาติแต่ละชาติแต่ชาติฌานญาณของท่านก็ไม่เสื่อมนามมาเล่าติดต่อกันได้ตลอดเกิดเป็นอะไรท่านก็นำมาแล้วมนุษย์ที่เกิดมาร่วมปัจฉิมชาติกับท่านมาเกิดเป็นพระเป็นใดขี้ช่อตอแหลแล้วก็หรือว่าเป็นพระที่ดื้อดึงท่านก็บอกว่าโอ้ยเราท่านเสด็จมาบอกนี่เราเคยเห็นมาแล้วสมัยเราเป็นตถาคตเป็นลูกธรรมดาอยู่ที่นั่นที่นี่ได้เห็นมาแล้วพระองค์นี้อยู่ที่นั่นที่นี่ได้เคยดื้อมาแล้วแต่อดีตเนี่ยนั่นก็มาเล่าให้ฟังดังนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญที่เราทั้งหลายทำอะไรแล้วมันน่าจะได้ซึ้งถึงใจทำให้เกิดความสลดใจอาจจะมีน้ำหูน้ำตาไหลถ้าเรานั่งจิตใจสงบเยือกเย็นเนี่ยเราจะสงสารพระพุทธเจ้าจริงๆนะในปฐมชาติเนี่ยพระองค์บารมีเต็มแล้วเนี่ยจะได้ไปเกิดไปพักผ่อนหย่อนใจอยู่ที่สวรรค์ว่าคนดีทั้งหมดทำความดีในโลกนี้ทำแล้วมันยังไม่พ้นแต่เราอุตส่าห์ทำอดทนทำผลแห่งความดีที่เราทำก็จะได้รางวัลแต่กายทำลายทั้งขานไปก็จะได้ไปอยู่สวรรค์หรืออย่างน้อยที่สุดก็ได้กลับมาโลกมนุษย์นี่เรามีศีล5กบฏ10ได้กลับมาโลกมนุษย์นี่อีกนรกก็ไปไม่ได้เพราะเราไม่มีความผิดสวรรค์ที่เราจะไปก็มันเป็นสถานที่แล้วแต่กำลังธรรมของเราที่มีอยู่ถ้ามีกำลังสูงสูงเราก็สามารถอยู่ได้ทุกชั้นชั้นไหนเราก็เลือกอยู่ได้ถ้ากำลังเราไม่พอเราก็ต้องไปตามวิญญาณฐานะของเราเหมือนเราเป็นมนุษย์มีเงินไม่พอจะซื้อคฤหาสน์เราก็ซื้อเท่าเฮาเงินไม่พอเท่าเฮาเกินกว่าเท่าให้ก็ซื้อบ้านเดียวถ้าเงินเรามันมีเพียงพอแค่ไหนเราก็ต้องหยุดมีอยู่แค่นั้นตามกำลังวาสนาบารมีนะสมบัติที่เราทำไว้ไปไหนหมดล่ะเราทำไว้เนี่ยมีเงินเป็น10ล้าน20ล้าน100ล้านเวลาเราตายแล้วไปไหนอ่ะถ้าเราไม่บำเพ็ญกุศลเป็นอริยทรัพย์ไปแล้วเป็นโลกิยทรัพย์เนี่ยเอาไปไม่ได้เลยเพราะเราไม่มีตัวนี้ขนไปแล้วไม่มีร่างกายของเราธาตุดินน้ำลมไฟเป็นที่ขนของมีน้ำหนักไปพอแต่กายทำลายสังขารโลกก็ยึดไว้ธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยเห็นไหมมีใครไปได้มั้งล่ะเขายึดเอาไว้แล้วก็เผาหมดดินก็ไปดินน้ำไปน้ำลมไปลมไฟไปไฟไปอยู่ในอุตุกาลต่างๆนั้นแล้วคนเกิดมาใหม่ก็ได้นำมาใช้อีกถ้าทุกคนตายเอาธาตุดินน้ำไฟลมไปด้วยเอาบ้านไปหลังเอาที่ไปแปลงหนึ่งไปไล่หนึ่งป่านนี้เราไม่ได้เกิดมาแล้วไม่มีที่อยู่เกิดมาก็ไม่มีที่อยู่เนี่ยนั้นเราเกิดมาชาตินี้ทำให้มันสะใจไปเลยเรื่องของความดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจดีกับตัวเองดีกับพี่กับน้องดีกับพ่อกับแม่ดีกับครูบาอาจารย์ดีกับทุกคนที่มาเกี่ยวข้องกับเราเราจะไม่ปล่อยความสกปรกโสโครกจากใจแล้วไปแปดเพื่อนผู้อื่นทางกายทางวาจาเนี่ยเนี่ยให้มันเด็ดขาดไปเลยมันจะได้รู้แล้วรู้รอดไปไม่กี่ภพกี่ชาติจะได้สู่ถึงมรรคผลนิพพานทันที ให้มันหมดชาตินี้ยิ่งดีใหญ่จะได้ไม่ต้องกลับมาอีกไม่ใช่หมดกิเลสแล้วจะไม่สนุกนะโยมลองนั่งโยมลองนั่งทำใจมาให้มันมีทุกข์ทำใจให้มันสบายแม่มันมีสุขจริงๆนะไม่มีไอ้นุ่นมันก็ยุ้มก็ยิ้มมาทิ่มตำใจเราจิตใจเราจิตมนุษย์เราเนี่ยมันมีอำนาจเหนือใจใจเป็นก้อนเนื้อชนิดหนึ่งนะอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมีหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปหล่อเลี้ยงร่างกายจำไว้ด้วยมันไม่รู้อะไรใจธรรมภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าใจธรรมภาษาแพทย์เขาเรียกว่าใจเป็นก้อนเนื้อชนิดหนึ่งมีหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปหล่อเลี้ยงร่างกายแต่จิตนี่มีเหนืออำนาจใจจิตแปลว่าสภาวะรับรู้อารมณ์ที่กระทบสัมผัส
ทบตึกมาเนี่ยจิตรู้ทันทีเลยแรงกระทบนี่

บด้วยทบด้วยเมตตาหรือกระทบด้วยความจองเวรจองกรรมกันหรือกระทบด้วยหนักเบาขนาดไหนเราก็วัดการกระทบเหล่านั้นด้วยสติปัญญาที่เราฝึกฝนเอาไว้ดีแล้วเนี่ยจะรู้ได้ทันทีว่าที่กระทบนี่กระทบด้วยความรักกระทบด้วยความเกลียดชังหรือกระทบเพื่อจะให้เราได้รับความลำบากเนี่ยเราก็รู้ถ้าเราเป็นผู้รู้จริงๆเราก็จะนิ่งมันจะทบยังไงก็ช่างเถอะเอาไม่ถึงตายก็เราก็หายใจต่อไปก็มีเท่านั้นถ้าเราไปคิดมากคิดไปคิดมาเดี๋ยวก็อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันไม่มีที่สุดแล้วก็ฝ่าฝืนคำสอนพระพุทธเจ้าอีกฝ่าฝืนแล้วโกรธเขาคนกระทบเราโกรธเขาก็เท่ากับเราจองเวรจองกรรมกันไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดพุทธภาวิสิทธิบทนี้พุทธเจ้าท่านก็ตัดเอาไว้ว่าอะไรล่ะแปลเป็นไทยเรียกว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเป็นภาษาบาลีว่าอักโกเทนะชินีโกทังชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธทำได้ไหมล่ะเราทำได้เราจะได้ขันติธรรมทันทีเลยขันติธรรมนี่ไม่ใช่หาง่ายๆนะอย่านึกว่าเป็นของหาง่ายมันหายากยิ่งกว่าพระแท้ๆอีกที่ว่าพระแท้ๆราคาแพงๆแต่ขันติธรรมเนี่ยมีอยู่โดยทั่วไปทั้งที่คนเอามาให้เราแต่เราก็รับไม่ได้ถ้าเราไม่รับขันติธรรมเนี่ยถ้าเราไม่รับหรือก็ให้เราไม่รับก็ไม่ได้กันทั้งสองฝ่ายเสียด้วยกันทั้งสองฝ่ายถ้าเรารับเราก็ได้จากกันทั้งสองฝ่ายเขาก็ถึงจะด่าเราแหลกเหลวแหลกลานยังไงแต่เราทนได้ขณะที่เราทนเสียงก็ได้ยินเข้าหูฟังเสียงก็ด่าแล้วก็ฟังแล้วก็ทนถามใจเราที่ว่าถามจิตเราว่าทนได้ไหมเจ้าทนได้ทนได้เจ้าก็ได้ขันติธรรมคนเอามาให้ก็อันตรายด้วยคนเอาขันติธรรมมาให้ก็อันตรายนะอย่านึกไม่อันตรายเอาของดีที่สุดมาให้เขาแต่ว่าก็อันตรายเจ้าของผู้ให้ด้วยถ้าเราไม่รับปากก็แตกมีเท่านั้นนะเพราะคนจะได้ขันติธรรมไม่ใช่ได้จากคนสนับสนุนเยินยอไม่ใช่ได้จากคนเอาใส่พานทองเอามาให้ได้จากพระเทศอยู่บนธรรมาสน์ก็ไม่ใช่จะได้ต้องได้ขณะที่คนด่าเราแหลกเหลวแล้วเราทนได้อันนี้อย่างนี้เรียกว่ายอดแห่งความอดทนจริงๆนะถ้าเราได้มาแล้วก็จะทำให้เรานำเอามาใช้อย่างมีประโยชน์ต่อไปลูกเต้าเราหลานต่างๆเหล่านี้แม้จะเป็นพ่อแม่แม้จะเป็นเพื่อนฝูงแม้จะเป็นแล้วก็ทนได้เราจะไม่เอาความอดทนเนี่ยเราไปเอาไปใช้ได้ทุกสถานที่เลยยิ่งใช้นานเท่าไหร่ความอดทนก็ละเอียดละเมียดละไมสูงขึ้นเรื่อยๆอภัยเขาได้เรื่อยๆเนี่ยมีวันหนึ่งที่เราจะถ่ายถอนให้คนที่เขาด่าเราเนี่ยให้เขาไม่ต้องด่าเราต่อไปเพราะเราด่าเท่าไหร่เราก็ไม่ได้โกรธหรอกเรากลับขอบใจเธอด้วยซ้ำไปเขาด่าเรามาปั๊บแทนที่เราจะโกรธไม่ต้องโกรธนั่นแหละเขาให้ของดีที่สุดพุทธเจ้าว่าถ้ารับเป็นเราก็ได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเขาด่ามาเนี่ยเราก็ขอบใจนึกในใจจะไปว่าเขาต่อหน้าก็ไม่ได้นะเขาโกรธเนี่ยไปว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวพอโลโฉเกหาว่าเราเยาะเย้ยมั่งอะไรมั่งเรารับเราก็ต้องรับเงียบๆไม่ต้องไปยิ้มเยาะยิ้มเดี๋ยวเขาหาว่ายิ้มเยาะอีกไม่ได้คนโกรธนี่ต้องระมัดระวังอย่างที่สุดทีเดียวต้องไม่แสดงอะไรเขารู้ว่าเราดีใจหรือเสียใจขณะเขาด่าเราเนี่ยทำใจขึ้นเสมอๆถ้าคนละจิตใดมันรับได้มันมีอภัยมีเมตตาต่อคนด่าโอ้หน้าสงสารนะคนเนี้ยเอาของดีมาให้แต่ตัวเองไม่รู้ว่ามันอันตรายเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราไม่รับเนี่ยมันหัวเสียขึ้นมาหัวทีเดียวมันก็ปากแตกไม่ก็ตายมีเท่านั้นพุทธเจ้าเขาให้ของดีที่สุดคนเขาด่าเราเขาทำร้ายเราไม่ถึงตายเนี่ยถ้าเราทนได้แล้วได้เนี่ยยอดของความอดทนเลยมันได้ขันติธรรมตัวนี้แล้วความเป็นอยู่ของเรา
ในชาตินี้จะสบายมากเลยใครจะด่าเท่าไหร่ว่าเท่าไหร่ทุบกระเทือนเท่าไหร่เราก็จะไม่นึกถึงคำสอนพุทธเจ้าได้ทุกทีไปท่านบอกอะท่าทุงท่าทุนาชิเนท่านบอกชนะคนไม่ดีด้วยความดีเห็นไหมท่านไม่ได้บอกว่าคนไม่ดีแล้วเอาไม่ดีไปชนะถ้าไม่ดีไม่ตัวดีไม่ชนะชนะกันไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ตายกันไปข้างชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธเอาโกรธต่อโกรธไปเอาชนะกันมันไม่ได้เราต้องไม่โกรธฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งโกรธก็โกรธไปสิก็เราไม่ต่อแย้ซะแล้วเนี่ยไม่ทำอะไรซะหมดเข้าเดี๋ยวเขาก็หยุดความโกรธของคนเราเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปเดี๋ยวมันก็ลดลงพอมันลดลงความผิดชอบชั่วดีกลับมามันก็ไม่ก่อความยาวสาวความยืดแต่ถ้ามันลุกขึ้นมาแล้วโมหะมันเข้าครอบงำเพราะความโกรธครอบงำจิตใจเราเสียแล้วไอ้โมหะเข้าครอบงำเหมือนกับเราก่อไฟเข้าแล้วลมมันก็ผสมผสานไอ้โมหะมันเหมือนลมพอไฟเกิดมันก็ผสมผสานให้หมดให้ลุกโหมขึ้นไปจนกลายเป็นเท่าฐานและขณะนั้นมันซุกเต็มที่แล้วสมความโกรธของหัวใจเราแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นพอมันความโกรธถอยความผิดชอบชั่วดีกลับมาชั่วความโกรธครอบงำจิตใจเราไม่กี่นาทีนั่นน่ะของเขิงปนปี้หมดแล้วเพราะความโกรธครอบงำใจแล้วทำอะไรไม่เบาหรอกตีเด็กก็ตีไม่เบาตีลูกก็ตีจนลูกร้องก็ยังไม่ให้ร้องอีกเพราะความโมโหลูกร้องตีเข้าไปอีกไม่ให้ร้องทั้งที่เด็กน่ะอยากจะร้องระบายความเจ็บบ้างก็ไม่ได้ทนเอาจนกระทั่งหัวใจแทบแตกสลายเวลาถูกตีนะไอ้จะร้องก็กลัวจะเพิ่มเข้ามาอีกถูกตีเพิ่มไปอีกอดได้แต่ไม่รู้ความหมายหรอกมันไปกลัวถ้ามากกว่ากลัวจะตีอีกเนี้ยแต่ถ้าเราคนมีเมตตาเนี่ยเราต้องพยายามเพิ่มเติมเมตตาในใจของเราด้วยให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆเมตตาก็พยายามบริหารให้มันมีเหมือนกับกองทุนในธนาคารที่เรามีไว้พวกความล้มเหลวเมตตาอยู่ในใจเราก็พวกความล้มเหลวในชีวิตของเราต้องมีไว้กองหนึ่งจะทำอะไรมันจะได้ไม่รุนแรงก็จะมีเมตตาเจือปนเข้าไปจะว่ากล่าวตักเตือนใครมันก็มีเมตตาลงไปในวาจาเหล่านั้นคนมีเมตตาวาจาก็จะอ่อนหวานพูดอะไรก็จะไม่ก้าวร้าวสามหาวเหยียบย่ำทำลายเขาให้เจ็บปวดเนี่ยแต่คนไม่มีเมตตาเนี่ยทำอะไรมันรุนแรงเราต้องมีเมตตาเป็นกองทุนไว้ในใจเราฝึกไม่ยากฝึกให้มันเกิดความสงสารเวทนาสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานแม้แต่แมลงเล็กน้อยที่เราเห็นว่ามันเดินผ่านกันเป็นแถวเนี่ยเราจะเดินไปเราก็ต้องมีสติระวังยับยั้งก้าวข้ามไปซะมั่งอะไรมั่งอย่าไปเดินอย่างชนิดว่าไม่มีจิตเมตตาไม่มีวิญญาณอยู่ในร่างที่ก้าวไปอย่างนั้นก็ก้าวไปด้วยความประมาทเหยียบสัตว์ตายไปตลอดเส้นทางมันเป็นสัตว์เล็กถ้าเรามีตาเราก็ควรจะก้าวผ่านไปซะบ้างอย่าไปเหยียบมันเพราะมันแสดงถึงความไม่มีเมตตาแล้วยังเป็นคนหยาบซะอีกด้วยที่เรามีเมตตาเราจะเป็นคนละเอียดด้วยจะเดินจะอะไรแล้วก็มีสติระวังสังวรสำรวมไปเรื่อยตลอดทางดังนั้นการทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้ผลทั้งสองทางสิ่งทั้งหลายในโลกนี่ไม่มีอะไรจะไม่มีโทษในสิ่งนั้นไม่มีหรอกโยมลองคิดดูสิไม่มีอะไรมีโทษนะไม่มีโทษเลยไม่มีหรอกในสิ่งที่เราแต่ถ้าเรารู้เข้าใจหลักธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วทุกสิ่งมันจะไม่มีโทษเลยเพราะเรารู้พุทธเจ้าท่านก็กล่าวไว้ตั้งแต่พระองค์ทรงตรัสรู้ตัวถมโพธิกาลมัชฌิมโพธิกาลนั่นนะจนถึงปัจจุบันกาลนี้ธรรมที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ก็ยังไม่เสื่อมก็ยังมีอนุภาพจังเป็นความจริงตลอดเวลากุศลธรรมะอกุศลธรรมะใช่ไหมกุศลธรรมะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลธรรมะธรรมเป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์ทำกุศลให้ผลเป็นสุขอย่างเงี้ย
อัพยากตาธรรมาธรรมที่ไม่ดีไม่ชั่วท่านบอกเราก็พยายามพิจารณาดูที่เราจะเดินทางไหนเราจะเอาอะไรเป็นชนะที่พึ่งทางใจของเราต้องการความสุขแล้วก็เดินไปทิศทางที่มันเหมาะสมอยู่ตรงกลางๆที่ว่าทำไม่ดีไม่ชั่วมองให้มันเห็นความเป็นจริงก็ทำความถ้าต้องการความสุขก็ทำความดีเข้าไปดีเล็กดีน้อยดีเปื้อนซิวเปื้อนซ้อยค่อยสะสมแม้แต่ความคิดเงียบๆที่ไม่มีใครรู้ก็อย่าไปคิดไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลขึ้นในใจถ้าคิดขึ้นมามันก็ทำให้ใจของเราเปิดแล้วก็เป็นแผลเวอะวะเน่าในนี่แหละถ้าใจของคนบริสุทธิ์เนี่ยมันมีลักษณะมองง่ายผิวพรรณวรรณะก็ดีสีสันก็ดีบุคลิกก็ดีการเคลื่อนไหวก็ดีไปหมดคนที่มีจิตใจผ่องแผ้วหมายคือจิตใจที่มีสติมีสมาธิมีปัญญากับคนที่คิดแต่ว่าเราดีอย่างเดียวคนอื่นดีไม่เท่าเราอย่างนี้บุคลิกก็ต่างกันแล้วสีสันวันหน้าก็ต่างกันแล้วเนี่ยวันนี้ธรรมะดูไม่ยากหรอกถ้าเรามีธรรมในหัวใจทุกคนแค่ศีลห้าอย่างเดียวเรามีศีลห้าอย่างเดียวทุกคนเนี่ยความเป็นอยู่ของเราก็จะมีความสุขบ้านก็ไม่ต้องปิดประตูนอนกำแพงวัดก็ไม่ต้องมีกำแพงฐานที่ราชการก็ไม่ต้องมีกำแพงโรงงานก็ไม่ต้องมีถ้าเรามีศีลห้าทุกคนเห็นไหมเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องมีเพราะคนไม่ทำชั่วแล้วเจ้าที่ที่ไหนจะไปทำงานกับใครล่ะเจ้าที่เขาทำงานกับคนชั่วใช่ไหมทำงานกับคนที่ทุจริตทำงานกับคนที่เกเรเกตุงคนที่ทุจริตทั้งกายวาจาใจเจ้าที่มีหน้าที่ทำงานกับคนเหล่านั้นถ้าคนมีศีลทุกคนมีศีลห้าทุกคนแล้วงานให้เจ้าที่ทำก็ไม่มีอีกนี่พระพุทธเจ้ามาให้ศีลห้านี่ไม่ใช่ศีลของเกจิอาจารย์นะไม่ใช่ศีลของเดอสีดาบทเอามาให้นะศีลห้านี่เป็นศีลที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วจึงนำเอามากันกรองแล้วว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมต้องอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะจำเป็นต้องมีระเบียบวินัยเป็นเครื่องอยู่ท่านก็กันกรองมาแล้วทั้งหมดศีลทั้งหมดจะมีสักเท่าไหร่ก็ตามท่านกันเอามาเหลือยอดของไอ้นั่นจริงๆอ่ะเหมือนกับยอดของปุ๋ยยอดของอะไรเนี่ยเอาผสมน้ำเท่าไหร่มันก็ทำให้ปุ๋ยนั่นก็ยังมีคุณภาพอยู่เพราะนั้นทำคำสอนพระเจ้าแค่ศีลห้าอย่างเดียวเราทุกคนมีศีลทุกคนเนี่ยเจ้าที่ไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีเพราะมันจะไปทำงานกับใครศาลก็ทำงานกับคนชั่วคนจะเอารัดเอาเปรียบจะขึ้นโลกขึ้นศาลคนดีคนมีปัญญาคนดีคำว่าคนดีก็แล้วกันเขาไม่ทะเลาะเบาแวงแล้วถึงจะทะเลาะเบาแวงผิดใจกันบ้างคำสองคำเดี๋ยวก็เลิกแล้วเขาก็ได้สติแล้วเขาไม่เอากิเลสมาเป็นสาระที่เป็นที่พึ่งเอามาถกเถียงกันด้วยความโลภความโกรธความหลงกิเลสมีแค่7อย่างเท่านั้นเองนะแต่ที่มันใหญ่ที่สุดก็มี3อย่างโลภโกรธหลงเท่านั้นเองที่มันใหญ่ที่สุดถ้าทำลาย3ตัวนี้ไม่ลงอย่าเข้าใจเราเข้าใจคำสอนพุทธเจ้านะมาช้าวันมาหนึ่งวันใดไอ้3ตัวทำลายเราด้วยความโลภอาจจะทำลายเราทิ้งเนื้อประดาตัวล่มจมล้มละลายไปชั่วไม่กี่วินาทีเราตัดสินใจผิดความโกรธก็เหมือนกันถ้ามันครอบงำจิตใจมืดมนอนตะการไปแล้วมันก็มองไม่เห็นดีชั่วอาจจะชั่วพริบตาเดียวหรือว่าวินาทีสองวินาทีก็อาจทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วเมื่อความโกรธผ่านไปแล้วความผิดชอบตัวนี้กลับมาผิดชอบตัวนี้กลับมาเอาแล้วเสียใจตัวเองแหละแหมทนหน่อยก็จะไม่เกิดเรื่องเหล่านี้นะเห็นไหมที่คนทะเลาะกันเนี่ยมันจะเกิดจากความโกรธฆ่ากันก็เกิดจากความโกรธอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันโดยไม่คิดหรอกว่าเราเนี่ยเกิดมาเป็น

สัตว์ชนิดเดียวกันเกิดมาพ่อเรามีความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันเกิดมาต้องหากินร่วมกันอยู่กับในกงใหญ่เนี่ยในโลกใหญ่ใบนี้มันเป็นไม่ใช่ว่ามันจะเป็นที่เจริญหูเจริญตามันเหมือนคุกใบใหญ่ที่เรามาอยู่ร่วมกันเนี่ยทั้งคนดีคนชั่วทั้งสัตว์เดรัจฉานสัตว์มนุษย์อยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าเราเป็นสัตว์มนุษย์ผู้มีบุญมีกุศลมีศีลมีธรรมเนี่ยโลกก็จะเจริญสัตว์โลกทั้งหลายก็จะอยู่เย็นเป็นสุขไม่สูญพันธุ์เผาพันธุ์ไปเนี่ยพิจารณาดูให้ดีสิทรัพยากรของโลกก็ยังไม่หมดเปลืองมากมายเพราะความโลภของมนุษย์เราก็จะไม่ฆ่าควันกันเองทั้งๆที่เรามาถูกขังอยู่รวมกันเนี่ยเส้นทางเราจะต้องเดินกอดคอกันมาจุดหมายไปตายไปทางก็คือความตายแต่ระหว่างอยู่ร่วมกันในหลงกงเดียวกันยังกัดกันอะไรกันยัง ยังไม่รู้จักอภัยให้กันยังไม่จักสงสารกันเนี่ยเห็นไหมทะเลาะโบกแว้งกันถ้าเราอดได้ทนได้โยมเอ้ยไม่มีอะไรดีไปฝันนี้อีกแล้วที่พระพุทธเจ้านำเอามาเนี่ยแค่ศีลห้าอย่างเดียวนั้นน่ะทุกคนมีศีลห้าหมดทีนี้มันมีไม่ได้เพราะอะไรมีไม่ได้เพราะคนทุจริตคนที่มันยังบูชาความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะตัณหาอุปทานยังมีอยู่เยอะไม่จำกว่าเอามีอยู่น้อยเอามีอยู่เยอะมันจึงทำให้คนเห็นดีเห็นงามไปด้วยเอ้นั่นมันโกงได้ตั้งร้อยล้านแล้วโกงมั่งเอาพันล้านถ้าได้จังหวะเนี่ยผลสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นไปโลกมันก็เลยกระสับกระส่ายอยู่อย่างเนี้ยจะหาความสงบสุขร่มเย็นไม่ได้มีเจ้าหน้าที่จะเป็นกองทัพก็ไม่สามารถจะงับยับยั้งความวุ่นวายของเรื่องราวของมนุษย์ได้หาความสุขสงบร่มเย็นก็ไม่ได้ทำให้เกิดความปลอดภัยกับชีวิตทรัพย์สินก็ยากนี่เราเป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยเราเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาปกครองตัวเราเองให้มันปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินทำไมเราหากันไม่ได้ล่ะลองหาดูสิทุกคนได้มาแต่เราไม่ต้องไปเอาสังคมส่วนใหญ่ก็ได้เอาตัวเราเองให้มันมีสิ่ง5อย่างอยู่ในใจเราดำเนินชีวิตมาด้วยสุจริตธรรมทั้งกายวาจาใจท่านบอกว่าไงในศีลองค์ศีลเนี่ยท่านบอกว่าสีเลสุกติยันติความอยู่ร่วมกันจะอยู่กันอย่างปกติสุขไม่ทะเลาะเบาแว้งไม่จะมีความรักสามัคคีกันสีเลนะโพสัมปทายังโคคะสมบัติให้มันเกิดขึ้นด้วยสีเรียนิพุติยันติตัตมาสีรังวิโซทะเยสามารถนำให้เราสู่มรรคผลนิพพานได้ด้วยคนเราเนี่ยเมื่อมีความสุขแล้วมันก็คิดค้นหาสุขที่มันละเอียดอ่อนขึ้นไปจนกระทั่งสุขที่สุดมันก็ถึงนิพพานจะถึงได้ยังไงถึงเพราะเราเข้าใจในสิ่งสมมติทั้งหลายที่โลกเราใช้อยู่ทุกวันไม่ติดยึดในสิ่งสมมติทุกอย่างโลกก็สมมติให้นะแล้วก็ไปติดในสิ่งสมมติก็สมมติให้ในกอชื่อกอใครไปด่าในกอไม่ได้ลุกเป็นไฟเลยก็ด่าในขอในงอก็เฉยเฉยเขาเรียกติดสิ่งสมมติวิมุตต์มันอยู่สมมตินี่แหละถ้าเราไม่ติดสมมติมันก็วิหมายถึงว่าวิมุตต์หลุดพ้นไปแต่ละอย่างละอย่างแต่ของทั้งหลายในโลกนี้มันมีมากอย่างแต่ละอย่างก็อยู่ที่วิมุตต์นั่นแหละอยู่ที่เราไม่ยึดไม่ติดจะมีเงินทั้งร้อยล้านก็เหมือนคนไม่มีเงินก็อยู่ได้ไม่ต้องไปทำแบกเงินไปเขาโจรเห็นไปไหนก็แสดงตัวให้โจรเห็นตลอดโจรมันหาโอกาสอย่างนี้เองที่มันจะหาทรัพย์สินทางทุจริตได้ง่ายๆมันอ่านสถานะของสัตว์ด้วยการออกว่าคนนี้มีบุคลิกอย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้เป็นคนมีทรัพย์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเอาเถอะสู้ไปเถอะพุทธเจ้าให้เราสู้ถึงขนาดว่านั่งหลับก็นั่งเถอะมันยังดีกว่านั่ง

เฉยๆที่ไม่ได้ทำการปฏิบัติแล้วหลับเรานั่งปฏิบัติทำจนมันหลับก็แสดงว่าเรามีความขยันหมั่นเพียรมีวิริยะธรรมมีขันติธรรมมีเมตตาตาธรรมในตัวเราให้มันมีให้มันสมบูรณ์เต็มที่แล้วเราก็จะมีความสำเร็จจากวันหนึ่งที่เราไม่ทอดทุระเหล่านี้จะมาทำอะไรนี่ก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวาสเอาชีวิตจิตใจของเรานี่แหละเป็นเดิมพันกับการปฏิบัติธรรมเพราะว่าเราเข้ามาแล้วถ้าเราทำอะไรไม่เป็นผลสำเร็จชีวิตเราทั้งชีวิตเราก็จะไม่ได้อะไรเลยทางโลกก็ไม่ได้หาความสุขสนุกสบายเหมือนทางโลกเขาก็ไม่ได้ทางธรรมเรามีแต่ความสงบจิตสงบใจ

ลุกสนุกสบายเหมือนทางโลกเขาก็ไม่ได้ทางธรรมเรามีแต่ความสงบจิตสงบใจและมีแต่ความทุกข์ทรมานนั่นแหละเป็นเครื่องเป็นเครื่องเตือนจิตของเราให้มีความมั่นคงเพราะว่าไอ้เวทนาต่างๆทุกเวทนามันเป็นส่วนหนึ่งทำให้เราได้คิดค้นเอาวายวิธีในการที่จะแบ่งแยกกันออกไปทุกข์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะต้องทุกข์เพราะเราทำงานเราปฏิบัติธรรมมันก็มีบ้างละถ้าเราไม่อดทนเราจะขันติธรรมมาจากไหนล่ะถ้าเราไม่ขยันมันเพียรจะวิริยธรรมมาจากไหนนี่สำคัญตรงนี้ต้องเตือนใจของเราแล้วพระธรรมพุทธเจ้าล่ะพระองค์เนี่ยถึงเป็นพระเป็นชาติกษัตริย์นะพุทธเจ้านี่ประสูติในกรุงกบิลพัสดุ์นะเป็นลูกพระเจ้าสุโธทนะเห็นไหมเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินสุขุมารชาติร่างของพระองค์ก็เตะเปี่ยมไปด้วยสัพพฤทธิลักษณะ62ประการอนุพยัญชนะ80ประการเนี่ยความสมบูรณ์ของพระองค์เนี่ยในร่างมหาบุรุษเหล่านั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโอ้บารมีช่างพร้อมซะจริงๆจะเอารูปเป็นเครื่องฉุดลากสัตว์ที่กำลังตะเกียกตะกายที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางถึงยังอ่อนแอท่านก็อุตส่าห์สอนตั้งกับปฐมเบื้องต้นแล้วก็มัธยมและปริญญาเมื่อจบหมายถึงว่าจบโลกุตระปัญญาก็ได้เรียกว่าจบหลักสูตรชีวิตเวียนว่ายตายเกิดของแต่ละคนลองทำดูที่มันก็เป็นของไม่ยากนะเพียงแต่เราไม่ติดในสิ่งที่เราอาศัยเท่านั้นเนี่ยเช่นเสื้อผ้าอภรณ์เหล่านี้พุทธเจ้าท่านก็ให้เราใช้แต่ก็ให้ใช้สีเดียวชุดเดียวเราก็ต้องพิจารณาดูว่าทำไมท่านให้ใช้สีเดียวชุดเดียวไม่ใช่ไปงานศพต้องแต่งสีดำไปงานแต่งงานต้องใส่สีชมพูไม่ใช่อย่างนั้นไปงานศพไปงานมงคลอาวะมงคลใช้สีเดียวเองไม่เห็นโยมมาว่าเลยความหมายของการใช้เครื่องใช้อภรณ์ใช้เครื่องนุ่งห่มมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างปกที่สุดท้ายคือปกปิดอวัยวะที่ย่อยเกิดความอับอายเพราะเราเป็นมนุษย์ไม่สัจจะเดรัจฉานต้องพยายามปกปิดอวัยวะให้มันดูมิดชิดมันน่ามองถ้าเปิดถ้าโหลมันก็เบื่อตามันก็ไม่เดี๋ยวก็ไม่มีใครมองแล้ววบวบแวมแวมนะคนชอบมองดีใช่ไหมนี่ท่านก็ให้เราพิจารณาเนี่ยกินอาหารท่านก็พิจารณาไม่ใช่ได้บิณฑบาตไม่ได้เต็มบาตรเต็มอะไรอาหารบริบูรณ์สมบูรณ์มูเห็ดไปไก่เต็มที่มาถึงแล้วก็มูมูมามามกินเข้าไปโดยไม่พิจารณาปัจจัยเหล่านี้เป็นอบัติอีกเป็นอบัติด้วยไม่พิจารณาปัจจัยเครื่องอาศัยเหล่านี้กินทำไมต้องเตือนตัวเองก่อนว่าเรากินทำไมเนี่ยเรากินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินเราก็ต้องถามตัวแล้วกินเพื่ออยู่จะกินยังไงให้มันเกิดสุขภาพอนามัยที่ดีกินแล้วไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราเนี่ยกินแล้วเป็นอุปการะต่อการปฏิบัติไม่ทำให้เราง่วงเหงาหานอนกินแล้วก็งกเงกต่างๆถ้าเรากินเนื้อสัตว์ก็กินได้แต่ว่าพอประมาณเรียกว่ากินมากมันก็ไม่ดีเนื้อสัตว์มีกรรมธาตุกรรมธาตุที่มันสะสมไว้ในเนื้อมันเนี่ยมันอาหารมันก็แย่งกันกินกัดกันอะไรสารพัดมันจึงมีกรรมธาตุในนั้นกินหมูก็อาจจะทำให้เราง่วงเหงาหาวนอนกินแล้วก็นอนอึดนะไม่ปฏิบัติธรรมกินโคกินกระเบือก็มีแต่โง่เง่าโงกเงกโครงเขาใส่คนนู้นคนนี้อยู่อย่างนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นการที่ก้าวเข้าสู่ลมกาสาภัยแล้วเราต้องมาพิจารณาคำสอนอย่างละเอียดถ่องแท้จริงๆว่าพระพุทธเจ้าสอนยังไงสอนให้ลูกของพระองค์เป็นผู้ดีทุกกระเบียดนิ้วเลยนะไม่ใช่สอนให้เราเป็นคนหยาบช้าสามานเป็นคนที่มีอารมณ์ส่วนตัวที่จะมาใช้ในสังคมส่วนใหญ่ส่วนตัว

ช้ไม่ได้อารมณ์ใช้ไม่ได้ต้องใช้เหตุผลมันจึงจะทำให้เราจิตใจเราจะได้ไม่เล่าร้อนไม่กระวนกระวายเข้าถูกสังคมแล้วจะมีแต่ความสุขมีความสบายเข้าใกล้ใครก็เย็นไม่ใช่เข้าใกล้มีแต่ความร้อนดูบุคลิกก็น่าเบื่อหน่ายแล้วเห็นบุคลิกก็เป็นคนที่ไม่มีความเย็นเอาเลยเงี้ยมันก็น่าเบื่อหน่ายเข้าใกล้ก็ยังไม่อยากเข้าใกล้กลัวความร้อนมันจะแผดมาหาเราเนี่ยต้องพยายามพิจารณาสิคำสอนพุทธเจ้าแต่ละอย่างละอย่างนี่ล้วนแต่มีคุณค่ามหาศาลจริงๆนะสำหรับมนุษย์เราจะต้องนำเอามาใช้ในการลงชีวิตให้มันปลอดภัยจากชีวิตและทรัพย์สินที่มันที่มันต้องอาศัยอยู่ชั่วเมื่อชั่ววันเนี่ยทุกวันนี้อาจารย์อยู่กับความแก่ก็ไม่เคยรู้สึกแต่ว่ามันลำบากหน่อยเท่านั้นเองความแก่เนี่ยมันไม่รวดเร็วมันคนหนุ่มจะออกเดินก็ต้องค่อยๆยืดยาดจนได้หลักมั่นคงแล้วจึงออกเดินเพราะอะไรเราฝึกสติของเราไว้พอต่อการที่จะขับเคลื่อนชีวิตไม่ใช่เรารถเก่าลงไปทุกวันแต่เรายังขับแบบรถใหม่ๆนึกแค่ออกก็เหยียบคัสตาร์ทพืชไปเดี๋ยวก็หกล้มหกลุกก็คนยิ่งแก่อยู่แล้วถ้าไปพลาดพังหกล้มหกลุกมันยิ่งแก่เร็วขึ้นอีกหน่อยตายเร็วขึ้นอีกหน่อยคนแก่80ฝ่าขึ้นไปเนี่ยมันเป็นผลกำไรเท่านั้นที่ได้75เท่านั้นคนเราเวลาเนี่ยอายุอยู่ในการเกณฑ์75ถ้าขึ้นถึง75เลยขึ้นไปนั่นเหลือผลกำไรเมื่อผลกำไรเราใช้ช่วงชีวิตในใช้ผลกำไรต้องระมัดระวังอย่าให้มันล้มลุกคุกคานถ้าเราหกล้มหกลุกมันจะเพิ่มความแก่ความเจ็บขึ้นมาอีกความตายก็ใกล้เข้ามาอีกเนี่ยหกล้มทีเดียวก็ทำให้ชีวิตสั้นไปอีก3ปีนะ กินอาหารบางอย่างแต่กินผิดหน่อยเดียวก็เอาอีกแล้วชีวิตก็จะหดสั้นพันตายเพราะนั้นการที่เรามาบวชในศาสนาต้องศึกษาให้ทุกแง่มุมเลยเราจะได้ไม่สิ้นเปลืองทรัพย์สินที่เราจะนำมาใช้จ่ายจะได้มีพอดีไม่ใช่อะไรเกินความพอดีเนี่ยสำคัญเนี่ยชีวิตทรัพย์สินเราต้องขึ้นจากการปฏิบัติของเราที่มีความรู้มีความเข้าใจละเอียดอ่อนลึกซึ้งมัธยัสถ์ในอารมณ์ไม่ปล่อยอารมณ์เพ่นพ่านฟุ้งซ่านไปทั่วมันก็เปลืองพลังงานสิเปลืองอาหารต้องกินบ่อยคนเราจะคิดมากอะไรมากก็เปลืองอาหารพระนี่ไม่คดีคิดอะไรกินมื้อเดียวก็อยู่ได้ไม่ค่อยเปลืองพลังงานถ้าคิดมากๆก็เปลืองพลังงานทำให้อาหารต้องเติมเยอะบางทีโยมต้องใช้ถึง3เติมพลังถึง3ครั้งแต่พระนี่เติมครั้งเดียวอยู่ได้24ชั่วโมงตกกลางคืนก็น้ำมันเดือดก็เอาน้ำใส่เข้าไปมั่งเรียกว่าปานะดื่มน้ำปานะพอประทังชีวิตอยู่ได้วันหนึ่งเราจะกินให้มันอิ่มแล้วก็เกลือสักเม็ดเกลือตัวผู้เม็ดใหญ่ๆหน่อยเอาน้ำสัก2แก้วน้ำอุ่นๆน้ำร้อนๆดื่มเข้าไปอิ่มเหมือนกันแต่อิ่มไม่ทนเท่านั้นน่ะระหว่างที่มันหยุดความหิวให้เราก็ปฏิบัติภาวนาเข้าสิเดี๋ยวเราได้ความได้อาหารทางจิตความสงบเกิดขึ้นทางจิตมันก็ทำให้อิ่มเอิบไปถึงทางร่างกายด้วยอันนี้จะนั่งนานจากเท่าไหร่มันก็ไม่เบื่อละไม่มีวันเบื่อละยิ่งนั่งก็ยิ่งเพลินยิ่งนั่งก็ยิ่งเห็นความจริงที่มันแอบแฝงมากับความมืดของจิตใจเราเนี่ยบางทีมันก็ทำมันก็แอบแฝงมาอากุศลธรรมก็แอบแฝงมายิ่งเราปฏิบัติธรรมมากขึ้นเท่าไหร่ไอ้ตัวมารมันก็ยิ่งละเอียดมากขึ้นเท่านั้นน่ะมันตามเราทุกขนทุกแห่งจะไปไหนมันก็ตามไปไอ้เราก็พยายามที่จะรู้ทันมันพอรู้ทันอย่างนี้มันก็ตามไปอย่างนู้นมันมากับความชั่วไม่ได้แล้วไม่ทำชั่วมันก็มากับความดีอีกละแหมเดี๋ยวมันมาความดีมันก็ไปเข้าให้คนนู้นคนนี้สรรเสริญเราท่านองค์นี้น่าเคารพน่าเลื่อมใสเคร่งครัดปฏิบัติดีเป็นสุปฏิปันโน เราก็ต้องดูใจของเราอย่า
กำเริบเสบสารนะอีด่างมันตายเพราะคำหวานนะต้องเตือนใจเราเองตลอดไม่ให้มันหลงขนองลำพองไปตามคำสรรเสริญเหล่านั้นทุกอย่างนะเป็นพระนี่ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นแล้วก็เขาสรรเสริญเราก็เลิศเลยลอยเลยไม่ใช่หรอกนะยิ่งเขานับถือเท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นเท่านั้นอันนี้เป็นคุณสมบัติของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้แต่ละบุคคลที่ไม่ให้เราลืมตัวหลงตนอัตตาหเวตังชื่อสยโยชนะตนนั่นแหละเป็นดีท่านว่าอัตตานาโจรยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองอัตตานังนาติวัตเตยะบุคคลไม่ควรลืมตนอัปมัตตานมียันติผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายอัปมัตโตโพอัตเทอธิกันหาติปันติโตบัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมได้รับประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ชาตินี้ด้วยประโยชน์ชาติหน้าด้วยนั้นทำมันพร้อมมันจะได้เห็นประโยชน์ที่เรากระทำลงไปในชาตินี้ทำบุญอย่างไรมันจะประสบผลสำเร็จในอะไรเนี่ยทำบุญไม่มีเสื่อมศูนย์ทำบุญไม่มีเสื่อมศูนย์ยิ่งทำก็ยิ่งได้ที่เขาว่ายิ่งทำยิ่งได้เพราะเรารู้เราเข้าใจในการทำไม่ได้ทำแบบมืดมนอนทการไปอย่างนั้นไม่รู้เราทำถูกบุญหรือเปล่าบางทีทำมันไม่ถูกบุญด้วยกลับไปถูกบาปเขาด้วยไปส่งเสริมคนบาปเอาเงินไปส่งเสริมให้คนบาปทำบาปมากยิ่งขึ้นด้วยก็มีเหมือนการทำบุญเราก็ต้องระมัดระวังสังวรและสำรวมอัตตานาโจยัตนังจงเตือนตนด้วยตนเองในทำการต้องเตือนตนไว้เสมอติตนเตือนตนตั้งตนอย่าลืมตนอย่าหลงตนนี่สำคัญถ้าเราไม่ลืมตนหลงตนจ้ะมันก็ไม่เป็นที่ลาดังเกียรติของสังคมหรอกเพราะเราขนาดมีบาทเดียวยังไปทำเป็นเวอร์ที่นู่นที่นี่เวอร์ไม่ได้คนมีบาทเดียวอย่างอาตมานี่ไปเวอร์ที่ไหนไม่ได้หรอกมันไม่ใช่คนมีหลายบาทหลายหมื่นมันอย่างกระโยมเนี่ยบวชมาพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ให้อะไรมาสมบัติบวชปั๊บก็เอาบาทให้ลูกนึงถ้าหากว่าขยันเอาหาอาหารใส่บาทมันก็ไม่อดตายแล้วชาตินี้ก็พอยืนหยัดอยู่ได้แล้วตั้งความเพียรทำความดีให้เป็นที่ชื่นชมของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายเราก็ต้องทำแบบนั้นมันจึงจะทำให้เป็นเอาตัวรอดได้เพราะเราจะไม่มีภรรยาไม่มีลูกเหมือนสืบตระกูลมาช่วยเหลือเราในบ้านปลายชีวิตเราต้องเอาบารมีที่เราสั่งสมนั่นแหละเป็นลูกเป็นทายาทที่จะช่วยเราในยามแก่ยามเฒ่านี่นะและจิตของเราก็ทุ่มเทไปหมดแล้วทั้งชีวิตและร่างกายอุทิศให้กับศาสนาไปแล้วโบสถ์หลังนี้ถ้าไม่เสร็จเราจะมีสมบัติก้อนสุดท้ายเตรียมเอาไว้แล้วจะปงพินัยกรรมไว้สมบัติก้อนสุดท้ายถ้าโบสถ์นี้เกิดมันไม่เสร็จขึ้นตอนไหนก็จะปงพินัยกรรมรับเอาไว้แล้วไปเปิดเอาเองเมื่อเราตายไปว่าพินัยกรรมก้อนสุดท้ายอยู่ที่ไหนมันก็จะเสร็จเองแหละไม่ได้ทำแล้วจะคิดว่าเราจะต้องเสร็จเพราะเราคนอื่นทำไม่ได้ใครๆก็ทำได้ทุกคนมีปัญญาทุกคนมีวาสนาบารมีไม่ใช่เราเกิดมาคนเดียวก็เป็นศาสนาไม่ได้คนเดียวก็เป็นวัดไม่ได้จำเป็นต้องอาศัยหมู่คณะที่มาร่วม อยู่ร่วมกันอุปมาเหมือนกับไม้ใหญ่ไม้ใหญ่เนี่ยถ้าขึ้นโดดเดียวอยู่กลางทุ่งกลางนาเนี่ยลำบากละไม้ใหญ่ขึ้นโดดโสดเพียงโดดเดียวหัวถูกรวมเฉี่ยวกันโชกโยกหักได้เรื่องอำนาจขาดบริวารงานมีภัยเหมือนไม้ใหญ่ไร้กำบังต้องพังพินเพราะนั้นคนเดียวเป็นศาสนาไม่ได้คนเดียวเป็นวัดก็ไม่ได้จำเป็นต้องมีหมู่มีคณะร่วมกันมีความเมตตาสามัคคีซึ่งกันและกันมันจึงจะทำให้สถานที่นั้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ตามกาลเวลาของความศรัทธาของพุทธบริษัทที่เข้ามาแล้วปฏิบัติเกิดศรัทธาเพราะปฏิบัติแล้วมันมีความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจของเราอยู่เย็นเป็นสุขทั้งกายทั้งใจเนี่ยสำคัญที่สุดเลย
พราะอาจารย์ถือมากเรื่องเหล่านี้เรื่องของถือจนต้องปล่อยในที่สุดก็ต้องปล่อยเพราะว่าเราไม่ได้ถือยึดเอาจนเอาเราตายก็ถึงเหล่านี้ถ้ามันไม่ไหวเราก็ต้องปล่อยปล่อยวางถ้าเราปล่อยไม่ได้เราก็ยึดติดสมมติต่างๆเหล่านั้นไปจนไม่มีวันที่จะปลดเปลื้องตัวเองให้หลุดพ้นจากพันธนาการของกิเลสตัณหาเหล่านั้นนี่ล่ะ เหมือนแมลงมุมชักใยเพื่อดักแมลงอื่นๆเข้ามาติดชักไปชักมาตัวเองติดใยตัวเองตายไปชาติหนึ่งอีกมันก็ไม่คุ้มกันเกิดมาชาติหนึ่งนี่เพราะนั้นทำความดีมันสะใจไปเลยทำบุญให้มันจริงๆจังๆไปเลยเราจะไปทำอีกไม่รู้อีกเมื่อไหร่จะได้กลับมาทำอีกถ้ามาเนี่ยมันได้ยุให้โยมหมดเนื้อหมดตัวลงนะโยมยิ่งทำจริงทำจังเท่าไหร่ผลสะท้อนกลับมายิ่งจะมากกว่า10เท่าของการทำ10เท่า100เท่าขอให้เราทำด้วยความจริงใจ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอเรื่องเล่าจากวันวานตอนกรรมลิขิตเรื่องราวต่อไปนี้เป็นประสบการณ์จริงของพลอากาศโทบุญทรงสุภานันท์ซึ่งเดิมเป็นลูกชาวนายากจนแต่ด้วยปัญญาและความเพียรจึงเรียนจบปริญญาโทถึง2สาขาจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและมียศเป็นถึงพลอากาศโทผ่านการศึกษาอบรมดูงานสัมมนาประชุมในต่างประเทศมาแล้วหลายสิบครั้งพลอากาศโทบุญทรงสุภานันท์เล่าถึงความเจ็บป่วยครั้งสำคัญในชีวิตซึ่งเป็นเหตุให้ตัดสินใจบวชเมื่อแก่ชราความว่าดูเอาเถอะทำไมถึงต้องมีเวรกรรมตามราวีเอาตอนแก่ต้องเจ็บป่วยตรงอวัยวะที่สำคัญที่สุดคือหัวใจกล่าวคือเมื่อวันที่17สิงหาคม2541อายุ71ปีผมต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจที่โรงพยาบาลภูมิพลการผ่าตัดกินเวลา7ชั่วโมงครึ่งผมถูกแหวะหน้าอกเพื่อควักเอาหัวใจออกมาแล้วถูกผ่าที่หัวใจเพื่อตัดเนื้องอก4ชิ้นในห้องซ้ายบนออกในเนื้อที่แคบๆเช่นนั้นเหตุไฉนจึงมีเนื้องอกเบียดเสียดแออัดอยู่ถึง4ชิ้นโอกาสที่จะมีเนื้องอกเช่นนี้ในล้านคนจะมีเพียง2คนเท่านั้นหลังการผ่าตัดขณะนอนอยู่บนเตียงคนไข้ภาพในอดีตสมัยที่ผมอายุ13ถึง14ปีได้ปรากฏขึ้นนกประหลอดตัวงามมีลูกกระสุนฝังอยู่ในหน้าอกผมผ่าอกนกเอาลูกกระสุนออกมาอวดเพื่อนด้วยความคึกขนองแถมยังย่างนกแบ่งชิ้นส่วนที่กรอบอร่อยให้เพื่อนลองลิ้มภูมิอกภูมิใจในฝีมืออันแม่นยำของตนหารู้ไม่ว่ากรรมที่ทำกับนกมันจะติดจรวดตามทันได้ในชาตินี้จึงถูกแหกอกและควักหัวใจออกมาตัดเนื้อส่วนเกินออกไปก่อนหน้านี้คือเมื่อวันที่24เมษายน2541ที่โรงพยาบาลเดียวกันนี้ผมก็ถูกผ่าเอาลำไส้ออกไปครึ่งหนึ่งรวมทั้งเนื้อร้ายในช่องท้องออกไปเกือบ1กิโลกรัมเป็นการผ่าตัดใหญ่กินเวลา8ชั่วโมงครึ่งเมื่อถูกผ่าเอาเนื้อร้ายออกนั้นผมยังไม่เฉลียวใจแต่ในการผ่าตัดครั้งนี้ผมแน่ใจแล้วว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมที่ตามมาสนองเพราะภาพนกประหลอดตัวนั้นปรากฏขึ้นชัดเจนมากนี่แหละนาผลแห่งกรรมที่ทำไว้เองไม่ต้องไปโทษผู้อื่นเลยเพียงแค่4เดือนถูกผ่าตัดใหญ่ถึง2ครั้งเห็นทีผมจะต้องบวชเพื่อชดใช้เวรกรรมสักพักหนึ่งดีกว่าเพราะถ้าถูกผ่าตัดอีกครั้งผมคงไม่ไหวแน่ขณะที่อยู่ในสมณะเพศที่ขมับซ้ายของศีรษะของพระพลอากาศโทบุญทรงมีรอยแผลผ่าตัดขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายตัวกอเห็นได้ชัดเมื่อเพื่อนพระภิกษุถามถึงรอยแผลนั้นพระพลอากาศโทบุญทรงก็เล่าว่าสมัยที่ผมเป็นนาวาอากาศเอกบ่ายวันหนึ่งจำได้ว่าเป็นวันศุกร์ขณะที่กำลังเล่นกอล์ฟอยู่ที่สนามกอล์ฟของกองทัพอากาศอยู่ๆผมก็ต้องล้มทั้งยืนเพราะถูกลูกกอล์ฟที่เหาะมาอย่างรวดเร็วด้วยแรงคนส่วนทิศทางคงจะถูกควบคุมด้วยแรงกรรมกระแทกเข้าที่เหนือขมับซ้ายอย่างจังจนศีรษะและเส้นเลือดในสมองแตกเลือดไหลออกมาราวกับท่อน้ำประปาแตก
ผมถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลอย่างรีบด่วนและได้รับการผ่าตัดสมองทันทีเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง5ทุ่ม6ชั่วโมงเต็มที่นายแพทย์คำพรชาญวิเศษทุ่มเทอย่างสุดความสามารถจึงยื้อยุดชีวิตผมจากพยามัจจุราชได้นับเป็นเคราะห์ดีในเคราะห์ร้ายเพราะถ้าไปถึงโรงพยาบาลช้าอีกเพียงชั่วโมงเดียวหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมองอย่างนายแพทย์คำพรไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลผมคงตายแน่ผมเชื่อมั่นว่าเคราะห์ร้ายครั้งนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นผลของบาปกรรมที่ผมทำไว้กล่าวคือในวัยเดียวกับที่ผมยิงเจ้านกปลอดตัวนั้นวันหนึ่งไก่ตัวหนึ่งที่ผมเลี้ยงไว้ในบ้านกำลังเดินอยู่ดีๆก็ถูกผมตีที่หัวด้วยตะลุมพุกจนตายคาที่เพราะผมเกิดหมั่นไส้มันขึ้นมาอย่างฉับพลันโดยไร้สาเหตุไก่ตายไปโดยไม่ทันรู้ตัวและลงหม้อแกงไปส่วนผมก็ถูกน็อกโดยไม่ทันรู้ตัวแต่ยังโชคดีที่ไม่ต้องลงโลงบัดนี้ผมได้บทเรียนรู้จักบาปบุญคุณโทษและรู้สึกเข็ดหลาบแล้วเพราะถูกผ่าตัดจนแทบจะทั่วทั้งตัวต่อไปผมจะไม่ขอทำบาปอีกที่เล่ามานี้ก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าบาปกรรมนั้นมีจริงขอขอบคุณข้อมูลจากพลอากาศโทบุญทรงสุภานันท์

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนี

สาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายข้องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบ

วิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ไม่อยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพระจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบัน
ผลสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโลภมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงจะรู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เค้าเรียกไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโลภมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงจะรู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เค้าเรียกไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโลภมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงจะรู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยๆเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารทำปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

ลมเข้าโทรลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าโทรออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าโทออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุท

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยๆดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยฟุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบพอว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างๆสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างๆสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่ไม่นนไม่นี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักนึงก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาจะลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคล่องใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสั่งสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อไขออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกตันตาฟันปันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันปันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีส่วนสกปรกถ้าโจรหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดถ้าเห็นตามความเป็นจริงว่าผมควรเล็บควรหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บขนหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บขนหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษฉะนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโรมาขนเกสาผมเราก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้าง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์เนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบคาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเรานี่ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี่มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี่อยู่ด้วยลมหายใจทั้งหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราก็แล้วกันว่าผมขนเล็บฟันหนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้ละความคิดคิดอะไรแล้วก็ปล่อยคิดอะไรแล้วก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุมชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเติดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาแล้วก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองจะน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

ก็เห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารณ์อยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารณ์ยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารณ์นะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคล่องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องใสพยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุวิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาจนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กูไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาอย่าปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวละก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลกับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมมาบาลกับลุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขกันไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุ
1: ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายา

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: เม
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สิสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: ทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทัตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทัตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงันติตัสสะมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมกรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408447 4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

0: งานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา0924246551 0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุตรกรหลวงพ่อโสภณโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569

0: เวลา 8 นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11 นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12 นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธัมมิโนอุปชิตตวะ

โยมนั่งตามสบายวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่พวกเราชาวพุทธได้มีโอกาสเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนื่องในงานธุดงค์เนสัญชิกังธุดงค์ด้วยการจัดให้เกิดขึ้นในวัดบัวลอยณสถานที่แห่งนี้ด้วยพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสมีเมตตาธรรมที่ดำรงหลักปฏิบัติในการทำให้เนสัญชิกเกิดขึ้นในวัดบัวลอยอาตมาในนามผู้บรรยายธรรมะในคืนนี้มีความรู้สึกว่าเป็นฐานะที่สมควรแล้วที่พวกเราชาวพุทธกระทำสิ่งที่ดีงามที่พุทธเจ้าทรงสรรเสริญทรงยกย่องได้รับปรมัตถธรรมด้วยการประพฤติปฏิบัติเป็นพุทธบูชาเป็นการปฏิบัติบูชาฉะนั้นญาติโยมก็เป็นคนหนึ่งที่มีบุญมีกุศลที่จะได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาและประพฤติปฏิบัติด้วยการฝึกเนสัญชิกด้วยการเข้าสมาธิให้เกิดขึ้นการที่เราได้มีโอกาสอย่างนี้ก็ถือว่าเราได้อุทิศตนเป็นการปฏิบัติอันสูงสุดแม้แต่สมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงยกย่องธุดงค์ข้อนี้มากถือเป็นธุดงค์ยอดธุดงค์ด้วยการนั่งไม่นอนตลอดราตรีหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงยกย่องโปรดพระธุดงค์บอกกับพระอานนท์ว่าพระธุดงค์ที่สมาทานธุดงค์ต้องการจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อใดได้ทุกเวลาไม่ต้องรอพรุ่งนี้เช้าถ้าพระภิกษุที่สมาทานธุดงค์จากป่าก็ดีจากประชาก็ดีหรือจากประพฤติปฏิบัติอันข้อวัดก็ให้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ทันทีเพราะพระองค์ทรงยกย่องการถือธุดงค์ธุดงค์แปลว่าขัดเกลากิเลสตอกทอยกิเลสชำระกิเลสให้เบาบางเพราะคนเราเนี่ยมีกิเลสในการกินกับนอนแต่ที่จริงแล้วสภาพร่างกายคนเราก็ต้องกินกับนอนเป็นเครื่องพักผ่อนแต่มันมีความอยากเข้ามาเจือปนก็ทำให้เราเนี่ยไม่มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัตินั่งสมาธิได้ดังนั้นเนสัญชิกข้อนี้จึงเป็นข้อธุดงค์เพื่อให้เราเนี่ยไม่ง่วงเหงาเข้านอนกำจัดความง่วงเหงาเข้านอนดังนั้นถ้าเราถือนั่งตลอดรุ่งได้จิตของเราก็จะเบาบางจากนิวรณ์ความง่วงความซึมความอึดอัดขัดเคืองก็จะเบาบางลงดังนั้นการถือธุดงค์เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงยกย่องเป็นยอดบุญเป็นยอดการปฏิบัติเป็นอุกฤษเป็นการที่จะทำให้ถึงซึ่งมรรคผลได้เร็ว
เป็นการเสริมสร้างบารมีตนให้มากขึ้นทีนี้การปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องเข้าถึงตัวกำลังตัวกำลังที่เราจะปฏิบัติให้เกิดเนี่ยให้ได้ผลเนี่ยต้องเจริญปีติปีติโสมนัสเอิบอิ่มเบิกบานในจิตใจทำให้ใจของเราได้ลื่นเลิงในหลักของธุดงค์การที่เราจะทำให้จิตใจของเราลื่นเลิงเบิกบานเนี่ยเราต้องเจริญสติปัฏฐาน4จึงจะถือธุดงค์ได้แต่สติปัฏฐาน4เนี่ยถ้าเราถือธุดงค์ข้อเนสัญชิกเราก็งดการนอนงดฐานหนึ่งคือใช้เพียง3ฐานเดินยืนนั่งไม่นอนแต่เมื่อกี้พระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดพระเดชพระคุณได้บอกว่าทำสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยท่านเจ้าวาดองค์ก่อนได้ทำมาก็เท่าที่จะทำได้บางคนก็อยู่ได้แค่เที่ยงคืนบางคนก็อยู่ได้ตลอดสว่างก็นับว่าเป็นของฝึกที่ทำได้ยากฉะนั้นการฝึกธุดงค์ในสันชิตเนี่ยถือว่ารวมหมดรวมการบวชการประพฤติปฏิบัติอยู่อันเดียวหมดบางแห่งเขาก็จัดบวชเนกขัมมะบวชสินจารินีหรือบวชชีพราหมณ์อย่างนั้นก็เป็นการสร้างสินบารมีเนกขัมมะบารมีแต่นี่เราเข้าถึงอุกฤษคือการถือธุดงค์คือการไม่นอนท่านก็ถามว่าเคยไปเทศที่ไหนบ้างในการบวชหรือว่าปฏิบัติแบบธุดงค์บอกไม่เคยมีแต่บวชสินจารินีหรือเนกขัมมะแต่ที่วัดสังฆทานนั้นทุกกึ่งเดือนจะมีญาติโยมมาทำกันทุกกึ่งเดือนแต่ไม่ได้จัดงานแต่เขาทำกันประจำทุกกึ่งเดือนหรือบางทีก็ทุกวันพระก็จะมีเนสัญชิกกันแต่ว่าเท่าที่คนจะทำได้ที่คนทำได้สังเกตดูก็คือพวกที่เคยฝึกทำบ่อยๆไม่เกี่ยวกับร่างกายว่าคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวโดยมากจะทำได้ทุกคนถ้าบุคคลนั้นฝึกสมาธิเป็นสมาธิตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้มีกำลังให้มีกำลังนั่งได้ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยอยู่ได้ตลอดคืนดังที่เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีสมาธิพระองค์ทรงอธิษฐานอยู่โคนโพแล้วขอตายในตรงนั้นถ้าไม่สำเร็จพระองค์ก็ตั้งสติมั่นคงด้วยการหันพระพักตร์ไปทิศตะวันออกหันหลังสู่ต้นโพก็กำหนดลมหายใจคือพระองค์ทรงทำความเพียรมา6ปีเนี่ยจิตไม่สงบถึงเข้าฌานได้แล้วแต่จิตก็ยังมีนิวรณ์แต่พระองค์ทรงรู้แล้วว่าวิธีที่จะพ้นทุกข์ได้จะทำให้ดับทุกข์ได้นะวิธีเดียวคือที่เราเคยทำเมื่อครั้งสมัยเป็นเด็กๆใช้อนาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกอนาปานสติเนี่ยเป็นบทอนาปานสติปัพพะกายปัพพะเป็นวิธีที่ประพฤติปฏิบัติได้ผลมากในสมัยพระพุทธเจ้าและสมัยนี้ด้วยอุบาย
การที่พระองค์ทรงกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยทำจนจับลมได้จับลมอย่างไรพระองค์ทรงพิจารณาว่าลมเข้าของเราเนี่ยเป็นอย่างไรลมออกของเราเป็นอย่างไรแล้วก็พิจารณาจะเห็นว่าสั้นบ้างยาวบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างจนเกิดสมาธิคณิกะสมาธิเกิดขึ้นกับลมหายใจจิตก็จะไม่ค่อยคิดอะไรมากก็จะมีความรู้ความเห็นกายตัวเองตามความเป็นจริงหลับตามืดมั่งหลับตาสว่างบ้างใจสงบมั่งใจไม่สงบบ้างใจเป็นสุขบ้างใจเป็นทุกข์บ้างใจเฉยบ้างเนี่ยเราเริ่มรู้แหละการฝึกอย่างนี้เราเริ่มเป็นพุทธะขึ้นมาแล้วเนี่ยพุทธะเกิดขึ้นแก่พวกผู้ปฏิบัติทันทีที่ตื่นขึ้นแล้วเบิกบานแล้วเป็นพุทโธแล้วแต่สมัยนี้บางคนก็ใช้อนาปานสติกำหนดลมอย่างเดียวก็สงบตลอดบางคนเนี่ยทำได้ตลอดคืนบางคนก็ได้ชั่วโมง2ชั่วโมง4ชั่วโมงสุดแล้วแต่ที่บุคคลนั้นตั้งสติได้ชอบแค่ไหนได้ลึกได้ชอบแค่ไหน

ความเพียรได้ชอบแค่ไหนชอบที่ทำได้เกิดขึ้นตอนนี้เมื่อคนเราได้เกิดการเข้าใจลมหายใจตัวเองแล้วเนี่ยจิตจะไม่ค่อยคิดอะไรมากอดีตที่แล้วมานี่ก็จะค่อยๆลืมเลือนไปอนาคตที่หวังไว้ก็จะค่อยๆดับไปก็จะเหลือแต่อารมณ์ปัจจุบันเห็นกายตัวเองนั่งเห็นใจตัวเองคิดแล้วจิตก็ค่อยๆถอนความยึดมั่นถือมั่นอะไรหมดไปเหลือแต่ลมเข้าลมออกสั้นยาวหยาบละเอียดนี่เป็นอนาปานสติที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยังเขาไปรู้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องลึกซึ้งละเอียดอ่อนเนี่ยก็รู้เริ่มต้นจากการกำหนดอนาปานสติใช้กำหนดลมหายใจนี่เองเมื่อพระองค์ทรงกำหนดลมหายใจจนได้ฌานปฐมฌานก็ถึงอุเบกขาก็ชำนิชำนาญในการถอนออกมาตั้งปีติใหม่ทำจิตให้มีปีติทำปีติเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการกำจัดทุกขเวทนามากเลยจะทำให้ความเจ็บปวดความง่วงเหงาห้องนอนเนี่ยหมดไปแล้วมีกำลังใจมีกำลังใจที่เห็นว่าเนี่ยอยากจะพุทธปฏิบัติมากขึ้นแล้วก็เข้าถึงบุญมากขึ้นเข้าถึงกุศลมากขึ้นใจเนี่ยผ่องโตขึ้นอยากทำความเพียรให้มากขึ้นจะเข้าไปถึงความสุขสงบมากขึ้นจนถึงอุเบกขาเขาเรียกว่าทวนญาณอนุโลมญาณหรือทำฌานให้เกิดขึ้นจนจิตเนี่ยนิวรณ์ดับไปการที่คนเราจะรู้เนี่ยต้องให้ความง่วงดับไปจึงจะรู้ความปวดความเมื่อยความง่วงเหงาหอนอนความฟุ้งซ่านลำคาญใจความหดหู่ท้อถอยความลังเลสงสัยในธรรมะเนี่ยดับไปจะเหลือจิตสว่างอย่างเดียวรู้ภายในนั่นแหละจึงว่าอาตีตังสยานอนาคตังสยานปัจจุบันตังสยานญาณจะเกิดขึ้นกับผู้สงบใจย่อมเข้าใจในหลักธรรมพุทธเจ้าว่าโอ้บุญนี่มีจริงๆนะสวรรค์นิพพานนี่มีจริงๆเพราะจิตเนี่ยฝึกได้สงบได้การที่เข้าไปรู้ไปเห็นเรื่องจิตใจเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยตอบปัญหาในหัวใจตัวเองได้ว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยให้ผลแก่ตัวเราดังนั้นคนเราเนี่ยการปฏิบัติอนาปานสติเนี่ยกำหนดลมหายใจเขาออกเช่นสมัยนี้ก็ใช้ว่าพุทโธพุทโธให้เกิดขึ้นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นหรือให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโธบางแห่งก็ใช้กำหนดที่ท้องว่าผ่องก็ว่าผ่องยุบก็ว่ายุบผ่องก็ว่าผ่องหนอยุบก็ว่ายุบหนอหรือบางแห่งก็ใช้สัมมาอรหังหรือกำหนดรู้จิตเกิดดับเป็นวิธีที่เข้าไปถึงสภาพจิตใจของตัวเองเพื่อค้นหาความสงบเพื่อหาที่เกาะของใจที่อยู่ของใจแต่หลักของอนาปานสตินี่มีอานิสงส์มากคนโยมมาวัดเนี่ยทำงานมากเหนื่อยเป็นภาระแกลูกแกหลานเหน็ดเหนื่อยมากแกเข้ามาวัดหน้าแกไม่มีริ้วรอยเรื่องที่ความเหนื่อยเหน็ดโทรมมาเลยคน70 80เนี่ยเพราะไม่มีเวลาสงบใจพอมาอยู่วัดเนี่ยเพียงอาทิตย์กว่าๆเท่านั้นแหละให้ทำอนาปานสติหน้าตาเนี่ยเบิกบานผ่องใสขึ้นมาทันทีเลยเปลี่ยนจากริ้วรอยของความทุกข์โศกเศร้าหมองหมดไปดังนั้นคนที่ทำอานาปานสติเนี่ยใจจะผ่องใสหน้าก็จะเบิกบานจะไม่มีริ้วรอยของความทุกข์ใจแสดงออกซึ่งหน้าฉะนั้นอานาปานสติเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยไม่หลง

ไม่หลงในเมื่อตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างมีเวทนาแรงกล้าจะคุมสติตัวเองอยู่แล้วเมื่อจะแตกดับตายไปเนี่ยก็ไม่ไปที่ชั่วจิตจะเป็นผู้นำวิถีของตัวเองในไปสู่สุคติถ้าไม่ถึงนิพพานจิตก็จะเข้าถึงความสงบสุขก็คือการอยู่เหนือทุกขเวทนาดังนั้นการทำอนาปานสติเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยไม่หลงแก่ไม่หลงเจ็บไม่หลงตายเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราพอเราจะหาที่พึ่งกันทุกคนที่ดิ้นรนทำมาหากินกันทุกวันเนี่ยเราก็ต้องการได้รับความสุขได้รับความถูกต้องเพื่อได้นำมาถึงชีวิตที่ดี

รับความถูกต้องเพื่อได้นำมาถึงชีวิตที่ดีแต่ทางโลกเนี่ยก็ได้อาศัยอยู่อาศัยกินอาศัยรับนอนอาศัยมีชื่อเสียงอาศัยมีความสุขแต่ที่พึ่งทางใจเนี่ยไม่มีอย่างอื่นนอกจากศีลธรรมถ้าเราไม่ยึดเหนี่ยวทางนี้แล้วหาความสุขไม่ได้ในชีวิตนี้บั้นปลายชีวิตของคนเราทุกคนแล้วเนี่ยเราต้องนึกกุศลไว้ก่อนถ้าคนเราเนี่ยถ้าไม่ทำกุศลของเราให้ถึงพร้อมแล้วเนี่ยอะไรล่ะเราจะนึกได้ในยามเราจะแตกดับเราจะสิ้นไปเรายามมีทุกขเวทนาเนี่ยจิตใจบางคนเนี่ยเร่าร้อนมากที่เร่าร้อนนั้นไม่ใช่อะไรเพราะตนเองไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่ได้สะสมไว้จิตจึงเร่าร้อนคนเราที่เยือกเย็นนั้นเพราะอะไรมีความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้จะถึงชีวิตสิ้นไปในขณะนี้ก็มีความเยือกเย็นเพราะบุญกุศลนั้นทำให้จิตใจของคนนั้นเยือกเย็นทีนี้การฝึกเนี่ยเราจะมาฝึกเพียงวันเดียวก็ไม่พอเราต้องฝึกกันมาตั้งแต่ตลอดไปเรียกว่าเราได้เข้าวัดเนี่ยเราเข้ามาฝึกเลยเข้ามาฝึกการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าวิธีการประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่มีใครจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราฉะนั้นเรียกว่าที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันสั่งสอนพวกเราเนี่ยก็สอนเรื่องนี้เองที่พระองค์ตรัสรู้ก็ตรัสรู้ธรรมะอันนี้เองที่ว่าท่านเห็นอริยสัจ4ก็คือเห็นวิธีดับทำใจให้สงบนี่เองวิธีละวิธีปล่อยวิธีวางก็คือเริ่มต้นจากพระองค์ฝึกสมาธิทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งอันนี้เองทีนี้เมื่อเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเข้าถึงด้วยวิธีใดถ้าเราไม่สงบแล้วเนี่ยเราจะเข้าถึงได้อย่างไรเราก็ต้องเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาอันนี้เองไอ้ที่เราให้ทานกันทุกวันเนี่ยเราให้เพื่ออะไรเราให้เพื่อสงเคราะห์ตัวเราและสงเคราะห์ผู้มีศีลธรรมสงเคราะห์ตัวเรานี่ก็คือเราต้องการสละความโลภออกไปความตณีออกไปเพราะใจคนเราเนี่ยถ้ามีทรัพย์ไปมากแล้วเนี่ยเวลาจะแตกดับตายไปจิตมันจะเศร้าหมองเพราะจะเอาของวัตถุไปเมื่อคิดถึงแต่วัตถุแล้วก็เอาไปไม่ได้เพราะนั้นจึงต้องทำเป็นฐานให้เป็นทรัพย์ภายในจะได้นึกแต่เรื่องอารมณ์ที่เบาสบายนึกแต่สิ่งที่ดีที่ตัวเองทำเมื่อตนเองสละความตณีได้แล้วก็สงเคราะห์ผู้อื่นก็คือผู้มีศีลธรรมที่ไม่มีหม้อข้าวเตาไฟไม่มีเย่าเรือนให้ท่านได้ประพฤติปฏิบัติศีลธรรมต่อไปงดงามยิ่งขึ้นไปเจริญในธรรมนี้ยิ่งขึ้นไปเพื่อนำธรรมะอันนั้นมาเผยแพร่มาให้เกิดขึ้นแก่พวกเราพุทธบริษัทการที่เราได้ทำสละความตณีของเราออกไปเนี่ยถือว่าได้ชำระกิเลสให้เบาบางแต่การเป็นผู้ให้สงเคราะห์กับพระภิกษุสงฆ์ผู้มีศีลเนี่ยก็เป็นการส่งเสริมกำลังของศาสนาให้มั่นคงแต่เมื่อเราให้ทานแล้วเราไม่เกิดปัญญาเท่ากับเราก็หลงในฐานอันนั้นติดในฐานอันนั้นไม่เข้าถึงวิธีการฝึกจิตการที่เราให้ทานนี่ก็เพื่อต้องการเป็นบันไดเบื้องต้นไปสู่ด้วยการเข้าถึงศีลเพื่อรักษาวาจากับกายให้ดีขึ้นเมื่อเรารักษากายวาจาดีขึ้นจิตของเราเนี่ยก็จะสงบคนมีศีลเนี่ยจะไม่ค่อยเร่าร้อนคนไม่มีศีลเนี่ยจะเร่าร้อนแล้วสมาธินั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้เราเยือกเย็นเข้าใจในระดับลึกซึ้งด้วยการพิจารณาเห็นขันธ์5เห็นว่ารูปร่างกายเราเนี่ยเกิดมาอย่างไรและมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรเกิดปัญญาแล้วเกิดพิจารณาไปเรื่อยๆจากความสงบนี่เห็นเลยว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่มีอะไรติดตัวมา

มาเพียงศอกเดียวไปก็ไปแค่วาเดียวพิจารณาไปเรื่อยว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นสิ่งสมมุติทั้งหมดที่เราอาศัยเขาอยู่อาศัยดินอยู่อาศัยน้ำอยู่อาศัยลมอาศัยไฟประชุมกันอยู่อาศัยธรรมธาตุอันนี้อยู่แต่ที่จริงแล้วสิ่งพวกเนี้ยไม่มีใครยึดมั่นหรือมั่นว่าเป็นของเราอยู่ได้ตลอดไปล้วนแต่เป็นเครื่องอาศัยทั้งหมดในร่างกายของเราเมื่อเราเห็นอย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าภัยข้างหน้ามีในตัวเราความเสื่อมมีในตัวเราแล้วคือมีความทุกข์คือความเจ็บมีทุกข์คือความแก่ความตายมีในตัวเราแล้วเราจะรอช้าไม่ได้เราต้องหาวิธีการฝึกการปฏิบัติให้เกิดขึ้นในตัวเราเพื่อจะได้รู้เห็นทางวิชาอันนี้ให้ได้เพราะเราถูกอวิชชาคือความไม่รู้สึกตัวเนี่ยหุ้มห่อเรามาเราหลงว่าเราไม่แก่ไม่เฒ่าไม่เจ็บไม่ตายหลงในรูปร่างหลงในทรัพย์สมบัติเรามายาวนานเมื่อเราก็จะต้องสลัดละความหลงอันนี้ออกด้วยการเจริญวิชาคือความรู้จริงถ้ารู้จริงๆเนี่ยเราต้องเข้ามาพิจารณาขันธ์ 5พิจารณารูปร่างกายของเราเนี่ยไม่เที่ยงปรากฏการอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นเมื่อกี้เราก็ได้ยินเสียงสวดอภิธรรมเมื่อก่อนก็ได้มานั่งพูดนั่งคุยอย่างเราเนี่ยแหละแต่เมื่อสังขารมันไม่เที่ยงก็จบแต่ว่านั่นแหละลมไม่มีแล้วผู้หมดลมเป็นอย่างนั้นคนที่หมดลมแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะทำอะไรจะทำได้ก็ทำตอนมีลมฉะนั้นเมื่อเรามีปัญญาเห็นว่าขันธ์ทั้งหลายเป็นทุกข์เป็นของไม่แน่นอนยึดถือมันจริงจังไม่ได้เมื่อเรารู้นี้เราก็ต้องพยายามฝึกฝนอบรมอย่างที่พระคุณพระเดชพระคุณพาพวกเรานั่งในสัจจิกเนี่ยเพื่อต้องการให้เราเนี่ยมาสอดส่องดูตัวเราให้พิจารณาตัวเราว่าเราสมควรที่จะทำอะไรให้แก่ตัวเองให้มากขึ้นให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจแล้วเวลามีทุกข์ในขันธ์ 5เนี่ยเราจะสู้ได้ไหมเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราจะร้องควรครางหาหมอช่วยไหมเวลาเราจะดับจิตเนี่ยเราจะหลงขาดสติพังเผลอไปยึดบาปอกุศลไหมแต่ถ้าเราทำบุญเราทุกวันตักบาตรทุกวันสวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิทุกวันบาปมันก็มีเพียงนิดเดียวแต่ถ้าเราไม่สวดมนต์ไม่นั่งสมาธิบาปมันมากมายเหลือเกินทำไมบาปจึงมากมายก็เราไม่มีบุญเป็นที่ยึดเหนี่ยวบาปมันก็เลยมากไอ้ที่บาปมากเลยเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ตักบาตรทำบุญสวดมนต์ถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเรามาอย่างนี้แล้วเนี่ยบาปก็มีนิดเดียวโอกาสบาปที่จะงอกงามไม่มีเพราะอะไรเพราะเราทำบุญจนเต็มอิ่มเต็มใจเมื่อเราทำสมาธิเนี่ยพอจิตของเรารวมเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเราจะลืมทุกอย่างหมดเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเราเนี่ยจะดับเย็นเหลือแต่ใจรู้ใจเฉยอย่างเดียวพอใจรู้ใจเฉยอย่างเดียวเนี่ยบางทีเขาด่าเราก็ยังไม่โกรธเลยหรือบางทีใครพูดอะไรเราก็ไม่สนใจไอ้ที่เราไม่รับรู้ในความน่ารังเกียจของคนอื่นที่มาด่ามาว่ามาให้ร้ายเราเนี่ยเราวางเฉยได้นั่นแหละบาปมีนิดเดียวหรือว่าบาปไม่มีเลยในตัวเราทำบุญเราก็จะยังรู้เลยว่าคนที่ทำแล้วในใจดีใจเย็นจนเห็นอกเห็นใจคนอื่นจนจะละวางจนเพื่อแผ่คนอื่นจนตัดความโกรธความตนีได้นั่นแหละเรียกว่าคนมีบุญมากหรือว่าคนไม่มีบาปฉะนั้นไม่มีวิธีใดที่เราจะเข้าตามทางพระพุทธเจ้าได้เราต้องตามทางนี้ทางเดียวพระพุทธเจ้าได้เดินมา6พรรษาเนี่ยก็เดินวิธีปฏิบัติมาเป็นพระพุทธเจ้ามาเป็นพระอรหันต์มาเป็นพระโมคคัลลาสารีบุตร
มาเป็นพระอานนท์มาเป็นอัคคมาเป็นสาวกทั้งหลายเนี่ยด้วยการทำสมาธิยังมีเรื่องนางอุบลวรรณาเนี่ยนางเป็นลูกเศรษฐีมีร่างกายที่งดงามใครๆก็อยากจะได้นางไปเป็นภรรยาด้วยอุปนิสัยของนางที่รักสงบเนี่ยขอพ่อบวชหรือพ่อก็ตกลงให้ลูกไปบวชเป็นภิกษุณีไม่รู้จะยกให้ใครได้เพราะนางเนี่ยเป็นคนคนเดียวที่ใครๆก็อยากได้ยกให้พระพุทธเจ้าบวชเป็นภิกษุณีนางทำตัวอย่างไรที่เข้าไปถึงวัดเมื่อนางบวชแล้วนางก็ต้องเจริญธรรมะเจริญสมาธิเป็นคนจุดประทีปคือจุดในวิหารเขามีน้ำมันมาตากน้ำมันพืชเนี่ยทำเป็นไส้เอาพวกใยผ้าเนี่ยทำเป็นไส้แล้วก็เหมือนกับตะเกียงบ้านเราอ่ะแต่ก็ทำเป็นประทีปดวงใหญ่ก็จุดตาก็ไปอยู่กับไฟจิตตรงนั้นก็อยู่ไฟลืมเรื่องราวต่างๆหมดแล้วก็คิดว่าไฟความสว่างก็เกิดขึ้นในตาตรงนั้นเป็นนิมิตเลยเขาเรียกอุกอาหารหลับตาลืมตานางก็สว่างสวัยจนนางได้เกิดปัญญาพิจารณาเพิกถอนไฟนั้นออกก็เหลือแต่พระไตรลักษณญาณจิตก็ว่างจากกิเลสทันทีเมื่อนางพิจารณาอะไรก็เห็นหมดพิจารณาขันธ์ห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับตาก็ไปอยู่กับไฟจิตต้องนางก็อยู่กับไฟลืมเรื่องราวต่างๆหมดแล้วก็คิดว่าไฟความสว่างก็เกิดขึ้นในตาของนางเป็นนิมิตเลยเขาเรียกอุกอาหานิมิตติดตาหลับตาลืมตานางก็สว่างสวัยจนนางได้เกิดปัญญาพิจารณาเพิกถอนไฟนั้นออกก็เหลือแต่พระไตรลักษณญาณจิตก็ว่างจากกิเลสทันทีเมื่อนางพิจารณาอะไรก็เห็นหมดพิจารณาขันธ์ห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับไปดูตรงไหนนางก็ปล่อยวางหมดความที่จะอยากได้ใครดีในความสวยความงามก็หายหมดจนานนั้นหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์นี่เป็นวิธีที่เมื่อเข้าวัดแล้วก็ไปถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้เพียงจะนำไฟไปจุดให้สว่างนางก็ได้สมาธิบรรลุธรรมสมัยก่อนการเข้าถึงพุทธเจ้าเนี่ยเข้าถึงที่ใจทั้งหมดเข้าถึงด้วยการสงบใจอย่างที่พระเดชพระคุณพาพวกญาติโยมเข้าถึงพุทธเจ้าเนี่ยพวกเราเข้าถึงแล้วถ้าพวกเราสงบใจได้นี่เรียกว่าเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงธรรมะได้เข้าถึงพระอรหันต์ได้ถ้าใจของเราเข้ามาถึงความสงบแต่ถ้าใจของเราเนี่ยตัวเรามานั่งอยู่ตรงนี้แต่ใจเราไม่สงบใจเรายังวอกแวกยังกังวลห่วงโน่นห่วงนี่วิตกด้วยความทุกขเวทนาต่างๆเนี่ยเรายังเข้าไม่ถึงพระพุทธเจ้าใจเรายังอยู่นอกวัดใจเรายังไปท่องเที่ยวอยู่ในอดีตอนาคตอันนี้เรื่องใจเนี่ยเราต้องทำเอาเองเราต้องดูเอาเองมันถ้าเราศรัทธาเรามีความเชื่อเราเกิดตั้งมั่นในจิตของเราแน่วแน่เนี่ยจะถึงพระพุทธเจ้าทันทีแต่ถ้าใจของเรายังสงสัยวอกแวกอยู่ไม่มั่นคงเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะไม่สงบเลยมันจะมาแต่ตัวแต่ใจไม่มาตัวถึงวัดถึงพระพุทธเจ้าแต่จิตนั้นไม่ถึงฉะนั้นจึงว่าสมัยพระพุทธเจ้าเราจะเห็นเลยว่าคนที่เข้าถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าถึงด้วยการปฏิบัติทั้งหมดอย่างพระโมคคัลลาพระสารีบุตรเนี่ย
ฟังธรรมพระอาจารย์ชิเห็นพระอาจารย์ชิเรียบร้อยก็ขอฟังธรรมว่าพระคุณเจ้าบวชมาจากสำนักไหนมีศรัทธาเรื่องใจว่าเรียบร้อยกว่าสำนักอื่นเขาบอกลูกบวชใหม่มาจากสำนักสมณะโคดมสมณะโคดมของท่านแสดงธรรมอะไรเป็นหลักหัวใจของศาสนาบอกลูกบวชใหม่แสดงไม่ได้มากมายแต่ที่จริงเป็นพระอรหันต์แล้วพระสัจจิเป็นพระพูดน้อยเป็นพระอรหันต์แล้วพระสัจจิบอกว่าก็จะแสดงได้เพียงย่อๆพระธรรมใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมนั้นก็ย่อมดับเป็นธรรมดาไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้พระสารีบุตรเข้าใจเลยนะเข้าใจจิตตัวเองเลยว่าอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไม่มีอะไรเที่ยงเลยในโลกนี้กายเราก็ดีใจเราก็ดีเกิดแล้วมันก็ดับไปหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นอนัตตาจนหมดเข้าใจในระดับธรรมสงบเย็นสบายตรงนี้ก็เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมไม่หลงเลยถามทันทีว่าตอนนี้เสด็จพ่อเรียกว่าสมณะพระองค์พระพุทธองค์อยู่ที่ไหนบอกอยู่วัดเวรุวันพระสารีบุตรนี่ได้ธรรมะแล้วหน้าตานี้อิ่มเอิบเบิกบานทันทีพอไปเจอพระโมคคัลลารู้เลยว่าเนี่ยพระสารีบุตรได้อะไรดีมาแล้วจึงยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานกว่าทุกวันก็บอกพระโมคคัลลาบอกว่าเราได้สิได้ธรรมอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายเราพบแล้วธรรมที่ดับทุกธรรมเราพบธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วเรามาไปกันเถอะให้ท่านจงฟังธรรมอันนั้นก็แสดงต่อพระโมคคัลลาก็สำเร็จเป็นโสดาบันคนเราถ้าไม่สำเร็จอย่างนี้แล้วจะไม่เชื่อพุทธเจ้าจะสงสัยตลอดชีวิตเนี่ยเรียกว่าสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปามาสดับไปเนี่ยด้วยอริยะเกิดขึ้นในใจโสดาบันเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยเข้าถึงพระนิพพานในอนาคตดังนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะหายสงสัยเราลองชวนคนที่สงสัยให้นั่งสมาธิเถอะเขาจะหายสงสัยเมื่อก่อนฝรั่งมาที่วัดนะเพื่อนก็มานั่งสมาธิมาบวชเข้ากรรมฐานอยู่3ปีเข้าห้องกรรมฐานไม่พูดอยู่3ปีก็มาจากฝรั่งเศสเข้ามาจากวัดลูกพระชาแล้วก็มาอยู่ที่วัดสังฆทาน3ปีไอ้เพื่อนก็เป็นนักดนตรีเป็นอาจารย์สอนดนตรีไปทั่วเขาบอกอยู่ได้ยังไงคนไม่พูดคนไม่ทำอะไรจะมีความสุขได้ยังไงตัวเขาเนี่ยมาเมืองไทยเนี่ยเขาเล่าร้อนมากนี่เราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเขาเข้าใจได้บอกอยู่นั่งสินั่งเดี๋ยวนี้เขานั่งขัดสมาธิไม่ได้เพราะขาเขาแข็งเอานั่งไงก็ได้ขอให้เขานั่งบอกหลับตาเราไม่สามารถจะอธิบายให้เขาเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อว่าเพื่อนตัวนี้มามีความสุขในการบวชเรียนได้ก็ให้เขานั่งอนาปาทำกำหนดลมพอให้กำหนดลมเพียง10นาทีเท่านั้นเองพอเขาเลิกแล้วเขายกมือไหว้เลยบอกเขาเชื่อนะเขาหายสงสัยแล้วว่าเพื่อนเนี่ยมาอยู่ในพุทธศาสนาได้ด้วยวิธีนี้เองเขาดีใจมากเลยเขาขอมองตาขอจ้องดูตาพระดูแล้วดูอีกก็มีความสุขมากนี่สมาธิเนี่ยคนไม่รู้เรื่องศาสนาเลยก็เชื่อได้โยมเพียง10นาทีก็เชื่อได้ฉะนั้นเรื่องนี้เราจะมองข้ามลูกหลานเราเนี่ยเขาสงสัยเรื่องพุทธศาสนาเขาเรียนมากไปบ้างเรียนไม่ถึงบ้างรวยมากไปบ้างจนมากไปบ้างฉลาดมากไปบ้างโง่มากไปบ้างเขาก็เลยไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้า
ไม่ตรงกลางฉะนั้นคนพวกนี้จะเกินเลยต่อไปเขาก็สงสัยต่อไปฉะนั้นถ้าจะให้เขาหายสงสัยเขาจะโง่หรือจะฉลาดก็สุดแล้วแต่เขาจะรวยหรือเขาจะจนก็สุดแล้วแต่ขอให้เขามาหัดทำใจให้สงบสัก5นาที10นาทีเถอะแต่ถ้าเขาทำได้เนี่ยเขาจะเชื่อเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงธรรมะที่กล่าวไว้เนี่ยจริงทั้งหมดแล้วก็สามารถทำใจให้ถึงสำเร็จได้บางมีนิสัยนะเขาเห็นรู้โดยไม่ต้องมีใครบอกเลยเขามีนิสัยของเขาด้วยความสงบเขาทำได้แต่บางคนก็ต้องอาศัยญาติหมู่คณะชักจูงบอกเขาก็จะได้รับความสงบก็จะหายสงสัยได้ฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติเนี่ยสำคัญมากพวกเราชาวพุทธต้องยกย่องเรื่องนี้กันไว้อย่างที่พระเดชพระคุณยกย่องเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะเราไม่มีหลักวิชาอื่นเลยที่จะมาโอ้อวดต่อชาวโลกได้ว่าเราเนี่ยมีของดีมีของจริงเรามีเท่านี้นะโยมที่อาตมาสังเกตดูพระที่ไปเผยแพร่ต่างประเทศที่ฝรั่งยอมรับนับถือหรือฝรั่งมายอมรับนับถือมานั่งมาบวชเมืองไทยโดยมากเนี่ยมาเคารพนับถือสิ่งอัศจรรย์ก็คือการทำสมาธินี่เองการที่ทำสมาธิเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยกำจัดนิวรณ์วิจิกิจฉาหายไปกลายเป็นคนเข้าใจลึกซึ้งละเอียดอ่อนฉะนั้นพวกเราที่เข้าถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยวิธีนี้ถ้าเราจะทำบุญอะไรก็สุดแล้วแต่เถอะก็ขออย่าได้ทิ้งหลักความสงบอย่าได้ทิ้งศีลอย่าได้ทิ้งสมาธิต้องพยายามฝึกให้รู้ให้เห็นให้ได้ก่อนที่เราจะหมดลมไปต้องฝึกให้เกิดรู้ทำเห็นทำก่อนตายก่อนแก่ก่อนเจ็บหรือกำลังแก่กำลังเจ็บฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ทำตรงนี้แล้วเราจะพลาดโอกาสที่มาเป็นมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐด้วยสติปัญญาที่เราเข้ามาพบพุทธศาสนามาพบพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าฝากศีลสมาธิไว้พวกเราพระพุทธเจ้าฝากไว้ให้เรานะฝากศีลเป็นทางเดินไปสวรรค์ไปนิพพานฝากสมาธิกำจัดกิเลสโลภโกรธหลงยังหยาบออกไปปัญญาให้พิจารณาละขันธ์ 5ปัญญาในตัวนี้ก็คือการให้รู้กายกับใจให้รู้กายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์กายไม่เที่ยงใจไม่เที่ยงกายแปรปรวนใจแปรปรวนยึดมั่นถือมั่นในกายในใจตัวเองไม่ได้ไม่มีอะไรเที่ยงในตัวเรานี่ปัญญาปัญญานี่ไม่ใช่ว่าเราไปอ่านเรียนอย่างอื่นนะปัญญาในการดับทุกข์พ้นทุกข์นี่คือปัญญาเห็นกายและจิตตัวเองถ้าเรายืนเห็นกายนั่งเห็นกายนอนเห็นกายกินเห็นกายนั่งเห็นจิตเดินเห็นจิตนอนเห็นจิตกินคิดนึกเห็นจิตเนี่ยนั่นคือเรียกว่ามีปัญญามีสติปัญญาเข้าไปรู้ละเอียดอ่อนเรียงรู้รูปนามรู้สภาวะความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เรามีอยู่ขณะนี้จริงๆเราไม่รู้ตัวเองนะเราคิดอะไรจริงๆเราไม่รู้ตัวเพราะอะไรเพราะเรายังมีอารมณ์ที่ยังเป็นความเผลออยู่ฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติที่เราฝึกกันเนี่ยก็ขอให้ฝึกตามหลักสติปัฏฐาน4เรียกกายเวทนาจิตธรรมกายานุปัสสนาปฏิปทานาให้พิจารณากายเดินกายนั่งกายนอนกายกินกายเคลื่อนไหวกายทำอะไรให้พิจารณาอันนี้ทั้งกายภายในก็คือกายภายนอกก็คือเห็นกายคนอื่นเกิดแก่เจ็บตายและเห็นกายตัวเองก็คือต้องเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกันเ

ไปพิจารณากายภายในก็มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกอันนี้คือการพิจารณากายตัวเองเวทนาก็คือรู้จักอารมณ์ว่าเราเนี่ยมีอารมณ์ดีบางครั้งก็ชอบบางครั้งได้ยินเสียงก็ชอบบางครั้งก็ไม่ชอบเห็นรูปจริงก็ชอบจริงก็ไม่ชอบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์แล้วก็มีทั้งเฉยอยู่ในจิตตัวเองก็รู้กายเวทนาจิตจิตเนี่ยถ้าใครรู้ได้นะสามารถควบคุมตัวเองตั้งอยู่ในความเป็นกลางได้ทำให้จิตใจเราเนี่ยเป็นคนเยือกเย็นสงบได้เพราะรู้เท่าทันจิตตัวเองเวลาโกรธเนี่ยถ้าเรารู้ปุ๊บเนี่ยดับเลยแต่คนเราถ้าเราโกรธเนี่ยไม่รู้แล้วไม่ดับที่คนโกรธแล้วไม่ดับเนี่ยเพราะไม่รู้จิตตัวเองรู้กายเวทนาจิตธรรมธรรมอันเนี้ยเราต้องเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าคนเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของแน่นอนสักสิ่งเดียวเป็นธรรมทั้งหมดเป็นธรรมะทั้งหมดเป็นอนิจจังทั้งหมดเป็นถ้ายึดมั่นหรือมั่นเป็นทุกข์ทั้งหมดถ้าปล่อยวางมันก็ไม่มีเป็นตัวเป็นตนอะไรฉะนั้นการเห็นธรรมะเนี่ยเราจะต้องอย่างน้อยเราให้รู้ให้เข้าถึงบ้างก็ยังดีสมาธิเบื้องต้นเนี่ยคณิกะสมาธิเนี่ยควรทำให้เกิดให้จิตของเราสงบบ้างใช้อนาปานสตินี่เดี๋ยวเราก็พบความสงบอุปจารสมาธิเนี่ยถ้าเราถึงอุปจารสมาธิเนี่ยเราจะรู้เห็นอะไรต่างๆนานาได้มากเชื่อมั่นได้มากถ้าเข้าถึงอัปปนาสมาธิเนี่ยเราจะเป็นคนใจเย็นไม่โกรธใครง่ายๆเลยแล้วเมื่อกลับมาพิจารณาแล้วเนี่ยจะกลายเป็นวิปัสสนาได้วิธีหลักการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องไปขยืมใครมาเราเอากายเอาใจของเราเนี่ยทุ่มเทปฏิบัติแล้วจะเกิดมรรคเกิดผลทุกคนบุญไม่ต้องไปหาที่ไหนสวรรค์ไม่ต้องไปหาที่ไหนนิพพานไม่ต้องไปหาที่ไหนหาที่ตัวเราเนี่ยมีทุกคนพวกเราเนี่ยมีสวรรค์ที่ตัวเรามีนิพพานที่ตัวเราไอ้ที่ว่านรกก็ที่ว่ามีที่ว่าไปตกนรกก็คือมีในใจเราก่อนเราเกลียดมากโกรธมากโลภมากหลงมากจนทำใจสงบไม่ได้เมื่อแตกดับแล้วจิตนั้นเศร้าหมองจึงได้ไปนรกแต่ถ้าเรากำจัดนรกออกไปจากใจแล้วเนี่ยมีแต่ความอิ่มเอิบเบิกบานใจปีติในผลทานศีลภาวนาเราเนี่ยนั่นถือว่าสวรรค์เกิดขึ้นในจิตของเราเสมอฉะนั้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติทุดงถวัตเนี่ยเราควรฝึกสติปัฏฐานสี่ถ้าเราง่วงเราก็ยืนแล้วแก้ง่วงได้ยืนแล้วก็เดินยืนแล้วก็เดินผู้ปฏิบัติเนี่ยนะต้องยืนกับเดินให้เป็นยืนเดินเนี่ยถ้าเรานั่ง15นาทีเราเดินชั่วโมงเรานั่งชั่วโมงเราเดิน 3-4 ชั่วโมงแล้วพอแค่ยืนแค่เดินแค่นั่งเนี่ยสว่างพอดีหายง่วงยืนเนี่ยไม่มีใครยืนหลับได้เดินเนี่ยไม่มีใครเดินหลับได้แต่นั่งเนี่ยหลับได้เพราะนั้นถ้าหลักการทุดงในสัจจิกเนี่ยเราต้องยืนกับเดินให้มากแล้วยืนเดินเนี่ยทำให้เกิดปัญญานะทำให้เข้าใจธรรมะเยอะๆเลยเดินเนี่ยเราต้องเดินให้มีสติอยู่ที่ฝ่าเท้ายกขึ้น1ก้าวไป2วางลง3ยกเท้าซ้ายขึ้น1ก้าวไป2วางลง3ให้มีสติอยู่ที่การเคลื่อนไหวตลอดนี่คือการเดินมีสติสัพพัญญาฉะนั้นที่พวกเราได้ทำกันเนี่ยก็ถูกต้องแล้วที่เรามาเข้าถึงพระพุทธเจ้ากันจับใจสมัยก่อนนี่วิธีการปฏิบัติเนี่ยกรรมฐานเนี่ยมีทั้ง40กว่าอย่างแต่บางองค์เนี่ยยกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพียงเราเอาจิตของเราเนี่ยมาเกาะไว้กับผมก็ได้เกศาผมก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์บางคนเนี่ยพอปลงผมเพียง3ครั้งเนี่ยสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยเขาเอาเกศาผมเป็นอารมณ์ที่อุปัชฌายะให้แก่พระภิกษุที่บวชในโบสถ์เนี่ยเกศาโลมานขาทันตาตะโจทันตานขาโลมา